0: ออกสถานที่นะฮะ
1: นะคะแต่วันนี้เราสองคนมาอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันกับรายการ Good Morning ASEAN และต้องขอต้อนรับเครือข่ายวิทยุอสมททั่วประเทศด้วยนะคะที่เข้ามาร่วมรายการ Good Morning ASEAN ในช่วงนี้ด้วย

0: อาจจะคุณอุตสาหกรรมสร้างสรรค์จากเกาหลีจากญี่ปุ่นนะของไทยเองก็เยอะนะไอ้ของเมียนมาเขาเป็นอย่างไรกันเพราะเราอาจจะไม่คุ้นสักเท่าไหร่เดี
1: ๋
0: ยวจะไปฟังกัน
1: นะคะแล้วก็คุณกริชก็มีของรางวัลมาฝากด้วยนะคะเดี๋ยวมาลุ้นกันอีกทีนึงเรื่องของคำถามแล้วก็ของรางวัลด้วยค่ะ
0: ครับเรามาติดตามข่าวสารกันต่อนะผมพาไปที่ญี่ปุ่นกันนะฮะที่ญี่ปุ่นเนี่ยมีช่วงหลังเนี่ยมีข่าวเรื่องBear Attack นะคือหมีเนี่ยมาจู่โจมคนเข้ามาในสถานที่ชุมชนเนี่ยบ่อยมากล่าสุดนะครับอันนี้มาจาก NHK นะบอกว่ามีเหตุการณ์ที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยถูกหมีตะปบนะฮะในลานจอดรถนะครับคือตัวของเธอเองเนี่ยนะครับได้รับบาดเจ็บจากถูกหมีตะปบในลานจอดรถที่ศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะอยู่ที่นะครับจังหวัดอิวาเตะเมืองฮานามากิทางตอนเหนือนะครับแต่ยังไม่ถึงฮอกไกโดนะครับอยู่ทางเหนือของเกาะฮอนชูเนี่ยนะครับโดยที่เธอเนี่ยบอกว่าก้าวออกมาจากรถช่วงเย็นของวันอังคารที่ผ่านมาณศาลเจ้าแห่งหนึ่งที่อยู่บนภูเขานะครับแล้วก็ได้รับบาดเจ็บที่ใบหน้าแล้วก็ไหล่ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะแต่ว่าเธอเนี่ยก็ไม่ได้บาดเจ็บมากยังคงพูดจาเดินเหินได้นะครับแล้วก็ทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยต้องนะฮะไปวางกับดักหมีตัวนี้เพราะว่ายังจับหมีไม่ได้จนถึงตอนนี้เนี่ยนะครับซึ่งก่อนหน้านั้นนะฮะไม่นานนี้เองนะครับก็มีอีกข่าวหนึ่งที่พูดถึงหมีเหมือนกันนะเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมานะก็ใกล้เคียงกันนะครับอันนี้อยู่ที่เมืองอุซุโนมิยะของที่ญี่ปุ่นนะครับอันนี้ถึงขนาดที่ทั้งเมืองนะครับต้องประกาศนะฮะระงับเรียนระงับคือแจ้งประชาชนนะแล้วก็บอกโรงเรียนด้วยว่าหยุดห้ามออกมาจากบ้านเลยนะฮะโรงเรียนประถมและมัธยมต้นเนี่ย94แห่งนะฮะต้องปิดคือแบบว่าหยุดอย่าเพิ่งออกมาแบบเหมือนแบบล็อกดาวน์อ่ะเพราะนะครับเกิดเหตุการณ์ที่พบหมีตัวใหญ่เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของเมืองอุซุโนมิยะเลยเป็นหมีควายเอเชียนะเอเชียติกแบล็คแบร์นะครับมีคนไปพบที่สวนสาธารณะกลางเมืองเลยนะฮะทีนี้ต้องปิดขนาดนั้นเพราะอะไรรู้ไหมฮะหมีหนัก100กิโลกรัม
1: โอ้โห
0: 1ตัน
1: หนักมาก
0: หนักมากนะครับแล้วก็ความสูงเนี่ย1เมตรนะครับอ๋อไม่ใช่ตันสินะ100กิโลกรัมยังไม่ใช่ตันนะฮะแล้วก็ทำให้ต้องมีการเปิดปฏิบัติการคือเหมือนในหนังเลยคุริซ่ามีทั้งตำรวจนะครับมีทั้งเฮลิคอปเตอร์นะสุดท้ายเนี่ยนะครับเจ้าหมีเนี่ยไปหลบอยู่ในบ้านแห่งหนึ่ง
1: เข้าไปในบ้านหนึ่ง
0: ไปหลบอยู่ในบ้านแห่งหนึ่งแบบคือไม่ได้เข้าไปในตัวบ้านแต่เข้าไปในรั้วบ้าน
1: ในบริเวณ
0: เข้าไปในรั้วบ้านถ้าผมเป็นเจ้าของบ้านเนี่ย
1: ตกใจ
0: ผมคงระทึกมากเลยนะคือเข้าไปในย่านชุมชนมากแล้วก็มีการยิงลูกดอกอาบยาสลบให้กับเจ้าหมีได้สำเร็จฟุตเทจที่ผมเห็นนะผมเห็นเลยนะครับก็คือเป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยต้องไปอุ้มหมีที่สลบเนี่ยออกมาจากบ้านออกมาจากในรั้วบริเวณบ้าน
1: อ
0: ่ะคือหมีเขาไปหลบอยู่ใต้ชายคาบ้าน
1: อ่
0: ะในชายคาบ้านเลยนะเราอยู่ในรั้วเลยนะครับคือถ้าเป็นเจ้าของนี่เราคงแบบคงแบบว่ากรี๊ดอ่ะนะฮะ
1: กลัว
0: ครับทีนี้ตอกย้ำนะครับถึงการไซติ้งหรือว่าการพบเห็นหมีในเมืองในเขตเมืองที่เพิ่มขึ้นบ่อยมากนะครับจาก NHK รายงานว่ามีผู้พบเห็นหมีทั้งสิ้น128ครั้งในเดือนเมษาถึงพฤษภาคมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ50จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมานะครับนอกจากนี้นะอันนี้ย้อนกลับไปนะอันนี้แค่มิถุนายนนะพฤษภาคมนะก็วันที่15เนาะมีหมีตัวนึงนะเข้าไปถึงบริเวณสนามบินอิวาเตะนะฮะก็เช่นเดียวกันนะเมืองอิวาเตะนี่ค่อนข้างจะเจอบ่อยนะครับก็ทำให้ต้องมีการปิดรันเวย์สนามบินเนี่ยนะครับช่วงนึงเลยอ่ะสนามบินอิวาเตะฮานามากิครับ
1: โอ้นะคะอ่ะก็เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะตอนแรกเนี่ยตั้งแต่แรกๆพอได้ยินเรื่องนี้มาก็เอ๊ะจะเป็นมันจะกลายเป็นประเด็นใหญ่ขนาดนี้เลยเหรอนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยคือเป็นประเด็นใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นใครที่ไปญี่ปุ่น
0: โดยเฉพาะทางตอนเหนืออ
1: าจจะต้องระมัดระวังนะคะเพราะว่าน้องเนี่ยเข้ามา
0: เขตชุมชนเข้ามาในบ้านเข้ามาในร้านสะดวกซื้อเข้ามาในสวนสาธารณะก่อนหน้านี้ผมเห็นมีเข้าไปที่ลานจอดรถของบริษัทนึงแล้วก็ก็เห็นฟุตเทจเหมือนกันก็คือว่าชายคนนึงเนี่ยเดินเข้ามาออกมาจากลานจอดรถของบริษัทน้องหมีเนี่ยตอนนี้เป็นน้องหมีคือตัวไม่ใหญ่เท่าไหร
1: ่
0: ก็เข้ามาแล้วก็วิ่งไล่คือภาพวิ่งวนวิ่งไล่วิ่งวนวิ่งไล่อ่ะสุดท้ายอ่ะเหมือนหมีเขาเร็วกว่าแต่ว่าอันนี้แค่ผลักล้มหมีแค่ผลักล้มแล้วก็มีผู้เห็นเหตุการณ์ก็คือน่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานอ่ะขับรถมาแล้วก็บีบแตรไล่น้องหมีน้องหมีก็ตกใจออกไปครับแต่อันเนี้ย100กิโลไง
1: ไม่น้องแล้วค่ะน้องตัวใหญ่มาก

0: เลยนะคะก็เป็นสิ่งที่ญี่ปุ่นต้องระมัดระวังตอนนี้นะคะพาไปที่ออสเตรเลียกันบ้างนะคะไปดูสนามบินแห่งใหม่นะคะของนครซิดนีย์นะคะ
1: สวยงามมาก
0: ที่จะเปิดในเดือนตุลาคมนี้นะคะใช้เวลาในการวางแผนและก่อสร้างมานานกว่า10ปีนะคะก็หวังว่าจะได้เปิดใช้แล้วก็ได้เห็นในเดือนตุลาคมนี้แล้วล่ะค่ะก็จะมีการเพิ่มทางเลือกนะคะในการเดินทางแล้วก็รองรับการเติบโตของฝั่งตะวันตกนะคะสนามบินใหม่แห่งนี้ชื่อว่า Western Sydney Airport ค่ะตั้งอยู่ในย่าน Badgery Creek นะคะห่างจากใจกลางนครซิดนีย์ประมาณ60กิโลเมตรนะคะใช้งบประมาณก่อสร้างประมาณ 5,600 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียหรือประมาณ 118,000 ล้านบาทนะคะจุดเด่นสำคัญของสนามบินแห่งนี้คือสามารถเปิดให้บริการได้24ชั่วโมงนะคะต่างจากสนามบินซิดนีย์เดิมที่อยู่ใกล้ย่านธุรกิจนะคะซึ่งเขาเนี่ยจะมีการจำกัดเวลาให้เครื่องบินสามารถขึ้นลงได้เฉพาะช่วงหลัง6โมงเช้าแล้วก็ต้องก่อน5ทุ่มจะกดควบคุมเสียงรบกวนนะคะนอกจากนี้เองเนี่ยการเปิดสนามบินใหม่เนี่ยก็จะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดตารางบินโดยเฉพาะเส้นทางบินจากเอเชียและตะวันออกกลางนะคะซึ่งเป็นเส้นทางสำคัญสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางต่อไปยังยุโรปนะคะโดยทางด้านของรัฐมนตรีคมนาคมของออสเตรเลียนะคะแคทเธอรีนคิงเขาระบุว่าการเริ่มให้บริการเที่ยวบินโดยสารที่สนามบิน Western Sydney เนี่ยถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญของเมืองจะเปิดให้ผู้โดยสารเที่ยวแรกภายในไม่กี่เดือนข้างหน้านี้นะคะสายการบินแรกที่จะมีการเปิดที่สนามบินแห่งนี้นะคะก็จะเป็นสายการบินของ Jetstar ค่ะเป็นสายการบินต้นทุนต่ำของเครือ Qantas Airlines นะคะจะเป็นสายการบินแรกที่ให้บริการจากสนามบินใหม่ด้วยเที่ยวบินไปยัง Gold Coast พร้อมแผนที่จะเพิ่มเที่ยวบินไป Melbourne Brisbane แล้วก็เส้นทางอื่นๆภายในประเทศด้วยนะคะส่วนเที่ยวบินระหว่างประเทศสายการบิน Air New Zealand ค่ะจะเริ่มให้บริการเส้นทางไปเมืองโอ๊คแลนด์นะคะในวันที่26ตุลาคมนี้ขณะที่สายการบินนี่ค่ะ Singapore Airlines นะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งสายการบินระหว่างประเทศที่เปิดเที่ยวบินรายวันไปสิงคโปร์ตั้งแต่วันที่23พฤศจิกายนนะคะโดยเที่ยวบินของ Singapore Airlines นะคะจะออกเดินทางก่อนเที่ยงคืนเพื่อใช้ประโยชน์จากสนามบินแห่งใหม่ที่ไม่มีข้อจำกัดเรื่องเคอร์ฟิวนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยสนามบินแห่งนี้นะคะคาดว่าจะรองรับผู้โดยสารได้ประมาณ10ล้านคนต่อปีหรือประมาณ1ใน4ของจำนวนผู้โดยสารที่ใช้สนามบินซิดนีย์เดิมพร้อมเตรียมเป็นศูนย์กลางขนส่งสินค้าทางอากาศแห่งใหม่ของ Qantas อีกด้วยนะคะทั้งนี้เองเนี่ยโครงการนี้ถือว่าเป็นสนามบินขนาดใหญ่แห่งแรกของออสเตรเลียในรอบกว่า50ปีนะคะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของแผนลงทุนพัฒนาพื้นที่ฝั่งตะวันตกของซิดนีย์มูลค่า 18,000 ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียซึ่งรวมถึงโครงการรถไฟเชื่อมสนามบินและการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมอีกด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นสนามบินที่สวยงามแล้วก็ใหญ่ด้วยนะคะเผื่อใครสนใจลองเข้าไปดูภาพแล้วก็อาจจะกลายเป็นสนามบินที่หลายๆคนอาจจะได้เดินทางไปในอนาคตอันใกล้นี้นะคะจาก Channel News Asia ค่ะ Sydney's new international airport to welcome first passengers in October
1: อันนี้เผื่อใครจะไปออสเตรเลียนะครับนี่ก็จะเป็นสนามบิน
0: ที่2ของซิดนีย์ค
1: ่
0: ะ
1: ลดความแออัดไปนะครับเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมากับคุณกฤตครับ
2: ตลอดสัปดาห์มีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายคุณพร้อมหรือยังที่จะก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่อย่างรู้เท่าทันการเมืองจะเดินไปในทิศทางใดเศรษฐกิจจะส่งสัญญาณอะไรอีกอย่ารอจนถึงเช้าวันจันทร์เตรียมพร้อมทุกความเคลื่อนไหวล่วงหน้าฟังทิศทางข่าววิเคราะห์เกณฑ์การเมืองและทิศทางประเทศไทยก่อนเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่รู้ทันอย่างเข้าใจฟังทิศทางข่าวทุกวันอาทิตย์18นาฬิกาถึง20นาฬิกา Mport News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงGood Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกฤตอึ้งวิทูล

0: ผิดประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะฮะวันนี้หัวข้อคือ
1: เรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมานะคะแล้วก็เดี๋ยวมาลุ้นกันเรื่องของรางวัลและคำถามในสัปดาห์นี้ด้วยนะคะตอนนี้คุณกฤตพร้อมแล้วค่ะ
2: Good Morning อาเซียนช่วงเจาะลึกอาเซียน
1: สวัสดีค่ะ
3: คุณกฤตค่ะสวัสดีครับทั้งสองท่านและสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านด้วยครับ
1: ค่ะนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ในเมียนมานะคะก่อนที่เราจะไปถึงประเด็นหลักของเราค่ะคุณกฤตคะขอทวงค่ะของรางวัลค่ะ
3: ครับของรางวัลนะครับวันนี้อยากจะให้เข้าถึงวัฒนธรรมการกินของเมียนมาจังเลยนะครับเลยมีถั่วสตอแปรนะครับเป็นถั่วคล้ายๆเป็นครัวผมเข้าใจว่าชื่อหัวช้างหรือเปล่าไม่ทราบนะครับแล้วมันเป็นถั่วงอกนะครับแต่ว่างอกเล็กๆแล้วก็เอาไปต้มกินกันส่วนใหญ่จะกินกับพวกปลาตานะครับหรือว่าพวกอะไรอะโรตีโอ่งอะไรประมาณนั้นนะแต่ครับเอามาทานกับขนมปังก็อร่อยมากครับ
1: คือเปิดกระป๋องแล้วก็เอาไปทานได้เลยไหมคะ
3: ใช่ครับเปิดกระป๋องแล้วทานได้เลยครับ
0: น่าทาน
1: นะคะน่าทานมากๆวันนี้มี3รางวัลด้วยกันใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับมี3รางวัลครับ
1: ค่ะ
3: นะครับคำถามก็คือกษัตริย์ของราชวงศ์คองบองเนี่ยนะครับมีทั้งหมดกี่พระองค์นะครับ A ก็9พระองค์ B ก็11พระองค์ครับ
1: ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตทวนคำถามนะคะแล้วก็พูดถึงกฎกติกาในการร่วมสนุกนะคะสำหรับคำถามในสัปดาห์นี้นะคะกษัตริย์ของราชวงศ์คองบองนะคะของเมียนมามีกี่พระองค์นะคะ A 9พระองค์นะคะ B 11พระองค์นะคะสำหรับใครที่อยากจะร่วมสนุกนะคะสามารถที่จะตอบคำถามเข้ามาทาง SMS นะคะ SMS เท่านั้นเลยเนาะเพราะว่าเราจะขอชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะตอบเข้ามานะคะตอบ A หรือ B นะพร้อมชื่อที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์มาทาง4689399ค่ะเดี๋ยวจะให้คุณกฤตเฉลยตอนท้ายรายการนะคะแล้วก็วันนี้มี3รางวัลด้วยกันค่ะ
3: ครับผมก็ เมื่อไม่กี่วันมานี้นะครับมีเรื่องราวที่ลงในโซเชียลมีเดียนะเรื่องของเมียนมาเนี่ยจะมีการทำอุตสาหกรรมสร้างสรรค
1: ์
3: นะครับก็คือเขาคงเห็นเราทำเรื่องของภาพยนตร์ของพระนเรศวรนะครับก็เขาก็เลยจะเอาเรื่องของราชวงศ์ของคองบองทั้งหมดเนี่ยนะครับมาทำเป็นภาพยนตร์นะครับก็ลงทุนเยอะทีเดียวนะครับลงทุนกันทั้งหมดเนี่ยก็เป็นหลักหมื่นล้านนะครับหมื่นล้านในที่นี้คือหมื่นล้านจัดนะครับก็ไม่น้อยนะครับหมื่นล้านจัดก็ถือว่าไม่น้อยนะครับแล้วก็เรื่องราวต่างๆของราชวงศ์ของกษัตริย์คองบองนะครับราชวงศ์คองบองเนี่ยก็มีกษัตริย์ที่เก่งกาจมากมายนะครับผมเชื่อว่าเขาคงจะเอาเรื่องของพระเจ้ามังละหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับหรือว่าพระเจ้าอลองพญาก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นพระราชวงศ์กษัตริย์พระองค์ไหนนะครับเพราะว่าแต่ละพระองค์ก็มีจุดเด่นจุดดีอะไรเยอะแยะแตกต่างกันออกไปนะครับในยุคของคองบองนี้ต้องบอกว่าเป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายนะครับของระบบกษัตริย์ของเมียนมาก็ว่าได้เพราะหลังจากที่กษัตริย์องค์สุดท้ายอย่างที่เราทราบกันก็คือพระเจ้าทีบอนะครับก็ถูกทางชาติมหาอำนาจในโลกตอนในยุคนั้นนะครับก็คืออังกฤษเนี่ยจับตัวไปแล้วก็เอาท่านขึ้นเกวียนนะครับแล้วก็ส่งตรงจากมันเลเนี่ยลงมาที่ย่างกุ้งแล้วก็เอาขึ้นเรือเนี่ยเข้าไปเก็บไว้เอาท่านไปกักตัวที่ราชบุรีที่อินเดียจนพระองค์ท่านทรงสวรรคตที่นั่นนะครับแล้วก็มีการฝังพระศพไว้ที่นั่นนะครับซึ่งอันนี้ก็คือองค์สุดท้ายของราชวงศ์คองบองนะครับนี่ถ้าว่าจะพูดถึงราชวงศ์คองบองจริงๆเนี่ยผมก็อยากจะให้จับตามองไปที่3ยุคนะครับเปลี่ยนราชวงศ์ทั้งหมดเนี่ยเพราะว่าท่านครองราชมายาวนานราชวงศ์คองบองเนี่ยเริ่มตั้งแต่ยุคของถ้าเป็นของไทยก็ประมาณกรุงศรีอยุธยานะครับจนกระทั่งมาจนถึงรัชกาลที่4ของไทยนะครับเรื่องราวมันก็เลยยาวนาน
0: นะฮะ
3: ใช่ครับ133ปีฮะอาจารย์เจยาวทีเดียวนะครับนี่ผมก็แบ่งออกมาเป็นช่วงๆมาเป็น3ยุค3ช่วงด้วยกันนะครับยุคแรกก็คือยุคของการสร้างชาติแล้วก็ก การที่

0: ใช้การสู้รบเนี่ยอย่างดุดันเนี่ยเข้าไปยึดครองเอาพื้นที่ทั้งหมดของเมียนมาหรือว่า
1: คร
0: บจับครอบคลุมเมียนมาทั้งหมดจนมีอยู่ยุคนึงที่ท่านพระเจ้ามังละเนี่ยท่านได้ทรงกลุ่มทัพแล้วก็บุกตะลุยทั่วไปหมดนะครับก็เลยอยากจะนำมาเล่าสู่กันฟังส่วนยุคที่สองก็คือยุคการขยายดินแดนไปจนถึงการฉุดตอของกษัตริย์องค์ที่6องค์ที่9นะครับจนถึงองค์ที่9เนี่ยท่านไปชนตอที่ทางฝั่งตะวันตกเพราะว่าไปชนเอากลุ่มของอังกฤษเข้าเพราะว่าในยุคนั้นก็อย่างที่ทราบกันดีว่าอังกฤษเนี่ยครอบเข้ามายึดครองประเทศอินเดียจนทำให้สุดท้ายมาเนี่ยองค์สุดท้ายของกษัตริย์ของยุคของบองนี่ก็จบสิ้นไปอย่างที่เล่าเมื่อกี้นะครับแล้วก็ยุคสุดท้ายนี่ก็คือยุคปฏิรูปนะครับเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยมันใกล้เข้ามาใกล้เคียงกับประเทศไทยในยุคของรัตนโกสินทร์ของท่านรัชกาลที่4นะครับพระองค์ท่านก็สร้างบ้านสร้างเมืองไว้เยอะแยะไปหมดเขาก็คงอยากจะสร้างบ้านสร้างเมืองเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้างนะครับแล้วก็กระทั่งสิ่งยึดเหนี่ยวของคนเมียนมาก็คือกลุ่มของกษัตริย์เนี่ยมันจางหายไปแล้วก็ทำให้เมียนมาได้ตกเป็นการปกครองของยุคของปัจจุบันนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นครับอันนี้ก็เป็นที่มาเนาะก็ทำให้เราทราบประวัติเพราะเราอาจจะไม่คุ้นนะประวัติของราชวงศ์หรือว่าสิ่งที่กษัตริย์เมียนมาได้ทำแต่ทีนี้อยากจะขอมาที่ตัวโครงการโปรเจกต์เนี้ยนะครับเพราะว่าตรงกับหัวข้อนะฮะว่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ก็ตื่นเต้นนะว่าอยากจะฟังว่าเออแล้วอะไรคืออุตสาหกรรมสร้างสรรค์ของเมียนมาครับอยากจะกลับมาที่นี่นิดนึงครับ
0: การทำภาพยนตร์นี่แหละครับนะครับเพราะว่าเขาจะเอาอันนี้มาเป็นตัวปลุกเร้าให้คนเนี่ยรักชาตินะครับผมเชื่อว่าเขาเอาเรื่องของภาพยนตร์ซึ่งคนที่ลงทุนนะครับก็คือลูกสาวของท่านมินหลงไลนะครับ ซึ่งลงทุนเป็นหลักหมื่นล้านทีเดียวนะแล้วก็จ้างเอาดาราการแสดงดังๆนะครับเอามาร่วมกันอยู่ตรงนั้นแล้ว
1: อันนี้เป็นภาพยนตร์ใช่ไหมครับหรือว่าเป็นซีรีส
0: ์เป็นภาพยนตร์แต่เป็นตอนๆก็คือมีทั้งหมด8ตอนทีเดียวนะครับซึ่งก็ยาวนะครับแล้วก็เหมือนกับพระนเรศวรของเราที่เอามาสร้างนะครับแล้วก็เป็นหนังก็ปลุกเร้าชีวิตปลุกเร้าความรักชาติ
1: คือเป็นตอน8ตอนแสดงว่าเหมือนพระนเรศวร1 2 3 4ก็คือว่าจะมีการออกฉาย8อาจจะไม่ใช่ตอนเนาะแต่ว่าจะเป็นแบบว่า1 2 3 4เป็นอย่างนี้ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ครับแล้วพอจะทราบไหมครับว่าโอเคอันนี้เข้าโรงหรือว่าออกทางสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มฮะ
0: มันจะมีทั้งเข้าโรงแล้วก็สตรีมมิ่งแพลตฟอร์มด้วยครับเพราะว่าจะลงไปทางโซเชียลเนี่ยเพราะว่าปัจจุบันนี้ก็อย่างที่ทราบนะครับโรงภาพยนตร์ในเมียนมาเองเนี่ยก็ไม่ได้นั่นไม่ได้ดีแล้วก็ตามบ้านเมืองหมู่บ้านต่างๆเนี่ยโรงภาพยนตร์ก็น้อยนะครับแล้วก็การฉายหนังในปัจจุบันนี้มันเริ่มจะเข้าสู่ยุคของ AI แล้วนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นเนี่ยทุกอย่างก็คงไปที่โซเชียลนะครับ
1: แล้วโซเชียลนี่พอจะทราบไหมครับว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนอย่างเช่นเมียนมาเขามีแพลตฟอร์มของเขาเองไหมหรือว่ายังไม่เปิดเผยฮะ
0: ยังไม่พูดออกมาว่าเป็นแพลตฟอร์มไหนแต่ที่เมียนมาเนี่ย
1: ครับเขาดูอะไรกันฮะ
0: เขาจะใช้ก็คือที่นั่นกันมากที่สุดก็คือของเดี๋ยวนะครับผมนั่นก่อนคือ Facebook นี่
2: Facebook.
0: ตัดไม่ได้เลย
2: ไม่ได้ใช้นะ
0: ไม่ได้ใช้ครับนะครับWeChat ก็ตัดทิ้งไปนะครับแล้วก็มันจะมีของเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมได
2: ้ก่อน TikTok ตัวอิน
0: ไม่ใช่ครับ
1: แต่ว่าอย่างนั้นมันก็จะไม่ใช่ลองฟอร์มไงก็คือไม่สามารถจะดูเป็นแบบภาพยนตร์ได้อะครับ
0: ใช่ครับก็โอเคนะครับแพลตฟอร์มตัวนั้นเดี๋ยวนะมันเป็นแพลตฟอร์ม
1: เป็นของเขาเองใช่ไหมครับหรือไงเอ่ย
0: ไม่ใช่ครับเป็นอินเตอร์เนชั่นแนลเนี่ยครับอาจารย
1: ์ครับ
0: เพราะฉะนั้นแพลตฟอร์มนี้ก็ใช้ได้ทีเดียวเดี๋ยวนะครับผมก็ใช้อยู่แต่ว่าผมไม่ได้เปิดแค่มือถือ
2: YouTube
0: ไม่ใช่ครับ
2: Instagram
1: ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยมาดูอันนี้ที่หลังแล้วกันแต่คือโครงการนี้เดี๋ยวผมสรุปไปฟังนิดนึงว่าคือโครงการนี้เนี่ยก็คือดำริโดยรัฐบาลโดยที่คนที่จะเป็นลงทุนเนี่ยก็คือเป็นลูกสาวของมินออนไลน์เนาะแล้วก็จะทำเป็นภาพยนตร์แต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าพอภาพยนตร์เป็น8ตอน9ตอนเนี่ยความ เป็นภาพยนตร์สั้นหรอหรืออะไรยังไง
0: เป็นภาพยนตร์ยาวครับ
1: ยาวนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ถ้า8ตอนนี้ใช้ผมว่าใช้เวลาสร้างนานมากเลยนะน่าจะเป็น
0: เพราะอย่างใช้เงินถึงเยอะถึงหมื่นล้านเลยไงอาจารย
1: ์
0: เพราะงั้นที่ใช้เนี่ยก็ค่อนข้างจะหนักนะครับแล้วก็ก็ถือว่าเป็นความคิดที่สร้างสรรค์นะครับเพราะว่าเอาเรื่องของการภาพยนตร์เนี่ยมาดึงให้คนเมียนมาเนี่ยรักชาติมากยิ่งขึ้นนะครับ
2: แล้วฟีดแบคเป็นยังไงบ้างนะคะจากประชาชนเมียนมาตอนนี
0: ้ก็ฟีดแบคจากประชาชนเมียนมาก็ค่อนข้างจะฮือฮาแล้วก็บางคนก็คิดว่าน่าจะเป็นการปลุกเร้านะครับก็คือทางทหารเนี่ยต้องการอยากจะปลุกเร้าให้เกิดอันนั้นเกิดความรักชาติมากยิ่งขึ้นอยากจะรวมชาติอะไรประมาณนี้ครับนะครับแล้วก็ทำให้ตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮากันมากนะครับแล้วก็คิดว่าเกิดขึ้นเพราะอะไรก็มีการในโซเชียลต่างๆก็ออกมาวิจารณ์กันเยอะทีเดียวนะครับนะก็โซเชียลที่เขาใช้เนี่ยในนั้นเนี่ยมันมีแพลตฟอร์มเดียวนะครับซึ่งทางคนเมียนมาเนี่ยชอบใช้กันเยอะมากเดี๋ยวผมนึกได้แล้วเดี๋ยวผมจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับคุยไปเรื่อยๆก่อนเพราะว่าเดี๋ยวเวลานะครับก็สรุปก็คือว่าวันนี้เนี่ยเขาเอาเรื่องของราชวงศ์ต่างๆของคองบองเนี่ยมาเล่าสู่กันฟังเนี่ยนะครับมันทำให้เราเห็นภาพนะครับเพราะว่าราชวงศ์นี้ที่ดังๆมากๆก็คือพระเจ้าอลองพญากับพระเจ้ามังละนะครับแล้วก็พระเจ้าประดุงแล้วเพราะว่าผมอยากจะให้เห็นภาพว่าพระเจ้ามลุพระดุงเนี่ยหรือพระเจ้ามังละเนี่ยพระเจ้ามังละเป็นผู้ที่เข้ามาตีอยุธยาจนแตกในครั้งที่2นะครับแล้วก็เขาคงจะเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างหรือเปล่านะครับแล้วก็พระเจ้าประดุงเองเนี่ยพระเจ้าประดุงก็เป็นคนที่ไปเข้าไปยึดเอาลัทธิไข่ซึ่งเป็นการปกครองของกลุ่มอารากันเนี่ยนะครับจนกระทั่งปัจจุบันนี้อารากันก็ตกมาอยู่ภายใต้ของเมียนมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็อยู่ในอาณาเขตของเมียนมาแล้วซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราเห็นภาพเลยนะครับว่าทางยักษ์ไข่เองเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเพราะว่ายักษ์ไข่เมื่อก่อนเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นที่ตั้งของพระมหามยมุนีนะครับซึ่งปัจจุบันนี้ท่านสถิตอยู่ที่มัณฑะเลแล้วก็ทุกคนก็จะรู้จักกันดีเมื่อที่จะมีพิธีล้างหน้าพระนะครับตรงนั้นทุกเช้าซึ่งตอนอันนั้นเนี่ยพระมหามยมุนีเนี่ยก็คือมาจากรัชไข่ก็เหมือนกับว่าเขาเชื่อนะครับคนยักษ์ไข่เนี่ยเชื่อว่าพระมหามยมุนีเนี่ยเป็นลมหายใจของชาวยักษ์ไข่นะครับเพราะฉะนั้นพอออกจากยักษ์ไข่ปุ๊บเนี่ยยักษ์ไข่ก็ล่มสลายวันนี้ก็เปลี่ยนแตกเป็นเสียงแล้วก็เมืองหลวงเก่าเนี่ยอย่างเมืองเมี่ยวอูเนี่ยนะครับก็ตอนนี้ก็เหลือแต่ซากปรักหักพังซึ่งมันก็จะเหลือแต่พระพุทธรูปให้เห็นในถ้ำนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเจดีย์ระฆังคว่ำที่ยังหลงเหลืออยู่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าพระเจ้าประดุงเนี่ยเป็นพระเจ้าที่เข้าไปยึดครองแล้วก็เอาเมียนมาเนี่ยจากทางเหนือสุดอย่างรัฐกระชินซึ่งในอดีตนั่นก็เป็นของทางจีนนะครับก็ยึดเข้ามาไม่ให้มันเป็นรวมมาถึงในของเมียนมาแล้วก็ทางตะวันตกเนี่ยหลายๆแห่งในหลายจุดเนี่ยก็จะยึดเข้ามาอีกพระองค์นึงที่อยู่นอกราชวงศ์บองคองก็คือพระเจ้าบุเรงนองนะครับพระเจ้าบุเรงนองเนี่ยคนไทยจะรู้จักกันดีอันนั้นได้อยู่ในยุคของเนียวยองนะครับเนียวยองเนี่ยก็คือเป็นราชวงศ์ที่อยู่ในช่วงกลางๆของยุคราชวงศ์หลังจากราชวงศ์ตองอูซึ่งพระเจ้าบุเรงนองนี้ก็เป็นกษัตริย์องค์ที่สำคัญนะครับแต่เขาไม่ได้เอามาทำเป็นหนังนะครับ
1: โอเคไม่ได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยใช่ไหมครับ
0: ไม่อยู่ในโปรเจกต์นี้ด้วยซึ่งก็แปลกอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าพระเจ้าบุเรงนองนี้ถือว่าเป็นกษัตริย์ที่เก่งแล้วก็รวมชาติในเมียนได้เพียงเดียว
1: ฟังดูแล้วน่าสนใจแต่ว่าเขาบอกไหมครับว่าจะออกเมื่อไหร่ฮะจะได้ดูเมื่อไหร่
0: เริ่มทำโปรเจกต์นี้ยาวนานนะครับอาจารย์เพราะว่ามันคงไม่ใช่จบง่ายๆนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่า5ปีก็ไม่จบครับเพราะว่ามันต้องลงทุนเยอะแล้วก็มีการเอานักแสดงที่แบบว่าดังๆเด่นๆของเมียนมา
1: ซึ่งก็คือเขายังไม่ได้บอกไม่ได้บอกได้ว่าจะเริ่มได้ดูจะออกฉายเมื่อไหร่ไม่บอก
0: ยังครับเพียงแต่บอกว่าเริ่มโปรเจกต
1: ์
0: เริ่มโปรเจกต์ก็คือเอาเงินออกมาแล้วมันเริ่มสร้างนะครับ
1: ก็ดู
0: นั้นมันก
1: ็ดูหน้าถูกวิพากษ์วิจารณ์อยู่เหมือนกันนะ
0: ก็โดนถล่มยับแล้วครับโซเชียลนี่ก็

0: ถามเข้ามาคอมเมนต์กันเพียบเลยครับของสำหรับโปรเจกต์นี้แต่อย่างไรก็ตามผมก็เชื่อว่าถ้าโปรเจกต์นี้มันเกิดขึ้นจริงนะครับก็คงจะต้องจับตาดูว่าเขาจะเอาพระกษัตริย์พระองค์ไหนที่จะเอามาเป็นตัวชูโรงซึ่งก็มีอยู่ 2-3 พระองค์อย่างที่บอกนะครับก
1: ็คือ
0: ท่านอลองพญานะครับพระเจ้าพลองอัมพยาแล้วพระเจ้ามังละแล้วก็พระเจ้าตุงซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะเป็นพระองค์ไหนนะคร
2: ับ เอาไว้เดี๋ยวมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตกันเพราะว่ามีรายละเอียดหลายอย่างที่เราไม่ทราบนะอย่างเช่นออกแพลตฟอร์มไหนออกอากาศเมื่อไรใครมาเล่นบ้างแล้วก็ที่สำคัญคือเวลามันถูกประวัติศาสตร์มันถูกตีความเนี่ยแล้วมันก็จะมีการเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยมันถูกนำเสนอยังไงอันนี้เดี๋ยวคงต้องมาดูกันครับ
0: ต้องจับตาดูกันนะครับ
2: ครับ
0: เรื่องใหญ่นะคร
2: ับครับไปที่คำถามคำตอบครับ
0: ครับผมก็คือ B ครับก็คือ11พระองค์นะครับ
3: ค่ะ11พระองค์ B คือคำตอบที่ถูกต้องนะคะเดี๋ยวทางทีมงานจะสุ่มเลือกผู้โชคดีที่ตอบถูกเข้ามาทาง SMS นะคะ
2: นี่ใช้ Netflix หรือเปล่าฮะ
0: ไม่ใช่ครับ
2: ไม่ใช่ด้วยโอเคครับงั้นเดี๋ยวได้คำตอบเมื่อไหร่ค่อยมาบอกทีนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณกฤตมากเลยนะครับ
3: ขอบคุณคุณกฤตค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: ค่ะคุณกฤตองค์ทุนสถิตประธานสภาธุรกิจไทยเมียนมานะคะ
2: ครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันเพราะว่าเวลาที่เราพูดถึงภาพยนตร์อิงประวัติศาสตร์แบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับการตีความเชิงประวัติศาสตร์โดยแล้วมันจะไปกระทบความรู้สึกหรือว่าความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านหรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ต้องดูกันด้วยนะครับหมดเวลาแล้วนะสำหรับคุณมอร์นิ่งออนเซ็นในเช้าวันนี้เราสองคนก็ต้องลาไปก่อนแล้วก
3: ็
2: พบกับเราสองคนได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN

ำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะวันนี้พบกันวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพ.ศ.2569ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันศศิธรสังสมธนะพร้อมด้วยคุณภูเบศสุนีเราสองคนก็จะมารายงานความเคลื่อนไหวของข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ให้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะผ่านทางสถานีวิทยุเครือข่ายอสมททั่วประเทศและทาง FacebookLive MCOT FM 100.5 MHz ค่ะ
0: ครับไปเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกเลยนะครับก็แฟนบอลชาวไทยเฮลั่นละครับไม่ต้องลุ้นให้เหนื่อยอีกต่อไปครับหลังจากต้องลุ้นกันจนถึงช่วงโค้งสุดท้ายวินาทีสุดท้ายของการเจรจาล่าสุดก็มีการยืนยันอย่างเป็นทางการแล้วนะครับว่าบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือว่า Jazz เนี่ยกลายเป็นผู้เข้าวินครับคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดมหกรรมฟุตบอลโลกนะครับ2026ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งก่อนหน้านี้การเจรจาระหว่างแจ๊สกับสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือฟีฟ่าครับก็เป็นไปอย่างเข้มข้นโดยทางฝั่งไทยต้องการราคาที่ใกล้เคียงกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามที่จ่ายอยู่ที่ราว15 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับในขณะที่ฟีฟ่าก็ยืนกรานราคาตั้งต้น40 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 1,300 ล้านบาทนะครับจนกระทั่งสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้สำเร็จในที่สุดล่าสุดนายพิษพอทารามิกครับขออภัยนายพิษพอทารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่อันดับหนึ่งของแจ๊สและโมโนครับก็ได้มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวสั้นๆนะครับบอกว่า2026ไทยได้ดูบอลโลกแล้วนะครับก็ทำเอาโลกโซเชียลและคอบอลคึกคักกันเป็นอย่างมากนะครับก็มีความคืบหน้านะครับว่าทางแจ๊สก็เตรียมถ่ายทอดสดให้คนไทยได้ชมกันแบบเต็มอิ่มครบทั้ง104นัดโดยสมาชิกของโมโนแม็กซ์จะได้รับชมผ่านแพ็กเกจพิเศษนะครับแล้วก็จะมีการเริ่มต้นแข่งขันตั้งแต่แมตช์แรกเลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการแข่งขันนะครับที่มีสหรัฐเม็กซิโกแคนาดาเป็นเจ้าภาพร่วมกันนัดเปิดสนามอย่างเป็นทางการในคืนนี้นะครับต้องช่วงเวลาตั้งแต่2 นาฬิกาขึ้นไปนะครับก็จะพบกันระหว่างเจ้าภาพเม็กซิโกนะครับกับแอฟริกาใต้ครับ
1: ค่ะไปที่เรื่องของสถานการณ์ตะวันออกกลางนะคะสงครามกับสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านค่ะก็รู้สึกว่าจะมีความปะทุคุกกรุ่นขึ้นมาอีกนะคะโดยทางสำนักข่าวต่างประเทศรายงานจากกรุงวอชิงตันสหรัฐอเมริกานะคะว่าศูนย์บัญชาการภูมิภาคกลางของกองทัพสหรัฐหรือว่าเซนคอมออกแถลงการว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีทางอากาศในระดับที่ได้สัดส่วนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันตนเองในพื้นที่ชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซการโจมตีดังกล่าวก็เป็นไปตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐซึ่งต้องการตอบโต้อิหร่านหลังผลการสอบสวนในเบื้องต้นบ่งชี้ว่าโดรนของอิหร่านยิงเฮลิคอปเตอร์อาปาเช่ของสหรัฐตกในบริเวณใกล้กับช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่างไรก็ดีลูกเรือทั้ง2 นายได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยขณะที่สื่อของอิหร่านรายงานการเกิดเสียงระเบิดดังสนั่นและต่อเนื่องหลายครั้งที่เมืองบันดาอับบาสเมืองซีริกและเมืองมินาบในจังหวัดฮอร์มุซกันริมชายฝั่งทางตอนใต้ของอิหร่านและเกาะเกชค่ะประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์เดลินิววันนี้ค่ะทรัมป์ก่อไฟสงครามระอุถล่มอิหร่านยับสางแค้นสอยอาปาเช่ร่วง IRGC ยิงขีปนาวุธและโดรนโต้ยิวโจมตีเลบานอนนองเลือดแลกหมัดดุเดือดอิหร่านสวนทันควันส่งโดรนและมิสไซล์ถล่มฐานทัพอเมริกันทั่วภูมิภาคพังโรงเก็บเครื่องบิน F-35 เตือนถอนทหารพ้นตะวันออกกลางถ้าอยากปลอดภัยลั่นไม่ปล่อยผ่านทุกการโจมตีหลังทรัมป์สั่งเครื่องบินรบถล่ม3 รอบเป้าหมายยุทธศาสตร์ชายฝั่งอิหร่านเอาคืนอาปาเช่ถูกสอยร่วงด้านอิสราเอลร่วมวงซ้ำถล่มเลบานอนดับสลด8 ศพค่ะมีภาพด้วยนะคะเป็นภาพของกลุ่มควันลอยพวยพุ่งขึ้นมาจากอาคารหลังหนึ่งหลังโดนการโจมตีทางอากาศของกองทัพอิสราเอลที่เมืองทรายทางตอนใต้ของเลบานอนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย8 รายขณะที่สหรัฐบุกถล่มอิหร่านรวด3 รอบเอาคืนสอยอาปาเช่ร่วงส่วนกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามหรือว่า IRGC ยิงขีปนาวุธและโดรนตอบโต้ถล่มฐานทัพและโรงเก็บเครื่องบิน F-35 ค่ะ
0: ครับมาต่อกันที่ประเด็นของสมเด็จฮุนเซนนะครับประธานวุฒิสภาและรักษาการประมุขแห่งรัฐกัมพูชาออกแถลงการเรียกร้องให้สำนักข่าวในประเทศไทยนะครับนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้องเกี่ยวกับจุดยืนของกัมพูชาในการแก้ไขปัญหาพรมแดนไทยกัมพูชาโดยย้ำชัดนะครับว่ากัมพูชายึดมั่นในแนวทางสันติวิธีมากกว่าการใช้กำลังทางทหารโดยระบุว่าระหว่างการประชุมร่วมกับสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ในจังหวัดเสียมราชทางอุดรมีชัยถ้อยแถลงล่าสุดของตนถูกสื่อไทยบางสำนักเอาไปตีความแล้วก็รายงานผิดจากเจตนารมณ์เดิมอย่างสิ้นเชิงโดยยืนยันว่าพรรคประชาชนหรือว่า CPP กัมพูชามีนโยบายนะครับในการทางการเมืองที่แน่วแน่ในการแก้ไขปัญหาพรมแดนด้วยแนวทางสันติวิธีเท่านั้นและจะใช้เป็นนโยบายหลักสำหรับการเลือกตั้งปี2570และ2571พร้อมกันนี้ยังได้ฝากข้อความเตือนใจไปยังผู้นำทางการเมืองของไทยว่าไม่ควรด่วนตัดสินใจหรือว่าหลงเชื่อเพียงการตีความของสื่อมวลชนที่บิดเบือนไปจากข้อความต้นฉบับแต่อย่างไรก็ตามครับก็มีรายงานเพิ่มเติมว่าเว็บไซต์ข่าวคแมร์ไทม์นะครับซึ่งก็เป็นต้นตอของรายงานข่าวชิ้นนี้ระบุว่าสมเด็จฮุนเซนเนี่ยประกาศคืนทวงคืนพื้นที่ชายแดนโดยมีทางเลือกคือการเจรจาหรือว่าใช้กำลังทหารล่าสุดคแมร์ไทม์ลบรายงานชิ้นนี้ออกจากระบบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับในขณะที่ความเคลื่อนไหวฝั่งไทยครับรัฐบาลไทยนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ทางการจีนเตรียมส่งมอบรถถังรุ่น T59D จำนวน93คันให้กับกัมพูชานั้นนะครับนายกรัฐมนตรีก็สายหน้าพร้อมกับยืนยันว่าเรื่องดังกล่าวไม่เกี่ยวข้องและไม่มีผลกระทบใดๆกับประเทศไทยและส่วนตัวไม่มีความกังวลเรื่องนี้เนื่องจากกองทัพไทยมีความพร้อมในการดูแลความมั่นคงอยู่ตลอดเวลาสอดคล้องกับพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บอกว่ารถถังจำนวน93คันดังกล่าวก็เป็นข้อตกลงเดิมในการฝึกร่วมกันระหว่างจีนกับกัมพูชามีมาตั้งแต่ปี2559ซึ่งเป็นยุทธปกรณ์เก่าที่ฝั่งจีนเอามาปรับปรุงหรือรีโนเวทใหม่เพื่อใช้ป้องกันประเทศล่าสุดทางการข่าวก็พบว่ารถถังล็อตนี้นะครับเพิ่งจะเดินทางถึงท่าเรือของกัมพูชาและยังไม่มีการเคลื่อนย้ายเข้าใกล้ชายแดนไทยโดยทั้ง2ประเทศยังมีข้อตกลงร่วมหรือ Joint Statement นะครับในการควบคุมดูแลพื้นที่อย่างเคร่งครัดนะครับหากมีการสะสมอาวุธหรือว่าการออกมาพูดของกัมพูชาในห้วงเวลานี้อาจจะเป็นแค่การพยายามสร้างกระแสความรักชาติเพื่อหวังผลในการหาเสียงเลือกตั้งภายในประเทศกัมพูชาเองนะครับมีพาดหัวข่าวประเด็นนี้ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนครับฮุนเซนปัดใช้กำลังรบยันจุดยืนสันติภาพโบยสื่อไทยซัดบิดเบือนอนุทินบิ๊กดุลไม่กังวลจีนส่งมอบรถถังให้เขมรทอรอพร้อมป้องกันชายแดนครับ
1: ขอพักกันก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้าจะกลับมาติดตามเรื่องของประเด็นการเมืองค่ะ
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: และปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
4: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม
5: ดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: ดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
1: ติดตามก้าวทันข่าวกันต่อค่ะเมื่อวานนี้ค่ะนายชัยชนกชิดชอบนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวง DE นะคะก็ได้พูดถึงกรณีที่กระทรวง DE ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นโครงการ THAI Passport ในวันนี้นะคะ11มิถุนายนว่าอยากรับฟังความคิดเห็นจากทุกฝ่ายที่สนใจโครงการนี้เพื่อที่จะถึงมือประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและเป็นประโยชน์สูงสุดค่ะผู้สื่อข่าว าวก็ถามนะคะว่าเมื่อรับฟังความคิดเห็นแล้วเนี่ยจะสามารถนำไปเปลี่ยนแปลงรูปแบบโครงการถึงขั้นไหนนายชัยชนกก็บอกว่าได้ปรึกษากับปลัดกระทรวงดีอีในสิ่งที่ทำได้ก็ต้องอยู่ในกรอบ TOR เดิมแต่เราสามารถทำบันทึกแนบท้ายเพื่อเจรจากับคู่สัญญาได้คิดว่าทำได้เยอะพอสมควรเมื่อตรวจสอบในเชิงกระบวนการถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าไม่เป็นแบบนั้นก็พร้อมทุกทางไม่ได้ยึดติดผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าไม่กังวลว่าโครงการนี้เนี่ยจะฉุดความนิยมรัฐบาลใช่หรือไม่นายชัยชนกก็บอกว่าไม่ครับเรามีความตั้งใจดีและคิดว่ารัฐบาลนี้ค่อนข้างที่จะรับฟังความคิดเห็นประชาชนเป็นอย่างมากแม้เราจะโดนกระแสสังคมอย่างไรพอมีความคิดเห็นจากประชาชนเป็นสิ่งที่ดีแล้วนำมาปรับตราบใดที่เป็นเป้าหมายเราเหมือนเดิมจะใช้เส้นทางไหนเดินไปเราไม่ได้ยึดมั่นตรงนั้นค่ะนอกจากนี้นะคะนายชัยชนกก็ยังพูดถึงกระแสโจมตีเกี่ยวกับเรื่องคุณแม่นะคะว่าขอชี้แจงเพียงรอบเดียวเพราะเป็นเรื่อง

0: ที่ไม่เหมาะสมที่จะดึงเข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองความสัมพันธ์กับคุณแม่นั้นทราบว่าได้หย่ากับนายเนวินชิดชอบบิดาของตนเองตั้งแต่ตนเองอายุ 2-3 ขวบซึ่งยังจำความอะไรไม่ได้เลยและเมื่อจำความได้คุณแม่กรุณาชิดชอบเป็นผู้เลี้ยงดูมาตั้งแต่เด็กจนโตส่วนสื่อมวลชนที่มีจุดประสงค์จะทำลายอนาคตทางการเมืองหรือดิสเครดิตตนเองขอให้โฟกัสให้ถูกจุดอย่าเบี่ยงไปเรื่องอื่นเพราะคุณแม่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องใดๆต่างคนต่างอยู่ต่างครอบครัวและทุกคนก็มีความสุขอยู่แล้วผู้สื่อข่าวก็ถามอีกนะคะว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยคุณพ่อก็ได้ให้คำแนะนำอะไรหรือไม่ค่ะนายชัชนกก็บอกว่าต้องอดทนเพราะเราเป็นเป้าและเป็นเรื่องปกติต้องเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอยู่ให้ได้เพราะรู้ว่าการเมืองโหดร้ายเชื่อมั่นในสิ่งที่คุณพ่อสอนว่าหากมีเจตนาทำดีก็ให้ยึดมั่นและทำต่อไปประเด็นนี้นะคะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ของหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ค่ะรวมเรื่องของประเด็นการเมืองด้วยเลยค่ะเพราะการเมืองโหดร้ายลูกเนวินเคลียร์ปมแม่ดีอธิบดีปกครองแจงสภาศาลรัฐธรรมนูญยังรอความเห็นพยานผู้เชี่ยวชาญและผลศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมปมบาร์โค้ดบนบัตรเลือกตั้งอนุทินปัดตอบคอมเมนต์แซวรีดเงินเดือนละ5ล้านสุภจีไม่ท้อตกเป็นเป้าโจมตีบอกสบายมากชายชนกเปิดใจครั้งแรกดราม่าเรื่องแม่และวุฒิการศึกษาย้ำไม่เคยปิดบังสวพิสิทธิ์ชี้ข่าวลือวุฒิสภาจะสอบนันทนาอภิปรายกระแนะกระแหนลูกเนวินแค่คุยแนวทางมารยาทไม่เจาะจงใครพรรคประชาชนและประชาธิปัตย์ขย่ม THAI ตั้งเวทีฟอกขาวโครงการกรรมาธิการการเมืองกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองเรียกปปช.กกต.และอธิบดีปกครองแจ้งแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วย11มิถุนายนนี้เสรีพิสุทธิ์และคปท.ร้องนายกทวงคืนเขากระโดงค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของการขยายตลาดส่งออกทั่วโลกของสินค้าไทยนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เปิดทำเนียบรัฐบาลร่วมหารือกับนายพจน์อารามวัฒนานนท์ครับประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการครับเพื่อวางแนวทางในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอย่างใกล้ชิดครับโดยนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับภาคธุรกิจเป็นอย่างมากเนื่องจากเป็นกลไกหลักในการผลักดันการค้าการลงทุนของประเทศพร้อมประกาศให้การสนับสนุนภาคเอกชนภายใต้เงื่อนไขที่ดีที่สุดเพื่อเปิดประตูประเทศเปิดประตูการค้าขยายตลาดส่งออกสินค้าไทยไปยังต่างประเทศให้ทั่วโลกได้อย่างเป็นรูปธรรมด้านนายนฤทธิ์เทิดสถิรธรรมเธอสถิรศักดิ์นะครับเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI ก็เปิดเผยผลการจัดการประชุม Thailand and Vietnam Investment and Business Networking 2026นะครับณกรุงฮานอยของเวียดนามโดยมีนายกรัฐมนตรีอนุทินนะครับทั้งนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รัฐมนตรีกระทรวงพาณิชย์เข้าร่วมงานโดยนายกรัฐมนตรีระบุว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเวียดนามกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ภายใต้ยุทธศาสตร์ความร่วมมือรอบด้านซึ่งปัจจุบันไทยเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของเวียดนามในกลุ่มอาเซียนในขณะที่เวียดนามก็เป็นคู่ค้าอันดับ2ของไทยและในการประชุมครั้งนี้ได้มีการจัดเวทีเจรจาเจาะลึกนะครับเพื่อเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานระหว่างภาคเอกชนไทยและเวียดนาม5กลุ่มอุตสาหกรรมอนาคตที่ยังมีศักยภาพสูงประกอบด้วยอุตสาหกรรมพลังงานสะอาดธุรกิจดิจิทัล AI เซมิคอนดักเตอร์อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มภาคการท่องเที่ยวและธุรกิจนิคมอุตสาหกรรมร่วมกันกับอสังหาริมทรัพย์ซึ่งนักธุรกิจของทั้งสองประเทศได้แลกเปลี่ยนมุมมองและเสนอโอกาสร่วมทุนในธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงร่วมกันครับขณะเดียวกันก็มีรายงานเพิ่มเติมนะครับว่าในส่วนของมาตรการเศรษฐกิจภายในประเทศนายเอกนิติธันประภาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับมีกำหนดจะพิจารณาหารือข้อเสนอการปรับปรุงหลักเกณฑ์เงื่อนไขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนในวันนี้เพื่อแก้ไขข้อกังขาและสร้างความเป็นธรรมในการคัดกรองผู้ได้รับสิทธิ์ต่อไปครับมีพาดหัวในมติชนครับเป็นประเด็นรองนะครับอนุทินถกขอการค้าหาตลาดใหม่ทั่วโลกจับมือเอกชนบูมส่งออก BOI ปลื้มผนึกเวียดนามลงทุน5อุตสาหกรรมศักยภาพกกร.ปรับเป้า GDP โต 2% สุภจีชี้ปมห้ามนำเข้ากุ้งข้องใจมาเลผิดขั้นตอนครับ
0: มีความคืบหน้าเรื่องของค่าไฟนะคะเมื่อวานนี้ทางคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่าบอร์ดกกพ.ก็ได้ประชุมบอร์ดหนึ่งในวาระการพิจารณาสำคัญก็คือผลการ

0: ังความเห็นข้อเสนอการปรับโครงสร้างอัตราค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยแบบอัตราก้าวหน้า4กรณีหลังจากได้เปิดรับฟังความเห็นไปแล้วนะคะระหว่าง22พฤษภาคมถึง5มิถุนายนที่ผ่านมาผ่านเว็บไซต์สำนักงานกกพ.ค่ะซึ่งที่ผ่านมากกพ.ก็คาดว่าค่าไฟฐานใหม่ซึ่งยังไม่รวมค่าบริการรายเดือนค่าไฟฟ้าผันแปรหรือว่าค่า FT และภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะเริ่มมีผลบังคับใช้รอบบินเดือนกรกฎาคมนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะหนังสือพิมพ์เดลินิวพาดหัวข่าวค่ะกกพ.เคาะค่าไฟฐานขั้นบันไดใหม่เริ่มรอบบินเดือนกรกฎาคมอุ้มบังคับใช้ยาวถึง4ปีลุ้นวันนี้บอร์ดกกพ.เคาะค่าไฟฐานขั้นบันไดใหม่บังคับใช้ราว4ปีอุ้มกลุ่มใช้ไฟไม่เกิน200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยพวกเปิดแอร์ฉ่ำใช้เกิน400หน่วยอาจเจออัตราก้าวหน้าที่แพงขึ้นดัดหลังคนไม่ประหยัดพลังงานคาดเริ่มบินใหม่เดือนกรกฎาคมนี้ทางฝั่งประชาชนเสียงแตกค่าไฟฐานใหม่ไม่รู้จะเลือกสูตรไหนดีจับตาหรือเกณฑ์บัตรคนจนเอกนิติยืนยันปรับแค่อย่างเดียวลูกใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีพ่อแม่รัฐบาลเห็นใจคนเดือดร้อนลูกไม่เลี้ยงดูจริงสุดคึกคักไทยช่วยไทยพลัส10วันแรกสะพัด 22,000 ล้านคนใช้จ่ายหมดเกลี้ยงแล้ว1ล้านรายค่ะส่วนไทยโพสต์นะคะก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจเช่นกันค่ะสุภชัยคุมกรรมธิการสอบใช้เงินกู้เอกนิตินั่งหัวโต๊ะไฟเขียวยกเลิกเกณฑ์ภาษีลูกกตัญญูทำพ่อแม่อดได้บัตรคนจน11มิถุนายนนี้กรรมธิการตรวจสอบเงินกู้400ล้านบาทแค่นัดแรกก็เดือดฝ่ายค้านแล้วรัฐบาลรุมแย่งเก้าอี้สีน้ำเงินส่งสุภชัยคุมเกมสุกี้ตีน้อยปิดปรับปรุงหลังโดนผลกระทบ 60-40 ทำรัฐบาลแบะท่าพร้อมทบทวนเกณฑ์ไทยช่วยไทยพลัสนายกรับข้อเสนอหอการค้าไทยตั้งกรอเดินหน้ายกระดับขีดความสามารถแข่งขันค่ะ
1: ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดต่อนะครับในติดตามประเด็นอื่นๆนะครับ
2: สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว
3: เตรียมตัวรับอะไร
4: โอเค
5: โอ้
6: ยเยี่ยม
7: แม่ชิมจัง
8: ทั้งไก่ทอด
9: กุ้งปลาหมึก
10: หมูอัดผักมีประโยชน
11: ์กรอบอร่อย
12: แน่นอนจ้า
13: เพราะชุบด้วยแป้งทอดกรอบ
14: ตราฉลากทอง
13: จึงทำให้ทุกอย่าง
14: กรอบอร่อยมาก
15: ไข่บอกอมเพีย
16: รใช้ตราฉลากทองไง
17: เ
18: ด
17: ๋
18: รอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
1: กลับมาติดตาม9ทันข่าวในช่วงสุดท้ายนะครับเรื่องของผู้ว่าชัดชาตินะครับก็เมื่อวานนี้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับในหลายๆประเด็นที่เป็นข่าวพาดหัวหน้าหนึ่งนะครับนายชัดชาติสิริพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระนะครับก็ให้สัมภาษณ์นะครับกรณีที่นายจิรยุห่วงทรัพย์แล้วก็นายคริสโปรตระนันสสพรรคเศรษฐกิจจะไปยื่นหนังสือที่ปปช.ให้ตรวจสอบระบบอากงนะครับบอกว่าตนเองก็ยินดีถ้าหากมีหลักฐานก็พร้อมให้ตรวจสอบและระบบอากงก็ยังไม่รู้ว่านิยามคืออะไรพร้อมกับย้ำว่าเรายืนอยู่ตรงนี้พร้อมให้ตรวจสอบแต่น่าเสียดายที่น่าจะยื่นตั้งแต่ตอนที่ดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการตอนนี้เป็นประชาชนคนธรรมดาแล้วก็ไม่รู้ว่าจะเอาข้อมูลจากไหนเมื่อจะตรวจสอบแล้วก็ขอให้ตรวจสอบเต็มที่พร้อมฝากว่าอย่าทำให้เป็นประเด็นการเมืองเพราะว่าช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะครับก็อยากจะให้โฟกัสที่นโยบายและการพูดนโยบายกับประชาชนหรือว่าอนาคตจะทำอย่างไรส่วนเรื่องของการตรวจสอบก็พร้อมยินดีให้ตรวจสอบและคิดว่าก็สามารถยืนได้ตลอดไม่จำเป็นต้องมายืนในช่วงนี้เพราะว่าทุกคนก็ย่อมมีสิทธิ์นะครับในการได้รับการตรวจสอบส่วนรู้สึกท้อจากประเด็นนี้จะทำให้คะแนนเสียงลดลงหรือไม่นะครับนายชัดชาติก็บอกว่าเข้าใจบางทีก็ท้อเป็นเหมือนกันเพราะก็อยากจะเสนอสิ่งที่ดีให้กับประชาชนแต่ต้องมาเสียเวลาพูดเรื่องนี้ซึ่งเป็นเรื่องอดีตและ4ปีที่ดำรงตำแหน่งก็ไม่ด่างพร้อยแต่ไม่เป็นไรถ้ามีคนมาว่าเราก็พยายามที่จะตรวจสอบแต่นโยบายก็ต้องพูดเพราะว่าสิ่งสำคัญคืออนาคตของคนกรุงเทพว่าจะอยู่อย่างไรนะครับก็มีประเด็นพาดหัวข่าวเป็นข่าวหน้าหนึ่งจากหนังสือพิมพ์มติชนครับชัดชาติลั่น4ปีไร้ด่างพร้อยโอดโดนมวยปล้ำแท็กทีมผู้สมัครผู้ว่าหาเสียงคึกคักชัดชาติยันเป็นผู้ว่ากทม4ปีไม่เคยด่างพร้อยเหมือนโดนมวยปล้ำแท็กทีมซัดพวกร้องเรียนอย่าเอาเรื่องเท็จมาพูดขอให้งัดหลักฐานมาพูดไม่ใช่พูดเอาสนุกครับ
0: กรณีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอนุญาต

0: ทให้บริษัทซินเคอหยวนสตีลกลับมาเปิดโรงงานได้อีกครั้งจนเกิดกระแสในสังคมนะคะเรื่องนี้ทางนายวราวุฒิศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมก็บอกว่าจากการรับฟังรายงานจากกรมโรงงานการเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งการปิดหรือเปิดก็จะไม่ผ่านการเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแต่เท่าที่ได้รับรายงานในเงื่อนไขต่างๆที่กรมโรงงานยื่นเป็นข้อเสนอในการปิดโรงงานวันนี้บริษัทดังกล่าวดำเนินการตามตัวบทกฎหมายอย่างครบถ้วนซึ่งวันที่11มิถุนายนฝ่ายค้านก็อาจจะตั้งกระทู้ถามสดเรื่องนี้ในสภาซึ่งก็เป็นโอกาสดีที่ตนเองจะได้ชี้แจงและนำเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นแต่ความปลอดภัยของประชาชนคือหัวใจสำคัญของกระทรวงอุตสาหกรรมและรัฐบาลชุดนี้ค่ะประเด็นนี้นะคะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวค่ะโยนวุ่นปมร้อนซินเคอหยวนอธิบดีโรงงานไฟเขียวชี้ไม่ได้มอกปิดต่อเมินฝ่ายค้านรุมสับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจงวุ่นปมร้อนซินเคอหยวนเส้นใหญ่เปิดโรงงานได้ใหม่โยนเปิดหรือปิดขึ้นอยู่กับดุลพินิจของอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมอ้างบริษัททำตามกฎหมายครบถ้วนไม่หวั่นฝ่ายค้านตั้งกระทู้สดไล่บี้กลางสภาชี้เป็นโอกาสดีจะได้ชี้แจงเสนอแนวทางการแก้ไขปัญหาเพราะความปลอดภัยของประชาชนเป็นหัวใจหลักยันหากสอบพบไม่ได้มาตรฐานตามมอกสั่งปิดได้อีกเผยการสร้างเตาปรุงเพื่อแยกแร่ธาตุที่สกปรกออกโรงงานแจ้งเตาที่มีอยู่ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำเหล็กไม่จำเป็นต้องใช้เตาปรุงค่ะ
1: ครับมาติดตามกันต่ออีกหนึ่งประเด็นนะครับนายเสียศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศนะครับก็กล่าวตามปาฐกถาบนเวทีเสวนา Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่31ณกรุงโตเกียวของญี่ปุ่นนะครับภายใต้หัวข้อการทำงานร่วมกันเพื่อเอเชียที่ยืดหยุ่นและเจริญรุ่งเรืองขึ้นโดยรองนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะครับว่าอนาคตของโลกอยู่ที่เอเชียและความสำเร็จของภูมิภาคไม่ได้เกิดจากประเทศใดประเทศหนึ่งแต่จะเกิดจากการบูรณาการที่เชื่อมโยงกันมากกว่าแค่การค้าและการลงทุนควบคู่ไปกับการร่วมกันสร้างสรรค์นวัตกรรมจากจุดแข็งที่แตกต่างครับในโอกาสนี้ไทยได้เสนอ3แนวทางสำคัญในการสร้างอนาคตเอเชียประกอบด้วยการเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านความมั่นคงอาหารพลังงานห่วงโซ่อุปทานและการเพิ่มพูนความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและการเงินและการส่งเสริมภูมิภาคนิยมซึ่งมีอาเซียนเป็นแกนกลางในการรักษาสันติภาพบนกติกาสากล นะครับนอกจากนี้ยังมีการหารือกับประธานนิเคอีอิงนะครับเพื่อยืนยันความพร้อมที่กรุงเทพมหานครจะเป็นเจ้าภาพจัดงานนิเคอีเอเชียฟอรัมเอเปค2026ที่จะเกิดขึ้น16กรกฎาคมนี้นะครับก็มีพาดหัวข่าวนะครับเสียงฉักโชว์วิสัยทัศน์เวทีนิเคอีฟอรัมชู3แนวทางขับเคลื่อนอนาคตเอเชียย้ำไทยรัฐบาลปึกพร้อมเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยญี่ปุ่นดันกรุงเทพเป็นเจ้าภาพจัดงานใหญ่กรกฎาคมนี้ครับ
0: ค่ะส่วนในหน้าหนังสือพิมพ์เดลีนิวนะคะยังมีภาพข่าวนะคะเรื่องของตำรวจค่ะบุกเข้าไปตรวจสอบค้นยึดของกลางผลิตภัณฑ์อาหารเสริมเครื่องสำอางปลอมและวัตถุอันตรายขายผ่านออนไลน์ได้จำนวนมากที่โกดังแห่งหนึ่งในอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการค่ะส่วนหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์นะคะมีประเด็นเรื่องของสถานการณ์ภาคใต้ค่ะโดยทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วนะคะรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่ากพต.นัดแรกค่ะโดยได้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์มาจากญี่ปุ่นนะคะโดยก็มีนายวันมูฮัมหมัดนอมัธาที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.นายภาสกรบุญยลักษ์รองปลัดกระทรวงมหาดไทยผู้บัญชาการเหล่าทัพและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงร่วมการประชุมนะคะซึ่งประเด็นนี้ค่ะหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์พาดหัวข่าวนะคะกพต.กางแผนดับไฟใต้ปรับกอรมน.และสอบต.คณะผู้แทนพิเศษประเดิมถกดับไฟใต้นัดแรกเลขาสมช.เผยจัดระเบียบกลไกกอรมน.และสอบต.ยันไม่รื้อยุทธศาสตร์จังหวัดชายแดนใต้ จรใต้เหิมยิงข่มขู่เจ้าหน้าที่ป่าไม้ขณะลาดตระเวนเทือกเขาบูโดค่ะและนอกจากนี้นะคะในหน้าหนังสือพิมพ์เดลินิวค่ะยังมีภาพนะคะของนักฟุตบอลค่ะในนัดเตะเปิดสนามนะคะนักกีฬาทีมชาติเม็กซิโกค่ะสวมกอดและหัวเราะระหว่างการฝึกซ้อมก่อนลงเตะกับทีมชาติแอฟริกาใต้ในเกมนัดเปิดสนามการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบแบ่งกลุ่มนัดแรกกลุ่ม A ที่สนามแอสตาดิโออัชเตกากรุงเม็กซิโกซิตี้ประเทศเม็กซิโกคืนวันนี้นะคะ11มิถุนายนประมาณ 2:00 ค่ะ
1: ครับมาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอีกนิดนึงนะครับนายเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เปิดเผยถึงความคืบหน้านะครับในการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ผู้มีสิทธิ์รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะครับโดยระบุว่าวันนี้ช่วงบ่ายครับจะมีการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการนะครับเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมก็มีวาระสำคัญที่พิจารณาเรื่องเดียวก็คือการทบทวนเกณฑ์การนำชื่อพ่อแม่ไปลดหย่อนภาษีหลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และมีข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่องนะครับว่าเกณฑ์ดังกล่าวนั้นทำให้กลุ่มพ่อแม่ที่เดือดร้อนจริงต้องถูกตัดสิทธิ์อย่างไม่เป็นธรรมประกอบกับเสียงสะท้อนในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมาพบว่าจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 13,200,000 คนเนี่ยนะครับมีกลุ่มผู้ที่ไม่ได้เดือดร้อนจริงๆปะปนอยู่รัฐบาลจึงต้องนำเกณฑ์ที่เคยเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีกลับมาพิจารณาปรับปรุงใหม่อีกครั้งนะครับเพื่อเอาเงินช่วยเหลือในการซื้อสินค้าเดือนละ300บาทให้ตกถึงมือผู้ที่ยากจนและก็เดือดร้อนจริงๆนะครับมีพาดหัวข่าวในแนวหน้าครับคนไม่จนแฝงตัวอยู่เยอะเอกนิติแฉบางคนขับรถมาใช้สิทธิ์ลุ้นถกทบทวนเกณฑ์ภาษีหนูเปิดทำเนียบคุยเอกชนหนุนเปิดตลาดการค้าโลกครับ
0: ขอไปปิดท้ายที่ข่าวนี้นะคะแม้ทัพภาคที่4หารือเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตเดินหน้าโมเดลพหุภาษายกระดับการศึกษาเพื่อสร้างสันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนค่ะพลโทนรทิพย์พลอยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับนายเปโดรสวาเลนเอกอัครราชทูตสมาพันธรัฐสวิตประจำประเทศไทยในโอกาสลงพื้นที่อย่างเป็นทางการเพื่อสนับสนุนการทำงานของฝ่ายความมั่นคงในการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยสวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศต้นแบบการจัดการความหลากหลายระดับโลกพร้อมหนุนระบบการเรียนการสอนแบบพหุภาษาที่นำภาษาถิ่นมลายูมาบูรณาการร่วมกับภาษาไทยและภาษาสากลเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ให้กับเยาวชนค่ะทั้งนี้แม่ทัพภาคที่4ได้ขอบคุณคณะทูตพร้อมยืนยันว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการศึกษาที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของเยาวชนเพื่อนำไปสู่สันติสุขในพื้นที่อย่างยั่งยืนโดยหวังว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้จะช่วยสะท้อนข้อเท็จจริงและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนภาคใต้สู่สังคมทั้งในและต่างประเทศต่อไปข้อมูลโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าค่ะ
1: ทั้งหมดคือ9ท่านข่าวในวันนี้นะครับคุณศาสิทธรสังสมธนะและผมภูเบศุนีลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

านีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเฮลั่นทั้งประเทศแจ๊สคว้าสิทธิ์บอลโลกแถลงข่าววันนี้เที่ยงแฟนบอลชาวไทยเฮสนัน

0: ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาโดยยิ่งไปกว่านั้นมีรายงานด้วยว่าจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมดรวมถึงเกมนัดเปิดสนามและนัดชิงชนะเลิศเพื่อให้แฟนบอลชาวไทยเข้าถึงมหกรรมลูกหนังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของโลกได้อย่างทั่วถึงบอร์ดสวัสดิการแห่งรัฐประชุมวันนี้ทบทวนเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการพิจารณาหลักเกณฑ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายให้มีการทบทวนการตัดสิทธิพ่อแม่และลูกที่ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีว่าจะมีการพิจารณาเรื่องนี้ในการประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมในวันนี้มีประเด็นสำคัญที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการคือการทบทวนเรื่องการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีของบุตรที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของพ่อแม่ซึ่งทางภาครัฐมีความเห็นใจในจุดนี้และต้องการปรับปรุงเกณฑ์ให้สะท้อนความจริงมากขึ้นโดยการคัดกรองรอบนี้หัวใจสำคัญคือการช่วยคนเดือดร้อนตัวจริงโดยได้สั่งการให้ประสานกับกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เชิงรุกค้นหาผู้เดือดร้อนที่สุดที่ยังตกหล่นจากระบบหากมีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วจะใช้แค่ภาษีปีเดียวหรือไม่นายเอกนิติกล่าวว่าเดิมทีการทบทวนสิทธิ์จะทำทุก5ปีซึ่งครั้งล่าสุดคือปี2565แต่ปัจจุบันมีฐานข้อมูลที่ละเอียดและชัดเจนมากขึ้นจึงจำเป็นต้องนำมาทบทวนให้เกิดความโปร่งใสเด็กอนุบาลในจังหวัดยโสธรเกือบ150คนท้องเสียรุนแรงรอผลตรวจเชื้อโรคจากอาหารกลางวันวานนี้ที่โรงเรียนเทศบาล35ธันวาคมในสังกัดเทศบาลเมืองยโสธรนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1-3 147คนเกิดอาการปวดท้องรุนแรงอาเจียนถ่ายเหลวอย่างกระทันหันมีเด็กอาการค่อนข้างรุนแรงต้องเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลยโสธร7คนล่าสุดนายชาญชัยสอนศรีวิชัยผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรนำคณะส่วนราชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสอบถามแนวทางการแก้ปัญหาและสั่งมาตรการเร่งด่วนเพิ่มเติมเพื่อจำกัดวงการแพร่ระบาดเร็วที่สุดโดยนายชาญชัยออกคำสั่งทีมระบาดวิทยาทำการสอบสวนโรคทุกคนที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียดเพื่อค้นหาต้นตอการระบาดพร้อมทั้งเก็บตัวอย่างจากผู้สัมผัสอาหารวัตถุดิบในการประกอบอาหารน้ำดื่มรวมถึงสิ่งแวดล้อมโดยรอบของโรงเรียนเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างจากผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลและส่งห้องปฏิบัติการแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างการรอผลตรวจยืนยันอย่างเป็นทางการเพื่อสร้างความมั่นใจในมาตรการเฝ้าระวังทั้งนี้ทางโรงเรียนเทศบาล35ธันวาคมได้ออกประกาศปิดสถานศึกษาเป็นกรณีพิเศษเป็นการชั่วคราวระหว่าง 11-12 มิถุนายนนี้เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและทางโรงเรียนร่วมกันทำความสะอาดและฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในอาคารเรียน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
7: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
8: เปลี่ยนมาใช้รถ EV ช่วยเซฟค่าน้ำมันได้จริงปะ
9: จริง
10: ว้าว
8: แล้วเปลี่ยนยางรถ EV ที่ Big Quick เซฟเงินกว่าจริงปะ
9: จริงจริงจริงเปลี่ยนยางรถ EV ต้องที่ Big Quick อย่างรถ EV คันเล็กหรือคันใหญ่ Big Quick ก็มีให้เลือกครบทุก

0: สุดเปลี่ยนยางมิชลินสำหรับรถ EV ครบ4เส้นวันนี้รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาท
1: เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
0: ถึง30มิถุนายนนี้สอบถามโทร1153
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: พี่เบ้าสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งาน Nescafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
6: แคบๆสมัครตาร
7: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
8: ้โอกาสเป็นเจ้าของทะเบียนรถเลขสวยเมืองพัทลุงมาถึงแล้วสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงขอเชิญร่วมประมูลทะเบียนรถเลขสวยหมวดอักษรกอไก่นอหนูการงานก้าวหน้าการค้าร่ำรวยใช้เลขสวยเมืองพัทลุงปิดประมูลวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ณโรงแรมศิวารอยัลพัทลุงหรือประมูลออนไลน์ที่ทะเบียนรถ .com รายได้ทั้งหมดนำเข้ากองทุนกปท.เพื่อช่วยเหลือผู้พิการและรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงและสาขาตำหมดสาขาควนถนนโทรเลย074840149หรือสายด่วน1584
9: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปรนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน1การจัดการหนี้สินเกษตรกร2การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392และ0800-067-3429
5: พี่เบ้าสาวหนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งาน Nescafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
6: แคบๆสมัครตา
4: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตรับหน้าที่ดูแลคุณผู้ฟังกันนะคะในชั่วโมงภาคเช้าผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 โหลด M-Cod Connect นะคะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะดูแลกันอีกในช่วงเช้านะคะในช่วงนี้ไปจนถึงภาคเที่ยงเราอยู่ด้วยกันกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับค่ะ

ช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับนะคะคุณฝั่งที่อยากจะได้ขนมอร่อยอร่อยนึกถึงบ้านขนมลุงได้เลยเรามีถึง6สาขานะคะสาขาท่าแคสาขาปั๊มปตท.บางแก้วสาขาปั๊มปตท.นาท่อมสาขาปั๊มปตท.ท่างิ้วนครศรีธรรมราชสาขาปั๊มปตท.นาสารนครศรีธรรมราชนะคะใกล้สาขาไหนก็สอบถามได้สาขานั้นกับบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาน
5: ึกถึงของฝากนึกถึงขนมอร่อยๆ
6: อย่าลืมนึกถึงบ้านขนมลุงสดใหม่จากเตาทุกวันบ้านขนมลุงมีขนมมงคลอร่อยๆ เบี้ยมงคลไส้ต่างๆเพื่อไข่เค็มทุเรียนงาดำถั่วแดงถั่วชาเขียวพายเค้กนุ่มๆพับไส้แน่นๆและอีกหลากหลายความอร่อยพร้อมสะดวกที่ไหนแวะที่นั่นได้เลย6สาขาใกล้บ้านคุณพัทลุงสาขาท่าแคสาขาปตท.บางแก้วสาขาปตท.เขาชัยสนสาขาปตท.นาท่อมนครศรีธรรมราชสาขาปตท.ท่างิ้วสาขาปตท.นาสารบ้านขนมลุงถูกใจผู้ให้ได้ใจผู้รับโทร074-843-988
1: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ช่วงนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงนะคะที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดนะคะใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถบินกลับออกมาได้ตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นนะคะที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยโชคดีมากๆนะคะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ 1,990 บาทแต่ถ้าโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกนะคะรับเพิ่มหลอดไฟ LED backlight 1ชิ้นราคา690บาทเครื่องช็อตยุงฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมดนะคะ 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายคุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทนะคะโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกทีนะคะ026660008ของแท้ต้องที่ TV Direct ค่ะ

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือดร.ปณิธานแนะไทยยกระดับการหารือกับจีนขอไม่ให้ส่งมอบอาวุธหรือชะลอการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงถอดรหัสกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาได้มองว่ายังเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากเพราะจีนไม่ได้มีการลงทะเบียนในการจำหน่ายผลิตและซื้ออาวุธในลักษณะที่เป็นสากลที่สำคัญอาวุธพวกนี้เป็นอาวุธขนาดใหญ่เป็นอาวุธหนักที่เกี่ยวกับสงครามตามแบบซึ่งจะต้องมีการลงทะเบียนโดยสมัครใจและไทยเราลงทะเบียนโดยสมัครใจกับสหประชาชาติแล้วส่วนจีนมีบ้างที่มีการชี้แจงเรื่องการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาผ่านการชี้แจงแถลงการหรือการยืนยันจากทูตว่าได้ส่งมอบจากใบสั่งปกติก่อนการสู้รบระหว่างไทยกัมพูชาเมื่อปี2017ถึง2018ที่เป็นใบสั่งค้างอยู่ได้มีการทยอยส่งมอบอย่างไรก็ตามยังไม่ชัดเจนว่าการส่งมอบอาวุธครั้งนี้เป็นการให้เปล่าหรือการซื้อแต่นักวิเคราะห์ทางทหารส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาวุธให้เปล่าเพราะกัมพูชาไม่มีงบประมาณมากนักดร.ปณิธานยอมรับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมีความจำเป็นที่ไทยจะต้องยกระดับการหารือกับจีนให้จริงจังมากกว่านี้โดยเราจะขอให้จีนไม่ส่งมอบอาวุธหรือชะลอการส่งมอบอาวุธให้กัมพูชาในช่วงนี้ได้หรือไม่เพื่อไม่ให้สถานการณ์ตึงเครียดมากไปกว่านี้

0: ขอจะต้องชัดเจนและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อจะทราบว่าจีนจะตอบรับอย่างไรแต่เป็นเรื่องที่สุ่มเสี่ยงเพราะหากจีนไม่ตอบรับก็อาจมีปัญหาอื่นตามมา
1: เราควรจะหารือกันใช่ครับเราอาจจะไม่ใช้คำว่าเรียกร้องให้จีนชี้แจงแต่เราน่าจะต้องยกระดับการหารือนะครับให้จริงจังกว่านี้ว่าเราจะขอจีนไม่ให้ส่งมอบอาวุธชะลอการส่งมอบอาวุธได้ไหมในช่วงนี้

0: กำลังเข้ามาประชิดพรมแดนเราแล้วก็วางกำลังแบบตั้งรับเชิงรุกนะครับทำให้เราเป็นกังวลเราก็อาจจะขอนะครับให้จีนช่วยนะครับชะลอการส่งมอบแต่การขอนี่จะต้องให้ชัดเจนเปิดเผยสู่สาธารณะว่าเราขอแล้วเราจะได้ดูว่าจีนจะตอบรับยังไง
1: สำหรับการเจรจาหยุดยิงระหว่างไทยกัมพูชาได้ข้อสรุปตามกรอบข้อตกลง JBC โดยมีการเห็นพ้องให้การหยุดยิงทุกประเภทห้ามเคลื่อนย้ายกำลังพลและห้ามขนย้ายอาวุธหนักเข้ามายังพื้นที่ชายแดนแต่เหตุการณ์ปัจจุบันพบว่ากัมพูชาละเมิดข้อตกลงซึ่งไทยสามารถร้องเรียนไปที่ AOT อาเซียนได้สทนช.เตือนหลายพื้นที่มีฝนตกหนักเกิน100มม.ในรอบ24ชั่วโมงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศณวันที่11มิถุนายนเวลา7นาฬิกาว่าปริมาณฝนสูงสุดรายภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดอุตรดิตถ์181มิลลิเมตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดสกลนคร140มิลลิเมตรภาคกลางจังหวัดสระบุรี64มิลลิเมตรภาคตะวันออกจังหวัดตราด105มิลลิเมตรภาคตะวันตกจังหวัดราชบุรี117มิลลิเมตรและภาคใต้จังหวัดพังงา169มิลลิเมตรสะท้อนให้เห็นว่าหลายพื้นที่ยังคงเผชิญฝนตกหนักในระดับที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสภาพอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพาดผ่านปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยส่งผลให้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำป่าไหลหลากติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนททุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
3: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
7: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
8: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า1990บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า

0: 990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตา
3: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
4: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
3: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
4: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: พี่เบ้าสาวนุยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไหมที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
2: แคบๆสมัครตาร
5: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
6: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภา นิลเขตสุขกายบายใจ

ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะคะสุขกายบายใจอสมทพัทลุงค่ะจะจ่าดูแลกันต่อนะคะในช่วงนี้พร้อมด้วยสื่อโฆษณาทางอสมทพัทลุงคุณผู้ฟังแล้วก็รวมไปถึงสื่อโฆษณานะคะสนใจลงโฆษณาเพิ่มเติมติดต่อกับเราได้เลยที่0 7461 1399ค่ะ

ช่วงนี้นะคะไฟหน้าบ้านไม่พอมืดมองไม่เห็นเสียงทั้งขโมยทั้งอุบัติเหตุนะคะบางจุดก็อยากจะติดเพิ่มแต่ต้องเดินสายไฟให้วุ่นวายเสียทั้งเงินเสียทั้งเวลาแถมค่าไฟขึ้นทุกเดือนแต่ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์นะคะด้วยกำลังไฟสูงถึง 2,500 วัตต์ใช้หลอดไฟ LED มากถึง248ดวงครอบคลุมพื้นที่300ตารางเมตรตัวหลอด LED เป็นแบบประหยัดพลังงานแต่ให้ความสูงเปิดแล้วสว่างทันทีมาพร้อมแบตเตอรี่ให้มาโคตรจุนะคะ 50,000 มิลลิแอมป์ชาร์จด้วยพลังงานแสงอาทิตย์การชาร์จ1ครั้งก็ใช้งานต่อเนื่องมากกว่า12ชั่วโมงติดตั้งง่ายมีสายยาว5เมตรนะคะพร้อมอุปกรณ์ให้ครบปรับมุมได้กันน้ำ IP67 ไม่ว่าฝนตกแดดออกก็ไม่มีวันเครื่องใช้งานง่ายสั่งงานด้วยระบบรีโมทสนใจสั่งซื้อนะคะเมกะสปอตไลท์โซลาร์เซลล์ 2,500 วัตต์ตอนนี้รับเลยเมกะสปอตไลท์1ยังไม่พอเราแถมฟรีอีก1พร้อมโคมไฟ LED 2อันและแว่นกันแดดคละแบบ1อันทั้งหมดนี้ในราคาเพียง 1,290 บาทโทรมาเลยนะคะ02-114-3990 ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้ประเทศไทย

0: 1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
0: หมวกกันน็อกล็อกชีวิตช่วยลดความรุนแรงของการบาดเจ็บศีรษะและสมองลดความเสี่ยงในการเสียชีวิตของคนขับและคนซ้อนท้ายสวมหมวกกันน็อกก่อนขี่มอเตอร์ไซค์เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

0: ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น

0: Econ News Update
1: ขณะนี้เวลา10นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือกองทัพระบุการขยับของกัมพูชาขณะนี้ยังไม่ส่งผลกระทบด้านการคุกคามขณะที่กำลังพลไทยพร้อมมากกว่า2รอบที่ผ่านมาพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยกรณีข่าวจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในส่วนของกองทัพยังไม่ได้หยิบยกประเด็นนี้มาหารือเป็นกรณีพิเศษแต่เรื่องงานด้านการข่าวรอบบ้านไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาส่วนใหญ่ฝ่ายข่าวให้ความสนใจอยู่แล้วส่วนกรณีการเสริมอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในองค์ประกอบด้านการข่าวอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้เฉพาะเจาะจงไปในมุมมองของความน่ากังวลและที่สำคัญขณะนี้ไทยมีความพร้อมสูงมากตามแนวชายแดนที่มีกำลังพลประจำการอยู่ณปัจจุบันซึ่งมีความได้เปรียบมากกว่าการปะทะ2ครั้งที่ผ่านมา
3: การกระทำของจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เราประมาทนะพี่แดนเราก็บอกว่ามันยังไม่น่ากังวลนะถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่น่ากังวลอย่างเงี้ยภาคราชการเราเนี่ยแหละกองทัพเองกองทัพที่2กองทัพที่1อ่ะเขาจะเป็นคนส่งสัญญาณซึ่งขณะนี้ยังผมก็เลยพยายามอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งนะถ้าพูดถึงบริเวณแนวชายแดนเนี่ยวันนี้เราพร้อมมากกว่าเดิมเยอะเพราะด้วยความที่ว่าที่มั่นของเราอ่ะมันมีความแข็งแรงแล้วมันก็มีความได้เปรียบในหลายพื้นที่ที่เราประจำแนวอยู
4: ่
3: นึกออกไหมฮะส่วนกัมพูชาอยู่แนวใหม่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาไม่ได้เปรียบอะไรเพราะนั้นการเลือกที่จะใช้กำลังเนี่ยมันคงยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในห่วงนี้นะแต่ในอนาคตก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
2: พลตรีวินไทยกล่าวว่าสำหรับอาวุธของจีนหลายประเทศเป็นลูกค้าจีนอยู่แล้วไทยเองก็เป็นหนึ่งในลูกค้าอาวุธของจีนไม่ใช่เฉพาะกัมพูชากองทัพจึงไม่ได้มองเป็นเรื่องน่ากังวลแต่ก็ได้ติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังปกติผู้บัญชาการทหารบกสั่งการเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมตลอดเวลาเช่นเดิมทั้งนี้ได้ติดตามกรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินจากไทยโดยเฉพาะภาพรวมยังไม่น่ากังวลและการขยับของกัมพูชาขณะนี้ไม่ส่งผลกระทบในด้านคุกคามตัวแทนชาวประมงจาก22จังหวัดชายทะเลนัด

รวมตัวยื่นหนังสือต่อกระทรวงคมนาคม17มิถุนายนนี้นายไตรเลิกมือสันทัดประธานสมาคมประมงแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมเตรียมนำตัวแทนชาวประมง22จังหวัดชายทะเลเดินทางไปยื่นหนังสือต่อนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมวันที่17มิถุนายนนี้เวลา 9:00 น.เพื่อขอให้ติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหากฎหมาย

0: สร้างรายได้ในไตรเลิกกล่าวว่าการยื่นหนังสือครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหารือรายละเอียดในแต่ละประเด็นกำหนดแนวทางแก้ไขและกำหนดกรอบเจรจาในการดำเนินการชัดเจนในเรื่องของเวลาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนชาวประมงและลดอุปสรรคในการประกอบอาชีพทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านต่อเนื่องกองทัพสหรัฐโจมตีทางอากาศถล่มเป้าหมายทหารหลายแห่งทั่วอิหร่านทั้งระบบสื่อสารและระบบป้องกันภัยทางอากาศเพื่อตอบโต้สิ่งที่สหรัฐเรียกว่าพฤติกรรมก้าวร้าวของอิหร่านโดยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประกาศเตือนว่าจะเดินหน้าทิ้งระเบิดโจมตีอย่างหนักหน่วงต่อไปหากผู้นำอิหร่านไม่ยอมลงนามข้อตกลงสันติภาพกับสหรัฐซึ่งสถานการณ์ล่าสุดขณะนี้เสี่ยงทำให้สงครามเต็มรูปแบบปะทุอีกครั้งหลังเพิ่งตกลงหยุดยิงชั่วคราวเมื่อต้นเดือนเมษายนด้านอิหร่านตอบโต้ทันควันด้วยการยิงถล่มฐานทัพของสหรัฐ18แห่งในคูเวตและบาเรนพร้อมขู่ยิงเรือทุกลำที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซและมีรายงานเรือถูกยิงแล้ว2ลำแต่กองทัพสหรัฐปฏิเสธข่าวดังกล่าวและยืนยันว่าเรือพาณิชย์ยังผ่านได้ตามปกติขณะที่สื่อท้องถิ่นของอิหร่านรายงานว่าเกิดเหตุระเบิดดังสนั่นในหลายเมืองทั่วประเทศ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
10: พี่เบ้าสาวหนุ่ยมารวมสร้างชาวดีๆให้ยัดย้ายด้วยกันไม้ที่งาน Nescafe Run 2026งานวิ่งที่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดย้ายกันพร้อมศิลปินและของกินร้อยๆสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
11: แคบๆสมัครตา วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90

0: ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
1: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
2: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: พี่เบ้าสาวนุยมาร่วมสร้างชาวดีๆให้ยัดใหญ่ด้วยกันไม้ที่งานเนสกาแฟรัน2026งานวิ่งกี่ร้อยอย่างแรงแถมได้ช่วยเลือกพี่น้องชาวฮัดใหญ่กันพร้อมศิลปินและข้องกินร้อยร้อยสมัครที่ไทยรัน490บาทเท่านั้น
5: แคบๆสมัครตาร
6: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
7: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: Radio Network 95.75 MHz อสมทพัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต
1: สุขกายบายใจ

อสมทพัทลุงกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเกตดูแลคุณผู้ฟังกันในชั่วโมงภาคเช้านะคะผ่านทางหน้าปัดวิทยุ FM 95.75 ค่ะช่วงนี้เราอยู่ด้วยกันนะคะกับบรรยากาศงานกาชาดจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็ร่วมด้วยเป็นงานสมโภชพระพุทธนิรโรคันตรายชัยวัฒน์จตุรทิศงานกาชาดและของดีประจำปี2569นะคะก็ยังคงต่อเนื่องแล้วก็สนุกกันทุกค่ำคืนไม่ว่าจะเป็นเวทีกลางหรือว่าจะเป็นเวทีกาชาดนะคะก็จะมีความบันเทิงกันทั้ง2เวทีแล้วก็อย่าลืมนะคะชิมชอบชมรวมไปถึงการร่วมชมนิทรรศการนะคะของหน่วยงานภาครัฐด้วยนะคะ

่วงนี้เราอยู่ด้วยกันกับมุ้งกันยุงค่ะยุงมาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันเบื้องต้นนะคะเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูกสีด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทรเลย02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะ

0: ต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
1: ประเทศไทยติดอันดับ1ใน10ของประเทศที่ทิ้งขยะพลาสติกลงทะเลมากที่สุดในโลกสัตว์น้ำมากมายต้องจบชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากขยะพลาสติกเพียงแค่ใช้ถุงผ้าปฏิเสธการใช้พลาสติกไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำลำคลองเห็นคุณค่าของธรรมชาติรอบตัวเราคุณก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยโลกได้แล้ว
2: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
2: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
1: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้

่อวานนี้นะคะที่จังหวัดพัทลุงนะคะก็ได้มีการเปิดผ้าแบรนด์พัทลุงลายอัตลักษณ์เมืองลุงอย่างเป็นทางการพร้อมเดินหน้ารณรงค์นะคะใส่ผ้าลายอัตลักษณ์พัทลุงและเตรียมนำผลิตภัณฑ์วางจำหน่ายภายในร้านค้าสนามบินหวังผลักดันผ้าพื้นถิ่นสู่สายตาโลกนะคะซึ่งเมื่อวานนี้นะคะก็จะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงนายกหลักชาติจังหวัดพัทลุงนะคะแล้วก็พัฒนาการจังหวัดพัทลุงนายดาซี่นิเกลบูรณะวิสมิทเจ้าของห้องเสื้อและผู้ออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์จังหวัดพัทลุงนะคะตลอดจนนางสาวสุภากรเพชรแก้วตัวแทนคณะกรรมการและครูชำนาญการพิเศษสาขาทัศนศิลป์ร่วมแถลงข่าวเปิดตัวผ้าแบรนด์พัทลุงนะคะหรือผ้าลายอัตลักษณ์จังหวัดพัทลุงท่ามกลางหัวหน้าส่วนราชการนะคะซึ่งเป็นการเปิดตัวผ้าอัตลักษณ์ในครั้งนี้ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับพื้นผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดพัทลุงให้เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางนะคะทั้งในระดับประเทศและนานาชาตินะคะโดยจังหวัดพัทลุงก็เล็งเห็นถึงคุณค่าของผ้าพื้นเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นผ้าทอผ้ามัดย้อมผ้าบาติกนะคะที่ไม่ได้เป็นเพียงแค่เครื่องนุ่งห่มเพื่อความสวยงามเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นมรดกนะคะทางจากรุ่นสู่รุ่นซึ่งได้เปิดตัวแคมเปญนโยบายแล้วก็เชิงรุกภายใต้แนวคิดนะคะใส่ผ้าพัทลุงให้สนุกทุกวันเพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์เชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันสวมใส่ผ้าพื้นถิ่นกันด้วยนะคะ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือบิ๊กดุลพาบิ๊กปูเข้าพบนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางมาถึงทำเนียบรัฐบาลเวลา 9:00 น.โดยนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะในโอกาสเยือนประเทศไทยขณะที่เวลา 9:55 น.พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางมาพร้อมกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกโดยมารถคันเดียวกันมาขอเข้าพบนายกรัฐมนตรีด่วนที่ตึกไทยคู่ฟ้าโดยไม่ได้มีการแจ้งล่วงหน้าซึ่งคาดว่าจะมาพบเรื่องสถานการณ์ชายแดนแต่ยังไม่ชัดเจนว่าเป็นชายแดนไทยกัมพูชาหรือชายแดนภาคใต้หรือสถานการณ์ความมั่นคงด้านอื่นๆศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มคดีหลอกมาดามอ้อย5ปี12เดือนชดใช้เงินกว่า72ล้านบาทศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกศาลนัดฟังคำพิพากษาคดีช่อโกงกรณีที่พนักงานอัยการคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ้อ้อยร่วมกันเป็นโจทฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มจำเลยที่1นางปณิตาเบี้ยบังเกิดหรือเดือนภรรยาทนายตั้มจำเลยที่2และนางสาวปิ่นทิรากาลิวันพี่สาวทนายตั้มจำเลยที่3ในข้อหาช่อโกงช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินจากกรณีที่จำเลยกับพวกร่วมกันช่อโกงเงินจากนางสาวจตุพรผู้เสียหายซึ่งนางจตุพรอ้างว่าถูกนายสิทธาช่อโกงหลอกลวงขณะที่นายสิทธาอ้างว่าเป็นเงินที่ให้โดยเสน่หาโดยคดีมีการแบ่งฟ้องไปทั้งหมด3ส่วนคือกลุ่มทนายตั้มภรรยาและพี่สาวกลุ่มของนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุคนสนิททนายตั้มและนางสาวสารินีนุชนาถหรือสาแฟนสาวนายนุกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มพนักงานโชว์รูมโดยคดีนี้ศาลแพ่งมีคำสั่งยกคำร้องและสั่งคืนทรัพย์สินทั้งหมดที่ถูกอายัดกับทนายตั้มให้ตกเป็นของแผ่นดินแต่ล่าสุดศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มในคดีหลอกลงทุนหวยออนไลน์และหลอกราคาเบนซ์ลงความผิดฐานช่อโกง4ปี6เดือนพรบ.คอมอีก1ปี6เดือนรวมลงโทษจำคุก5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหาย72ล้าน5แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยศาลอ่านคำพิพากษาคดีชายอุยกูวางระเบิดแยกราชประสงค์หลังผ่านมานานเกือบ11ปีจากกรณีเหตุวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมแยกราชประสงค์เมื่อวันที่17สิงหาคม2558ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต20คนเป็นชาวต่างชาติ14คนคนไทย6คนบาดเจ็บกว่า100คนซึ่งเหตุการณ์ผ่านมานานเกือบ11ปีและมีการสืบพยานโจทย์มากกว่า400ปากและฝ่ายจำเลยกว่า45ปากแฟ้มเอกสารคดีกว่า 10,000 หน้าโดยศาลอาญากรุงเทพใต้ได้นัดอ่านคำพิพากษาในวันนี้เวลา 9:00 น.ล่าสุดนายชูชาติกันภัยทนายความของ

นายอาเดมคาราดักจำเลยในคดีได้ให้สัมภาษณ์ก่อนฟังคำพิพากษาว่าเป็นทนายความตั้งแต่ต้นและวันนี้เดินทางมาฟังคำพิพากษากับจำเลยซึ่งในคดีดังกล่าวตนเป็นทนายความของ

0: เข้ามาภายหลังเกิดเหตุประมาณ1สัปดาห์พร้อมกับยืนยันว่านายอาเดมไม่เคยรับสารภาพมีแต่บีบบังคับให้เซ็นเอกสารตอนที่อยู่ในเรือนจำส่วนที่มีการออกไปอยู่รวมตัวกับเพื่อนชาวอุยกูร์ในอพาร์ตเมนต์ย่านหนองจอกเนื่องจากชาวมุสลิมส่วนใหญ่ที่เดินทางมาไทยมักจะรวมตัวอาศัยกันอยู่ในจุดดังกล่าวนอกจากนี้การที่เจ้าหน้าที่ตรวจพบวัตถุระเบิดภายในห้องพักยืนยันว่านายอาเดมอยู่คนละห้องไม่ได้อยู่ภายในห้องที่พบวัตถุระเบิดแต่อย่างใดพร้อมย้ำว่ามีความเชื่อมั่นจำเลยมีความบริสุทธิ์จากพยานหลักฐานที่สืบมาเป็นหมื่นหน้าในตลอดระยะเวลาเกือบ11ปี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: ดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
5: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
6: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
7: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสม
8: ททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาร
9: ณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
10: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณา

นาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

Record Radio Network 95.75 MHz อสมท.พัทลุงเสนอรายการสุขกายบายใจโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

0: สิทธิ์ฟุตบอลโลกบ่ายนี้มีรายงานอาจจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมด104แมตช์จับตารองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองจีนเข้าพบนายกรัฐมนตรีท่ามกลางกระแสข่าวจีนเตรียมส่งอาวุธหนักเพิ่มเติมให้กัมพูชาไม่ใช่แค่รถถังยืดเยื้อกว่า10ปีวันนี้ศาลนัดชี้ชะตา2ชาวอุยกูวางระเบิดแยกราชประสงค์ปี58ศาลอาญาพิพากษาจำคุกทนายตั้มนายสิทธาเบี้ยบังเกิด5ปี12เดือนสั่งชดใช้ค่าเสียหาย 72,500,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยคดีหลอกมาดามอ้อยอิหร่านสั่งปิดฮอร์มุสเต็มรูปแบบอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมาดูเรื่องของข่าวดีกันก่อนครับหลังจากแฟนบอลชาวไทยรอลุ้นว่าจะได้ดูฟุตบอลโลก2026หรือไม่หลังจากก่อนหน้านี้มีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องจนเมื่อคืนที่ผ่านมากับแจ๊สได้ประกาศยืนยันว่าสิทธิ์ฟุตบอลโลกได้มาแล้วนะครับเพื่อให้คนไทยได้ชมเพียงเจ้าเดียวในประเทศไทยครับถือว่าเป็นข่าวดีของแฟนบอลชาวไทยช่วงดึกที่ผ่านมาหลังจากพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนโพสต์ยืนยันคนไทยได้ดูฟุตบอลโลก2026ครับหลังจากนั้นเพจแจ๊สกรุ๊ปบริษัทจัสมีนอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดมหาชนหรือว่าแจ๊สครับได้โพสต์อย่างเป็นทางการผ่านเพจ Facebook เวลา 22:50 นาทีสิ้นสุดการรอคอยของแฟนบอลไทยแจ๊สคว้าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมนี้ที่สหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นเจ้าภาพทำให้ชาติอาเซียนทั้ง11ประเทศได้ชมฟุตบอลโลก2026ครับหลังจากก่อนหน้านี้มีประเทศไทยเพียงประเทศเดียวที่ยังไม่ได้ประกาศคว้าสิทธิ์ซึ่งวันนี้จะมีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการที่สเตเดียม29ถนนชัยพฤกษ์เวลา 14:00 นโดยจะมีดร.โสรัตน์อัศวะประภาประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทจัสมินพร้อมด้วยนายพิษโพธารามิกผู้ถือหุ้นใหญ่แจ๊สและโมโนจะร่วมให้รายละเอียดแพ็กเกจสำหรับแฟนบอลพร้อมกันนี้ครับมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็จะร่วมในการแถลงข่าวครั้งนี้ด้วยแล้วก็ยังมีรายงานด้วยนะครับว่าอาจจะมีการแบ่งสิทธิ์ให้ฟรีทีวีถ่ายทอดสดประมาณ 50% ของจำนวนแมตช์ทั้งหมด104แมตช์ครับ
0: นายกรัฐมนตรีหารือรองประธานที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนะคะซึ่งบรรยากาศการหารือเป็นกันเองบนพื้นฐานความไว้วางใจนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะรวมกันกว่า19คนมีนายจังเจียนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยนายใต้ตงชางรองประธานคณะกรรมการด้านกิจการเศรษฐกิจนายเทียนเผยเหยียนกรรมาธิการคณะกรรมาธิการด้านกิจการสังคมและกฎหมาย

0: ไทยในฐานะแขกวุฒิสภาระหว่าง 11 ถึง 12 มิถุนายนนี้ซึ่งในรายละเอียดสาระสำคัญในการเข้าหารือนะคะจากการเปิดเผยของนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่านายกได้กล่าวต้อนรับรองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนด้วยความยินดีพร้อมชื่นชมบทบาทประสบการณ์ทางการเมืองของรองประธานที่ได้รับการยอมรับอย่างสูงในสาธารณรัฐประชาชนจีนเห็นว่าการเดินทางเยือนไทยครั้งนี้สะท้อนความสำคัญฝ่ายจีนให้ความสัมพันธ์ไทยจีนช่วยสานต่อความร่วมมือระหว่าง2ประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นท่ามกลางบรรยากาศพูดคุยเป็นกันเองอบอุ่นแล้วก็เต็มเปี่ยมไปด้วยความเคารพซึ่งกันและกันทั้งนี้รองประธานสภาที่ปรึกษาการเมืองแห่งชาติจีนนะคะบอกว่ายินดีที่ได้เยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีและก็ยังชื่นชมบทบาทของนายกรัฐมนตรีไทยในการผลักดันความสัมพันธ์ไทยจีนก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องโดยบอกว่ามิตรภาพระหว่าง2ประเทศพิเศษเสมือนคนในครอบครัวเดียวกันการหารือครั้งนี้ก็เลยให้ความรู้สึกใกล้ชิดคุ้นเคยพร้อมทั้งฝากความปรารถนาดีจากนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงของจีนค่ะมายังนายกรัฐมนตรีไทยด้วยซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ได้เห็นพ้องความสัมพันธ์ไทยจีนความพิเศษใกล้ชิดในทุกระดับตั้งอยู่บนพื้นฐานความไว้เนื้อเชื่อใจนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเสด็จเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างเป็นทางการเมื่อปี68ก็สะท้อนมิตรภาพอันแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศคำกล่าวประธานาธิบดีสีจิ้นผิงที่ว่าจีนไทยใช่อื่นไกลพี่น้องกันขณะที่ฝ่ายจีนค่ะกล่าวชื่นชมการเสด็จเยือนจีนว่าเป็นช่วงเวลาที่สร้างความประทับใจอย่างยิ่งต่อประชาชนและผู้นำจีนแล้วก็ย้ำความสัมพันธ์ไทยจีนมีรากฐานความมั่นคงแล้วก็มีอนาคตร่วมกันที่สดใสค่ะนอกจากนี้นายกกล่าวขอบคุณจีนที่ให้การสนับสนุนความร่วมมืออย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดโดยเฉพาะเรื่องของเศรษฐกิจการค้าการลงทุนการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติทั้งสองฝ่ายมีการทำงานร่วมกันอย่างจริงจังเห็นผลเป็นรูปธรรมก้าวหน้าทุกครั้งที่ได้หารือกับจีนก็ต่างสามารถพูดคุยอย่างเปิดกว้างสบายใจสะท้อนถึงความสัมพันธ์ที่ตั้งอยู่บนความเชื่อมั่นโอกาสนี้นายกกล่าวขอบคุณจีนที่ช่วยสนับสนุนการจัดหาปุ๋ยยูเรียให้กับไทยแล้วก็ไทยก็ขอบคุณต่อความร่วมมือดังกล่าวที่สะท้อนถึงมิตรภาพและความห่วงใยที่จีนมีต่อประเทศไทยในฐานะหุ้นส่วนสำคัญและพี่น้องที่เดินหน้าร่วมกันค่ะ
1: ส่วนกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กับกัมพูชานะครับผู้ช่วยด็อกเตอร์ปณิธานวัฒนายากรผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงครับได้ถอดรหัสนัยยะตรงนี้โดยมองว่ายังเป็นเรื่องที่ตรวจสอบได้ยากเพราะจีนไม่ได้มีการลงทะเบียนในการจำหน่ายผลิตหรือว่าซื้ออาวุธในลักษณะที่เป็นสากลที่สำคัญอาวุธจำพวกนี้ครับเป็นอาวุธขนาดใหญ่เป็นอาวุธหนักที่เกี่ยวข้องกับสงครามตามแบบซึ่งต้องมีการลงทะเบียนโดยสมัครใจแล้วก็ไทยเราลงทะเบียนโดยสมัครใจกับสหประชาชาติไปนานแล้วนะครับก็ยังไม่ชัดเจนว่าการส่งมอบอาวุธครั้งนี้เป็นการให้เปล่าหรือว่าการซื้อเพราะถ้าให้เปล่าก็ถือเป็นการช่วยเหลือซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นห่วงเวลานี้ก็ได้ครับเพราะจะทำให้สถานการณ์ชายแดนตึงเครียดขึ้นแต่ถ้าเป็นการสั่งซื้อก็เป็นการสั่งจ่ายอย่างชัดเจนจีนก็มีความจำเป็นต้องส่งมอบซึ่งถือเป็นประเด็นสำคัญแต่ก็ไม่สามารถยืนยันว่าให้เปล่าหรือว่าสั่งซื้อกันแน่แต่นักวิเคราะห์ทางทหารส่วนใหญ่มองว่าเป็นอาวุธให้เปล่าเพราะว่ากัมพูชาไม่มีงบประมาณมากนักและโดยทั่วไปครับจีนมักให้เปล่าแบบต่างตอบแทนเช่นค่าเช่าฐานทัพเรืออาจจะจ่ายเป็นอาวุธก็เป็นปัญหาซับซ้อนเพราะไม่มีการยืนยันว่าที่มาที่ไปของการซื้อขายนั้นเป็นอย่างไรสุดท้ายก็สะท้อนให้เห็นว่าสิ่งที่ไทยคุยกับจีนเวียดนามสปป.ลาวก็ยังไม่สามารถที่จะชะลอการส่งมอบอาวุธให้กับกัมพูชาได้ซึ่งกัมพูชาก็คงจะมองแบบเดียวกันอาวุธที่ไทยสั่งจากสหรัฐก็ทยอยส่งเข้ามาที่ไทยเหมือนกันและบางช่วงเป็นการให้เปล่าจากการซ้อมรบระหว่างกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องคุยกันว่าหากไม่มีการนำอาวุธล็อตใหม่ๆเข้ามาจะดีกว่าหรือไม่สำหรับทั้งสองฝ่ายนะครับทางนี้การกระทำของกัมพูชาล่าสุดยังสอดคล้องกับกรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินไทยในแง่ของการแสดงท่าทีและกดดันไทยในสี่ทิศทางก็คือเวทีระหว่างประเทศเวทีอันครอสเวทีสหประชาชาติและเวทีทวีปภัยคีระหว่างไทยกัมพูชาทั้งหมดสอดประสานกันว่ากัมพูชากำลังขยับแนวรุกเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองภายในประเทศผลประโยชน์ทางเวทีระหว่างประเทศและผลประโยชน์เฉพาะเช่นการเจรจารอบใหม่ของ ของอันคลอสที่กัมพูชาทำไปพร้อมๆกันดร.มฤทธานยอมรับว่าสิ่งที่ไทยเราต้องทำนะครับนั่นก็คือยกระดับการหารือกับจีนให้จริงจังกว่านี้ครับ
0: ค่ะในส่วนของพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะคะพูดถึงกรณีจีนส่งมอบอาวุธและยุทโธปกรณ์ให้กัมพูชาในส่วนของกองทัพไม่ได้หยิบยกในประเด็น

0: นี้มหารือเป็นกรณีพิเศษนะแต่ในเรื่องนานด้านการข่าวตรงนี้ค่ะไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาเท่านั้นในส่วนกองทัพก็มีความสนใจอยู่แล้วกรณีการเสริมอาวุธของประเทศเพื่อนบ้านอยู่ในองค์ประกอบด้านการข่าวที่เราต้องเฝ้าระวังดูแลอยู่แล้วแต่ก็ไม่ได้เฉพาะเจาะจงในมุมมองในเรื่องของความน่ากังวลสำหรับอาวุธของจีนค่ะก็ให้สัมภาษณ์นะคะบอกว่าหลายประเทศจริงๆแล้วก็เป็นลูกค้าของจีนอยู่แล้วไทยก็เป็นหนึ่งในลูกค้าอาวุธของจีนไม่ใช่เฉพาะกัมพูชาประเทศเดียวกองทัพไม่ได้มองเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากังวลแต่ก็ไม่ประมาทติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้วสำหรับสถานการณ์ตามแนวชายแดนยังปกติผู้บัญชาการทหารบกก็ได้มีการสั่งเฝ้าระวังเตรียมพร้อมตลอดเวลาขณะนี้ไม่มีการใช้อาวุธนะคะความเป็นอยู่ของแนวหน้าขณะนี้มุ่งปรับปรุงที่มั่นให้ปลอดภัยพัฒนาเส้นทางเพื่อลาดตระเวนส่งกำลังบำรุงเพื่อให้งานดูแลด้านความมั่นคงมีประสิทธิภาพส่วนการกระทบกระทั่งพื้นที่ชำนาชายแดนเงื่อนไขของข้อตกลงหยุดยิงก็มีการประสานชุดประสานงานทำความเข้าใจระดับพื้นที่แก้ปัญหากระทบกระทั่งทางวาจานะคะทั้งนี้ก็อยู่ในกรอบที่ควบคุมได้กรณีสมเด็จฮุนเซนประกาศทวงคืนแผ่นดินไทยในภาพรวมพลตรีวินไทยก็มองว่ายังไม่น่ากังวลการขยับของกัมพูชาขณะนี้ไม่กระทบในด้านการคุกคามและที่สำคัญค่ะขีดดอกจันกาเส้นใต้ไว้พลตรีวินไทยบอกว่าขณะนี้มีความพร้อมสูงมากแนวชายแดนที่มีกำลังพลประจำการอยู่ณปัจจุบันมีความได้เปรียบมากกว่าการปะทะ2ครั้งที่ผ่านมามากค่ะ
1: การกระทำของจากฝั่งกัมพูชาเนี่ยมันไม่ใช่เราประมาทนะพี่แดดเราก็บอกว่ามันยังไม่น่ากังวลนะถ้ามีสถานการณ์อะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไปสู่จุดที่น่ากังวลอย่างเงี้ยภาคราชการเราเนี่ยแหละกองทัพเองกองทัพที่สองกองทัพที่หนึ่งอ่ะเขาจะเป็นคนส่งสัญญาณซึ่งขณะนี้ยังผมก็เลยพยายามอธิบายให้ฟังว่าหนึ่งนะถ้าพูดถึงบริเวณแนวชายแดนเนี่ยวันนี้เราพร้อมมากกว่าเดิมเยอะเพราะด้วยความที่ว่าที่มั่นของเราอ่ะมันมีความแข็งแรงแล้วมันก็มีความได้เปรียบในหลายพื้นที่ที่เราประจำแนวอยู่นึกออกไหมฮะส่วนกัมพูชาอยู่แนวใหม่เพราะฉะนั้นตรงเนี้ยมันเห็นได้ชัดว่ากัมพูชาไม่ได้เปรียบอะไรเพราะฉะนั้นการเลือกที่จะใช้กำลังเนี่ยมันคงยังไม่น่าจะเกิดขึ้นในห่วงนี้นะแต่ในอนาคตก็ว่ากันอีกทีหนึ่ง
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: ทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: พบนายกรัฐมนตรีเสนอ3วาระเร่งด่วนได้แก่การปฏิรูปภาคเกษตรการแก้ปัญหาคอร์รัปชันแล้วก็การฟื้นฟูเศรษฐกิจพร้อมเสนอจัดตั้งกรอรายด้านนะครับขณะที่นายกรัฐมนตรีเห็นชอบในหลักการให้ใช้กลไกดังกล่าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนครับวันนี้นายพจน์อารามวัฒนานนท์ประธานกรรมการหอการค้าไทยและก็สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยนำคณะกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยเข้าพบนายกรัฐมนตรีพร้อมครม.และผู้บริหารภาครัฐเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยภายใต้ความผันผวนของเศรษฐกิจโลกและนำเสนอข้อเสนอของภาคเอกชนครับเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศข้อเสนอด้านการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับภาคเอกชนเสนอให้เร่งแก้ปัญหาคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชันแห่งชาติหรือว่าซีโร่คอร์รัปชันที่มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมพร้อมผลักดันทบทวนกฎหมายกฎระเบียบและข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภายใต้ Reinvent Thailandพร้อมกันนี้ครับยังเสนอให้เร่งปฏิรูปภาคเกษตรทั้งระบบเพื่อเพิ่มผลผลิตลดต้นทุนและก็สร้างเสถียรภาพด้านราคา โดยยกระดับการบริหารจัดการน้ำใช้กลไกเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมตลอดจนการตลาดแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่อุปทานครับเพื่อเพิ่มรายได้และก็ความสามารถในการแข่งขันของเกษตรกรไทยในระยะยาวภาคเอกชนยังเสนอให้รัฐบาลครับผลักดันการเจรจาการค้าและก็การลงทุนระหว่างประเทศอย่างบูรณาการสนับสนุนสินค้า Made in Thailandในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแล้วก็จัดตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนเพื่อเสนอแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอรายด้านครอบคลุมสาขาสำคัญครับไม่ว่าจะเป็นการค้าเกษตรท่องเที่ยวพลังงานเทคโนโลยีและ SME เพื่อกลไกขับเคลื่อนนโยบายและแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องสำหรับข้อเสนอเร่งด่วนเพื่อยกฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคเอกชนเสนอให้รัฐบาลพิจารณามาตรการกระตุ้นกำลังซื้อเช่นโครงการคนละครึ่ง plus หรือว่าไทยช่วยไทย plus เพื่อกระจายการใช้จ่ายสู่เมืองรองควบคู่กับการลดต้นทุนพลังงานทั้งค่าไฟฟ้าน้ำมันและก็ก๊าซหุงต้มรวมถึงการเสริมสภาพคล่องให้กับผู้ประกอบการ SME ผ่านมาตรการสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและโครงการประกันภัยสินเชื่อขณะที่นายกรัฐมนตรีเองก็เห็นชอบในหลักการนะครับในการใช้กลไกดังกล่าวขับเคลื่อนเศรษฐกิจร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนครับ
0: ศาลสั่งจำคุกทนายตั้ม5ปี12เดือนชดใช้ค่าเสียหายกว่า72ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยให้เจ๊อ้อยกรณีช่อโกงหลอกลงทุนหวยออนไลน์ซื้อรถเบนซ์และผิดพรบ.คอมค่ะวันนี้ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีกรณีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีพิเศษ1และนางจตุพรอุบลเลิศหรือเจ๊อ้อยเป็นโจทยื่นฟ้องนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มนางปณิตาเบี้ยบังเกิดภรรยาและนายนุวัฒน์ยงยุทธหรือนุคนสนิททนายตั้มนางสาวสารินีนุชนาธแฟนของนายนุนายปิ่นทิระนางสาวปิ่นทิราการิวันเป็นพี่สาวทนายตั้มนะคะรวมไปถึงยังมีนางสาวแก้วสวรรค์สุขผลเป็นพนักงานโชว์รูมรถยนต์ด้วยนะคะในฐานความผิดช่อโกงอันเป็นธุระปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินสมคบฟอกเงินโดยร่วมกันช่อโกงจากเจ้อ้อยให้โอนเงินมาหลายครั้งรวมกว่า100ล้านบาทเพื่อให้ลงทุนทำแพลตฟอร์มหวยออนไลน์71ล้านบาทซื้อรถเบนซ์13ล้านจ่ายเงินค่าจ้างศิลปินจีนผ่านบิตคอยน์39ล้านการจ่ายเงินทั้งหมดเจ้อ้อยยืนยันถูกทนายตั้มช่อโกงหลอกลวงแต่ทนายตั้มอ้างให้โดยเสน่หาสำหรับคดีนี้ทนายตั้มขึ้นว่าความด้วยตัวเองในฐานะทนายด้วยสุดท้ายศาลพิเคราะห์พยานหลักฐานตัดสินทนายตั้มมีความผิดฐานช่อโกง4ปี6เดือนและความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนก็รวมจำโทษ5คุกก็รวมโทษจำคุก5ปี12เดือนสั่งชดใช้ค่าเสียหายเจ้อ้อย12ล้าน5แสนบาท72ล้าน5แสนบาทดอกเบี้ยด้วยนะคะภายหลังศาลตัดสินนายเดชากิติวิทยานันท์และนายปานเทพพัวพงพันธ์ประธานมูลนิธิยามเฝ้าแผ่นดินเดินทางมาฟังคำพิพากษาด้วยให้ข้อมูลเพิ่มเติมความผิดฐานช่อโกงที่ทนายตั้มโดนคุกจำคุก4ปี6เดือนสืบเนื่องจากทนายตั้มนั้นให้เจ้อ้อยโอนเงิน71ล้านอ้างว่าจะนำไปดำเนินธุรกิจหวยออนไลน์และอ้างว่าเป็นการให้โดยเสน่หาแต่ศาลพิเคราะห์อย่างละเอียดทั้งแชทไลน์ว่าส่งให้ใครบ้างเงิน71ล้านบาทถูกโอนไปที่ไหนปรากฏว่าเงินโอนเข้าบัญชีส่วนตัวทนายตั้มไม่ได้โอนไปนำไปใช้ในธุรกิจหวยออนไลน์แล้วก็ไม่ได้ให้ด้วยการเสน่หาตามที่ทนายตั้มอ้างพิสูจน์ได้ว่าเจ้อ้อยถูกช่อโกงศาลจึงลงโทษในประเด็นนี้ก็คือจำคุกทนายตั้ม4ปี6เดือนนอกจากนี้ยังมีกรณีซื้อรถเบนซ์13ล้านบาทที่มีการออกใบเสร็จปลอมและนำเอกสารเท็จบวกค่าส่วนเกินเป็นเงินสดศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นการหลอกลวงก็เลยสั่งจำคุก1ปี6เดือนส่วนประเด็นเงิน39ล้านเป็นเงินค่าจ้างศิลปินจีนศาลมองว่าผู้กระทำผิดคือนุและสาศาลแยกคดีและมีการสารภาพและพิพากษาออกไปแล้วส่วนทนายตั้มมองว่าไม่ได้ร่วมในขบวนการดังกล่าวแค่รับผลประโยชน์จึงไม่ได้สั่งลงโทษประเด็นนี้ประเด็นการก่อสร้างออกแบบโรงแรมมูลค่า9ล้านศาลมองว่าทนายตั้มอยู่ในฐานะผู้รับออกแบบหักหัวคิวจึงไม่ใช่การช่อโกงจึงไม่รู้จักลงโทษในประเด็นนี้ในส่วนห้องพิจารณาคดีค่ะทนายตั้มได้แถลงภายหลังการอ่านคำพิพากษาของศาลก็ขอให้นำคดีของตนไปเป็นกรณีศึกษาสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้หลักฐานบุคคลไม่ได้ต่อมาทนายตั้มก็เดินออกจากห้องพิจารณาได้หยุดคุยกับญาติและยอมรับมั่นใจคดี71ล้านบาทมากว่าไม่ได้กระทำผิดและมีหลักฐานทางแชทที่พูดคุยกับทางฝั่งโจทก์อย่างละเอียดแต่ไม่มีการนำขึ้นมาพิจารณาในคดีค่ะ
4: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
5: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
6: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
5: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
6: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
5: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
6: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
5: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
7: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ติดตามข่าวกันต่อนะครับศาลชั้นต้นนัดอ่านคำพิพากษาคดีมิวระเบิดบริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเมื่อปี58ครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตครั้งนั้น20คนบาดเจ็บกว่า100คนครับคาดว่าผลคำพิพากษาจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ครับเช้าที่ผ่านมาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ศาลนัดฟังคำพิพากษาในคดีที่อัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาอาดาคารักคาราดักนะครับหรือว่าบิลานโมฮัมเหม็ด10ข้อหาครับแล้วก็นายไมไรลียูซูฟู9ข้อหาอาทิในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนพยายามฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนคดีนี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันที่17สิงหาคมปี58บริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ20รายบาดเจ็บกว่า100คนครับต่อมาตำรวจตรวจจากภาพกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงพบภาพชายชาวต่างชาติสวมเสื้อเหลืองนำกระเป๋าเป้ไปวางไว้ใต้มานั่งริมรั้วศาลพระพรหมก่อนเดินออกไปจากนั้นไม่นานก็เกิดระเบิดขึ้นจากการสืบสวนสอบสวนพบระเบิดถูกประกอบขึ้นในอพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งย่านหนองจอกจึงนำกำลังเข้าตรวจค้นห้องพักอย่างละเอียดพบของกลางเป็นอุปกรณ์ประกอบระเบิดชนิดเดียวกันจำนวนมากในเบื้องต้นผู้ต้องหาทั้งสองคนให้การรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนแต่กลับคำให้การในชั้นศาลอ้างไม่ได้กระทำผิดตามฟ้องขอต่อสู้ในชั้นศาลครับสำหรับคดีนี้เกิดขึ้นช่วงปี58ในยุค ของคสช.ถือเป็นคดีความมั่นคงผู้ต้องหาทั้งคู่จึงถูกดำเนินคดีที่ศาลทหารกรุงเทพต่อมามีคำสั่งยุบการดำเนินคดีพลเรือนในศาลทหารก่อนโอนย้ายสำนวนคดีนี้ให้ศาลอาญากรุงเทพใต้และก็หยุดชะงักไปเมื่อปี62เนื่องจากเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19 นานถึง2ปีครับนอกจากนี้ในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยทั้ง2คนได้ขอเปลี่ยนล่ามหลายครั้งอ้างว่าไม่ไว้ใจการแปลความอาจจะไม่ถูกต้องอาจจะสร้างความเสียหายให้กับตนเองเนื่องจากผู้ต้องหาทั้งสองคนใช้ภาษาอุยกูร์และสำหรับวันนี้ครับเจ้าหน้าที่รัชทัณฑ์ได้เบิกตัวผู้ต้องหาทั้งสองคนมารับฟังคำพิพากษาที่ศาลอาญากรุงเทพใต้คาดว่าผลคำพิพากษาจะออกมาในช่วงบ่ายวันนี้ครับ
0: เจ้าหน้าที่เร่งสำรวจความเสียหายหลังฝนตกต่อเนื่องทั้งวันเมื่อวานนี้ในหลายพื้นที่ที่จังหวัดกระบี่นะคะก็ตามภาพข่าวที่ดิฉันดูเมื่อเช้าค่ะน้ำท่วมนะคะมีผู้ประสบภัยชาวบ้านในชุมชนเมืองเก่าพัฒนาถนนพระพลาตำบลกระบี่ใหญ่เทศบาลเมืองกระบี่ฉีดน้ำทำความสะอาดบ้านเรือนร้านค้าหลังกระแสน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ที่รับน้ำจากเทือกเขาพนมเบญจาตำบลทับปริกล้นตลิ่งท่วมชุมชนเมื่อช่วงตีสามที่ผ่านมาค่ะหลังจากฝนตกหนักตลอดคืนวานน้ำท่วมสูงกว่า1เมตรประชาชนย้ายทรัพย์สินออกจากบ้านไม่ทันก็เสียหายไปจำนวนมากน้ำท่วมบ้านเรือนกว่าร้อยหลังคาเรือนอยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายเทศบาลเมืองกระบี่เร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมเปิดศูนย์พักพิงชั่วคราวที่โรงเรียนเทศบาล1ท่าแดงผู้เข้าพัก21คนมัสยิดกระบี่ใหญ่มีผู้เข้าพัก60คนรวมถึงผู้พักพิงทั้งสิ้น81คนขณะที่ปริมาณน้ำไหลเข้าท่วมชุมชนบริเวณซอยสุขสวัสดิ์ซอย3ตำบลอ่าวลึกใต้มีประชาชนได้รับผลกระทบเบื้องต้น260ครัวเรือนระดับน้ำสูงประมาณ80ซมล้นที่บริเวณบ้านเรือนประชาชนเข้าของเครื่องใช้เสียหายที่นอนตู้เตียงเครื่องใช้ไฟฟ้าเสียหายหมดค่ะล่าสุดสถานการณ์น้ำเริ่มคลี่คลายระดับน้ำท่วมขังลดลงต่อเนื่องจากที่ฝนหยุดตกก็เลยทำให้ปริมาณน้ำในคลองกลางเริ่มลดระดับลงแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเนื่องจากยังมีโอกาสเกิดฝนตกซ้ำในพื้นที่ขณะที่สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.รายงานว่าในหลายพื้นที่ของประเทศจะมีฝนตกหนักเกิน100มิลลิเมตรในรอบ24ชั่วโมงซึ่งจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะก็เป็นจังหวัดที่มีปริมาณฝนสูงสุดถึง181มิลลิเมตรสะท้อนให้เห็นหลายพื้นที่ยังคงเผชิญฝนตกหนักในระดับที่ต้องเฝ้าระวังขณะที่วันที่12ถึง15มิถุนายนนี้คาดว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะมีกำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและภาคเหนือตอนบนส่งผลให้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องในบางพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางค่ะ
4: ราคาน้ำมันพุ่งหลังสงครามปะทุอีกนะครับกลุ่มโรงกลั่นไทยยืนยันจัดหาเพียงพอครับราคาน้ำมันดิบตลาดโลกพุ่งขึ้นในช่วงเช้าที่ผ่านมาหลังจากกองทัพสหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่หลังเกิดเหตุการณ์เฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบกสหรัฐถูกยิงตกเมื่อวันจันทร์ในขณะที่กองทัพเรืออิหร่านก็ประกาศว่าจะโจมตีเรือทุกลำที่พยายามจะผ่านช่องแคบฮอร์มุสและเส้นทางเดินเรือถูกปิดโดยสมบูรณ์สำหรับเรือทุกประเภทตลาดกังวลว่าสงครามอิหร่านอาจจะยืดเยื้อครับส่งผลให้อุปทานพลังงานอยู่ในภาวะชะงักงันเป็นเวลานานขึ้นสัญญาณน้ำมันดิบ WTI ส่งมอบเดือนกรกฎาคมพุ่งขึ้นไป 2.94% สู่ระดับ 92.68 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลส่วนสัญญาณน้ำมันดิบ Brentส่งมอบเดือนสิงหาคมพุ่งขึ้น 2.52% สู่ระดับ 95.45 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลครับนางรุ่งนภาจันชูเกียรติประธานกลุ่มอุตสาหกรรมโรงกลั่นน้ำมันปิโตรเลียมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบอกว่ากลุ่มโรงกลั่นได้ติดตามสถานการณ์ตลาดพลังงานโลกอย่างใกล้ชิดทั้งด้านการจัดหาเส้นทางการขนส่งและก็ปัจจัยสิ่งต่างๆที่อาจส่งผลต่อการจัดหาน้ำมันพร้อมทั้งประเมินสถานการณ์และก็การวางแผนจัดหาน้ำมันดิบล่วงหน้าอย่างต่อเนื่องโดยอาศัยความร่วมมือกับเครือข่ายผู้ค้าและผู้ผลิตน้ำมันในตลาดโลกเพื่อให้สามารถเข้าถึงแหล่งน้ำมันดิบจากหลายภูมิภาคแล้วก็ปรับแผนจัดหาได้อย่างทันท่วงทีทั้งนี้ความสามารถในการปรับตัวดังกล่าวครับเป็นผลจากการลงทุนพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงโรงกลั่นอย่างต่อเนื่องทำให้สามารถรองรับน้ำมันดิบจากแหล่งผลิตที่หลากหลายและเพิ่มความยืดหยุ่นในการจัดหาโดยตั้งแต่เกิดภาวะความไม่สงบในตะวันออกกลางกลุ่มโรงกลั่นได้เพิ่มการจัดหาน้ำมันดิบจากภูมิภาคอื่นๆเช่นแอฟริกาตะวันตกและก็สหรัฐส่งผลให้สัดส่วนการจัดหาน้ำมันดิบจากตะวันออกกลางลดลงจาก 60% ในภาวะปกติเหลืออยู่ 30% ครับซึ่งเป็นน้ำมันดิบที่ยังสามารถรับมอบจากท่าเรือนอกช่องแคบฮอร์มุสได้อยู่ครับ
0: ค่ะในส่วนของทองคำก็ราคาผันผวนนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสมาคมค้าทองคำรายงานราคาทองคำลดลงในเวลา 11:10 น.วันนี้ราคาเปลี่ยน15ครั้งรวมๆนะคะร่วงลงแล้วกว่าเมื่อวานนี้ 1,450 บาทโดยราคาทองคำแท่งต่ำสุดเช้านี้ขายออกบาทละ 63,400 บาทนะคะบนฐานคำนวณราคาทองโลกที่ 4,060 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อัตราแลกเปลี่ยน 32.94 สตางค์ต่อดอลลาร์ขณะที่ราคาปิดวันนี้สัญญาทองคำตลาดโกลเม็กซ์ส่งมอบเดือนสิงหาคมลดลง 153.10 ดอลลาร์หรือ 3.57% นะคะราคาทองโลกปิดร่วงลงเนื่องจากนักลงทุนกังวลสงครามที่ยืดเยื้อระหว่างสหรัฐกับอิหร่านหนุนราคาน้ำมันพุ่งทำให้เงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้นกดดันราคากดดันให้เฟดนะคะต้องปรับอัตราดอกเบี้ยทางนี้ค่ะทิศทางของราคาทองคำในตลาดโลกที่ปรับตัวหลุดแนว 4,100 ดอลลาร์ต่อออนซ์ในขณะที่เงินดอลลาร์ยังมีแรงหนุนจากการคาดการณ์ของตลาดว่าเฟดจะกลับมาปรับอัตราดอกเบี้ยช่วงปลายปีนี้ค่ะ
4: ส่วนความเคลื่อนไหวต่างประเทศครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าอิหร่านสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสเต็มรูปแบบแล้วครับกองบัญชาการทหารหลักและกองทัพเรือพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านประกาศวันนี้ครับว่าสั่งปิดช่องแคบฮอร์มุสเต็มรูปแบบอย่างไม่มีกำหนดเพื่อห้ามเรือทุกชนิดรวมถึงเรือบรรทุกน้ำมันแล่นผ่านโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงและการที่สหรัฐละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่พยายามฝ่าฝืนหรือว่าแล่นออกนอกจุดทอดสมอในอ่าวเปอร์เซียและอ่าวโอมานจะตกเป็นเป้าโจมตีทันทีเพราะถือว่าให้ความร่วมมือกับศัตรูขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แถลงบอกว่ากองทัพสหรัฐได้ทำภารกิจลับช่วยเหลือเรือพาณิชย์กว่า200ลำให้ผ่านช่องแคบนี้มาได้ครับตั้งแต่เดือนก่อนทำให้สถานการณ์ลำเลียงน้ำมันกว่า100ล้านบาร์เรลออกสู่ตลาดโลกได้สำเร็จก็ยืนยันด้วยนะครับว่าสหรัฐเป็นฝ่ายควบคุมเส้นทางเดินเรือในยุทธศาสตร์แห่งนี้ไม่ใช่อิหร่านครับ
0: ค่ะความคืบหน้าโศกนาฏกรรมหลายประเด็นทั้งไฟไหม้อพาร์ตเมนต์ในฮ่องกงเครื่องบินโดยสารแอร์อินเดียตกแล้วก็ไฟไหม้ครั้งใหญ่ในนครลอสแองเจลิสของสหรัฐปีที่แล้วนะคะก็มีการไปติดตามความคืบหน้ากันมาที่เหตุไฟไหม้อาคารที่พักอาศัยย่านไทโปของฮ่องกงเมื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วมีคนเสียชีวิตอย่างน้อย168คนชาวบ้านอีกหลายพันคนไร้ที่อยู่อาศัยล่าสุดมีความคืบหน้าคือทางการฮ่องกงยื่นฟ้องดำเนินคดีกับทางการนะคะอย่างกับบุคคล7คนแล้วก็บริษัท2แห่งผู้รับหลักในโครงการปรับปรุงอาคารบริษัทที่ปรึกษาควบคุมโครงการในข้อหาฆ่าคนตายโดยเจตนาแต่ไม่มีสิ่งบอกเหตุล่วงหน้าสมรู้ร่วมคิดช่อโกงฟอกเงินแล้วก็ข้อหาทางอื่นๆรวม25กระทงด้วยกันคณะกรรมการสอบสวนก็พบว่าโศกนาฏกรรมครั้งนี้เกิดจากความประมาทเลินเล่อร้ายแรงความร่วมมือในการทุจริตอย่างเป็นระบบนะคะนอกจากนี้ กี่ยวกับเรื่องเครื่องบินโดยสารสายการบินแอร์อินเดียเที่ยวบิน AI171 ประสบอุบัติเหตุตกเมื่อเดือนมิถุนายนปีที่แล้วก็ต้องถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดนะคะภายหลังเปิดเผยภายใน1ปีซึ่งตรงกับวันที่12มิถุนายนนี้เนื่องจากขั้นตอนการตรวจสอบเครื่องยนต์โดยละเอียดของสหรัฐยังไม่เสร็จสิ้นค่ะนอกจากนี้ค่ะรัฐบาลกลางสหรัฐนะคะในนครลอสแองเจลิสเริ่มต้นพิจารณาคดีลอบวางเพลิงของโจนาธานรินเดอร์เน็กซ์ผู้ต้องสงสัยคดีวางเพลิงเผาป่าในวันขึ้นปีใหม่1มกราคมปี2025ลุกลามกลายเป็นไฟป่าครั้งใหญ่ค่ะมีผู้เสียชีวิต12คนบ้านพักถูกทำลายเสียหายนะคะตอนนี้นะคะมีความคืบหน้าค่ะโดยทนายฝ่ายจำเลยแย้งว่าริเดอร์เน็กซ์นั้นเป็นผู้บริสุทธิ์ที่กำลังถูกใช้เป็นแพะระบาดเพื่อปกปิดความล้มเหลวครั้งใหญ่ของหน่วยงานรัฐนะคะซึ่งตัวเขาอาจจะต้องเผชิญโทษจำคุกในรัฐบาลกลางสูงสุด45ปีถ้าถูกศาลตัดสินว่ามีความผิดค่ะ
4: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณยิมินหวานเคลือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
8: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
9: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
10: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย
11: ความดี
12: ครับนะฮะก็ดูแลกันนะครับแล้วก็เปิดเพลงไหมไม่เปิดนะฮะ
11: แค่ข่าวก็ยังไม่พอ
12: เยอะมากเลยนะ
11: วันนี้ก็มีข่าวเยอะเหมือนกันนะคะก็เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงนะรับฟังผ่านวิทยุอสมทใกล้บ้านท่านได้เลยนะคะครอบคลุม14จังหวัดภาคใต้ค่ะผลิตรายการโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้นะคะคุณผู้ฟังรวมถึงรับชมแล้วก็รับฟังนะคะผ่านทาง Facebook Live กันด้วยเข้ามาหน้าเพจอสมทภูเก็ตได้เลยกดติดตามเราก่อนสักนิดนึงแล้วก็รับชมไลฟ์ข่าวกันได้นะคะ
12: ได้ครับวันนี้อากาศภูเก็ตเราเป็นไงฮะ
11: มีแดดค่ะ
12: มีแสงแดด
11: มีแสงแดดนะคะ
12: สดใสเลยนะครับ
11: แต่ว่าเมื่อวานรอบบ้านบ้านใกล้ใกล้เคียงเราเนี่ยโอ้โหท่วม
12: คนละเรื่องกันเลยนะฮะ
11: คนละเรื่อง
12: น้ำท่วมถ้าเกิดว่าใครอยู่ในพื้นที่กระบี่ก็ลองทักทายมาหน่อยซิว่าเป็นยังไงกันบ้าง
11: น้ำลดหมดหรือยังกระบี่พังง
12: า
11: ระนองตรังเมื่อวานที่ตกหนักๆอยู่จะเป็น4จังหวัดแล้วก็น้ำท่วม
12: ของเรานี่ครึ้มนะแต่ว่าไม่ถึงกับตกหนักนะฮะ
11: ใช่ใช่ถือว่าไม่หนักค่ะเพราะว่าถ้าหนักเราก็คงไม่รอดเหมือนกันต้องภูเก็ตกัน
12: นะครับนะฮะวันนี้ก็ข่าวสารนะฮะในภูเก็ตเราก็เข้มข้นนะฮะในผมชอบชื่อปฏิบัติการอันนี้มาก P พิชิตอันธพาลนะเดี๋ยวจะได้ติดตามกันนะครับ
11: อันธพาลปุ๋ยมาเฟีย
12: กำลังฮิต
11: กำลังฮิตนะคะ
12: นะครับ
11: แล้วก็อีกเรื่องนึงก็ไปดูเรื่องของทุเรียนใครจะนึกว่าภูเก็ตเราก็มีทุเรียนของเราเองด้วยนะเขาก็เปิดฤดูกาลกันไปเรียบร้อยแล้วแม้ว่าพื้นที่มันจะได้ไม่เยอะนะคะแต่ว่ามันก็จะมีอยู่นะคะแล้วก็เป็นชาวสวนนะต่างๆเขาก็เปิดฤดูกาลกันนะคะที่ระนองก็เหมือนกันเมื่อสักครู่เจ้าป้าส่งข่าวด่วนนะเจ้าป้า จะถึงเวลานะเจ้าป้ามันส่งมา ก็คือตอนนี้ภาคใต้มันจะเป็นฤดูกาลของผลไม้ละคือก่อนหน้านี้พวกทุเรียนพวกมังคุดพวกอะไรเนี่ยจะเป็นของภาคตะวันออกผลผลิตเขาจะออกก่อนเราแต่พอทางภาคใต้เนี่ยก็คือมิถุนากรกฎาคมสิงหา
12: อ
11: ันนี้จะเป็นของภาคใต้ละนะคะหลายพื้นที
12: ่มังคุดใต้อร่อยนะ
11: มังคุดใต้อร่อย
12: ใช่
11: ก็มีหลายที่อย่างพังงาก็มังคุดทิพย์
12: ใช่
11: เหมือนกัน
12: เป็นขายกันเต็มเลยนะฮะ
11: ค่ะ
12: นะคร
11: ับ เราก็ไปกระบี่ด้วยนะคะเดี๋ยวสรุปในเหตุการณ์น้ำท่วมเมื่อวานกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังแล้วก็ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะจังหวัดพัทลุงนี่เขาเปิดตัวภาพแบรนด์พัทลุงเหมือนกันนะคะแล
12: ้
11: วก็มีนครมีสงขลาวันนี้น่าจะต้องไปกันแบบ
12: สงขลานี่ก็
11: เร็วหน่อย
12: น่าสนใจนะวันลูกโหนด
11: ลูกโหนด
12: มีแต่ของกินนึงนะ
11: ในวันโหนดนี่ใช่ไหมคะ
12: ใช่
11: ที่เราปลูกเกาะกลางของเราไหม
12: ใช่ต้นตาลใช่ไหม
11: ต้นตาล
12: ตะโหนด
11: ตาลตะโหนดคือต้นเดียวกันนะ
12: ใช่ต้นเดียวกัน
11: ใช
12: ่
11: หรอ
12: ใช่ครับต้นเดียวกันแล้วก็เนี่ยลูกโหนดนี่แหละเขาที่เขาจะมีงานที่สงขลานะ
11: เดี๋ยวติดตามรายละเอียดกันนะคะ
12: นะครับมาที่จังหวัดภูเก็ตของเราก่อนเลยนะฮะที่ผมบอกไปนะฮ
11: ะ
12: ปฏิบัติการพิชิตกุ้ยไม่ใช่พิชิตอันธพาลก็ว่านะพิชิตอันธพาลนะฮะซึ่งทางอธิบดีกรมการปกครองนี่ก็สั่งด่วนมาเลยน
11: ะ
12: ให้เปิดปฏิบัติการอันนี้เพราะว่าตอนนี้โรงแรมเถื่อนนะครับที่ภูเก็ตของเรานะฮะล่าสุดนี้ไปจับมา3แห่งนะครับพื้นที่กะรนกับปราไวเส้นนั้นนี่ก็นักท่องเที่ยวเยอะไงก็เลยมีการเปิดเถื่อนอยู่ด้วยนะครับเมื่อวานนะฮะนายนฤชาโคสาศิวิไลนะครับอธิบดีกรมการปกครองก็สั่งการนะครับให้นายวิทูลสิรินุกูลนะครับท่านเป็นรองอธิบดีกรมการปกครองนะฮะเปิดปฏิบัติการพิชิตอันธพาลนะครับก็นำชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองส่วนกลางลงพื้นที่ภูเก็ตเลยนะครับไปกวาดล้างผู้ลักลอบประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตนะครับเขามีการสืบสวนขยายผลอย่างต่อเนื่องนะฮะก็ไปเจอว่ามีผู้ประกอบการบางรายเนี่ยลักลอบเปิดให้บริการที่พักในลักษณะโรงแร
11: ม
12: แต่ไม่ใช่โรงแรมนะฮะอันนี้เห็นเยอะอยู่เหมือนกันนะบางทีก็เป็นแค่ห้องแถวเป็นตึกอะไรธรรมดานี่ก็มีเป็นคอนโดเป็นอพาร์ตเมนต์อะไรเงี้ยนะฮะก็เปิดเป็นลักษณะแบบนั้นรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์นะครับหลีกเลี่ยงการขออนุญาตตามกฎหมายและไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานที่รัฐเขากำหนดนะฮะจากการสืบสวนเชิงลึกและก็เฝ้าติดตามพฤติการของกลุ่มผู้ประกอบการเป้าหมายเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่เขาไปเจอสถานประกอบการ3แห่งด้วยกันครับในพื้นที่ตำบลกะรนแล้วก็ตำบลราไวนะครับก็มีการเปิดรับจองห้องพักให้บริการลักษณะเดียวกับโรงแรมอย่างเปิดเผยเลยนะฮะแต่ไม่มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมตามพระราชบัญญัติโรงแรมพุทธศักราช2547นะครับพอรวบรวมพยานหลักฐานได้ครบปุ๊บเนี่ยนะชุดเฉพาะกิจกรมการปกครองก็เลยเปิดปฏิบัติการนะฮะเข้าไปตรวจสอบสถานประกอบการทั้ง3แห่งพร้อมกันนะครับผลการตรวจสอบก็พบพยานหลักฐานชัดเจนเลยครับว่ามีการประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเจ้าหน้าที่ก็เลยจับกลุ่มนะฮะผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละแห่งแล้วก็ยึดเอกสารการจองห้องพักข้อมูลการให้บริการหลักฐานที่เกี่ยวข้องก็นำตัวส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายนะครับจริงๆแล้วเนี่ยรูปแบบของการก่อสร้างโครงสร้างเนี่ยมันก็เปิดได้แต่ต้องขออนุญาตให้มันถูกต้องนะฮะ
11: ใช่ค่ะ
12: อันนี้ไม่มี
11: แล้วมันก็มีบางประเภทด้วยนะที่มันจะเข้าข่ายว่าอันนี้จะเป็นโรงแรมหรือจะเป็นหอพักอะไรพวกนี้ค่ะตามระเบียบนะเขาก็กำหนดอยู่นะคะอันนี้ก็เรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะก่อนหน้านี้บุกรุกพื้นที่สาธารณะเนาะหาดบางเทาเอ่ยหาดนุ้ยเอ่ยก็ยังไม่จบเหมือนกันเมื่อวานก็ดูข่าวเห็นท่านนายกบอกว่าอะไรนะมาเฟียยังไม่เรียบร้อยอีกหรออะไรประมาณอย่างนี้นะ
12: ท่านอุตส่าห์ลงมาแล้วนะรอบที่แล้วนะฮะ
11: คือก็มันอาจจะมีขั้นตอนต่างๆนะคะแต่ว่าเนี่ยน้องจี๊ดของเรานะคะเพื่อพิชูเสนทีมข่าวสำนักข่าวไทยส่วนข่าวภาคใต้เนี่ยก็ยังคงตามต่อเหมือนกันนะคะเห็นว่าเดี๋ยวจะมีสกู๊ปพิเศษอย่างหาดนุ้ยเนี่ยมั ันเป็นมหากาพย์ยาวนานกันมาเป็น10ปี
12: ครับ
11: อาจจะมีสกูปให้ได้ติดตามกันอีกเสาร์อาทิตย์นี้ก็เดี๋ยวรอติดตามกันแล้วก็เนี่ยเรื่องของทั้งหาดบางเทากับหาดนุ้ยนะตอนนี้ที่ยังคงเป็นประเด็นคาราคาซังต่อเนื่องกันอยู่นะคะ
12: ครับ
11: เปลี่ยนบรรยากาศค่ะมาดูเรื่องของทุเรียนกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เนี่ยหลายคนนะคะก็คือต้องหาทานทุเรียนแล้วทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะดังๆมันก็มีอยู่หลายที่เหมือนกันนะคะเช่นเดียวกับภูเก็ตเราก็มีทุเรียนเหมือนกันค่ะอาจจะเป็นหลายคนอาจจะนึกไม่ออกเอ๊ะเราไปปลูกกันตรงไหนนะคะอาจจะนึกถึงภูเก็ตนึกถึงแค่ทะเลต่างๆนะคะเมื่อวานนี้ก็ลงมีดแรกไปแล้วเหมือนกันนะคะเรียกว่าเป็นการเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวผลผลิตทุเรียนค่ะที่ทำการแปลงใหญ่ทุเรียนตำบลศรีสุนทรอำเภอถลางนะคะมีท่านผู้ว่านายนิรัตพงศ์สิทธิถาวรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ไปเป็นประธานเปิดเห็นท่านไปข่อยทุเรียนอยู่ด้วยนะคะแล้วก็มีนายอำเภอถลางนะคะมีเกษตรจังหวัดนะคะมีนายกเทศมนตรีตำบลศรีสุนทรนะคะนายเฉลิมพลด้วยนะคะมีข้อมูลของจังหวัดภูเก็ตทางจากทางเกษตรจังหวัดคือภูเก็ตเนี่ยก็จะมีเกษตรกรปลูกทุเรียนอยู่ประมาณ945ครัวเรือนซึ่งก็จะไม่ได้เยอะนะคะพื้นที่ปลูกเนี่ยประมาณสัก 2,900 กว่าไร่ให้ผลผลิต 2,613 ไร่ก็คาดกันว่าจะมีผลผลิตเนี่ย599ตันซึ่งจะทยอยออกสู่ตลาดเหมือนกันนี่แหละช่วงของมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาทุเรียนปลูกในจังหวัดมากกว่า 70% จะเป็นทุเรียนพื้นเมืองนะคะแล้วก็อีก 30% ก็เป็นพันธุ์การค้าหมอนทองหมอนทองอะไรต่างๆนี่นะคะซึ่งการจัดเป็นเทศกาลเก็บเกี่ยวทุเรียนก็เหมือนเป็นสัญลักษณ์ว่าอ่ะทุเรียนออกแล้วแล้วก็จะได้ดูในเรื่องของการไม่ตัดทุเรียนอ่อนจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดต่างๆซึ่งการส่งเสริมการตลาดเนี่ยทางเทศบาลตำบลศรีสุนทรเขาก็จะจัดเป็นถนนสายผลไม้ศรีสุนท
12: ร
11: ซึ่งก็จัดทุกปีเหมือนกันป
12: ี
11: ที่แล้วเราก็ไปเนาะนะคะปีนี้เนี่ยก็จะจัดขึ้นในช่วงของวันที่12ถึง14มิถุนายนนะคะก็ใครที่สนใจไปกันได้ค่ะที่บ้านควนตาแท่นหมู่ที่2ตำบลศรีสุนทรของอำเภอถลางเนี่ยเขาก็จะมีกินผลไม้สดจากสวนช็อปของดีของอร่อยจากชุมชนจะไปเดินเล่นจะไปถ่ายรูปเช็คอินชมงานศิลป์เรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นฟังดนตรีต่างๆก็ได้เลย
12: ครับ
11: นะคะก็เป็นอีกงานที่น่ารักแล้วก็น่าสนใจ
12: โดยเฉพาะสถานที่จัดงานนะฮะคือเป็นต้นยางสวนยาง
11: เป็นสวนยาง
12: แล้วถนนสวย
11: บรรยากาศด
12: ี
11: บรรยากาศดีนะคะตรงนั้น
12: มีโอกาสไปนะครับ
11: ใครที่อยู่ในพื้นที
12: ่
11: แล้วอยู่ใกล้ๆนะคะก็มากันได้เนาะต่อเนื่องกันไปก็แล้วกันนะคะที่ระนองระนองเนี่ยเขาเป็นเมืองผลไม้อยู่แล้วนะคะก็เพิ่งจะเปิดฤดูการเก็บเกี่ยวทุเรียนแร่นองเขาใช้คำว่าทุเรียนแร่นองนะคะเหมือนกันค่ะโดยมีนายประกาศิษฐ์พรประสิทธิ์นะคะปลัดจังหวัดระนองเป็นประธานเปิดค่ะที่ระนองเองมีพื้นที่ปลูกทุเรียนกว่า 52,000 ไร่นะคะคาดว่าผลผลิตประมาณ 42,000 ตันภูเก็ตเนี่ยประมาณ599ตันนะคะส่วนระนองก็ 42,000 ตันก็สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 5,000 ล้านบาทแล้วปลูกกันหลายอำเภอนะคะที่ระนองน่ะในวงเอ่ยกระปงกระเปอกระบุรีต่างๆนะคะก็แน่นอนว่าเป็นการเหมือนเปิดฤดูกาลนะในเรื่องของการตัดทุเรียนละเก็บเกี่ยวทุเรียนก็จะดูแลเหมือนกันนะคะควบคุมคุณภาพแต่ก็รณรงค์การไม่ตัดทุเรียนอ่อนนะคะอันนี้ก็ไม่รู้จะป้าไปชิมมาด้วยหรือเปล่าเมื่อวานนี้นะคะที่แล้วน้องก็เปิดไปเหมือนกันค่ะ
12: ถ้าจะให้ฟินจริงๆต้องไปทานบนภูเขาที่ผมไปเดินเขากระทู้เขากะมะลาเนี่ยเขาปลูกสวนทุเรียนเต็มเขาเลยนะ
11: เป็นพื้นเมืองเหมือนกันใช่ไหม
12: ใช่ครับพื้นเมืองนี่แหละนะฮะนอกจากศรีสุนทรที่ดังๆอยู่แล้วใช่ไหมฮะนี่แหละฮะเขากะมะลาเขากระทู้เนี่ยนะฮะเป็นสวนทุเรียนหมดเลยนะครับแต่ว่าเราไปเนี่ยนะเราก็ไปจองกับเจ้าของสวนเขาก่อนว่า
11: ตกใจนะว่าจะไป
12: ไม่ใช่ไป
11: จะไปแอบกินในสวน
12: ไม่ได้ไม่ได้แล้วเจ้าของสวนก็น่ารักไปจองไว้ก่อนเนี่ยเดี๋ยวถ้าสุกปุ๊บเนี่ยรอบหน้าเรามาปุ๊บก็ทานกันตรงนั้นเลยนะ
11: คือไปเดินแบบเทรลเดินอ่างเนี้ยแล้วก็กินทุเรียนไปได้ด้วย
12: ถึงสวนเลยไงถึงสวนเลยแต่ผมก็เป็นแค่ผู้สังเกตการนะเพราะไม่ทานทุเรียนอยู่แล้ว
11: แต่ว่าคนอะไรไม่กินทุเรียน
12: ในทีมก็ทานกันนะอันนี้ก็จะฟินไปอีกแบบหนึ่ง
11: เพราะฉะนั้นช่วงนี้ภาคใต้ก็ผลผลิตเริ่มออกหลายๆที
12: ่
11: เมืองผลไม้อย่างเช่นหลังสวนในชุมพรเนี่ยเขาก็ดังอยู่แล้วระนองก็หลายพื้นที่เลยก็หาทานกันได้นะคะทุเรียนภาคใต้ค
12: ่ะเดี๋ยวเราเบรกกันสักแป๊บนึงนะครับ
11: ได้ค่ะ
13: ไปไม่ไปไหนนะ
14: ไปปักใต้บ้านเรา
15: อ๋อเขาบอกว่าไปปักใต้บ้านเราไหม
13: เล่สวยน้ำตกภูเขา

0: ภาคใต้นี่มีครบรสเลยนะฮะวัฒนธรรมก็ร้อยนะฮะอาหารการกินก็ร้อยผลไม้เมื่อกี้ก็ร้อยเหมือนกัน
1: ต้องกินถึงจะได้รู้ว่าร้อยนะทุเรียนนะคะ
0: ครับ
1: ขอบคุณน้องต้นน้ำนะคะปรมินิรโสทักทายมาในไลฟ์นะคะคุณกันกนิษฐ์เช่นเคยค่ะบอกว่าต้องขยายเวลาซะแล้วนะคะเดี๋ยวไปซื้อเวลาเขาก่อนนะคะได้คุณทานทิพย์ด้วยค่ะรับชมรับฟังกันอยู่ที่ไหนเป็นยังไงกันบ้างนะคะในพื้นที่ภาคใต้ของท่านก็ร่วมคุยข่าวกับเรามาได้เลยนะคะ
0: ครับนะฮะเราไปกันที่จังหวัดกระบี่นะฮะที่เป็นข่าวอยู่เมื่อคืนนะครับหลายคนก็ส่งกำลังใจไปให้กับพี่น้องชาวกระบี่นะฮะซึ่งเมื่อคืนสักประมาณ4 ทุ่มนะฮะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ครับนายอังกูลศิลาเทวากูลนะฮะพร้อมด้วยนางสรินทิพย์ศิลาเทวากูลครับนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่ก็ลงพื้นที่หมู่ 7ครับที่อ่าวลึกใต้อำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่นะฮะไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ไปให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกรณีฝนตกหนักต่อเนื่องนะฮ
1: ะ
0: ส่งผลให้น้ำจากคลองกลางครับล้นเข้าท่วมชุมชนเนี่ยสูงประมาณ80 เซนติเมตรเลยนะครับแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะนำโดยปภ.กระบี่ฝ่ายปกครองอำเภออ่าวลึกเทศบาลตำบลอ่าวลึกใต้นะฮะปภ.อบจ.กระบี่กำลังทหารจากกรมทหารราบที่2นะฮะหน่วยกู้ชีพกู้ภัยโอเรียกว่าหลายหน่วยงานเลยลงพื้นที่ไปเข้าช่วยเหลือประชาชนแล้วก็อพยพประชาชนประมาณ260 ครัวเรือนก็700คนนะครับไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะครับซึ่งท่านผู้ว่าเองก็ได้ไปสอบถามความเป็นอยู่ของชาวบ้านนะฮะแล้วก็สั่งการให้หน่วยงานเนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายให้ความช่วยเหลือโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางครับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ครัวเรือนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะครับซึ่งจากเหตุการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมในพื้นที่จังหวัดกระบี่ครั้งนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ2 อำเภอก็คืออำเภออ่าวลึกแล้วก็อำเภอปลายพญานะครับแล้วก็ก่อนเกิดเหตุเนี่ยนะฮะประชาชนก็ได้รับแจ้งเตือนนะเป็นเซลล์บรอดคาสต์นะฮะทำให้ส่วนใหญ่ก็สามารถขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูงแล้วก็อพยพผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงไปที่อยู่ที่ปลอดภัยได้ทันนะครับแล้วก็เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้นะฮะปรากฏว่าน้ำจากคลองกระบี่ใหญ่ก็ล้นเข้าทั่วบริเวณชุมชนตลาดเก่าน
1: ะฮะ
0: ฝนที่มันตกสะสมในพื้นที่นะฮะแล้วก็น้ำทะเลหนุนด้วยนะครับทำให้น้ำหลากเข้าท่วมชุมชนรวมใจชุมชนบ้านท่าคลองชุมชนเมืองเก่าพัฒนาตำบลกระบี่ใหญ่ซึ่งมีข้อมูลจากเซลล์บรอดคาสต์แจ้งเตือนให้ยกของขึ้นที่สูงด้วยนะครับ
1: เมื่อวานก็ติดตามข่าวอยู่เหมือนกันก็เซอร์บอร์ดคลาสก็รู้สึกว่าจะเตือนก่อนประมาณสักชั่วโมง2 ชั่วโมงนะคะเพราะว่าปริมาณฝนเนี่ยค่อนข้างเยอะละนะคะแต่เนี้ยเหมือนที่คลองกระบี่ใหญ่คือน้ำทะเลหนุนด้วย
0: ครับ
1: ถ้า2 จังหวัดแบบเนี้ยมันต้องระมัดระวังและจุดที่เคยคือผ่านแต่เวลาไปกระบี่ก็จะผ่านตรงจุดเนี้ยค่ะ
0: ครับ
1: น้ำท่วมแต่คิดว่าวันนี้เห็นฝนลดลงละนะคะก็น่าจะสถานการณ์กลับเข้าสู่ปกติคลี่คลายกันไปนะคะแต่เมื่อวานก็อย่างของทัพเรือภาค3นะคะเขาก็ระดมกำลังไปช่วยเหลือในพื้นที่ของอ่าวลึกเหมือนกันค่ะโดยพลเรือโทวีรุดุมม่วงจีนผู้บัญชาการทัพเรือภาค3แล้วก็ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาค3ก็สั่งการให้หน่วยบรรเทาสาธารณภัยกรมฐานราบที่2กองพลนาวิกโยธินจัดเป็นชุดเคลื่อนที่เร็วพร้อมกับเจ้าหน้าที่พยาบาลลงพื้นที่ไปสนับสนุนปภ.ของกระบี่ยังเร่งด่วนเหมือนกันภารกิจก็คืออย่างที่เราภาพเห็นฐานก็คือไปอพยพกลุ่มที่เปราะบางผู้ป่วยติดเตียงแล้วก็ผู้สูงอายุไปที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะแล้วก็ให้การรักษาพยาบาลประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบด้วยค่ะก็อย่างที่บอกได้รับผลกระทบไปเมื่อสักครู่นะคะ
0: อ
1: ันนี้ก็มีภัยที่ไหนทหารเรือก็ไม่ใช่แต่ในทะเลนะ
0: คร
1: ับ บนบกก็ไปช่วยด้วยแล้วจริงเมื่อวานอ่ะมีพังงาพังงาก็ท่วมในตัวอำเภอเมืองของจังหวัดพังงาเหมือนกันนะคะแล้วก็มีระนองระนองก็น่าจะเป็นโซนของปากน้ำโซนของบางนอนแล้วก็มีดินสไลด์อยู่บางส่วนเหมือนกันอันนี้ก็คือก็คลี่คลายนะคะไปละเพราะฝนมันลดลงละ
0: น่าจะเป็นชุดเดียวกันคือมา
1: เป็นชุดเดียวกัน
0: ทีเดียวเลย
1: ใช่เพราะเมื่อวานที่ตกอยู่4ที่เยอะๆอยู่4 จังหวัดมีกระบี่มีพังงามีตรังแล้วก็มีระนองที่ฝนแบบ150-160 มิลก็ถือว่าเป็นปริมาณฝนค่อนข้างเยอะนะคะ
0: ก็ยังต้องเฝ้าระวังไปอีก 3-4 วันได้นะฮะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับไปกันที่จังหวัด
1: สงขลา
0: อย่างที่บอกครับพักเบรกแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องเครียดจากกระบี่มาแล้วนะครับมาฟังเรื่องดีๆกันบ้างดีกว่านะฮะเป็นวันลูกโหนดนะฮะน่าสนใจนะนะฮะดีเจแจ็คลักษณัยมีรายงานชุดนี้นะครับเดี๋ยวลองไปฟังรายละเอียดกันนะฮะ
2: สวัสดีคุณผู้ฟังรายการปักใต้บ้านเราครับมาติดตามข่าวจากจังหวัดสงขลาเรื่องของการจัดงานวันลูกโหนดและของดีสถิงพระประจำปี2569 ชูอัตลักษณ์ภูมิปัญญาและวิถีชีวิตโนดนาเลพร้อมเปิดพื้นที่ยกระดับสินค้าโอท็อปสร้างโอกาสทางการตลาดและกระจายรายได้สู่ชุมชนที่บริเวณศูนย์ราชการที่ว่าการอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาในรัฐศาสตร์ทิชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานเปิดงานวันลูกโหนดและของดีสถิงพระครั้งที่37ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่8ถึง14มิถุนายน2518โดยมีนายสุพิชพิทักษ์ธรรมนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานายสสิพงษ์ชูเชิดนายอำเภอสถิงพระหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้แทนภาคเอกชนประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากบรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักและอบอวลไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมก่อนพิธีเปิดมีขบวนแห่อัตลักษณ์ท้องถิ่นจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

0: ทั้ง12แห่งที่พร้อมใจกันถ่ายทอดวิถีชีวิตภูมิปัญญาและเอกลักษณ์ชุมชนผ่านริ้วขบวนตกแต่งอย่างประณีตเขาคลอกันไปกับการฟ้อนรำในชุดพื้นเมืองตลอดเส้นทางซึ่งสร้างความประทับใจให้แก่ผู้ร่วมงานเป็นอย่างยิ่งก่อนจะเข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการด้วยการแสดงทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า3ชุดสุดตระการตาได้แก่รำวงมหาดไทยโดยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอสถิงพระนาฏยะอาลัยเทิดไทยพระพันปีเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและปิดท้ายด้วยการแสดงเทิดพระเกียรติเจ้าเมืองสถิงปุระที่สะท้อนความรุ่งเรืองทางประวัติศาสตร์ของเมืองสถิงพระได้อย่างงดงามและสมพระเกียรติการจัดงานในครั้งนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนโดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาเป็นผู้สนับสนุนหลักเพื่อสืบสานและอนุรักษ์วิถีชีวิตโนดนาเลอัตลักษณ์สำคัญของชาวคาบสมุทรสถิงพระที่ผูกพันกับต้นตาลตะโนดมาอย่างยาวนานพร้อมกับการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์หลากหลายไม่ว่าจะเป็นน้ำผึ้งตาลตาลปึกน้ำตาลแว่นขนมพื้นบ้านและงานหัตถกรรมจากใยตาลและไม้ตาลซึ่งนำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าโอท็อปส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนและกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่ทางด้านของนายรัฐศาสตร์ชิดชูผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้กล่าวว่าอำเภอสถิงพระเป็นพื้นที่ที่มีความโดดเด่นในด้านของวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะลูกโหนดหรือตาลตะโหนดซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นที่การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นเวทีสำคัญในการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมควบคู่กันไปกับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่เกษตรกรกลุ่มแม่บ้านและผู้ประกอบการชุมชนผ่านการจำหน่ายผลผลิตและสินค้าท้องถิ่นอันจะนำไปสู่การสร้างรายได้และความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบรางวัลการแข่งขันผลผลิตทางการเกษตรรางวัลคนดีสีลูกโหนดและรางวัลการประกวดขบวนแห่ของดีสถิงพระพร้อมกล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมกันขับเคลื่อนการจัดงานจนประสบความสำเร็จก่อนเยี่ยมชมบูธจำหน่ายสินค้าของกลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการในพื้นที่ท่ามกลางบรรยากาศอบอุ่นและเป็นกันเองลักษณะเจริญชีพอสมทสงขลารายงานครับ
1: อีกหนึ่งงานที่น่าตังมากนะฮะ
2: ชอบอะไรแบบนี้ที่มีความท้องถิ่นนะคะต่างๆแล้วก็ช่วยกันแบบสนับสนุนหรือว่าต่อยอดเนี่ยค่ะ
1: เมื่อกี้ฟังแล้วมันมีน้ำตาลแว่นผมชอบทานมากที่ผมเข้าไปดูในรูปน้ำตาลแว่น
2: ไม่ได้กินนานหรอก
1: ใช่ๆนะคะอร่อยอยู่นะ
2: อร่อยใช่
1: เมื่อนานแล้วที่เคยทานแต่ว่าตอนนี้บ้านเราภูเก็ตไม่แน่ใจว่ายังมีขายที่ไหนบ้างเผื่อใครรู้นะบอกหน่อย
2: ถ้าใครแวะไปโซโนนนะคะก็ซื้อหากันมาได้นะคะ
1: ครับเดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บเดียวนะฮะ
2: ได้ค่ะ
3: บักตายบ้านเราข้าวสั้นทั่วภาคใต้เราร่วมมาลาวสไตล์เป็นกันเองกับดีเจอซ่อมาทอสายตายวันจันทร์ถึงศุกร์เที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงฝากข้าวประชาสัมพันธ์หรือลงโฆษณาติดต่อทางสถานีวิทยุอซ่อมาทอที่ทานรับฟังบักตายบ้านเรา
4: ปักใต้บ้านเรา
1: เที่ยงกับอีก52นาทีนะฮะปักใต้บ้านเราครับ
2: ค่ะอสมทสงขลาบอกว่าที่สงขลาอากาศครึ้มๆนะคะเหมือนกันนะคะอ่ะไปต่อกันที่พัทลุงกันบ้างนะคะเขามีการเปิดตัวผ้าแบรนด์พัทลุงค่ะซึ่งถือว่าเป็นลายอัตลักษณ์ของเมืองลุงอย่างเป็นทางการด้วยแล้วก็เดินหน้ารณรงค์ใส่ผ้าพัทลุงให้สนุกทุกวันนะคะเปิดตัวกันไปเมื่อวานนี้ค่ะที่โรงแรมสิวารอยัลอำเภอเมืองพัทลุงโดยนายสุจินวาจากิจผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุงพร้อมด้วยนางวิมลมาศวาจากิจค่ะนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพัทลุงนายประโมทดำโจทย์ลมพัฒนาการจังหวัดนายดาชีนิเกลนะคะเจ้าของห้องเสื้อแล้วก็ผู้ออกแบบลายผ้าอัตลักษณ์นะคะแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องก็ไปร่วมกันแถลงข่าวนะคะเปิดตัวผ้าแบรนด์พัทลุงค่ะซึ่งการเปิดตัวผ้าอัตลักษณ์ในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นอีกก้าวสำคัญในการยกระดับผ้า ขอไปค่ะผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดพัทลุงนะคะให้เป็นที่รู้จัก ในวงกว้างมากขึ้นทั้งในระดับประเทศแล้วก็นานาชาตินะคะซึ่งจังหวัดพัทลุงก็เล็งเห็นความสำคัญถึงคุณค่าของผ้าพื้นเมืองไม่ว่าจะเป็นผ้าทอผ้ามัดย้อมหรือว่าผ้าบาติกค่ะซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สะท้อนเรื่องราววิถีชีวิตภูมิปัญญาแล้วก็อัตลักษณ์ของผู้คนในท้องถิ่นนั้นๆที่มีการสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นแล้วเขาก็มีแคมเปญด้วยนะคะภายใต้แนวคิดก็คือใส่ผ้าพัทลุงให้สนุกทุกวันค่ะทีนี้ลายผ้าอัตลักษณ์ประจำจังหวัดพัทลุงที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาชื่อว่าลายพัทลุงซินโดรมนะคะเป็นผลงานการออกแบบของนายดาชีนิเกลบูรณะวิสมิธนะคะซึ่งออกแบบอัตลักษณ์เด่นๆของพัทลุงก็คือรวมอัตลักษณ์เอาไว้ในผ้าผืนเดียวก็จะมีลายหลักๆค่ะมีลายแหล่งนกน้ำทะเลน้อยมีลายลูกปัดโนราลายควายน้ำที่ทะเลน้อยนะคะแล้วก็ลายที่เสริมเข้ามาก็จะมีป้ายสถานีรถไฟพัทลุงนะคะเมื่อก่อนก็จะมีเพลงไงตี้นี่สถานีปัตลุงไงค่ะแล้วก็มีลายกระจูดเป็นพืชท้องถิ่นลายอกเขาทะลุลายดอกพยอมซึ่งเป็นดอกไม้ประจำจังหวัดพัทลุงก็รวมเอาไว้ในลายนี้ผืนเดียวเลยซึ่งจังหวัดเองเขาก็มีแผนนะคะที่จะนำผ้าอัตลักษณ์ของพัทลุงเนี่ยคือก็ต่อยอดหลายอย่างตัดเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปหรือนำไปเป็นในผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วก็จะไปวางจำหน่ายในร้านค้าของสนามบินอย่างเช่นที่จังหวัดตรังหรือว่าสนามบินอื่นๆด้วยเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติเขาได้เลือกซื้อแล้วก็สัมผัสเสน่ห์ของผืนผ้าเมืองหลวงซึ่งได้เห็นแล้วก็สวยงาม
1: เมื่อกี้เซิร์ชก็ไปดูสวยเหมือนกันนะ
2: อาโทนอาโทนชมพูโทนม่วงแล้วก็สวยสวยตรงที่เขารวมนะอัตลักษณ์ต่างๆเอาไว้
1: อยากเห็นลายควายทะเลน้อยอ่ะไม่เจอ
2: มีนะเป็นควายก็เป็นรูปควายเลยค่ะ
1: มันน่ารักแน่เลย
2: น่ารัก
1: เพราะไปเห็นตัวจริงมาแล้วไงตอนที่ข้ามสะพานอะไรนะที
2: ่ข้
1: าม
2: ใช่
1: สมัยโน้นเคยไปแล้วก็เออควายน้ำน่ารักดี
2: นะคะเสน่ห์เมืองลุงเอามาไว้บนผืนผ้าเป็นผ้าแบรนด์พัทลุงนะคะใครสนใจก็สวมใส่กันได้เลยนะคะ
1: ครับจากพัทลุงไปยะลานะฮะที่ยะลาเองเนี่ยเขามีการเปิดโครงการนะฮะพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์และก็เด็กนะฮะในความดูแลของผู้ต้องขังนะครับซึ่งก็เมื่อวานนี้นะฮะที่เรือนจำกลางยะลานะครับนายมูฮัมหมัดสานติพิมุกนะฮะรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาก็เป็นประธานเปิดโครงการนี้นะครับก็มีผู้บัญชาการเรือนจำกลางยะลาครับนายธวัชเอียดทิมนะฮะเจ้าหน้าที่แล้วก็มีผู้เข้ารับการอบรมเข้าร่วมกิจกรรมนะครับประมาณ16คนนะครับท่านรองผู้ว่าบอกว่าการอบรมครั้งนี้เนี่ยเป็นการเปิดโอกาสนะครับที่จะช่วยให้ความรู้ทักษะในการดูแลสุขภาพระหว่างตั้งครรภ์การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่แล้วก็การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยอันนี้จะช่วยลดผลกระทบทางด้านจิตใจของเด็กที่ต้องอาศัยอยู่ร่วมกับมารดาภายในเรือนจำนะครับแล้วก็เป็นการส่งเสริมให้ผู้ต้องขังหญิงและอาสาสมัครพี่เลี้ยงเด็กเนี่ยสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ในการดูแลตัวเองแล้วก็บุตรหลานให้มีสุขภาพแข็งแรงได้นะครับการอบรมครั้งนี้เนี่ยเรือนจำกลางยะลาได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนะครับแล้วก็มีอาสาสมัครสาธารณสุขตำบลท่าสาบและพยาบาลจากศูนย์อนามัยแม่และเด็กจังหวัดยะลานะครับมาร่วมกันถ่ายทอดความรู้หลายด้านเลยครับไม่ว่าจะเป็นการดูแลสุขภาพมารดาและเด็กการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยรวมไปถึงการเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิขั้นพื้นฐานของเด็กนะฮะซึ่งเด็กที่อาศัยอยู่ภายในเรือนจำเนี่ยต้องได้รับสิทธิ์และการดูแลเช่นเดียวกับเด็กที่อยู่ภายนอกเรือนจำนะครับซึ่งมีผู้ต้องขังตั้งครรภ์นะฮะแล้วก็ผู้ต้องขังที่ทำหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กเข้าร่วมอบรมก็ประมาณ16คนด้วยกันนะครับ
2: ค่ะขอบคุณข่าวจากดีเจช่อฟ้าอสมทยะลาแล้วก็ข่าวพัทลุงขอบคุณน้องดีเจจ้าจ๋าด้วยนะคะป
1: ิ
2: ดท้ายกันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะดีเจเดวิรงรองส่งข่าวนี้มานะคะซึ่งจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะมีการประชุมคณะทำงานบูรณาการการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่นะคะเมื่อวานนี้ก็มีนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประธานการประชุมพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆนะคะซึ่งมีวาระเพื่อพิจารณาเนี่ย2ประเด็นค่ะ1ก็คือแนวทางการแก้ไขปัญหากรณีที่นางคัญญพรทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกากรณีที่น้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งในพื้นที่ของอำเภอหัวไซ2ก็คือติดตามข้อมูลเกี่ยวกับการสำรวจเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ในพื้นที่อื่นๆของนครศรีธรรมราชแล้วก็หารือแนวทางในการที่จะแก้ไขปัญหาที่จะเกิดขึ้นในช่วงของมรสุมก็จะเป็นช่วงของปลายปีสำหรับฝั่งอ่าวไทยนะคะซึ่งที่ประชุมค่ะก็ให้ความช่วยเหลือกรณีนางธัญพรทูลกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกากรณีน้ำทะเลกัดเซาะพื้นที่หัวไสซึ่งก็เห็นชอบการใช้รูปแบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งเป็นการชั่วคราวระหว่างที่รอการก่อสร้างโครงการเป็นเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายหาดที่จะเป็นการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ทางโยธาธิการและผังเมืองนครศรีธรรมราชจะเป็นผู้ออกแบบนะคะซึ่งทางจังหวัดนครค่ะได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานกปร.ในการจัดหาแหล่งงบประมาณด้วยนะคะเพื่อที่จะช่วยเหลือต่อไปค่ะ
1: หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วนะ
2: คะพรุ่งนี้เจอกันเหมือนเดิมนะคะภาคใต้บ้านเราเที่ยงครึ่งถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้ดิฉันรจนาบุญชูวงศ
1: ์ครับผมชินภัทรนะครับลาไปก่อนครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
5: ภาคใต้บ้านเรา
4: ภาคใต้บ้านเรา

0: ฟัง MCOT Radio Network 101.5 อสมทภูเก็ตออกอากาศ
1: สินทุกวราวันเฟโก้พร้อมผู้จัดการตรท.เข้าพบเอกนิติเสนอใช้ตลาดทุนกับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจนายไพบูลย์มนายไพบูลย์ณรินทรากูลประธานกรรมการสภาธุรกิจตลาดทุนไทยหรือเฟโก้พร้อมด้วยนายอาสเดชคงสิริกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมคณะเข้าพบนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานเฟโก้เปิดเผยว่าวันนี้มานำเสนอ3เรื่องคือพร้อมใช้ตลาดทุนในการช่วยรัฐบาลขับเคลื่อนนโยบายเศรษฐกิจซึ่งเชื่อว่าสามารถช่วยขับเคลื่อนนโยบายต่างๆได้มารับโจทย์จากรองนายกรัฐมนตรีว่ามีสิ่งใดที่จะให้ตลาดทุนช่วยขับเคลื่อนและนำเสนอประเด็นที่เสนอรัฐบาลที่แล้วโดยวันนี้มานำเสนอรายละเอียดและมุมมองที่จะเพิ่มการลงทุนเพิ่มสภาพคล่องผ่านโครงการที่น่าสนใจในการดึงเม็ดเงินต่างๆเพิ่มสภาพคล่องนายไพบูลย์ยังได้กล่าวถึงการจัดตั้งบัญชีเงินออมและการลงทุนเพื่อสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เฟโก้กำลังผลักดันร่วมกับกระทรวงการคลังว่าจะได้หารือถึงความคืบหน้าเพราะจะทำให้มีสภาพคล่องต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมแจ้งสภาไฟเขียวสินขยวนหลังแก้ไขตรวจเหล็กแล้วได้มาตรฐานหากพบปัญหาสั่งปิดอีกได้นายกฤตศิลปชัยส.ส.ระยองพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดถึงนายวราวุธศิลปอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกรณีที่กระทรวงอุตสาหกรรมอนุญาตให้โรงงานสินขยวนจังหวัดระยองกลับมาเปิดกิจการทั้งที่เหตุอาคารสตง.ถล่มพบเหล็กสกายของโรงงานดังกล่าวไม่ได้มาตรฐานและได้กระจายไปตามอาคารบ้านเรือนและสำนักงานต่างๆในประเทศอีกมากมายนายวราวุฒิชี้แจงว่าการสั่งปิดเป็นอำนาจปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมเมื่อแก้ไขแล้วก็ให้ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมพิจารณาอนุญาตให้เปิดดำเนินการต่อยืนยันไม่ได้โยนเป็นหน้าที่การตอบคำถามให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้ตอบเพราะตามกฎหมายไม่ได้ให้อำนาจใดๆแก่รัฐมนตรีพร้อมขอบคุณนายกฤตที่ได้ตั้งกระทู้ถามเพื่อให้ตนได้เข้าไปตรวจสอบและดำเนินการได้อย่างถูกต้องส่วนมาตรฐานเหล็กยืนยันว่าได้สั่งการให้กรมโรงงานร่วมกับสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมไปเพิ่มมาตรฐานและตรวจสอบทุกโรงงานเหล็กในประเทศไทยกว่า40แห่งหากพบบริษัทใดผลิตเหล็กไม่ได้มาตรฐานจะต้องถูกดำเนินการตามกฎหมายและถูกสั่งปิดโรงงานอย่างแน่นอนคณะผู้แทนพิเศษจัดตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนงานพื้นที่เสนอดึงภาคประชาชนร่วมกำหนดแนวทางสร้างพื้นที่ปลอดภัยภายหลังการประชุมคณะกรรมการผู้แทนพิเศษของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้นัดแรกวันนี้มีรายงานว่าในที่ประชุมได้หารือกรอบการทำงานของคณะผู้แทนและจะรายงานให้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้รับทราบเพื่อติดตามจากฝ่ายงานต่างๆทั้งงานด้านความมั่นคงด้านการพัฒนาด้านการข่าวและการเจรจาโดยคณะกรรมการชุดนี้จะตั้งคณะอนุกรรมการเป็นคณะทำงาน 1-2 ชุดในที่ประชุมได้มีการหารือในหลายประเด็นและมีการเสนอความปลอดภัยในพื้นที่ทั้งชีวิตและทรัพย์สินอย่างยั่งยืนหัวใจในการนำเสนอคือการสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนไม่ใช่เฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่รวมถึงทุกคนในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านจะต้องให้ประชาชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความปลอดภัย
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนาน

0: ติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีน
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
4: ถ้าคุณไม่มีสิทธิ์ประกันสังคมไม่มีสิทธิ์สวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจและคุณเป็นคนไทยที่มีเลขประจำตัวประชาชน13หลักคุณคือผู้ที่มีสิทธิ์หลักประกันสุขภาพทั่วหน้าตรวจสอบสิทธิ์รักษาพยาบาลได้ที่สถานีอนามัยโรงพยาบาลรัฐใกล้บ้านผู้พักอาศัยในกรุงเทพติดต่อสำนักงานเขตหรือโทร1330กด2ตามด้วยเลขประจำตัวประชาชนสายด่วนสปสช1330ดูแลทั่วไทยใส่ใจทั่วถึง
5: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
6: ้เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: ือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
2: ู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลง

MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงเสนอรายการอสมทเพื่อชุมชนโดยกฤษณิภานิลเค

0: ีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงค่ะกับจ้าจ๋ากฎชนิพานิลเขตนะคะรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะดูแลคุณผู้ฟังกันสำหรับในช่วงนี้นะคะ13นาฬิกาไปจนถึง14นาฬิกานะคะทางวิทยุอสมทนะคะ FM 95.75 โหลด Mcord Connect ค่ะติดตามเราได้ทุกที่ทุกเวลานะคะวันนี้มีผู้ร่วมรายการเช่นเคยนะคะวันนี้มา2ท่านกันเลยนะคะสำหรับในช่วงนี้นะคะก็จากศูนย์อุทกวิทยาชนประทานภาคใต้นะคะสองท่านนะคะวันนี้มาร่วมพูดคุยกันนะคะสำหรับท่านแรกนะคะนางสาวสโรชาสิริสุพนนท์หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิตินะคะท่านที่สองนะคะนายนพนัยใจผาวังหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยาศูนย์อุทกวิทยาชนประทานภาคใต้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: หน้าตาดีทั้งคู่เลยเนาะ เราต้องชมกันก่อน อันนี้จากศูนย์อุทกวิทยาชนประทานภาคใต้นะคะวันนี้ก็เป็นแบบครั้งแรกที่เราได้เจอกันแต่ว่าของชนประทานนี่ก็จะได้มีมาพูดคุยกันก่อนหน้านี้แล้วนะคะสำหรับในช่วงที่เกี่ยวข้องกับอาจจะเกี่ยวกับน้ำแน่นอนเนาะเกี่ยวกับน้ำเกี่ยวกับน้ำในพื้นที่ด้วยนะคะวันนี้ก็เดี๋ยวจะมีหัวข้อที่เราร่วมพูดคุยกันนะคะก็อาจจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศแนวโน้มฝนตกในจังหวัดพัทลุงแล้วก็รวมไปถึงการรายงานสถานการณ์น้ำนะคะน้ำท่าน้ำฝนแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็รวมถึงการแนะนำแนวทางการเฝ้าระวังแล้วก็การเตือนภัยในช่วงฤดูฝนนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะแต่ว่าก่อนที่จะไปถึงหัวข้อต่างๆเดี๋ยวเราจะให้แนะนำภารกิจหลักนะคะของศูนย์อุทกวิทยาชนประทานภาคใต้กันก่อนค่ะเรียนเชิญค่ะ
2: ครับขอบคุณมากครับสำหรับศูนย์อุทกวิทยาชนประทานภาคใต้นะครับก็ถือว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งครับในกรมชนประทานนะครับสังกัดสำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยากรมชนประทานครับแล้วก็หน้าที่หลักๆเลยก็คือติดตามสถานการณ์น้ำครับว
0: ิ
2: เคราะห์ข้อมูลแจ้งสถานการณ์น้ำที่เกิดขึ้นในพื้นที่ลุ่มน้ำต่างๆของภาคใต้นะครับเพื่อเป็นการพยากรณ์เตือนภัยครับทั้งน้ำท่วมน้ำแล้งแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจในการบริหารจัดการน้ำในการบริหารจัดการพื้นที่ลุ่มน้ำที่รับผิดชอบนะครับรับผิดชอบทั้งหมด14จังหวัดภาคใต้เลยครับไล่ตั้งแต่ชุมพรลงไปจนถึงนราธิวาสเลยครับผม
0: ค่ะอันนี้แต่ว่าหน่วยงานนี้จะอยู่ในพื้นที่จังหวัดพัทลุงเหรอคะ
2: ใช่ครับ
0: อ๋อที่ตั้งอยู่ที่นี่
2: พัทลุงครับ
0: อ๋อแต่เราดูแลทั้ง14จังหวัดภาคใต้
2: ถูกต้องครับ
0: ก็รวมที่นี่หมดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นภารกิจหลักๆที่เราปฏิบัติกันมาอันนี้มาถึงหัวข้อกันบ้างนะคะที่เราจะพูดคุยในวันนี้นะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับสภาพอากาศแล้วก็แนวโน้มฝนในจังหวัดพัทลุงช่วงนี้อากาศร้อนนะแล้วก็พอช่วงที่แบบว่าพอฝนตกก็จะตกหนักเป็นช่วงๆแต่ว่าไม่นานทีนี้สภาพอากาศในช่วงนี้เป็นยังไงบ้างคะแล้วก็รวมไปถึงฝนที่อาจจะตกจะมีตกอีกไหมหรือว่ายังไงได้เลยค่ะ
1: ค่ะก็เดี๋ยวขอเกริ่นในภาพรวมของประเทศไทยก่อนนะคะ
0: ได้ค่ะ
1: ค่ะก็ในช่วงนี้ค่ะประเทศไทยก็จะได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะโดยที่ปกคลุมทางฝั่งทะเลอันดามันนะคะแล้วก็ส่งผลไปยังประเทศไทยตอนบนเพิ่มขึ้นค่ะโดยมีกำลังค่อนข้างแรงเป็นระยะค่ะประกอบกับร่องมรสุมที่ผ่านประเทศไทยตอนบนค่ะในช่วงบางส่วนในบางช่วงค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่ของประเทศไทยมีฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ในคาดการช่วงมิถุนาถึงพฤศจิกายนเนี้ยค่ะพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศก็จะมีปริมาณฝนรวมกันน่ะก็คือค่อนข้างที่จะใกล้เคียงหรือว่าน้อยกว่าค่าปกติค่ะก็คือจะไม่ได้มากกว่าเพราะว่ายังอยู่ในช่วงเอลนีโญค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะที่ค่อนข้างที่จะเหมือนอุณหภูมิค่อนข้างสูงขึ้นอย่างชัดเจนแล้วก็ด้วยปริมาณฝนนะคะอาจจะมีแบบต่ำกว่าเกณฑ์บ้างค่ะหรือว่าอาจจะแบบค่อนข้างที่จะคาดเดายากหน่อยในช่วงหลังๆนี้ค่ะเพราะว่ามันพวกภูมิอากาศเปลี่ยนด้วยค่ะ
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ปกติช่วงนี้น่าจะแบบฝนเยอะแล้วนะอากาศก็ยังร้อนนะร้อนมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ร้อนมาก
1: ก็จะเป็นเหมือนมีช่วงฝนทิ้งช่วงค่ะเป็นพักๆด้วยค่ะประมาณนี้ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ในส่วนของสภาพอากาศนะคะทั่วประเทศก็จะเป็นแบบนี
1: ้
0: แต่ในบางจังหวัดนะช่วงนี้ก็คือมีน้ำท่วมด้วยใช่ไหมคะแถว
1: กระบี่
0: ค่ะใช่ที่เห็นข่าว
1: ใช่ค่ะก็คือมันได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เต็มๆเลยค่ะในโซนฝั่งทะเลอันดามันนะคะ
0: ค่ะ นะบางพื้นที่ที่ไม่แบบไม่ค่อยมีน้ำท่วมก็มีน้ำท่วมบางพื้นที่ที่แบบฝนตกหนักก็บางทีก็ไม่มีเลยอะไรแบบนี้นะตอนนี้ก็คือเหมือนเราจะนับในเรื่องของอะไรนะช่วงฤดูเหมือนเมื่อก่อนนี่คือคาดการไม่ค่อยได้สักเท่าไหร่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันใช้ช่วงเวลาเหมือนเมื่อก่อนอ่ะอาจารย
1: ์สภาพอากาศค่อนข้างสวิงอยู่ค่ะ
0: แล้วยังคงต่อเนื่องไปไหมคะสภาพอากาศประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะก็เหมือนในภาคใต้เนี้ยค่ะก็เหมือนช่วงเดี๋ยวก็เหมือนถ้าหมดหน้ามรสุมเนี้ยค่ะก็จะมีช่วงที่แบบ แล้งลงอะค่ะเหมือนฝนขาดช่วงไปค่ะ
2: จะทิ้งช่วงอยู่ช่วงหนึ่งครับแล้วก็อาจจะมาเริ่มอีกทีช่วงกลางกรกฎาคมถึงต้นเดือนสิงหาอะไรประมาณเนี้ยครับ
0: ค่ะปีนี้มีฝนน้อยกว่าทุกปีไหมคะ
2: น้อยครับใช่เพราะว่าถือว่าเป็นปีของเอลนิโญนะครับ
0: ค่ะ
2: โดยปกติแล้วเอลนิโญก็จะกินเวลาเป็นปีเหมือนกันนะครับแต่ประเทศไทยเราครับก็ถือว่าเป็นสเกลเล็กๆอันนี้ก็คือเป็นสภาพอากาศของทั่วโลกอะครับที่เขาบอกว่าเข้าสู่สภาวะเอลนิโญนะครับซึ่งก็เป็นช่วงแรงของเราครับฝนอาจจะน้อยกว่าปกติถ้าเทียบกับค่าปกติอะไรประมาณนี้ครับ
1: เหมือนปรากฏการณ์นี้ก็จะอยู่แบบ ทุก 2-3 ปีครั้งอะไรเงี้ยค่ะมันเปลี่ยนไปค่ะมันจะมีเอลนิโญกับลานินญาค่ะสลับกัน
0: ค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของแนวโน้มก็นะก็อาจจะต้องแบบฝากเตือนอันนี้ก็มันเกี่ยวเนื่องกันหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรการใช้ชีวิตประจำวันแล้วก็ผู้คนที่จะต้องใช้ชีวิตกันนะคะเพราะว่าบางครั้งก็อาจจะมันพอร้อนมากนะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีผลกระทบต่อเนื่องกันเลยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของสภาพอากาศแล้วก็แนวโน้มฝนตกนะคะแล้วก็ในส่วนของจังหวัดพัทลุงก็ลักษณะก็จะใกล้เคียงกันกับ
1: ใช่ค่ะ
0: ที่บอกกันไปเมื่อสักครู่นี
1: ้ใช่ค่ะค่ะแต่ว่าในก็คือเหมือนกับว่าภาคใต้อะค่ะก็ฝั่งพัทลุงแล้วก็อ่าวไทยอะค่ะก็จะต้องเฝ้าระวังตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนกับเดือนธันวาคมอะค่ะที่จะเป็นเหมือนมรสุมของฝั่งนี้ไปค่ะ
0: ใช
1: ่ค่ะแต่ว่าในช่วงนี้ก็คือถ้าในภาพรวมค่ะของเดือนมิถุนาจะมีเหมือนการกระจายตัวของฝนนะอยู่ในเกณฑ์แบบเล็กน้อยถึงปานกลางค่ะก็จะประมาณ 40% ของพื้นที่ค่ะประมาณนั้นค่ะในช่วงนี้ก็จะมีเหมือนฝนโปรยปรายบางแห่งอะค่ะเพราะว่ายังเหมือนได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมฝั่งตะวันตกเฉียงใต้อยู่
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะแล้วก็ฝนในช่วงของ13-17นี้ค่ะในเดือนมิถุนายนนะคะก็จะมีฝนลดลงอย่างชัดเจนอะค่ะถึงค่อนข้างแห้งแล้วก็แล้วก็ในช่วงมันจะมาตกอีกทีในช่วง18-19ค่ะแต่ก็จะแบบไม่ค่อยหนักมากค่ะ
0: นะพอตอนฝนตกตอนนี้เห็นแบบฝนเล็กๆมาเราก็นึกว่าฝนตกหนักเลยอากาศน่าจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้นะคะมาก็ตกแป๊บเดียว
1: ใช่ค่ะมันค่อนข้างที่จะแบบเหมือนสลับกันนะคะ
0: ใช่
2: ค่ะอันนี้จะถือว่าฝนจะมาไม่พร้อมกันนะครับตอนบนจะมาก่อนพร้อมๆกับภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็หมายถึงตรงช่วงจังหวัดชุมพรระนองพังงาภูเก็ตเนี่ยครับก็จะเจอก่อนส่วนทางฝั่งตรังพัทลุงไล่ลงมาครับก็จะเป็นช่วงปลายปีซึ่งจะเป็นช่วงที่เขาเข้าสู่ฤดูอุ่นแล้วครับ
0: ของเรา
2: เพิ่งตามลงมา
0: ของฝนเพิ่งมา
2: ใช่ครับ
0: แล้วก็ให้ระมัดระวังในช่วงนั้นช่วงนั้นถ้าเกิดว่าฝนตกนี่มันจะหนักไหมคะช่วงพฤศจิกาธันวาที่เรามีการคาดการไว้อะ
1: ถ้าอย่างในปีนี้ค่ะการจริงๆแล้วถ้าเหมือนฝนของภาคใต้ค่ะอาจจะต้องดูประกาศทางกรมอุตุเป็นระยะเลย
0: ไปด้วย
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเหมือนสภาพอากาศช่วงนี้แบบทั่วทั้งโลกเลยแบบค่อนข้างแปรปรวนค่ะใช่ค่ะก็อาจจะแบบมีเหมือนของกรมอุตุเขาก็จะมีค่าคาดการล่วงหน้า3วัน7วันอะไรเงี้ยค่ะก็สามารถแบบติดตามได้แล้วก็ทางศูนย์เราก็นำข้อมูลเขามาคาดการเหมือนเป็นแผนที่ด้วยอีกทีนึงด้วยค่ะ
0: ค่ะอันนี้ก็ฝากไปถึงนะคนที่กระทบมากที่สุดน่าจะเป็นพี่น้องเกษตรกรนะเนาะ
1: ใช่
0: เพราะว่าถ้าน้ำน้อยมากฝนตกน้อยมากก็มีผลต่อผลผลิตนะคะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะคราวนี้ถ้าเกิดว่าฝนตกน้อยประมาณนี้ค่ะในเรื่องของน้ำต่างๆนะคะเพียงพอไหมคะในพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงหรือว่าเกี่ยวกับการรายงานสถานการณ์น้ำท่าน้ำฝนแล้วก็พื้นที่เฝ้าระวังอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก็คือถ้าในช่วงนี้ค่ะคือสถานการณ์น้ำในปัจจุบันก็ยังอยู่ในสภาวะปกติค่ะค่ะแล้วก็ใน ปริมาณน้ำท่าแล้วก็ในลำน้ำสายหลักแล้วก็ในระบบชลประทานค่ะรวมถึงอ่างเก็บน้ำยังอยู่ในเกณฑ์ปกติก็คือยังสามารถรองรับมวลน้ำฝนได้อยู่แต่ว่าก็คือคือถ้าคือเหมือนยังไงคะถ้าแบบต้องถ้าฝนไม่ตกเลยอย่างเงี้ยแบบทิ้งช่วงไปนานอ่ะก็อาจจะทำให้แบบน้ำลดลงเนี้ยค่ะก็คืออยากจะแนะนำให้เกษตรกรนะคะถ้าเป็นไปได้ก็คือในช่วงที่แบบมีฝนตกหนักได้มีช่วงที่แบบเหมือนสลับกันตกอะค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้แบบเหมือนเก็บกับน้ำเองในสระหรือว่าคูคลองในพื้นที่ส่วนตัวแบบไว้ใช้ช่วงแล้งก็ได้ค่ะ
0: ค่ะเพราะว่าเราก็รู้ล่วงหน้าแล้วนะคะแล้วก็ณตอนนี้ก็คือฝนมันน่าทิ้งช่วงไปนานแล้วก็ส่วนใหญ่มันจะไม่ตกซะมากกว่ามานิดนึงยังไม่ได้ถึงไหนเลยเน
2: า
0: ะ
2: ตกบางพื้นที่ไม่ได้ทั่วพื้นที่อย่างเงี้ยคร
0: ับใช่ก็อาจจะต้องแบบเก็บไว้ถ้าเกิดในช่วงที่มีฝนตกเยอะๆในช่วงนั้นก็กักเก็บน้ำไว้นะคะในส่วนตรงนี้ถ้าเกิดว่าเหมือนเป็นพื้นที่แบบฝนตกน้อยจริงๆอะค่ะในส่วนของอุทกเองมีการช่วยเหลือหรือว่ามีการแบบยังไงดีพี่น้องประชาชนยังไงบ้างอะค่ะมีการช่วยเหลือหรือว่ามีการแนะนำพี่น้องประชาชนในพื้นที่อะค่ะเกี่ยวกับการดูแลหรือว่าการเกี่ยวกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้นถ้าเกิดว่าฝนตกน้อยอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าในส่วน
0: มีการลงพื้นที่ไปให้คำแนะนำชาวบ้านอะไรประมาณนี้
2: คือโดยหลักแล้วนะครับภารกิจของศูนย์ทุกข์จะเป็นหน่วยบริการข้อมูลซะมากกว่าครับส่วนการลงพื้นที่หรือแม้แต่กระทั่งให้ความช่วยเหลือก็จะเป็นอีกของโครงการชลประทานจังหวัดพัทลุงเนี่ยครับซึ่งจะเป็นอีกภารกิจหนึ่งครับซึ่งทางเราเนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับหน่วยแบบเตือนภัยแจ้งเตือนว่าล่วงหน้าฝนจะมาไหมน้ำจะแรงไหมแบบจะเป็นยังไงสถานการณ์ไปข้างหน้าแล้วก็ให้เฝ้าระวังอะไรอย่างนี้ซะมากกว่านะ
0: ค่ะแล้วถ้าเกิดพี่น้องประชาชนว่าอยากจะดูค่ะหรือว่าอยากจะได้ข้อมูลนะคะเพราะว่าเราในส่วนของการให้ข้อมูลใช่ไหมคะทีนี้ถ้าพี่น้องประชาชนอยากจะทราบค่ะว่าช่วงนี้แดงเหลืองเขียวหรือว่าต้องสถานการณ์อะไรเป็นยังไงสามารถเข้าไปดูช่องทางไหนได้บ้างของอุทกเองค่ะ
1: ค่ะทางศูนย์อุทกเองนะคะก็จะมีเว็บไซต์ของหน่วยงานเลยค่ะก็จะเป็น www.hydro-8.rid.go.th ค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะหรือว่าจะพิมพ์ใน Google ก็ได้ค่ะว่า hydro-8 ก็จะเป็น h ฮ่องกง y y อะไร
2: YDRO เป็นภาษาไทยก็ได้ครับศูนย์อุทกภาคใต้ก็จะขึ้นให้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้ครับ
0: ก็จะได้เห็นเลยใช่ไหมคะระดับน้ำของแต่ละพื้นที่ท
2: ุ
0: กจังหวัดเลยของ14จังหวัด
2: จังหวัดเลยครับ
1: ใช่ค่ะ
2: ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นลำน้ำสายหลักที่มีผลกระทบต่อที่อุทัยอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นสถานีวัดน้ำ
0: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่แล้วนะครับ

0: สถานีครับจะเป็นสถานีคู่กันเพื่อเตือนภัยครับสมมติว่ามีสถานีต้นน้ำมีฝนมีระดับน้ำที่สูงขึ้นใช่ไหมครับก็จะเป็นการเตือนภัยในสถานีที่ต่ำกว่าครับก็จะมีช่วงระยะเวลาบอกครับว่าอีกกี่ชั่วโมงอีกกี่นาทีครับน้ำจะมาถึงข้างล่างนะโดยที่เราจะใช้สถานีต้นน้ำครับเป็นตัวพิจารณาครับว่าน้ำจะมาถึงข้างล่างเมื่อไหร่ประมาณนี้ครับ
1: ค่ะก็ในตัวหน้าเว็บอะค่ะจะมีแผนที่เหมือนลิงก์กับ Google Map เลยค่ะก็เหมือนประชาชนทั่วไปเนี่ยสามารถเข้าไปแล้วก็กดดูที่ Google Map แล้วก็ถ้าอยู่บริเวณไหนในพื้นที่อะค่ะก็สามารถดูสถานีมันจะมีโค้ดเฉพาะของสถานีอะค่ะก็สามารถดูตรงนั้นได้เลยว่าบ้านอยู่แถวประมาณรหัสนี้นะแล้วก็สามารถไปดูในรายชั่วโมงต่อได้ค่ะ
0: จะบอกเป็นรายชั่วโมงเลยครับระดับน้ำรายชั่วโมงนั้นอยู่ที่เท่าไหร่
1: ใช่ค่ะแล้วก็
0: ตลิ่งอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็มันก็จะมีเกณฑ์นะครับอย่างที่บอกเกณฑ์เขียวเหลืองแดงบอกอีกทีนึงครับว่าถ้าสมมติว่าระดับน้ำชั่วโมงนะตอนน้ำชั่วโมงนะเป็นสีเหลืองอันนี้เราต้องเฝ้าระวังแล้วครับว่ามีโอกาสที่ถ้าสมมติว่ายังมีฝนมีอะไรในพื้นที่ครับก็มีโอกาสจะขึ้นเป็นสีแดงได
2: ้
0: ครับจะเป็นเกณฑ์แบบนั้น
2: มีเตือนเป็นเขาเรียกอะไรนะเป็นช่วงๆใช่ไหมเหมือนต้นน้ำก็จะมีเครื่อง
0: ใช่ครับต้นน้ำก็จะมีครับ
2: แล้วก็จะมีเว้นระยะช่วงเวลาในจุดถัดไป
1: ใช่ค่ะ
2: จุดตรงนั้นประชาชนหรือว่ามีเจ้าหน้าที่อยู่ตรงจุดแรกไหมคะหรือว่ามันเป็นการดูผ่านระบบอะไรประมาณ
1: ต้องดูผ่านระบบอินเทอร์เน็ตเลยค่ะต้องดูผ่านเว็บไซต์เลยค่ะก็คือเหมือนในเว็บไซต์อะค่ะในหน้าของระดับน้ำรายชั่วโมงอะค
2: ่ะ
1: อันนี้ก็จะมีแบ่งเป็นเกณฑ์นะคะแบบเป็นสีเขียวสีเหลืองแล้วก็สีแดงค่ะไว้บอกสถานการณ์น้ำอะค่ะซึ่งถ้าแบบเป็นสีเขียวก็เป็นแบบระดับน้ำปกติเลยแบบสบายใจได้เลยค่ะแต่ว่าถ้าขึ้นสีเหลืองเนี่ยชาวบ้านในพื้นที่ที่อยู่ใกล้สถานีนั้นๆน่ะจะต้องเตรียมตัวเหมือนแบบเฝ้าระวังแล้วค่ะว่าอาจจะเกิดน้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งในพื้นบริเวณพื้นที่นั้นหรือเปล่าค่ะแล้วก็ถ้าเป็นสีแดงอันเนี้ยก็คือจะแปลว่าเกิดเหตุการณ์น้ำล้นตลิ่งในสถานีนั้นแล้ว จะเริ่มท่วมอะค่ะมันยังแบบจะมีอาจจะมีบ้านหลังแรกในบริเวณที่ใกล้น้ำกว่าเนี้ยก็อาจจะได้รับผลกระทบ
0: ก่อน
1: ใช
0: ่
1: ค่ะ
0: ใช
2: ่ค่ะก็จะเป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็จะมีการเตือนกันอยู่เป็นเหมือนถ้าเกิดว่าช่วงนั้นอาจจะเข้าขั้นวิกฤตแล้วเราก็สามารถที่จะเข้าไปดูหรือว่าเราอาจจะเห็นว่าพื้นที่ใกล้เคียงเริ่มแล้วเราก็อาจจะจะถึงบ้านเราเมื่อไหร่หรือว่ายังไงจะถึงไหมอะไรยังไงก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลได้เช่นเดียวกันบินคำว่าอุทกวิทยาแบบนี้
0: ก็ได้
2: อุทกภาคใต้ง่ายๆนะคะเดี๋ยวนี้ Google ก็พาไปเลยนะคะ
1: ใช่
2: แล้วก็เข้าไปดูข้อมูลหรือว่าสงสัยอะไรเพิ่มเติมนะคะก็จะได้แบบเหมือนช่วงนี้เราอาจจะเบาใจหน่อยนะเพราะน้ำน้อยใช่ไหมแล้วก็ฝนก็ยังไม่ตกไม่ล้นแน่นอนใช่ไหม
0: ใช่ช่วงนี้ยังไม่ล้นแน่นอนคร
2: ับ แต่น้ำนี่เพียงพอใช่ไหมคะเพียงพอเหมือนกับน้อยไปไหมหรือว่ายังไงคะณช่วงนี้หรือว่าปกติ
0: ยังเพียงพอนะครับระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำก็ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติครับ
2: ค่ะก็ยังถือว่าปกติอยู่นะคะสำหรับในจังหวัดพัทลุงของเรานะคะแล้วจังหวัดอื่นๆมีเตือนอะไรไหมคะหรือว่าอยู่ในแบบน้ำเยอะอะไรแบบนี้ค่ะมันเช่นกระบี่นะตอนนี้อะไรแบบมีจังหวัดไหนเพิ่มเติมอีกบ้างไหมคะ
1: ก็จะ
2: หรือว่าเขากำลังฟังเราอยู่ของเราพัทลุงปลอดภัยแล้วแหละช่วงนี
1: ้
2: ค่อยไปลุ้นเอาปลายปีแล้วกัน
1: ใช่ค่ะก็อาจตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะก็จะเตือนฝั่งทะเลอันดามันนะคะอย่างระนองพังงาลงมาเลยค่ะจนถึงตังสตูลค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ก็ช่วงนี้ก็เห็นตังสตูลก็ตกหนักอยู่เหมือนกัน
2: ใช่เคยข้ามแบบจากพัทลุงเราก็ไปตังตกหนักมากพอมาพัทลุงก็ไม่ตกเลยอะไรทั้งที่เป็นพื้นที่ใกล้กันนะแต่ว่ามันแค่คนละฝั่ง
1: ใช่ค่ะอาจจะแบบมีเหมือนเทือกเขาอาจจะกั้นลมช่วยอยู่บ้าง
2: เนี่ยค่ะใช่
1: ก็เลยอาจจะแบบคนละฟังกันค
2: ่
1: ะ
2: ค่ะอันนี้ก็เป็นก็ทำให้แบบเบาใจเหมือนกันนะคะในส่วนพัทลุงของเราในช่วงนี้แต่ว่าก็ต้องทนกับอากาศร้อนกันนิดนึง
1: ใช่ค่ะ
2: ในทุกพื้นที่นะคะอื่นๆมีฝากเพิ่มเติมไหมคะในส่วนของภารกิจอื่นๆของอุทกหรือว่ามีแบบกิจกรรมหรือว่ามีการจัดทำโครงการอะไรต่างๆประมาณนี้ค่ะมีประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมไหมคะถึงพี่น้องประชาชน
1: ก็ค่ะอย่างWWW เมื่อสักครู่เว็บไซต์เมื่อสักครู่อะค่ะก็จะเป็น hydro-8 ใช่ไหมคะ HYDRO-8 แล้วเนี่ยก็คือสามารถหาได้ใน Google เลยแล้วก็จะมีอีกช่องทางนึงค่ะเป็น Facebook ค่ะ
2: ค่ะ
1: ก็พิมพ์สามารถเสิร์ชหาได้เลยค่ะว่าศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้จังหวัดพัทลุงค่ะ
2: ค่ะ
1: อันนี้ก็เหมือนสามารถติดต่อสอบถามได้เช่นกันค่ะ
2: ค่ะ
1: อย่างก่อนหน้านี้เหมือนเหตุการณ์ปีที่แล้วอ่ะค่ะก็ที่ทางหาดใหญ่ที่น้ําท่วมอ่ะค่ะก็จะมีสอบถามข้อมูลกันมาพอสมควรค่ะ
2: ค่ะ
0: สามารถโทรที่เบอร์0ได้เลยครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คราวก่อนที่น้ําท่วมที่หาดใหญ่ครับก็จะมีโทรมาถามนะครับว่าบ้านผมอยู่ตรงเนี้ยครับแล้วก็มีสถานีเนี่ยอยู่ใกล้ๆแล้วทีเนี้ยครับมันเป็นระดับน้ำรายชั่วโมงที่มันเป็นกราฟ
1: แนวโน้ม
0: อะครับที่มันกำลังขึ้นอย่างเงี้ยครับเขาก็โทรถามว่าที่บ้านเขาน้ำจะท่วมตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยก็
2: อ๋อสอบถามได้เหมือนก
0: ัน
2: แต่ว่าช่วงนี้เราอาจจะอยู่ในพื้นที่น้ำท่วมแล้วเราก็อยากจะรู้มันจะลดเมื่อไหร่ก็โทรไปถามได้เหมือนกัน
0: ถามได้
2: ค
0: ่
2: ะ
0: ว่าพื้นที่ทางบ้านของผมเนี่ยมีความเสี่ยงไหมที่แบบน้ำจะท่วมแล้วท่วมเมื่อไหร่อย่างเงี้ยครับเราก็จะมีการพยากรณ์ข้อมูลที่ได้จากกรมอุตุนะครับเราก็จะเอามาวิเคราะห์แล้วก็เอามาพยากรณ์บอกให้ล่วงหน้าได้สักแล้วแต่พื้นที่อะครับว
2: ่
0: าช่วง5ชั่วโมงถึง10ชั่วโมงข้างหน้าอย่างเงี้ยครับว่าน้ำตรงนั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะท่วมไหมอย่างเงี้ยครับ
2: ค่ะก็ดีเหมือนกันนะคะ เหมือนช่วงนั้นที่หาดใหญ่บางครั้งนะคะพี่น้องประชาชนก็อาจจะแบบย่านๆนะอยู่ต่างจังหวัดทีนี้คือต่างคนก็ต่างไม่รู้นะว่ามันจะลดเมื่อไหร่มันจะมาอีกเมื่อไหร่มันจะมีเพิ่มไหมถ้าเรานำสิ่งของหรือว่าเหมือนรถอะไรอย่างเงี้ยไปจอดณตรงจุดนั้นน้ำจะท่วมไหมมันจะลดไหมอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถที่จะโทรมาที่อุทกได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็คือทั้ง14จังหวัดภาคใต้นะคะก
1: ็
2: ตรงมาที่นี่ได้เลยนะคะถ้าเกิดว่ากังวลใจนะคะในพื้นที่น้ำท่วมเพราะว่าไม่มีใครอยากจะสูญเสียทรัพย์สินนะถ้าเรารู้ล่วงหน้าแล้วก็มีช่องทางที่จะติดต่อบางครั้งนี่บางคนก็อาจจะไม่รู้อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่เองว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าพื้นที่ไหนจะน้ำท่วมแต่ถ้าเกิดว่ามีหน่วยงานที่แบบเกี่ยวข้องโดยตรงบางทีเราก็ถามตรงนั้นตรงนี้เราก็ไม่รู้นะเขาก็อาจจะหาข้อมูลให้เราไม่ได้เราก็เพิ่งมารู้ว่าต้องมาได้ข้อมูลจากทกนี่เองว่าพื้นที่ที่เราอยู่หรือว่าพื้นที่ที่อาจจะเป็นคนใกล้ชิดเราอยู่เสี่ยงไหมน้ำจะลดเมื่อไหร่และสามารถเข้าไปช่วยได้เมื่อไหร่กู้ภัยกู้ชีพก็สามารถที่จะเข้าไปขอข้อมูลได้เช่นเดียวกัน
1: ได้ค่ะ
0: ฝากประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรและก็ประชาชนที่รับฟังอ่ะครับหน่วยงานทางศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ครับก็จะดูหน้าที่พวกนี้ด้วยคร
2: ับค่ะย้ำเบอร์โทรอีกครั้ง
0: เบอร์โทร
2: แต่เข้าไปหน้าเว็บก็จะเจอเบอร์โทรเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: ใช
1: ่
0: ครับใช่
2: ที่ตั้งนี่อยู่ตรงไหนอะคะอุทก
0: อยู่ในชลประทานพัทลุงเลยครับ
2: อ๋ออยู่ในชลประทานที่
1: ท่ามีหลับอะค่ะ
2: ท่ามีหลับเดี๋ยว
0: นะครับสวัสดีคร
1: ับข้างๆโรงเรียนอุบล
2: อ๋อข้างๆเหรอคะ
0: ใช่ครับอยู่ข้างในอยู่เป็นหน่วยงานที่อยู่รวมกันครับก็อุทกจะอยู่ด้านหน้าแล้วก็ชลประทานก็จะอยู่ด้านติดกันเลยครับก็อยู่ในพื้นที่เดียวกันครับ
2: ค่ะ
0: สามารถเข้าไปที่ศูนย์ก็ได้ครับ
2: ค่ะยินดีมากๆเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนที่ฟังอยู่ตอนนี้อาจจะมีการเตรียมความพร้อมหรือว่านะใครที่เจอเหตุการณ์ครั้งนั้นก็รู้สึกแบบมันไม่ค่อยดีแล้วก็ไม่อยากจะให้เกิดขึ้นนะคะบางคนนี่แบบสูญเสียหมดเลยจากเหตุการณ์ครั้งนั้นนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการเตรียมความพร้อมจดหมายเลขโทรศัพท์นะคะของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะช่วยลดการสูญเสียบ้างนะคะไม่มากก็หน่อยนะคะวันนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะนี่ก็เพิ่งมารู้เหมือนกัน จะได้แบบบางทีก็ถามนะมันก็มีนะน้ำจะลดเมื่อไหร่ไม่มีใครบอกได้หรอกใช่ไหมน้ำมันลดเมื่อไหร่มันหันไปทางไหนก็เหมือนกันไงแต่นี้โทรมาที่อุทกน่าจะจบนะใช่ไหมได้ข้อมูลที่ชัดเจนวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ดีนะคะที่เรามีอะไรเพิ่มเติมส่งท้ายบ้างไหมคะในช่วงนี้หรือครบแล้ว
0: ครบถ้วนน่าจะครบถ้วนแล้วนะ
2: ครบถ้วนแล้วนะคะวันนี้ก็ต้องแบบว่าขอขอบคุณมากเลยทีเดียวนะคะกับคุณสโรชาสิริสุพนนท์หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และประมวลสถิตินะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณนพพนัย ใจผาวังนะคะหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการอุทกวิทยานะคะจากศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้นะคะที่มาให้ข้อมูลดีๆให้กับพี่น้องประชาชนนะคะก็ในช่วงที่ฝนตกหนักนะคะกังวลใจว่าพื้นที่ที่พี่น้องประชาชนอาศัยอยู่นะคะว่าน้ำจะท่วมหรือเปล่ามาถึงหรือเปล่านะคะชะเง้อชะแง้แล้วจะไปถามใครนั่งรอทางน้ำอย่างเดียวเลยอันนี้โทรมาที่อุทกได้เลยนะคะคิดว่าน่าจะได้ข้อมูลที่ชัดเจนแล้วก็รวดเร็วเราก็จะได้แบบเตรียมพร้อมด้วยนะยกของขึ้นที่สูงนะคะหรือว่ามีการป้องกันไว้ก่อนแล้วก็เตือนภัยเพื่อนบ้านกันด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ Mcot Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
3: ้เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: ก็คุยแบบหลังไมค์เพลินไปเลยนะคะกับในส่วนของศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้นะคะเมื่อกี้ก็ได้ความรู้นะคะแบบหลังไมค์ในยาวนานเลยทีเดียวนะคะที่ได้พูดคุยกันนะคะบอกว่าถ้าเกิดว่าพี่น้องประชาชนสนใจหรือว่าอาจจะอยากได้ข้อมูลจริงๆนะคะพิมพ์อุทกภาคใต้นี่แหละแล้วก็เข้าไปดูข้อมูลแล้วก็เสิร์ชดูหาในส่วนของหมายเลขโทรศัพท์นะคะในช่วงที่แบบฝนตกเยอะๆหรือช่วงที่เราแบบว่ากังวลใจนะคะว่าเอ๊ช่วงนี้น้ำบ้านเราจะท่วมไหมน้ำจะมากี่โมงอะไรแบบเนี้ยถามที่อุทกโดยตรงน่าจะดีที่สุดนะคะเมื่อกี้ก็ได้คุยกันหลังไมค์แล้วนะคะทั้งคุณสุรโรคุณสโรชาแล้วก็คุณนพไนกันด้วยนะคะเดี๋ยวได้แลกไลน์กันมาแล้วด้วยนะคะว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสหรือว่าจะเป็นช่วงที่พัทลุงของเรานะคะที่ต้องแบบเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากประมาณนี้นะคะก็อาจจะต้องเชิญมาพูดคุยหรือว่าโฟนอินกันนะคะจะได้เป็นการเตือนพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่ด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าช่วงนี้ในเขตพื้นที่ไหนๆนะคะน้ำจะท่วมหรือว่ามีช่วงไหนที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดนะคะก็จะนำมาพูดคุยแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนกันไปด้วยนะคะช่วงนี้นะคะค่ำคืนนี้อย่าลืมไปเจอกันนะคะที่ร้านนาวากาชาตินะคะซึ่งคืนนี้เราก็ยังคงต่อเนื่องกันอีกหนึ่งคืนนะคะก็ไปร่วมลุ้นนะคะตักนาวากาชาติใบละ20บาทนะคะ20บาทนี่ก็คือเลขของรางวัลติดไม้ติดมือกับติดกันไปเลยนะคะต้องบอกแบบนั้นนะคะ20บาทบางคนนะคะใบเดียวได้ไปเลยนะคะเป็นอะไรเลยนะวันนั้นใบเดียวได้เป็นอะไรล่ะเป็นจักรยานใบเดียวนะคะได้รับจักรยานไปเลยนะคะเราก็อยากจะได้นะคะค่ำคืนนี้เดี๋ยวเราไปร่วมลุ้นกันนะคะที่ร้านนาวากาชาติแล้วก็สลากกาชาติใบละ100บาทนะคะที่นาวาที่เวทีกาชาติแล้วก็ร่วมลุ้นในคืนสุดท้ายคือค่ำคืนวันที่14มิถุนายน2569นะคะช่วงนี้นะคะฝากประชาสัมพันธ์กันด้วยนะคะจากสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงนะคะก็ขอเชิญชวนร่วมประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยนะคะหมวดอักษรกน.ความหมายมงคลนะคะนั่นคือการงานก้าวหน้าการค้าร่ำรวยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเหมาะสำหรับผู้ประกอบการนักธุรกิจและผู้ที่ต้องการเสริมความมั่นใจความเจริญก้าวหน้าและความมั่งคั่งในทุกเส้นทางนะคะก็อย่าลืมนะคะร่วมประมูลเลขสวยตอนนี้สามารถที่จะลงทะเบียนกันได้แล้วนะคะจะลงทะเบียนนะคะที่สำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงสาขาอำเภอตะโมดสำนักงานขนส่งจังหวัดพัทลุงสาขาอำเภอควนขนุนนะคะหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์นะคะ www.ทะเบียนรถ.com นะคะซึ่งทุกการประมูลนะคะไม่ได้เพียงแต่การครอบครองเลขสวยนะคะแต่ว่ายังเป็นการร่วมสร้างสังคมที่ปลอดภัยเพราะรายได้ก็จากการประมูลก็จะนำเข้าสู่กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนนะคะเพื่อสนับสนุนงานด้านความปลอดภัยทางถนนแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยนะคะอันนี้ก็ในส่วนของการประมูลนะคะทุกท่านแล้วก็ยังคงมีหลายท่านที่กังวลใจว่าเอ๊ะการประมูลนี่เป็นแบบไหนนะคะเข้าไปในเว็บไซต์ก็จะง่ายมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเรามีการลงทะเบียนแล้วก็ไปเลือกเลยนะคะว่าเป็นรถเก๋งนะคะแล้วก็เลือกหมายเลขแต่ละหมายเลขนะคะก็จะมีการตั้งราคาเริ่มต้นไว้แล้วนะคะแต่ว่าเราจะต้องลงทะเบียนก่อนนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะประมูลออนไลน์ผ่านหน้าเพจได้เลยดูได้ทุกวันนะคะแล้วก็ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปแล้วก็วันสุดท้ายนะคะนั่นคือวันที่27มิถุนายน2569นะคะซึ่งจะเปิดให้ทุกท่านนะคะร่วมประมูลกันเริ่มต้นตั้งแต่เวลา 9:00 น.แล้วก็วันที่27ก็จะเป็นวันประมูลวันสุดท้ายด้วยนะคะวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569จะประมูลออนไลน์หรือว่าจะไปประมูลพร้อมกันนะคะในวันที่27ก็ได้นะคะที่โรงแรมซิวารอยัลชั้นโรงแรมซิวารอยัลพัทลุงนะคะห้องแกรนด์บอลรูมชั้น2นะคะเริ่มตั้งแต่เวลา 9:00 น.นะคะกับหมวดอักษรกน.ความหมายมงคลการงานก้าวหน้าการค้าร่ำรวยใช้เลขสวยเมืองพัทลุงนะคะทุกท่านนะคะเบอร์โทรนะคะสำหรับใครอยากจะข้องใจว่าเอ๊ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ไหนได้ไหมนะคะโทรไปได้เลยที่074840149 074840150หรือว่าสายด่วน1584นะคะเลขสวยมีจำนวนจำกัดนะคะก็เลือกได้ด้วยตัวท่านเองนะคะตอนนี้ก็ต้องลงทะเบียนกันก่อนแนะนำลงทะเบียนนะคะเข้าไปที่ www.thebienrot.com ได้เลยนะคะง่ายนะคะอันนี้ที่บอกว่าง่ายเพราะว่าเคยเข้าไปดูแล้วเหมือนกันนะคะแต่ประมูลได้หรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวไปลุ้นกันอีกทีนะคะแต่ว่าเคยเข้าไปดูแล้วง่ายมากเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีขั้นตอนให้เราประมูลแล้วก็นั่งดูไปเลยนะคะว่าเลขนี้เหมาะกับเราไหมหรือว่าเลขนี้เราชอบไหมนะคะก็เลือกได้เลยเช่นเดียวกันนะคะก็ส่วนหนึ่งนะคะอย่างที่บอกกันเมื่อเราร่วมที่จะได้เลขสวยประมูลแล้วได้เลขสวยมาใช้กันนะคะก็จะเป็นป้ายทะเบียนของจังหวัดพัทลุงของเรานะคะก็เริ่มได้เลยลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้นะคะหรือว่าจะไปเจอกันในวันเสาร์ที่27มิถุนายน2569ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของอสมทเพื่อชุมชนนะคะช่วงที่นี่พัทลุงนะคะกับจ๊ะจ๋ากฎชนิภานิลเขตนะคะขอบคุณนะคะต้องย้ำขอบคุณศูนย์อุทกภัยศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้ด้วยนะคะเมื่อสักครู่นี้ที่ร่วมมาให้ข้อมูลแล้วก็เพิ่งจะได้ทราบข้อมูลด้วยเช่นเดียวกันนะคะว่าถ้าเกิดต้องการในส่วนข้อมูลที่แบบตรงแล้วก็ต้นทางแล้วก็เป็นการป้องกันนะคะในส่วนของการเตรียมความพร้อมน้ำท่วมน้ำลดเมื่อไหร่น้ำมาเมื่อไหร่นะคะโทรไปเลยนะคะที่ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคใต้นะคะจะได้ข้อมูลแล้วก็เตรียมความพร้อมกันไว้ด้วยเดี๋ยวพักกันก่อนนะคะเจอกันอีกครั้งนะคะในช่วงหลังข่าวจากสำนักข่าวไทยนะคะ

0: ชัยสังเมียนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจำโรงนอนชั้นที่2
1: เบื่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
2: ้โอ๊ยยุงกัดแม่หนูเจ็บ
1: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
4: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
1: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
5: ขณะนี้เวลา 14:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้

ชัยสังเมียนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจำโรงนอนชั้นที่2ผลัดที่3ตั้งแต่เวลา0200ถึง0300ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จ๋าก็ไม่อยู่หมูก็ไปเที่ยวเหลือผมคนเดียวนอนหลับเพิ่งตื่นครับ

ียนได้ปฏิบัติหน้าที่เป็นเวรประจำโรงนอนชั้นที่2ผลัดที่3ตั้งแต่เวลา0200ถึง0300ระหว่างปฏิบัติหน้าที่จ๋าก็ไม่อยู่หมูก็ไปเที่ยวเหลือผมคนเดียวหลับ

0: MCOT Radio Network 95.75 อสมท.พัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมท.จำกัดมหาชนต่อลงโฆษณาอสมท.พัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
0: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดินทำกินให้เกษตรกรสมาชิกผ่านการเจรจาประนอมหนี้ผ่อนปรนภาระหนี้สินล้นตัวและให้กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนเพื่อประกอบอาชีพโดยไม่มีดอกเบี้ย 0% ผ่านการรวมกลุ่มเป็นองค์กรเกษตรกรสิทธิประโยชน์และโอกาสที่ได้รับจากการขึ้นทะเบียน 1. การจัดการหนี้สินเกษตรกร 2. การฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกรที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการเป็นสมาชิกได้ที่สำนักงานสาขาจังหวัดพัทลุงโทร074-617-392และ080-067-3429รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
4: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
5: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
6: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมือง

0: ชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได
1: ้เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

พอดเรดิโอเน็ตเวิร์กอสมทพัทลุง 95.75 เมกะเฮิรตซ์เสนอรายการเรดิโอโอห้างโดยจ้าจ๋ากฤษณิภานิลเขต

ตอนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่ช่วงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงค่ะนัดช็อปนัดบัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลอเซียมนะคะโคลอเซียมความสุขของคุณค่ะวันนี้เปลี่ยนโปรใหม่กันนะคะบริเวณลานโปรโมชั่นพบกับเสื้อผ้าบุรุษครอกโคดายเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าป้ายระบายอากาศได้ดีนะคะวันนี้ลดสูงสุดถึง 70% และราคาพิเศษเริ่มต้นนะคะ290 บาทค่ะไปต่อที่เสื้อผ้าเด็กเมจิก2นะคะราคาพิเศษเริ่มต้น99 บาทนะคะแล้ววันนี้เมื่อพูดถึงยีนรีวายจัดโปรพิเศษสุดทุกท่านนะคะลดถึง 30% เฉพาะรุ่นโปรโมชั่นพิเศษนะคะแล้วเมื่อซื้อสินค้า 30% 2ชิ้นนะคะลดทันทีลดเพิ่มไม่ใช่ลดทันทีลดเพิ่มออนท็อปนะคะ 10% ค่ะและอัญชลีกิฟต์ช็อปนะคะเสื้อผ้าแฟชั่นราคาพิเศษ290 บาทชุดนอนราคาพิเศษ280 บาทจริงๆค่ะสั้นราคาพิเศษ190 บาทนะคะบริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงโปรนี้จะอยู่กับเราไปจนถึงวันที่23 มิถุนายน 2569นะคะกับศูนย์การค้า

0: โคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นสินค้าโดนใจลดเยอะลดหนักลดสูงสุด 80% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครอคโคไดล์เนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290 บาทเสื้อผ้าเด็กเมจิกทูเนื้อผ้านุ่มใส่สบายลายลิขสิทธิ์เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนต่างๆราคาพิเศษเริ่มต้น99 บาทยินลีวายลดสูงสุด 30% พร้อมส่วนลดมากมายอัญชลีกิฟท์ช็อปเสื้อผ้าแฟชั่น290 บาทชุดนอนราคาพิเศษ280 บาทกางเกงขาสั้นราคาพิเศษ190 บาท 11-23 มิถุนายน 2569นั่นลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัฒนาช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณ เมื่อกลุ่มวัยรุ่นได้รับคำเชิญให้ไปทดลองเครื่องเล่นใหม่ที่สวนน้ำกฤษดาพาราไดซ์ถูกเปิดตัวอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนแต่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดและน่ากลัวอย่างไม่คาดกฤษดาพาราไดซ์เปิดประตูสวนน้ำร้างเมื่อเกมซ่อนแอบกลายเป็นเกมล่าชีวิตกฤษดาพาราไดซ์วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรับฟังมาจากคุณแว่นครับเป็นเรื่องของสวนน้ำร้างที่จังหวัดเชียงใหม่สมัยก่อนสวนน้ำแห่งนี้เป็นสวนน้ำที่ทันสมัยที่สุดแต่จู่ๆก็ปิดตัวลงกลายเป็นที่รกร้างแต่นั่นแหละทำให้คนอยากเข้าไปลองดีโดยเฉพาะจุดที่สยองขวัญที่สุดคือสไลเดอร์ยักษ์
0: เชื่อในสิ่งที่ตาเห็นวันเปิดโปงไขปริศนาลวงโลกหนังไซไฟสยองขวัญอินดี้ที่สร้างมาจากคลิปสั้นฮือฮาเมื่อหลายปีก่อนวันเปิดโปงไขปริศนาลวงโลกหนังมนุษย์ต่างดาวโลกต้องรู้ความจริงที่ถูกซ่อนเร้นวันเปิดโปงไขปริศนาลวงโลกวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: This is a story about us.

ไปดูโปรโมชั่นอื่นๆกันบ้างนะคะที่โคลอเซียมของเรานะคะวันนี้จัดโปรลดสูงสุดกันเลยทีเดียวเครื่องหนังเดวี่นะคะเรามีกระเป๋าเป้นะคะเป้นี่สวยมากเลยทีเดียวนะคะใบเล็กใบใหญ่นะคะไปเลือกซื้อกันได้เลยมีทั้งเข็มขัดกระเป๋าเป้กระเป๋าสตางค์คุณผู้ชายนะคะหรือว่าจะเป็นเข็มขัดคุณผู้หญิงคุณผู้ชายมีครบหมดเลยและกระเป๋าเป้กระเป๋าสะพายครบนะคะเครื่องหนังเดวี่ติดกับเคาน์เตอร์รีวายนะคะชั้น1ศูนย์การค้าโคลอเซียมพัทลุงใครอยากจะเปลี่ยนกระเป๋าสตางค์โดยเฉพาะคุณผู้ชายแนะนำเลยนะคะที่เคาน์เตอร์เดวี่นะคะอยู่ที่ชั้น1ติดกับเคาน์เตอร์รีวายนะคะสวยทุกรุ่นทุกแบบนะคะแล้วก็มีราคาพิเศษด้วยบางรุ่นนะคะอย่างเป้มีลดสูงสุดถึง 50% เลยทีเดียวแล้วก็ที่สำคัญหนังใช้ดีทนนานนะคะหาซื้อกันได้เป็นของฝากซื้อให้กับตัวเองหรือว่ามองหาเข็มขัดนะคะในรูปแบบสไตล์ต่างๆในราคาพิเศษนะคะลดสูงสุดแนะนำตรงไปได้เลยที่เคาน์เตอร์เดวี่เครื่องหนังเดวี่นะคะชั้น1โคลอเซียมพัท

เว่นเซ่นกันบ้างนะคะเซเว่นเซ่นในช่วงนี้นะคะโปรดีๆสำหรับใครที่ต้องบอกว่ายังไม่ได้สมัครสมาชิกต้องรีบไปสมัครกันเลยนะคะจัดโปรพิเศษสุดนะคะเป็นเมนูทุเรียนหมอนทองเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวอันชันสันป่าตองนะคะปกตินะคะเราจะเสิร์ฟในราคานะคะราคาถ้วยละ189 บาทวันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นสมาชิกเซเว่นเซ่นนะคะก็จะเหลือในราคา129 บาทนะคะกับสาขาโคลิเซียมพัทลุงและเซเว่นเซ่นสาขาโลตัสพัทลุงนะคะจัดโปรพิเศษสุดนะคะสำหรับโปรทุเรียนหมอนทองอันชันสันป่าตองและที่สำคัญนะคะบัตรสมาชิกก็มีอายุ1 ปีสามารถที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นร่วมโปรทุกวันอังคารวันพฤหัสนะคะหรือว่าจะเป็นในช่วงวันเกิดก็รับสิทธิพิเศษและรับส่วนลด 10% ทุกเมนูรวมไปถึงนะคะได้รับเป็นซื้อไอศกรีมเค้กนะคะลดทันทีเมื่อคุณสมัครสมาชิกนะคะหรือว่าทุกครั้งที่ซื้อก็รับไปเลยส่วนลด100 บาทนะคะจากราคาปกตินะคะกับบัตรเซเว่นเซ่นนะคะสาขาโคลิเซียมพัทลุงและสาขาโลตัสพัทลุงค่ะ

0: าโคลิเซียมพัทลุงพบกับโปรโมชั่นสินค้าโดนใจลดเยอะลดหนักลดสูงสุด 80% เสื้อผ้าสุภาพบุรุษครอคโคไดเนื้อผ้าพรีเมียมผลิตจากผ้าฝ้ายลดสูงสุด 70% ราคาเริ่มต้น290บาทเสื้อผ้าเด็กเมจิกทูเนื้อผ้านุ่มใส่สบายลายลิขสิทธิ์เสื้อผ้าเด็กฮีโร่ลายการ์ตูนต่างๆราคาพิเศษเริ่มต้น99บาทยินรีวายลดสูงสุด 30% พร้อมส่วนลดมากมายอัญชลีกิฟท์ช็อปเสื้อผ้าแฟชั่น290ชุดนอนราคาพิเศษ280บาทกางเกงขาสั้นราคาพิเศษ190บาท11ถึง23มิถุนายน2569ณ ลานโปรโมชั่นชั้น1ศูนย์การค้าโคลิเซียมพัฒนาช็อปนัดมั่มนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมโคลิเซียมความสุขของคุณวัยรุ่นได้รับคำเชิญให้ไปทดลองเครื่องเล่นใหม่ที่สวนน้ำกฤษดาพาราไดซ์ถูกเปิดตัวอย่างลึกลับเมื่อหลายปีก่อนแต่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์ประหลาดและน่ากลัวอย่างไม่คาดกฤษดาพาราไดซ์เปิดประตูสวนน้ำร้างเมื่อเกมซ่อนแอบกลายเป็นเกมล่าชีวิตกฤษดาพาราไดซ์วันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
1: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมรับฟังมาจากคุณแว่นครับเป็นเรื่องของสวนน้ำร้างที่จังหวัดเชียงใหม่สมัยก่อนสวนน้ำแห่งนี้เป็นสวนน้ำที่ทันสมัยที่สุดแต่จู่ๆก็ปิดตัวลงกลายเป็นที่รกร้างแต่นั่นแหละทำให้คนอยากเข้าไปลองดีโดยเฉพาะจุดที่สยองขวัญที่สุดคือสไลเดอร์ยัก
0: ษ์จงเชื่อในสิ่งที่ตาเห็นวันเปิดโปงไขปริศนาลวงโลกหนังไซไฟสยองขวัญอินดี้ที่สร้างมาจากคลิปสั้นฮือฮาเมื่อหลายปีก่อนวันเปิดโปงไขปริศนาลวงโลกหนังมนุษย์ต่างดาวโลกต้องรู้ความจริงที่ถูกซ่อนเร้นวันเปิดโปงไขปริศนาลวงโลกวันนี้ที่โคลิเซียมซินิเพล็กซ์พัทลุง
2: This is a story about us

ไปกันที่ภาพยนตร์กันบ้างนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะวันนี้มีภาพยนตร์ใหม่เข้าโรงถึง2เรื่องด้วยกันนะคะเพิ่งจะเข้าโรงเมื่อวานนี้เองนะคะสำหรับใครที่แบบว่าอยากจะไปชมภาพยนตร์ในช่วงนี้นะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะจัดโปรพิเศษสุดนะคะสำหรับทุกท่านนะคะผู้ใหญ่ปกติ100บาทเด็กๆก็ในราคา60บาทนะคะที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะกับราคาพิเศษนะคะสนใจก็สามารถลงไปได้เลยไปดูภาพยนตร์กันนะคะว่าช่วงนี้นะคะภาพยนตร์ใหม่ก็จะมีกฤษดาพาราไดซ์นะคะแล้วก็วันเปิดโปงโลกนะคะก็ไปดูกันภาพยนตร์ใหม่ล่าสุดที่โรงภาพยนตร์โคลิเซียมซีนิเพล็กซ์พัทลุงนะคะส่งท้ายกันแล้วล่ะค่ะในชั่วโมงของเรดิโอโอห้างกับศูนย์การค้าโคลิเซียมพัทลุงนัดช็อปนัดมัมนัดดูหนังนัดกันที่โคลิเซียมความสุขของคุณค่ะ

0: ่อไหมที่ต้องตบยุงแบบนี
1: ้โอ้ยยุงกัดนี่หนูเจ็บ
0: คุณจะปวดใจแค่ไหนถ้าลูกของคุณต้องมาเสี่ยงโรคร้ายต่างๆจากการที่ถูกยุงกัดปกป้องคนที่คุณรักด้วยสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงใช้งานง่ายแค่เสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงจะเป็นตัวดึงความสนใจให้ยุงลอยเข้ามาและโดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่บินกลับออกด้วยตัวตะแกรง2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนที่คุณรักได้ทั้งครอบครัวใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
2: พอแม่เปลี่ยนมาลองใช้เครื่องสมาร์ทการ์ดเครื่องนี้แล้วนะคะไม่ต้องกังวลเรื่องยุงจะคอยมากัดลูกอีกเลยค่ะ
1: ใช้ง่ายมากเลยค่ะแค่เสียบปลั๊กเปิดสวิตช์แล้วรอเก็บซากอย่างเดียวสะดวกมากเลยค่ะ
0: สมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทย้ำ990บาทเท่านั้นโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีย้ำเบอร์โทรอีกที026660008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้น
3: ขณะนี้เวลา 15:00 น.คุณกำลังฟังอสมทพัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ปีนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันเอกนิติและวรนเข้าพบนายกรัฐมนตรีคาดหารือระเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ก่อนบอร์ดประชารัฐเคาะบ่ายนี้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและนายระวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเดินทาง

0: ข้าตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งคาดว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกมหารือก่อนประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมเพื่อพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ของผู้มีสิทธิ์ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งใหม่ที่กระทรวงการคลังหลังมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกณฑ์การใช้ชื่อพ่อแม่ลดหย่อนภาษีและอาจถูกตัดสิทธิ์ดังกล่าวจากนั้นไม่นานนายกรัฐมนตรีได้เดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลและได้ลดกระจกลงบกมือให้แก่สื่อมวลชนศาลชั้นต้นพิพากษาประหารชีวิต2มือวางระเบิด3พระพรหมเอราวัณเมื่อปี2558ศาลอาญากรุงเทพใต้นัดฟังคำพิพากษาในคดีที่พนักงานอัยการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้เป็นโจทยื่นฟ้องนายอาเดมคาราคหรือบิลานโมฮัมเหม็ดและนายไมรารียูซุฟูเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนและข้อหาอื่นๆรวม10ข้อหากรณีนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่17สิงหาคม2558บริเวณศาลพระพรหมเอราวัณเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ20รายบาดเจ็บกว่า100คนผู้ต้องหาทั้ง2คนให้การรับสารภาพในชั้นพนักงานสอบสวนโดยนายอาเดมคาราดักจำเลยที่1รับว่าเป็นคนเดียวกับภาพในกล้องวงจรปิดเป็นคนนำระเบิดไปวางไว้ใต้มานั่งในศาลพระพรหมเอราวัณจริงส่วนนายไมริรีจำเลยที่2ยอมรับว่าเป็นคนนำกระเป๋าไปส่งจำเลยที่1ในวันเกิดเหตุต่อมาจำเลยทั้งสองกลับคำให้การในชั้นศาลปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาอ้างไม่ได้วางระเบิดตามฟ้องและถูกทรมานบังคับให้รับโทษศาลพิจารณาแล้วเห็นว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามฟ้องการกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามประมวลกฎหมายอาญาให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนส่วนข้อหาร่วมกันพาอาวุธไปในเมืองหมู่บ้านทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรปรับ 1,000 บาทแม้ศาลจะนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองมารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ไม่มีเหตุบรรเทาโทษเพื่อลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองคนจึงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนสถานเดียวและปรับคนละ 1,000 บาทเกาหลีใต้สั่งปรับคูปองกว่า 10,000 ล้านบาทกรณีข้อมูลรั่วไหลหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวของเกาหลีใต้แถลงว่าเกาหลีใต้ดำเนินการปรับคูปองยักษ์ใหญ่ด้านอีคอมเมิร์ซเป็นเงิน 625,000 ล้านวอนหรือประมาณ 14,034 ล้านบาทกรณีข้อมูลของลูกค้าจำนวนมหาศาลรั่วไหลเมื่อปีที่ผ่านมารวมถึงการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลโดยผิดกฎหมายซึ่งถือเป็นโทษปรับในคดีข้อมูลรั่วไหลทางธุรกิจที่มีมูลค่าสูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของประเทศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเปิดเผยว่าบริษัทคูปังซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กทำข้อมูลส่วนบุคคลลูกค้ามากกว่า33ล้านรายรั่วไหลและยังไม่สามารถตรวจพบการรั่วไหลดังกล่าวภายในระยะเวลา72ชั่วโมงตามที่กฎหมายกำหนดซงคยองฮีประธานหน่วยงานกำกับดูแลด้านความเป็นส่วนตัวแถลงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากความหละหลวมในมาตรการและระบบความปลอดภัยของคูปังเองไม่ใช่เกิดจากการเจาะระบบที่มีความซับซ้อนแต่อย่างใด
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่น

ออกและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อมเอ็มคอร์ด

0: ถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
1: Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
2: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
1: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณได้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
3: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
4: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
6: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
7: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
8: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
9: รณรงค์สร้างจิตสำนึกที่ดีในการขับขี่เคารพกฎจราจรใช้ความเร็วที่เหมาะสมในเขตเมืองชะลอก่อนถึงทางแยกสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หยุดสูญเสียหยุดรถให้คนข้ามทางม้าลายความดีที่คุณทำได้
10: เตือนภัยออนไลน์ระวังถูกหลอกซื้อของตามเว็บไซต์หรือโฆษณาปลอมต่างๆของดีราคาถูกไม่มีจริงซื้อหน้าร้านยังถูกหลอกได้ซื้อออนไลน์ถูกหลอกง่ายกว่าข้อควรสังเกตตรวจสอบความน่าเชื่อถือของร้านดูประวัติการขายและการส่งออกย้อนหลังเช็ครีวิวความคิดเห็นของลูกค้าคนอื่นๆตรวจสอบให้ดีก่อนที่จะตกเป็นเหยื่อ

Icon Radio Network อสมทพัทลุง 95.75 MHz เสนอรายการลดต้นทุนชีวิตกับปุ๋ยบุญพืชโดยเตือนใจชมพู

พืชบุญพืชบุญของพืชบุญของเกษตรกรไทยเชิญฟังรายการดีเพลงดังพร้อมฟังสาระชีวิตและสาระทางด้านการเกษตรในรายการ

ตั้งแต่ปีพุทธศักราช2544บริษัทบุญพืชประเทศไทยจำกัดได้เริ่มก่อตั้งขึ้นด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพลิกฟื้นพื้นแผ่นดินไทยให้อุดมสมบูรณ์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรไทยภายใต้การดำเนินงานการผลิตผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพดีลดการใช้สารเคมีเพื่อช่วยแก้ปัญหาสารเคมีตกค้างในดินทำให้ได้คุณภาพดินที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนอันจะส่งผลดีต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตรวมถึงคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของเกษตรกรไทยปัจจุบันบริษัทปูนพืชประเทศไทยจำกัดยังคงยึดมั่นในแนวทางการเกษตรปลอดสารพิษลดการใช้สารเคมีเพื่อพื้นแผ่นดินทั่วประเทศไทยที่อุดมสมบูรณ์และเพื่อให้เกษตรกรไทยเข้าถึงผลิตภัณฑ์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสมโดยได้รับการยอมรับและไว้วางใจจากเกษตรกรมาอย่างต่อเนื่องยาวนานปูนพืชปุ๋ยไทยมั่นใจทั้งแผ่นดิน

0: ษตรกับบุญพืชเตือนใจและทีมงานบุญพืชปิ๊กมาแล้วจ้ากลับมาอยู่ตรงนี้เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังกันนะคะช่วงเวลาดีๆที่เรามาพูดคุยทักทายแล้วก็แบ่งปันประสบการณ์ดีๆของพี่น้องเกษตรกรที่ใช้บุญพืชตัวจริงเสียงจริงนะคะใครทำไร่ทำสวนทำนาฟังทางนี้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีในราคาที่คุ้มค่ามากๆจากบุญพืชเราพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอยู่พร้อมกับโปรดีในช่วงที่ปุ๋ยเคมีราคาแพงก็มาแล้วจ้าโอ้โหอยากให้พี่น้องเกษตรกรได้ใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีในราคาที่คุ้มๆนะคะวันนี้กับบุญพืชนะคะโปรซื้อ10แถม1บวก1แล้วก็โปรซื้อ2แถม1นะคะติดตามกันได้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านศูนย์บุญพืชใกล้บ้านสหกรณ์การเกษตรใกล้บ้านหรือสายด่วนบุญพืชค่ะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่0861849000 0861849000หรือ LINE แอดบุญพืช ID LINE แอด BP2544 ย้ำกันอีกทีวันนี้บุญพืชมีโปรโมชั่นทุกผลิตภัณฑ์ของบุญพืชค่ะ
1: ปุ๋ยพลังธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเพิ่มซิลิคอน 15% จากบุญพืชปลูกซ้ำที่ได้ไม่ต้องย้ายที่บ่อยปุ๋ยพลังในนาข้าว
2: เรียนดีขึ้นเม็ดเต็มมันจะไม่ค่อยมีเม็ดรีบเท่าไหร่น้ำหนักดีครับเรียนดีขึ้นราคาก็ต่างกันครับปุ๋ยเคมีบางปีมันก็พันกว่าพันเจ็ดพันแปดบางปีก็พันเอ็ดพันสองเนี้ยว่าบางพืชหลักร้อย
1: ปุ๋ยพลังในพืชไร
3: ใส่กำมันสับปะหลังกับกระเทียมประมาณ3ไร่จ้ะมันน้ำหนักดีแล้วมันหมอนเน่ามันร่วนนะจ๊ะมันบ่มีเชื้อราตัวสี่ก้อนที่บดได้ใส่นี่คือมันเน่าทั้งสวนเลยเพียแป้งอันนี้นะมันน้อยลงมันได้ผลผลิตนักน้ำนักได้นี่แป้งเนี่ยบำรุงดินของเขาตัว
1: ปุ๋ยพลังในพืชผัก
4: ใส่กับมะเขือกับพริกขึ้นดอกแล้วก็ออกดอกเยอะลูกดอกเมื่อก่อนใช้สารเคมีไม่ผสมมันใส่บ่อยมีต้นพืชมันเจามันเหี่ยวรากมันพอใส่ลงไปที่ดินมันเหี่ยวมันเจาพอผสมกับสารเคมีก็เหมือนบำรุงต้นเลยมันไม่เจาแล้วก็ไม่เหี่ยวเหี่ยวก็ชื้นมันก็ร่วนดินมีดินดีมันร่วนดินไม่แข็งไม่ด่าง
1: ฟื้นฟูปรับปรุงดินเติมธาตุอาหารในอัตราส่วนที่เหมาะสมเพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิตพิชิตผลกำไรใช้ปุ๋ยพลังปุ๋ยดีพลัง

0: ดีปุ๋ยพลังจากบุญพืชโทร086-184-9000 ID Line บุญพืช @BP2544
1: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
2: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาต้าหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
2: ตาต้าและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาต้าและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
2: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน

0: การให้ต้นยางพาราในส่วนที่เป็นยังไงอ่ะ
1: ก็ต้องต้นใหญ่แข็งแรงมีเปลือกนิ่มแล้วก็กรีดง่าย
0: ใช้พืชพืชสิ
1: น้ำยางออกดีได้น้ำยางเยอะๆขาวข้นๆเลยนะ
0: ใช้พืชพืชสิครับ
1: แล้วเปอร์เซ็นต์ต้องดีเปอร์เซ็นต์สูงไม่มีตก
0: ใช้พืชพืชเลย
1: ที่สำคัญยางหลังกรีดต้องไม่โสมไวต้องกรีดได้นาน
0: ๆต้องใช้ปูนพืชแล้วล่ะครับ
1: เอ๊ไอ้น้องนี่ยังไงจะให้ใช้แต่ปูนพืชปูนพืช
0: พี่รู้ไหมที่อยากให้ใช้เพราะปูนพืชอ่ะเพราะมันได้ธาตุอาหารดีๆกับต้นยางพี่เลยนะแถมช่วยให้ดินในสวนพี่อ่ะร่วนซุยอุ้มน้ำพี่ลองคิดดูถ้าดินในสวนพี่ดีต้นยางก็ได้กินอาหารดีๆพี่ว่าต้นยางของพี่จะเป็นอย่างที่พี่อยากได้ไหมครับ
1: ไอ้ยะไอ้น้องนี่พูดถูกใจพี่ต้องลองเสียตังค์ซื้อพืชมาลองใช้ดูซะแล้ว
0: ลองดูเลยครับพี่

0: ่ตังที่พี่เสียไปอ่ะพี่จะได้ความคุ้มค่าและได้กำไรกลับมาแน่นอนอยากรู้ว่าจะซื้อผลพืชมาใช้ได้ที่ไหนโทรไปที่นี่นะครับคอลเซ็นเตอร์086-184-9000หรือที่ LINE ID @bp2544
1: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
2: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ย The Kings หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อต้าหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
2: ต้าและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชต้าและวิทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
2: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
3: อย่าลืมอย่าช้าแล้วก็อย่าพลาดโอกาสดีๆแบบนี้กับโปรโมชั่นดีๆจากบุญพืชเราพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรกันอยู่ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านสายด่วนบุญพืช086-184-9000สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ใครฟังไม่ทันเอิ้นไปคุยกับทีมงานบุญพืชกันได้ที่สายด่วนบุญพืช086-184-9000ค่ะไลน์@บุญพืชแอดไลน์กันก่อนแล้วก็ทักทายกันได้ที่ไลน์@บุญพืชนะคะในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์มือถือเนาะ ID line บุญพืช @bp2544 ID line บุญพืช @bp2544 ยินดีต้อนรับทุกท่านทุกคนค่ะตอนนี้ไปฟังเพลงกันต่อเลยสาวรำวงลืม

0: ผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุทางธรรมชาติช่วยปรับปรุงโครงสร้างทางกายภาพของดินให้ดีขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับปุ๋ยให้แก่ดินมีธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมที่สำคัญและจำเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชธาตุอาหารจะถูกปลดปล่อยอย่างช้าๆทำให้พืชสามารถนำไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องและยาวนานประหยัดปุ๋ยเท่ากับประหยัดเงินใช้บุญพืชประหยัดเงินประหยัดปุ๋ยบุญพืชผลิตภัณฑ์ดีที่พี่น้องเกษตรกรไทยวางใจมาจนถึงวันนี้25ปีเป็นประกันสนใจผลิตภัณฑ์บุญพืชปุ๋ยพลังปุ๋ย The Kings บุญพืชตาต้าและ Big Twees พบกันที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านทั่วประเทศ
1: แสงแดดเมืองไทยไม่เคยปราณีใครช่วงนี้พืชที่ปลูกเฉาเฉาเหงาหงอยอยู่ใช่ไหมล่ะอยากให้พืชที่ปลูกไว้กลับมาสดชื่นสดใสเขียวสะพรึงต้องลองต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติที่ให้การบำรุงถึงระดับเซลล์ของพืชบำรุงลึกบำรุงหนักบำรุงให้เซลล์ของพืชสมบูรณ์แข็งแรงแม้อากาศจะร้อนแล้งแค่ไหนต้าต้าก็เอาอยู่จะปล่อยให้พืชของคุณเฉาอยู่ทำไมมาคืนความสมบูรณ์สดใสให้พืชที่ปลูกไว้ด้วยต้าต้ากันดีกว่าต้าต้าสูตรพืชผักต้าต้าสูตรนาข้าวต้าต้าสูตรไม้ผลและต้าต้าสูตรมันหัวโตฉีดพ่นทางใบให้พืชดูดซับไปใช้ได้ทันทีไม่ต้องรอสังเคราะห์แสงใช้ทุก15วันแล้วมาดูผลกันไม่ว่าจะแล้งแค่ไหนพืชที่สมบูรณ์เขียวสดใสก็อยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมต้าต้าสารสกัดจากพืชธรรมชาติผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบุญพืชบุญพืชยืนหยัดยืนหยันเคียงข้างเกษตรกรไทย
2: สิ่งสามารถของพี่น้องเกษตรกรครอบครัวบุญพืชตัวจริงเสียงจริงกันค่ะคุณผู้ฟังได้เวลาแล้วจ้าได้เวลาแล้วจ้ามาคุณพยุงค่ะวันนี้เราคุยกับคุณพยุงนะคะทำสวนยางอยู่ที่ทุ่งว่าสตูลอีกหนึ่งพี่น้องเกษตรกรที่มาแบ่งปันประสบการณ์ดีๆนะคะเราลองไปดูกันว่าที่ฟังมาหลายคนเนี่ยรายนี้จะว่ายังไงกับการใช้บุญพืชในสวนยางพาราดีจริงอย่างที่เกษตรกรคนอื่นๆเขาพูดจริงไหมอันนี้ก็ต้องได้รับคำยืนยันนะคะยิ่งยืนยันหลายคนก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นใช่ไหมใครที่ยังไม่เคยใช้ลองฟังกันดูวันนี้ค่ะ
3: ลดต้นทุนชีวิตและการเกษตรกับบุญพืช
4: พี่แนะนำตัวหน่อยครับอยู่ที่ไหนชื่ออะไรอำเภออะไรครับผม
5: สวัสดีครับผมชื่อพยุงกิตติยงยวัฒน์ครับอยู่ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูลครับใช้มังคุดมาแล้ว 3-4 ปีครับก็เกือบยางนิ่มปริมาณยางออกคือไม่เยอะเท่าไหร่แต่ความที่มังคุดมันเยอะครับคือปกติใช้ปุ๋ยเคมีอ่ะมันอยู่ประมาณ 31% แต่พอใช้มังคุดตัวนี้อ่ะเปอร์เซ็นต์มันจะขึ้นเป็น 35 36 37เลยครับผมแต่มันข้อดีก็คือในเศรษฐกิจแบบนี้เราสมควรหาต้นทุนให้ต่ำลงเพื่อจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเพราะว่าส่วนต่าง

0: รงนั้นเหมือนว่าประสบเป็นพันเนี่ยอันนี้แค่ตกไม่กี่บาทขาดเหลือขึ้นมาขึ้นเอาเงินส่วนนั้นเราไปสามารถทำอย่างอื่นได้อีกเช่นไปซื้อยาฉีดหญ้าอะไรก็แล้วแต่ครับผมแต่ผมก็ยอมรับเลยว่าใช้ดีครับผมถ้าไม่ดีจริงอ่ะผมก็คงจะไม่สั่งเพิ่มครับผม
1: ผมมาเจอพี่นี่เราไม่ใช่หน้าม้ากันถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: ผมกับพี่ยังไม่เคยรู้จักกันวันนี้ผมมาเจอมาส่งปุ๋ยด้วยแล้วก็ขอสัมภาษณ์กับพี่โดยตรงเลยเนาะ
0: ครับผม
1: ว่าใช้เป็นพืช3-4 ปีเนี่ยในสวนยางพาราเนี่ยมันเป็นอย่างไรดีขึ้นไหมเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีแต่ปัจจุบัน30 ปีที่มาเจอผมเพื่อใช้ผมเพื่อเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงอย่างไรใช่ไหมครับเมื่อกี้ที่พี่พูดสัมภาษณ์ให้ผมว่าใช้ผมเพื่อมา30 ปีในสวนยางพาราเนี่ยเปอร์เซ็นต์ดี
0: ใช่ครับผม
1: เปลือกนิ่ม
0: ใช่ครับผม
1: แล้วก็มันออกสม่ำเสมอใช่ไหมครับ
0: อาจจะออกไม่เยอะเท่าเคมีแต่ว่าปริมาณความเข้มข้นมันอ่ะมันจะดีกว่าครับผม
1: น้ำยาเข้มข้นกว่า
0: ใช่ครับผม
1: มันเปอร์เซ็นต์ดีขึ้น
0: ถูกต้องครับผม
1: เมื่อก่อนใช้เคมีเปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร
0: ่ประมาณ30-31ประมาณนั้นแหละคร
1: ับ 30-31เต็มที
0: ่ใช่
1: หล
0: ัง
1: จากใช้เพื่อนมา3-4 ปีนี่เปอร์เซ็นต์ได้เท่าไหร่
0: ประมาณ35-36ไปฝั่งนู้นเลยครับผม
1: โอ้เคยได้อย่างนี้ไหมเมื่อก่อนใช้เคมีไปได้ถึงอันนี้
0: ไม่เคยได้ครับ
1: ไม่เคยได้เลย
0: ใช่ครับผมอ
1: ันนี้เรื่องจริง
0: จริงครับผม
1: มาใช้เพื่อนได้ถึง36
0: ครับผม
1: มันออกดีใช่ไหมเพื่อนเนี่ย
0: มันไม่ได้ออกดีเท่าไหร่แต่ปริมาณความเข้มข้นเนี่ยมันจะดีกว่าแต่ถ้าเราเลือกขายน้ำยางอ่ะคุณต้องเอาความ
1: เปอร์เซ็นต
0: ์ใช่ต้องเอาเปอร์เซ็นต์ไว้ก่อน
1: ครับเพื่อนเนี่ยมันจะออกสม่ำเสมอถูกไหมครับมันจะออกเรื่อยๆแบบธรรมชาติเปอร์เซ็นต์ยางมันจะดี
0: ใช่ครับ
1: เราขายน้ำยางเราขายที่เปอร์เซ็นต์ไม
0: ่
1: ใช่ขายที่น้ำยางจำนวนเยอะถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: เนี่ยเกษตรกรชอบหรือมั่นใจกับพืชตรงนี้นะว่ามันออกสม่ำเสมอออกเรื่อยๆเปอร์เซ็นต์มันดีถูกไหมครับ
0: ถูกต้องครับ
1: อย่างพี่ท่านหนึ่งที่ใช้มา30 ปีพิสูจน์แล้วนะเมื่อก่อนใช้ปุ๋ยเคมีมีเรื่องเกี่ยวหน้ายางตายไหมแล้วมันใช้เป็นพืชมันแตกต่างกันยังไง
0: คือผมมองว่ามูลพืชอ่ะมันไม่ได้ลิ่งน้ำยางจนเกินไปคือการที่ตายเรื่องของต้นยางอ่ะมันแค่ชะลอแต่เหมือนโน่นบางทีมันจะลิ่งไปเลยไงตัวรังยอดจะลิ่งไปเลยลิ่งจนออกเยอะออกจนหมดแต่เนี้ยมันจะออกสม่ำเสมอระดับเดียวกันเลยคือออกไม่เยอะจริงแต่ว่ามันความเข้มข้นมันจะสูงมันไม่ได้ลิ่งจนเกินไป
1: ครับถูกต้องแล้วผมถามพี่นะใช้เพื่อน3-4 ปีเนี่ยระบบดินเป็นยังไงพี่แตกต่างกันใช้ปุ๋ยเคมีไหม
0: จากเมื่อก่อนเคยใช้เคมีไส้เดือนอ่ะมันจะไม่ค่อยมีแต่ตั้งแต่ใช้มูลพืชเนี่ยไส้เดือนมันจะมีครับ
1: ใช้เพื่อได้มีไส้เดือนดินดี
0: ใช่ครับผม
1: แล้วสภาพใบเป็นไงพี่สังเกตดูไหมมันแตกต่างกันการใช้ปุ๋ยเคมีเมื่อก่อนไหมสภาพใบ
0: ใบมันก็ออกเขียวครับเขียวก็คือมันไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่แต่ก็สิ่งที่ผมพอใจก็อย่างที่บอกครับเราประหยัดต้นทุนเยอะได้เยอะครับ
1: ลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตนะ
0: ถูกต้องครับ
1: ให้พี่ฝากเกษตรกรทั่วประเทศหน่อยว่าใช้เพื่อนมาในสวนยาง30 ปีเนี่ยมันดีอย่างไร
0: ครับผมก็บอกประโยชน์เดียวสั้นๆให้คุณทดลองก่อนให้กล้าเปิดใจและทดลองก่อนคนเราอ่ะสิ่งไหนใหม่ๆอ่ะส่วนใหญ่คนจะตั้งกำแพงตั้งไว้คือจะมีความกลัวอยู่แต่ให้เราทลายความกลัวจุดนั้นแล้วเปิดใจมาลองใช้มันสักครั้งหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่ดีปุ๊บคุณก็เปลี่ยนไปใช้ของอื่นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ดีจริงบริษัทเขาก็อยู่ไม่ได้หรอกครับ
1: นะตอนนี้บริษัทเพื่อนยืนหยัดในท้องตลาดมา20 กว่าปีแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่ดีจริงอย่างพี่พูดเนี่ยว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วเราไปนานแล้วถูกและดีมีอยู่จริงอย่างบุญพืชนะ
0: ครับผมต้องครับ
1: และวันนี้พี่ถึงใช้บุญพืชมา 3-4 ปีเพราะว่าบุญพืชตอบโจทย์พี่ได้ดีพี่ถึงมั่นใจ
0: ใช่ครับ
1: ผมถามพี่หน่อยว่าการใช้พืชของพี่เนี่ยพี่รู้ข่าวยังไงใครแนะนำพี่มาครับ
0: น้องสาวเองครับแล้วก็เขาเจอมาทางเฟซก็เลยลองสั่งมาดูตอนแรกก็ไม่คิดว่ามันจะดีหรือไม่ดีแต่ลองใช้ก่อนถ้าไม่ลองก็ไม่รู้เราก็เลยต้องลองพอลองปุ๊บก็ใช่ว่ามันดีครับก็เลยใช้ต่อบุญพืชคือตอบจุดในตัวผมเข้าใจแล้ว
1: พี่มั่นใจแล้ววันนี้ผมถึงมาส่งอีกญาติพี่น้องเพื่อนบ้านทางนี้ก็รวบรวมสั่งมาพร้อมพี่ใช่ไหมฮะ
0: ครับผม
1: พี่พยงฝากชื่อนามสกุลบ้านที่อยู่ที่ไหนอีกครั้งครับ
0: ชื่อพยุงครับกิตติยงวิวัฒน์อยู่บ้านเลขที่40/1 หมู่ 5ตำบลทุ่งว่าอำเภอทุ่งว่าจังหวัดสตูล
1: คือพี่บุญใช้บุญพืชจริงเกษตรกรตัวจริงที่ใช้บุญพืช
0: ใช่ครับ
1: ทดลองกันดูบุญพืชถูกและดีมีอยู่จริงครับวันนี้ขอบคุณมากพี่ประโยชน
0: ์ครับผม
1: ครับขอบคุณครับ
2: พี่น้องชาวสวนยางโปรดทราบปลูกยางพาราอย่างไรให้ได้ผลผลิตดีมีกำไรต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราเท่านั้นเท่านั้นบุญพืชนำมาใช้แทนปุ๋ยเคมีได้เลยเร่งสร้างน้ำยางเร่งสะสมน้ำยางเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นน้ำยางเข้มข้นขึ้นมากกว่าเดิมถึง2 เท่า
3: ถึง2 เท่า
2: ต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีรับประกันหน้ายางไม่ตายเปลือกยางหนาหน้ายางนิ่มกรีดง่ายต้องใช้บุญพืชสูตรแรงเปิดหน้า

0: างพาราแทนปุ๋ยเคมีป้องกันและรักษายางเป็นโรครากเน่าโรคโคนเน่าแก้ปัญหายางต้นเหลืองโศกยืนต้นตายต้องใช้บุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราแทนปุ๋ยเคมีหาซื้อบุญพืชสูตรเร่งเปิดหน้ายางพาราไปใช้แทนปุ๋ยเคมีได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน
1: ที่คุณพยุงบอกเลยนะคะว่าคือถ้ามันของไม่ดีอ่ะแล้วตัวเองต้องควักตังค์จ่ายอ่ะ

0: ณพยุงบอกเลยนะคะว่าคือถ้ามันของไม่ดีอ่ะแล้วตัวเองต้องควักตังจ่ายอ่ะทำไมเราจะต้องควักตังจ่ายของที่เราใช้แล้วมันไม่ของพี่น้องมาฝากกันเป็นประจำเลยทุกวันอ่ะว่าอย่างนั้นเถอะนะคะแล้วก็พี่น้องเกษตรกรทั่วประเทศไทยก็ยืนยันการันตีด้วยมาตรฐานแล้วก็คุณภาพดีๆนะคะด้วยการที่เราอยู่ด้วยกันมาวันจนถึงวันนี้ยืนหยัดยืนยันเคียงข้างพี่น้องเกษตรกรไทยมาจนถึงวันนี้บุญพืช25ปีเป็นประกันแล้วคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ตีหัวเข้าบ้านแน่นอนอยากใช้ผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรคุณภาพดีมากราคาคุ้มค่ามากแถมวันนี้มีโปรโมชั่นกันด้วยอย่าลืมนึกถึงผลิตภัณฑ์ของบุญพืชกันนะคะไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาตาหรือว่าจะเป็นบิ๊กทวีใช้ได้ใช้ดีใช้มีกำไรใช้บุญพืชแล้วคุณจะติดใจค่ะ
1: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
2: ซื้อปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงหรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
1: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาหรือวิกทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
2: ตาและวิกทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
1: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
2: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
0: ใครฟังโปรโมชั่นไม่ทันไม่ต้องตกใจแวะไปสอบไปถามกันได้ที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านหรือว่าจะโทรมาสอบถามรายละเอียดกันก่อนก็ได้ที่สายด่วนบุญพืชนะคะทีมงานบุญพืชรอต้อนรับกันอยู่อย่างเต็มที่แล้วก็เต็มใจที่สายด่วนบุญพืชค่ะ086184

0: คุณรู้หรือไม่ขี้ไส้เดือนหรือขุยไส้เดือนคือผลผลิตจากเศษซากอินทรีย์วัตถุต่างๆที่ถูกย่อยในระบบย่อยอาหารของไส้เดือนทำให้ขี้ไส้เดือนอุดมไปด้วยจุลินทรีย์และธาตุอาหารหลายชนิดที่พืชสามารถดูดซึมและนำไปใช้ได้โดยง่ายช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารครบถ้วนอุดมสมบูรณ์และยังมีคุณสมบัติที่ช่วยให้ดินดีร่วนซุยระบายน้ำระบายอากาศได้ดีดินไม่แน่นแข็งรากพืชชอนชัยไปหาอาหารได้ง่ายรากแก้วขยายและโตเร็ว
1: wow.
0: ที่สำคัญขี้ไส้เดือนยังเป็นอินทรีย์วัตถุจากธรรมชาติจึงปลอดภัยไม่มีสารเคมีตกค้างไม่เป็นอันตรายต่อพืชและสิ่งแวดล้อมแล้วจะทำยังไงให้ดินดีมีไส้เดือนบุญพืชคือคำตอบของพี่น้องเกษตรกรไทยใช้บุญพืชผลิตภัณฑ์จากแร่ธาตุธรรมชาติจากแหล่งแร่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยดินดำดินดีดินมีไส้เดือนเกิดขึ้นมาใหม่มากมายใช้บุญพืชบุญพืช25ปีเป็นประกันโทร0861849000 Line แอดบุญพืชแอด BP2544
2: ตา
3: ใช้ฉีดพ่นทางใบแทนฮอร์โมนอาหารเสริมทุกชนิดช่วยสร้างความแข็งแรงให้กับพืชในระดับเซลล์พืชจะดูดซึมสารอาหารเข้าสู่ใบโดยตรงทำให้ใบนุ่มหนาเขียวเข้มมันเป็นเงาและพัฒนาความแข็งแรงสู่กิ่งก้านสาขาลำต้นและรากทำให้ต้นพืชมีความแข็งแรงสมบูรณ์มีภูมิต้านทานที่ดีโรคพืชหนอนแมลงไม่มารบกวน
2: ตาใช้ฉีดพ่นทางใบ
3: ช่วยให้พืชโตเร็วดอกดกลูกดอกขั้วดอกเหนียวขั้วผลเหนียวผลไม่ร่วงไม่แตกสีสวยผิวสวยช่วยให้ผลสุกเร็วเก็บเกี่ยวได้รวดเร็วขึ้นช่วยเพิ่มความหวานช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตไม่มีสารพิษตกค้างไม่ก่อให้เกิดมลภาวะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
2: ตา
3: ใช้ได้กับพืชทุกชนิดเพื่อลดต้นทุนชีวิตและเพื่อผลผลิตที่ดี
2: ตาหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายและร้านขายปุ๋ยใกล้บ้าน

0: ุณพืชดียังไงเรามาฟังกันครับ
1: พี่จินดาอยู่บ้านเลยนะคะ
2: ท่าพริก
1: บ้านท่าพริกพี่จินดาขายพืชมากี่ปีแล้วจ๊ะ
2: สิบอะไรปีแล้วจำไม่ได้แล้ว
1: สิบกว่าปีแล้วนะโอเคค่ะพี่จินดาขายมาสิบกว่าปีตอนนี้อยู่ตำบล
2: ท่ากลุ่ม
1: ท่ากลุ่มเนาะแต่มันเป็นหมู่บ้านอะไรนะคะ
2: บ้านหนองปือตำบลท่ากลุ่ม
1: บ้านหนองปือตำบลท่ากลุ่มอำเภอเมืองจังหวัดตราดนะคะคือพี่จินดาประทับใจในพืชอะไรมั่งทำไมถึงยอมขายพืชมาจนถึง10กว่าปีนี
2: ่ก็เอามาขายแล้วลูกค้าก็ใช้ได้เลยนะมาช้ายังมาซื้ออยู่แล้วใส่ทุเรียน
1: ค่ะ
2: แต่ปีนี้ใส่นาข้าว
1: เปลี่ยนที่ส่วนใหญ่จะเป็นนาข้าวเยอะหน่อย
2: ข้าวโซนท่าพริกท่าพริกกัน
1: ส่วนใหญ่เป็นนาปีนาปังคะ
2: นาปีจ้ะ
1: เป็นไงบ้างคะพี่จินดา
2: ปีนี้ฝนมันตกเยอะมากก็เลยใส่ได้ครั้งเดียวเลยตัดสินใจใส่บุญพืชทั้งหมดไปเลยผสมมาเลย
1: บุญพืชนี่ใช้สูตรไหนคะเนี่ย
2: The King ค่ะ
1: The King นะคะที่ผสมยูเรีย5ต่อ1
2: จ้ะ
1: ในกระสอบเปิดแล้วหว่านเลย
2: จ
1: ้
2: ะ
1: ใช่แล้วเป็นไงบ้างจ๊ะ
2: ก็ดีนะข้าวก็ลงไปที่ข้าวได้เพิ่มแต่แค่ครั้งเดียวปกติจะใส่2ครั้งแต่เป็นนี้ได้ครั้งเดียวเลย
1: ใส่ช่วงไหนอะคะก่อนข้าวตั้งรวงหรือว่าตั้งแต่
2: ฝนมันตกเยอะไปใส่ก่อนข้าวตั้งรวงก็รอแบ่งใส่ไปแต่น้ำเยอะมาก
1: น้ำเยอะ
2: จ้ะลูกนึงครึ่งไร่ไร่2ลูก
1: 1ไร่ได้2กระสอบคือ100โลหรือ1ลูก2ไร่ใช่ไหม
2: 1ลูก2ไร่ป่ะ
1: ค่ะ
2: ใช
1: ่แต่ใส่รอบเดียวจนถึงเกี่ยวเลย
2: จ้ะ
1: แล้วพี่จินดาประทับใจตรงจุดไหนเห็นว่ามันดีแล้วมันเปลี่ยนยังไงอะคะ
2: มันดีนะข้าวเขียวน้ำต้นน้ำแข็งไง
1: เขาเปลี่ยนตาดนะคะลมแรง
2: จ้ะ
1: และข้าวชอบลม
2: ใช่ใช่
1: เนาะแต่ลำต้น
2: แต่เขาไม่งามที่เขาค่อยๆเนี่ยเขาก็ไม่ได้ว่างามพืชบ้าหายไปเลยเขาตั้งเขียวนานอ่ะใครเห็นก็ถามแล้วว่าทำไมบอกไปที่ใส่เดอะคิงอย่างเดียวเลยล้วนๆนะไม่ได้ผสมตะข้าวได้เยอะพอดี
1: ข้าวได้เยอะด้วยคือปริมาณได้เพิ่มขึ้นกว่าเดิม
2: ใช
1: ่เม็ดมันเต้งดีไหมคะ
2: ดีค่ะดีค่ะ
1: คือขนาดไม่ได้ใช้สูตร
2: ไม่ได้ใช้
1: เล่นรวงเลย
2: ไม่ได้ใส่เลย
1: ใส่เตอร์คิงอย่างเดียว
2: ถ้าเหมือนพี่เทพใหญ่เขาลงตาตาไปตาตาไปชิม
1: ใช่วันนี้เอาตาตามาให้ด้วยนะคะเห็นลูกค้าประจำมาเอาแล้วเอาตาตาไปฉีดด้วยน้ำข้าวก็ฉีดด้วย
2: ค
1: ือที่จริงพี่จินดาตอนแรกเริ่มมาจากเป็นหัวหน้ากลุ่ม SML หรืออะไรในกลุ่มของบ้านเนาะเป็นแฟนของผู้ใหญ่นะคะแล้วทีนี้ก็คือได้สั่งพืชมาลงกลุ่มพอลงกลุ่มเสร็จให้ลูกค้าอยากใช้ต่อเนื่องก็เลยซื้อมาและขายด้วยเลยตอนนี้ก็เป็นทั้งคนที่ใช้แล้วขายด้วยเลยก็คือใช้ดีแล้วค่อยขายต
2: ่
1: อตรงจุดนี้เรามาถึงเมืองอ้อแล้วสำหรับคนที่ยังไม่กล้าใช้หุ่นพืชเนาะแต่เห็นบอกว่าสำหรับทุเรียนต้นเล็กก็เด็ดมากเหมือนกันพี่จินดาส่งคลิปส่งรูปมาให้ดูในไลน์เลยว่ามันเป็นไงบ้างคะพี่จินดาต้นเล็กที่ส่งมาให้หนูดูอ่ะใบมันโตเร็วมีข้างบ้านอะไรนะของเราให้หนูฟังนิดนึง
2: มันก็ติดตาเร็วนะตอนนี้จะมีใช้อยู่แต่มาเช้าเขาจะมาซื้อแล้วเขาจะผสมก็จะใส่หลายตัวนะแต่เขาจะไปทิ้งบำรุงต้นแล้วก็จะเติมตลอดนะ
1: หลักๆก็คือสูตรบำรุงต้นของเราแล้วไปผสมปุ๋ยทีนึงค่ะเพื่อลดต้นทุนนะคะแล้วก็จะได้ธาตุอาหารหลัก NPK ด้วยได้ทั้งเสริมจากพืชและได้อาหารหลักจากปุ๋ยที่นี่เขาเรียกปุ๋ยเมืองนะก็ยังไงวันนี้ต้องขอบคุณพี่จินดามากเลยโอเคค่ะพี่จินดามีอะไรจะฝากถึงคนที่ยังไม่กล้าใช้พืชไหมคะ
2: อยากให้เปิดใจลองนะประหยัดต้นทุนเนี่ยลดต้นทุนเยอะ
1: ก็เหมือนกับว่าของบุกของดีก็ยังมีนะคะอาจจะไม่ได้เห็นผลเร็วปุ๊บปั๊บเหมือนกับปุ๋ยเคมีนะคะแต่ดีแล้วดีต่อเนื่อง
0: ปังไม่ไหวโปรโมชั่นสุดปังจากบุญพืชมาแล้วจ้า
3: ซื้อปุ๋ยผลักปุ๋ย The King หรือบุญพืชสูตรไหนก็ได้10กระสอบรับฟรีบุญพืชสูตรบำรุงต้น1กระสอบทันทีย
0: ังไม่พอบุญพืชใจดีแถมเสื้อสวยๆให้ฟรีๆอีก1ตัวซื้อตาหรือวิทวีสูตรไหนขนาดใดก็ได้2ขวดรับฟรี1ขวดทันที
3: ตาและวิทวีจากบุญพืชซื้อ2แถม1ซื้อ2แถม1ทุกสูตรทุกขนาด
0: ปุ๋ยพลังปุ๋ยเดอะคิงบุญพืชตาและวิกทวีถูกดีมีโปรโมชั่นวันนี้ถึง30มิถุนายนนี้
3: คุ้มที่สุดจากบุญพืชที่ร้านขายปุ๋ยใกล้บ้านท่าน
4: ลดต้นทุนเพิ่มคุณภาพผลผลิตพิชิตผลกำไรไปด้วย

0: ที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่026660008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้น
1: วันนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
2: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้026660008
3: ขณะนี้เวลา 16:00 น.คุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรม

0: เทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลกรรมธิการพัฒนาการเมืองลุยสอบแชทช่วยน้ำเงินด้วยจีมหาดไทยตั้งกรรมการสอบอธิบดีปกครองนางสาวชลนัทกวยกุลส.ส.กทม.พรรคประชาชนในฐานะโฆษกคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรแถลงผลการประชุมเรื่องร้องเรียนขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติการการใช้อำนาจเจ้าหน้าที่อำนาจหน้าที่และการวางตัวเป็นกลางทางการเมืองของอธิบดีกรมการปกครองเรื่องช่วยน้ำเงินด้วยว่าเบื้องต้นได้มีการชี้แจงจากนายรุ่งเรืองที่มาบุตรอดีตปลัดจังหวัดภูเก็ตกรณีถูกสั่งย้ายด่วนแบบฟ้าผ่าหลังลงพื้นที่บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดจากการบุกรุกพื้นที่สาธารณะในจังหวัดภูเก็ตนายรุ่งเรืองยืนยันว่าเหตุการย้ายเพราะมีเรื่องร้องเรียนเรื่องการเรียกรับผลประโยชน์เป็นการจัดฉากเพื่อที่จะเอาตนออกจากพื้นที่นายรุ่งเรืองยังได้เปิดเผยหลักฐานสำคัญซึ่งเป็นบทสนทนาทางไลน์ว่าให้ช่วยน้ำเงินด้วยซึ่งยืนยันต่อกรรมาธิการว่าการที่บอกว่า 100% ครับนายเป็นไปด้วยความตกใจในฐานะผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งไม่สามารถที่จะปฏิเสธคำขอของผู้บังคับบัญชาได้ส่วนนายวินัยโตเจริญรองอธิบดีกรมการปกครองที่มาชี้แจงแทนนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองชี้แจงว่าโดยปกติการสั่งย้ายของกรมจะทำตามระบบราชการที่มีหนังสืออย่างชัดเจนส่วนข้อความช่วยน้ำเงินด้วยเป็นเรื่องส่วนบุคคลอย่างไรก็ตามรองอธิบดีกรมการปกครองให้ข้อมูลขัดแย้งกันเองถึง3ครั้งเรื่องตั้งคณะกรรมการสอบสวนดังนั้นเพื่อให้เกิดความโปร่งใสกรรมาธิการจึงมีมติให้ทำหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อสอบถามความคืบหน้าและให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีแชทไลน์ช่วยน้ำเงินด้วยดัชนีผู้บริโภคต่ำสุดในรอบ42เดือนมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยชี้กังวลสงครามน้ำมันแพงนายธนวัฒน์พลวิชัยประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรเศรษฐกิจและธุรกิจและอธิบดีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปิดเผยว่าดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมอยู่ที่ 49.5 ลดลงจาก 50.6 ในเดือนเมษายนปรับตัวลดลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่3โดยอยู่ในระดับต่ำสุดในรอบ42เดือนนับตั้งแต่เดือนธันวาคม2565เนื่องจากผู้บริโภคมีความกังวลต่อสถานการณ์สงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลและอิหร่านรวมถึงราคาน้ำมันที่อยู่ในระดับสูงอาจส่งผลกระทบต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชาชนดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคในเดือนมิถุนายนจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าความเชื่อมั่นของประชาชนจะเริ่มฟื้นตัวหรือไม่หลังรัฐบาลเริ่มอัดฉีดเงินผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายนคาดว่าจะมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจราว 200,000 ถึง 250,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยเดือนละ 50,000 ถึง 60,000 ล้านบาทเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยได้ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วโดยอ้างอิงจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ปรับดีขึ้นต่อเนื่องจากไตรมาส 3 ปีที่ผ่านมากกต.โต้ไม่จริงสว.สำรองอ้างกกต.รู้เห็นและปล่อยให้มีการหัวในวันเลือกตั้งระดับประเทศยืนยันเร่งพิจารณาคดีหัวโดยเร็วสำนักงานกกต.ออกเอกสารชี้แจงกรณีนายอัครวัฒน์พงษ์ธนาชลิตกุลสว.กลุ่มสำรองและพันตำรวจเอกมนัสนครศรีผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดสมุทรปราการยื่นร้องประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมฝ่ายค้านโดยอ้างว่ากกต.ละเว้นไม่ดำเนินการเกี่ยวกับโพยหรือเอกสารจดหมายเลขผู้สมัครในวันเลือกสมาชิกวุฒิสภาระดับประเทศปล่อยปละละเลยให้ผู้สมัครนำข้อมูลแนะนำตัวของผู้สมัครเข้าไปในสถานที่เลือกตั้งระดับประเทศหลีกเลี่ยงไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ควบคุมการเลือกสว.ให้เป็นไปอย่างสุจริตเที่ยงธรรมรวมไปถึงผู้ตรวจการเลือกตั้งประจำจังหวัดแจ้งว่าจะมีโพยหัวสว.ในวันเลือกสว.ระดับประเทศว่าทั้งหมดไม่เป็นความจริงที่ผ่านมามีการชี้แจงเรื่องดังกล่าวเป็นเอกสารข่าวรวม3ฉบับอีกทั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางมีคำพิพากษาเมื่อ28 กราคม2568ยกฟ้องกกต.จากกรณีที่กลุ่มสว.สำรองฟ้องว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยกกต.ความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยการได้มาซึ่งสว.และความผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจากกรณีดังกล่าวส่วนกรณีเรื่องร้องเรียนการเลือกสว.ในทำนองเดียวกันสำนักงานกกต.ระบุว่ากกต.จะเร่งพิจารณาเรื่องดังกล่าวให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริต

0: นฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
2: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติMCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
0: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
3: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรน
0: ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
3: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
4: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
5: M-Cord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ
1: ์คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดสงขลา FM 96.5 MHz ออกอากาศตลอด24ชั่วโมงด้วยสัญญาณกระจายเสียงที่ครอบคลุมทั้งจังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงสนใจลงโฆษณาหรือเช่าเวลาจัดรายการโทร074-335-715ทักแชทที่แฟนเพจ Facebook อสมทสงขลา 96.5 คลื่นยอดนิยมสูงสุดแห่งจังหวัดสงขลา

แล้วนะครับชั่วโมงของ Modern Life Modern Music อยู่กับดีเจแจ็คผู้น่ารักนะครับอสมทสงขลา FM 96.5 MHz นะครับพร้อมกับการทักทายไปยังอสมทพัทลุง FM 95.75 MHz กันด้วยวันพฤหัสบดีขอเพลงกันได้เลยนะครับ LINE DM ขอสงขลาทักแชทมาที่ Facebook Fanpage อสมทสงขลาก็ได้

วันนี้คนไทยนะครับก็คงได้ทราบข้อมูลเรื่องของฟุตบอลโลกกันแล้วนะว่าทางแจ๊สนะทางบริษัทแจ๊สแจสมินเนี่ยนะฮะเจ้าของช่องโมโนนะครับเขาก็ได้รับลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2026แล้วก็เซอร์ไพรส์กว่านั้นนะครับคุณผู้ฟังก็ได้กันไปจนถึงปี2030กันด้วยนะครับไม่ต้องไปรอลุ้นกันอีกนะครับในอีก4ปีข้างหน้าเนี่ยว่าไทยเรานะจะได้รับลิขสิทธิ์กันไปเท่าไหร่อย่างไรกันบ้างก็เพิ่งจะได้มีการแถลงข่าวกันไปนะครับพร้อมๆกันกับเรื่องของโปรแกรมฟุตบอลโลกกันด้วยนะครับที่ไม่ต้องไปหาดูจากเว็บกับแอปต่างชาตินะครับหาไปดูช่องทางทางธรรมชาติมากันแบบว่าโค้งสุดท้ายท้ายสุดโค้งกันเลยทีเดียวก่อนที่จะเริ่มฟาดแข้งกันในค่ำคืนนี้นะฮะก็หัวรุ่งตอนเช้ามืดนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นี่แหละคุณผู้ฟังก็เกรียมตัวดูกันได้เลยเพราะว่าเวลาค่อนข้างจะห่างไกลจากไทยแลนด์มากๆคนละซีกโลกกันเลยนะครับแคนาดาอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมสำหรับ FIFA World Cup 2026นะครับก็จะเริ่มตั้งแต่11มิถุนายนไปจนถึง19กรกฎาคมนะครับทั้งหมด48ประเทศเป็นครั้งแรกนะครับที่มีทีมเข้ามาเยอะขนาดนี้ในรอบสุดท้ายนะครับเจ้าภาพร่วมอย่างที่บอกกันไป3ประเทศนะแคนาดาอเมริกาแล้วก็เม็กซิโกนะครับ104นัดตลอดทัวร์นาเมนต์แบ่งเป็น48ทีมนะครับ48ทีมเขาจะมีการแบ่งอีกเป็น12กลุ่มด้วยกันนะครับ12กลุ่มกลุ่มละ4ทีมคุณผู้ฟังโดยรูปแบบของการแข่งขันนะครับทีมอันดับ1แล้วก็2ของแต่ละกลุ่มรวมทั้งหมด24ทีมก็จะผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์โดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็อีก8ทีมอันดับ3ที่ดีที่สุดก็จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์32ทีมต่อไปนะครับทีนี้มาดูกันนะครับสำหรับโปรแกรมในการแข่งขันตามเวลาในประเทศไทยนะครับสำหรับ12มิถุนายนหัวรุ่งพรุ่งนี้คุณผู้ฟังเนี่ยก็กลุ่ม A นะครับตี2นะนะฮะตี2คืนนี้แหละนะครับตี2คืนนี้เม็กซิโกพบกันกับแอฟริกาใต้นะครับแล้วก็ตอน9โมงเช้านะพรุ่งนี้นะครับคุณผู้ฟังเวลางานพอดีเลยนะฮะนะจะตื่นทันหรือเปล่าหรือว่าจะมาดูที่ทำงานเกาหลีใต้พบกันกับเช็กเกียนะครับคุณผู้ฟังก็จะเป็น2คู่ประเดิมเริ่มต้นนะครับตี2นะตี2แล้วก็9โมงเช้าพรุ่งนี้ก็ตามชมตามเชียร์กันได้

0: ้นะครับในช่องทางต่างๆนะฮะคุณผู้ฟังสรุปว่ายังไงบ้างเขาว่ายังไงบ้างคุณผู้ฟังได้เข้าไปดูหรือเปล่าว่าจะต้องดูผ่านช่องไหนบ้างหรือว่าจะต้องแบบว่าไปทางเขาเรียกว่าอะไรนะช่องจ่ายเงินอย่างเดียวหรือเปล่านะครับเพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยไปตามกันอยู่นะว่าเราจะต้องเอาแบบว่าครบทุกแมตช์เลยนะฮะไม่พลาดเลย104แมตช์นะเพราะว่าฟังของทางแจ๊สที่เขาคว้าลิขสิทธิ์ในการถ่ายทอดฟุตบอลโลกกันมาเนี่ยนะครับให้คนไทยได้ดูกันล่าสุดนะครับโมโนแม็กซ์เขามีการมาเปิดราคาแพ็กเกจสปอร์ตพรีเมียมนะที่สามารถจะรับชมการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบครบทุกแมตช์104นัดนะครับแล้วก็พ่วงมาด้วยพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับเป็นลีกฟุตบอลชั้นนำรวมไปถึงกีฬาระดับโลกอีกมากมายนี่คือเขาเหมารวมมาเลยนะครับทั้งฟุตบอลโลกทั้งพรีเมียร์ลีกแล้วก็กีฬาต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งเคาะราคาแพ็กเกจก็แบบรายปีนะคุณผู้ฟังเผื่อว่าใครที่แบบไหวในการจ่าย 5,999 ขาดอีกบาทหนึ่ง 6,000 นะคุณผู้ฟังนะฮะ 6,000 ทอน1บาทนะครับ 5,999 เฉลี่ยตกเดือนละ250บาทต่อเดือนก็อะไรก็โอเคหรือเปล่าสำหรับคนที่แบบว่าเป็นคอบอลนะก็ถือว่าเหมาะสมอยู่นะคุณผู้ฟังใช่ไหมจ่ายได้ไหม250ปกติเราเนี่ยลองคิดดูเราจ่ายดู Netflix นี่เท่าไหร่300กว่าบาทต่อเดือนนะคุณลองเฉลี่ยดีๆนะครับนอกจากนี้ก็ยังสามารถที่จะผ่อน 0% ได้ด้วยนะสูงสุด10เดือนเลยนะฮะแล้วก็แถมยังสามารถที่จะรับชมพร้อมกันได้2จอนี่เขามีแพ็กเกจพิเศษเฉลี่ยมาให้เรียบร้อยที่สำคัญนี่คือผ่อน0% 10เดือนกันด้วยนะฮะคุณผู้ฟังตามนี้เลยดีมีแบบผ่อนด้วยนะครับแต่ว่าช่องทางในคืนนี้เราจะดูช่องไหนกันดีเนี่ยเอาเป็นว่าหลักๆก็ไปดูทางช่องโมโนก่อนแล้วกันเนาะใช่ไหมคุณผู้ฟังเพราะว่าโมโนเนี่ยเขาก็ถือว่าเป็นช่องหลักน่าจะเป็นช่องหลักเนาะในการถ่ายทอดฟุตบอลนะครับตามชมตามเชียร
1: ์อสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOT SONG KHLA
0: ไลน์ MCOT สงขลาครับ Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากกดไลค์กดติดตามครับฟังออนไลน์ที่ MCOT.net แล้วก็ MCOT Connect Application ดาวน์โหลดเก็บไว้บนสมาร์ทโฟนบนแท็บเล็ตของคุณได้ฟรีเลยนะครับ

0: ถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสียงนกร้องที่ก้องกังวานและรอยเท้าสัตว์ป่าที่ย่ำบนดินเลนนี่คือสัญญาณชีวิตที่กำลังเลือนหายไปจากป่าไม้ของไทยเมื่อบ้านของสัตว์ป่ากำลังถูกทำลายลมหายใจจบลงด้วยการล่าสมดุลของธรรมชาติที่หล่อเลี้ยงเราทุกคนย่อมพังทลายลงอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้สัตว์ป่าไม่ใช่ของสะสมหรืออาหารมื้อพิเศษแต่คือเพื่อนร่วมโลกที่ต้องการเพียงบ้านที่ปลอดภัยเพื่อสืบต่อเผ่าพันธุ์หยุดสนับสนุนการค้าสัตว์ป่าและช่วยกันรักษาพื้นป่าให้คงอยู่เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green

0: M-COT Radio Network กับพื้นที่แห่งความยั่งยืน M-COT Green Market ตลาดสายกรีนสุดชิคช้อปผลิตภัณฑ์ออแกนิกปลอดภัยต่อคนปลอดภัยต่อโลกนวัตกรรมรักโลกทั้งเวิร์กช็อปและ DIY ให้คุณรักโลกแบบเก๋ๆมาสร้างสังคมสีเขียวและเติบโตไปด้วยกันติดตามเทรนด์กรีนได้ในรายการอสมทเพื่อชุมชนช่วง M-COT Green Market ทุกวันพุธ 13:00 น.ถึง 14:00 น.ปักหมุดความกรีนแล้วมาฟังด้วยกันนะ
1: M-COT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน M-COT Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android M-COT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: M-COT Radio
3: ต้องบอกว่าช่วงเย็นๆเนี่ยคุณผู้ฟังนะครับเน็ตเนี่ยก็จะแบบว่าล่มตลอดเลยนะฮะตอนจ่ายนี่คือจ่ายเต็มนะฮะแต่ว่าตอนมีปัญหานี่ก็สุดตะกกตะแกกๆๆๆอยากได้ส่วนลดบ้างอะไร

0: ามคุณภาพของอินเทอร์เน็ตนะ
1: SMS 422-1346 ฟังออนไลน์ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ที่ mport.net
0: เป็นไงบ้างฟังออนไลน์นี่ยังคงกระตุกยังหาดขาดหายไปอยู่หรือเปล่าแฟนๆทางฝั่งพัทลุงนะครับที่รับสัญญาณกันด้วยนะแล้วก็เดี๋ยวชั่วโมงหน้าก็จะเติมเข้ามาอีกหนึ่งสถานีก็คืออสมทตรัง 106.25 ฟังครอบคลุมกระจายกันไปทั่วทุกพื้นที่และด้วยว่ารายการของเรานี่นะก็ไปเจาะถึงทุกหลังคาเรือนนะครับทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันช่วงนี้ทางฝั่งอันดามันนี่ฝนตกหนักทีเดียวนะครับเมื่อวานนี้เห็นข่าวพังงากระบี่น้ำท่วมไหลเข้าบ้านประชาชนน้ำรอระบายแต่ว่าน้ำ

0: 96.5
1: คุณผู้ฟังครับหน้าร้อนก็มีแมลงต่างๆมากมายหน้าฝนก็มียุงที่มาพร้อมกับโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียโรคเท้าช้างและโรคร้ายอีกมากมายป้องกันได้ในเบื้องต้นเวลาคุณนอนหลับกับมุ้งครอบกันยุงแบบพับขนาด6ฟุตมุ้งรุ่นใหม่แบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยไม่ต้องผูก4ด้านกันยุงและแมลงครบทุกด้าน360องศาใช้งานง่ายพับเก็บได้ตัวมุ้งผลิตจากโพลีเอสเตอร์ระบายอากาศได้ดีไม่ร้อนไม่อับชื้นโครงสร้างผลิตด้วยไฟเบอร์กลาสแข็งแรงไม่เป็นสนิมใช้กันยาวๆสามารถครอบบนที่นอนขนาด6ฟุตพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาพกพาหรือไปนอนที่ไหนยังไงก็สะดวกโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ในราคาเพียง590บาทในราคาเพียง590บาทคุณสนใจสั่งซื้อโทรมาที่02-114-3990ครับ02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
0: 96.5 Modern Life Modern Music
1: คุณผู้ฟังครับหน้าฝนแบบนี้ยุงจะชุมเป็นพิเศษและใครที่โดนกัดก็อาจจะเสี่ยงเป็นโรคไข้เลือดออกไข้มาลาเรียซึ่งถ้าลูกหลานของเราหรือว่าพ่อแม่เราโดนยุงกัดก็อาจจะเป็นโรคเหล่านี้รวมไปถึงอาจจะต้องหาทางรักษาเสียทั้งเงินแล้วก็เสียทั้งเวลาจะดีกว่าไหมครับถ้าเรามีสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลงที่จะช่วยปกป้องคนที่คุณรักสมาร์ทการ์ดใช้งานง่ายแค่คุณเสียบปลั๊กแสงไฟนีออนสีม่วงก็จะเป็นตัวดึงดูดความสนใจให้กับยุงลอยเข้ามาแล้วก็โดนพัดลมในเครื่องดูดลงไปและไม่สามารถจะบินกลับออกมาได้เพราะตัวตะแกรงจะเป็นแบบ2ชั้นที่สำคัญไม่มีกลิ่นไม่มีควันปลอดภัยต่อคนในบ้านและ1เครื่องสามารถใช้งานได้ถึง100ตารางเมตรเรียกว่าตั้งกลางบ้านก็ช่วยปกป้องคนได้ทั้งครอบครัวซึ่งใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าคุณโชคดีมากๆครับเพราะว่าโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุง1เครื่องได้ไปพร้อมกันกับไฟ LED 1ชิ้นราคาปกติเครื่องละ1,990บาทแต่ว่าถ้าคุณโทรมาตอนนี้เป็น100สายแรกรับเพิ่มกันไปกับหลอดไฟ LED Black Light 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายครับแต่ว่าให้คุณจ่ายเพียงแค่990บาทเท่านั้นย้ำนะครับ990บาทเท่านั้นโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีเครื่องเสียมีปัญหาใน1ปีเปลี่ยนเครื่องใหม่ทันทีครับย้ำเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งนะครับ02-666-0008ของแท้ต้องที่ทีวีไดเรกเท่านั้นนะครับ
0: Love life. Love music. 96.5.
1: คุณผู้ฟังครับคราบฝังแน่นล้างยากใช้สายยางธรรมดาก็ไม่สะอาดแถมยังต้องลากสายไฟวุ่นวายเสียเวลาใช่ไหมครับวันนี้ขอแนะนำอัลตราโพไซดอน90บาร์นิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังชันแรงจริงด้วยพลังแรงดันสูงถึง90บาร์ฉีดได้แรงไกลเข้าถึงทุกซอกทุกมุม

ล้างรถล้างพื้นล้างกำแพงล้างแอร์หรือทำความสะอาดรอบบ้านเครื่องเดียวจบและที่พิเศษสุดมาพร้อมกับหัวฉีด8รูปแบบในตัวหมุนปรับได้ทันทีไม่ต้องเปลี่ยนหัวให้ยุ่งยากทั้งโหมดแรงดันสูงโหมดกระจายโหมดละอองโหมดรดน้ำต้นไม้แล้วก็โหมดใหม่สำหรับล้างรถโดยเฉพาะครับตัวเครื่องออกแบบให้จับถนัดน้ำหนักเบาแต่ว่าทนทานใช้งานง่ายไร้สาย 100% มาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนถึง2ก้อนใช้งานต่อเนื่องได้ยาวนานไม่ต้องรอชาร์จยังมีสายดูดน้ำใช้งานได้จากถังน้ำหรือแหล่งน้ำตามธรรมชาติพร้อมกระบอกทำโฟมหัวกรองและอุปกรณ์ครบชุดและยังมีกระเป๋าฮาร์ดเคสกันกระแทกพกพาสะดวกเป็นระเบียบในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า950บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทมูลค่ารวมทั้งหมด 3,870 บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนานถึง2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรมาเลยตอนนี้ครับ02-666-0008 ย้ำอีกครั้งนะครับ02-666-0008 โปรนี้แรงจริงคุ้มจริงและมีจำนวนจำกัดอัลตร้าโพไซดอน90บาทแรงจบครบในเครื่องเดียวนะครับ Modern Life Modern Music New Release

ัง MCOT Radio Network 96.5 อสมท.สงขลาออกอากาศตลอด24ชั่วโมงติดต่อโฆษณาโทร074-335-715ขณะนี้เวลา 17 นาฬิกาคุณกำลังฟังอสมท.พัทลุงคลื่นแห่งการเรียนรู้คู่วัฒนธรรมท้องถิ่น FM 95.75 MHz

นายชัยชนกจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่สถานที่เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนชุมชนวัดบวรนิวาสเขตปทุมวันณศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดสะบัวพร้อมให้กำลังใจมอบสิ่งของให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นจากนั้นเดินตรวจสถานที่เกิดเหตุบริเวณชุมชนวัดปวนิวาสพบปะให้กำลังใจชาวบ้านกำชับเจ้าหน้าที่เร่งช่วยเหลือประชาชนอย่างด่วนที่สุดรวมถึงเยียวยาขณะที่ผู้ประสบภัยกลับให้กำลังใจรัฐมนตรีว่าการทำงานเพื่อประชาชนย่อมมีอุปสรรคระหว่างการลงพื้นที่ด้วยสำหรับบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับความเสียหายทั้งหลัง40หลังคาเรือนเสียหายบางส่วน15หลังคาเรือนรวม55หลังคาเรือนมีประชาชนได้รับผลกระทบ68ครอบครัว228รายรัฐมนตรีวัฒนธรรมมอบหมายปลัดเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจด้านการท่องเที่ยวศึกษาโครงสร้างกฎหมายและบุคลากรรองรับการบูรณาการวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวนางสาวซาบีดาไทเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่าตามแนวทางของรัฐบาลในการพิจารณาถ่ายโอนภารกิจด้านการท่องเที่ยวจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามายังกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมให้ความสำคัญกับการเตรียมความพร้อมในทุกมิติเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความต่อเนื่องสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศได้อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรี

0: ว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่าวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเป็นภารกิจที่มีความเชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในบริบทของเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมซึ่งรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการใช้ทุนทางวัฒนธรรมอัตลักษณ์ไทยและความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้กับประชาชนและชุมชนตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีนานาชาติพร้อมมอบหมายนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งศึกษาเตรียมความพร้อมในทุกด้านทั้งภารกิจโครงสร้างองค์กรกฎหมายบุคลากรงบประมาณและกลไกการบริหารจัดการเพื่อรองรับการดำเนินงานในอนาคตโดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประเทศประชาชนและผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญด้านนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากระทรวงวัฒนธรรมประชุมหารือร่วมกันกับผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเพื่อกำหนดแนวทางเตรียมความพร้อมรองรับภารกิจดังกล่าวโดยได้มีการหารือเกี่ยวกับการทบทวนภารกิจและโครงสร้างของกระทรวงวัฒนธรรมในภาพรวมเพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของประเทศและโลกในปัจจุบันอินเดียล้านจะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวไหลผ่านไปยังปากีสถานรัฐบาลอินเดียกำลังเร่งวางมาตรการทั้งในระยะสั้นระยะกลางและยาวตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีเพื่อให้ความมั่นใจว่าจะไม่มีน้ำแม้แต่หยดเดียวไหลผ่านไปยังปากีสถานในอนาคตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรน้ำของอินเดียระบุว่าหลังจากอินเดียสั่งระงับการมีส่วนร่วมในสนธิสัญญาลุ่มน้ำสินธุกับปากีสถานเมื่อเดือนพฤษภาคมปีที่แล้วจากเหตุการณ์กลุ่มติดอาวุธโจมตีนักท่องเที่ยวในภูมิภาคกัชมีฝั่งอินเดียซึ่งนิวเดลีกล่าวหาว่าปากีสถานให้การสนับสนุนกลุ่มดังกล่าวเหตุการณ์ดังกล่าวลุกลามจนกลายเป็นการเผชิญหน้าทางทหารนาน4วันมีการระดมยิงปืนใหญ่ขีปนาวุธและโดรนตอบโต้กันจนทำให้มีผู้เสียชีวิตเกือบ70รายแม้ว่าการเมืองจะทวีความรุนแรงแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านอุทกวิทยาเปิดเผยว่าเขื่อนและโครงสร้างพื้นฐานในปัจจุบันของอินเดียยังไม่มีขีดความสามารถมากพอที่จะปิดกั้นหรือผันน้ำสายหลักทั้งหมดได้ในทันที
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Radio Network 95.75 อสมทพัทลุงโดยศูนย์บริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชนติดต่อลงโฆษณาอสมทพัทลุงโทร074-611-399และ063-916-5392
7: Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
8: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด
7: ์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connect
8: ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียว

0: ที่ทุกเวลา
1: สิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากการเป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรหรือกฟก.คือการจัดการหนี้สินและฟื้นฟูอาชีพโดยเน้นการรักษาที่ดิน

0: ไม่เผาขยะและเศษไม้เศษหญ้าเพื่อป้องกันฝุ่นละอองและการเกิดสารพิษที่เรียกว่าไดออกซินในปริมาณที่เป็นอันตรายสารไดออกซินเป็นสารเคมีที่มีพิษสูงเมื่อหลุดสู่บรรยากาศจะเป็นอันตรายอย่างยิ่งเพราะจะปล่อยสารไดออกซินและมลพิษต่างๆในระดับที่ไม่สูงจากพื้นดินทำให้ผู้คนสูดดมเข้าสู่ร่างกายและตกค้างอยู่บนพืชผลการเกษตรหรือในแหล่งน้ำได้เปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
1: อัปปมาทะความไม่ประมาทคือมีชีวิตอยู่อย่างมีสติตลอดเวลาคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ใช้ชีวิตประมาทขาดสติในการยับยั้งชั่งใจถึงมีชีวิตอยู่ก็เหมือนคนตายตายจากความดีเกียรติยศชื่อเสียงความดีงามที่สะสมมาหลายสิบปีอาจจะสูญเสียไปหมดในทันทีที่ขาดสติ MCOT Radio Network ร่วมให้ทุกคนใช้ชีวิตอย่างมีสติไม่ประมาทเพื่อมีชีวิตที่ดีงามตลอดไป
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพราะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: โซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บำบัดการเสพติดเทคโนโลยีและสื่อออนไลน์ตั้งแจ้งเตือนให้น้อยลงกำหนดเวลาในการใช้งานสมาร์ทโฟนโซเชียลดีท็อกซ์ทุกวันหยุดเพื่อให้ร่างกายและสมองได้ผ่อนคลายจากโซเชียลมีเดียซึมซับบรรยากาศแบบออฟไลน์พักผ่อนกับคนที่คุณรัก
0: รักษารถยนต์ด้วยการเปลี่ยนไส้กรองเพื่อช่วยลดปัญหาการเกิดควันดำเนื่องจากไส้กรองอากาศที่สกปรกจะทำให้การไหลของอากาศที่สะอาดทำได้น้อยลงมีผลต่อการเผาไหม้ของเครื่องยนต์ด้วยเปลี่ยนวิธีคิดลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม MCOT Radio Go Green
5: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
6: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอช่วยให้คนเรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะ MCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุข
7: MCOT Radio Network เสนอ Modern Life Modern Music โดย DJ Jack ผู้น่ารักลักษณะเจริญที่

ทายคุณผู้ฟังกันด้วยนะครับสำหรับในชั่วโมงของ Modern Life Modern Music อยู่กับ DJ แจ็คผู้น่ารักครับผมทาง FM 95.75 อสมทสงขลาครับ95เมื่อกี้ 96.5 อสมทสงขลา 95.75 อสมทพัทลุงแล้วก็ 106.25 อสมทตรังนะครับทักทายกันในทุกพื้นที่ด้วยยามเย็นแบบนี้นะครับอากาศที่หาดใหญ่วันนี้ก็ร้อนนะช่วงเช้าครึ้มๆนะครับพอเย็นๆเนี่ยก็มีแดดบ้างอะไรบ้างสดใสเหมาะกับการออกไปวิ่งออกกำลังกายจ็อกกิ้งหรือว่าจะไปเล่นบอลก็ได้นะครับเพื่อจะให้เข้ากันกับ FIFA World Cup คืนนี้หัวรุ่งตอนเช้าประมาณ2:00ก็จะเป็นคู่แรกก็ตามชมตามเชียร์กันได้นะครับหรือว่าใครที่อยากจะชมแบบว่าเต็มทุกคู่104แมตช์เนี่ยนะครับก็ไปส

กันได้นะของโมโนเขาแต่ว่าถ้าจะดูทางช่องฟรีทีวีนะครับอันนี้ก็จะได้บางคู่นะช่อง29นะครับคุณผู้ฟังโมโนแม็กซ์นี่ก็ไปติดตามรับชมกับคอบอนก็ไม่ควรจะพลาดด้วยประการทั้งปวงเลยทีเดียวเฉียวนะครับขอเพลงกันมาได้เลยนะครับ LINE ID Mcos สงขลาครับหรือว่าจะเป็น Facebook Fanpage อสมทสงขลาฝากกดไลค์กดติดตามครับฟังออนไลน์ทั่วโลกที่ mcos.net และ mcos connect application ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS นะครับโหลดฟรีไม่คิดตังค์คุณกันครับเราคิดถึงกันเมื่อไหร่ก็คลิกมาฟังเครือข่ายของคลื่นวิทยุอสมทได้ทุกสถานีทุกคลื่นความถี่ทั้งส่วนกลางแล้วก็ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศนะครับคุณผู้ฟังดื่มกาแฟหรือเปล่าถ้าดื่มเนี่ยนะครับเคยมีอาการแบบว่าเรียกว่าปวดถ่ายหนักไหม ดื่มกาแฟแล้วก็มันก็แบบอยากจะไปถ่ายหนักเนี่ยนะบางคนจะมีอาการแบบนี้นะครับซึ่งความลับเนี่ยเขาบอกว่าอยู่ที่แก้วแรกของวันนี้ดื่มอย่างไรไม่ให้ลำไส้เนี่ยเกิดการปั่นป่วนลดการรบกวนทางเดินอาหารนะครับสำหรับคอกาแฟหลายๆคนนะครับที่สิ่งแรกเลยนะตื่นเช้าขึ้นมาก็ต้องขอกาแฟสักแก้วหนึ่งนะครับเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าปลุกความสดชื่นแต่ว่าหลายคนเนี่ยมักจะมีปัญหาหลังจากที่คุณดื่มกาแฟแล้วก็ลำไส้เนี่ยปั่นป่วนจนต้องเริ่มจะหาห้องน้ำนะครับเข้าไประบายเขาเรียกว่าเป็นโรคลำไส้แปรปรวนนะครับล่าสุดผู้เชี่ยวชาญก็ได้มีการออกมาเปิดเผยถึงความลับของกาแฟแก้วแรกนะครับพร้อมกับคำแนะนำที่บอกว่าทำไมเนี่ยคุณถึงควรจะต้องหาอะไรรองท้องก่อนที่คุณจะดื่มกาแฟแล้วก็ช่วงเวลาไหนนะครับที่คุณควรจะต้องเขาเรียกว่าสับสวิตหยุดดื่มเพื่อที่จะไม่ให้ร่างกายเนี่ยพังโอ้อันนี้น่าสนใจนะครับแน่นอนนะครับว่าเรื่องดังกล่าวนี้นะครับมีการนำเสนอผ่านสื่อ test.com.au บอกว่าทันทีที่เราเนี่ยนะครับดื่มหรือว่ากินอะไรก็ตามแต่ยกเว้นน้ำเปล่านะครับกระเพาะอาหารก็จะมีการขยายตัวขึ้นแล้วก็จะไปกระตุ้นให้เกิดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหารออกมาทันทีนะครับหลายคนก็คิดว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปดื่มกาแฟนะครับแล้วจะรอดหรือเปล่าที่เรียกว่าเป็นกาแฟดีแคฟนะฮะบอกเลยว่าคิดผิดเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นกาแฟแบรนด์ไหนก็ตามแต่นี่นะครับแบบมีคาเฟอีนแบบที่มีคาเฟอีนหรือว่าจะเป็นแบบไม่มีคาเฟอีนเนี่ยนะครับต่างก็จะไปกระตุ้นการผลิตกรดในกระเพาะที่ดุดันไม่แพ้กันเขาว่าอย่างนี้นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อคุณดื่มกาแฟตอนท้องว่างนะครับก็จะไม่มีตัวช่วยในการซับกรดคืออะไรเมื่อไม่มีอาหารอื่นอยู่ในกระเพาะเลยกรดที่หลั่งออกมาก็จะเข้ากัดแล้วก็ระคายเคืองเยื่อบุโดยตรงนะครับทำให้เกิดอาการปวดมวนแล้วก็ไม่สบายท้องเสี่ยงกรดไหลย้อนนะครับเพราะว่าคาเฟอีนเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ไปทำให้หูรูดระหว่างหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารเนี่ยคลายตัวกรดก็ไหลย้อนขึ้นมาได้ง่ายแล้วก็ลำไส้บีบตัวแบบฉับพลันเนี่ยคุณผู้ฟังซึ่งกับกาแฟที่มันจะเข้าไปเนี่ยนะครับก็จะไปกระตุ้นการหดตัวของกระบวนการในระบบของทางเดินอาหารซึ่งกระบวนการนี้จะรุนแรงแล้วก็ชัดเจนที่สุดเมื่อท้องเรายังว่างส่งผลให้เกิดอาการปวดหนักขึ้นมาทันทีนะครับแล้วก็มีอาการเรื่องของใจสั่นวิตกกังวลข้อนี้เนี่ยการที่คุณดื่มกาแฟในตอนที่ท้องว่างจะทำให้คาเฟอีนถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดอย่างรวดเร็วนะส่งผลให้บางคนมีอาการมือสั่นใจสั่นตามมาด้วยนะครับแต่ว่าคอกาแฟก็สบายใจได้นะเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเนี่ยก็ย้ำบอกว่าพฤติกรรมนี้ไม่ได้อันตรายร้ายแรงต่อสุขภาพโดยรวมแค่ว่าสร้างความรบกวนให้ในชีวิตประจำวันทางแก้ที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือหาอะไรมากินรองท้องก่อนที่คุณจะจิบกาแฟแก้วแรกเข้าปากนั่นเองนะครับนอกจากว่าเรื่องของท้องว่างแล้วนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญก็คือเขาเรียกว่าฮอร์โมนคอร์ติซอลหรือว่าฮอร์โมนแห่งความเครียดที่จะช่วยปลุกร่างกายให้ตื่นตัวตามธรรมชาติซึ่งปกติแล้วร่างกายจะหลั่งออกมาสูงสุดในช่วงเช้าหลังตื่นนอนหากว่าเรา

0: ซ้ำด้วยกาแฟในช่วงนี้นะครับคาเฟอีนก็จะยิ่งเรียกว่าดันคอร์ติซอลเนี่ยให้สูงเกินไปจนฮอร์โมนเนี่ยเสียสมดุลครับแต่ว่าเวลาทองที่คุณควรจะดื่มกาแฟที่สุดนั่นก็คือตอน 9:30 ถึง 11:30 นะครับก่อนเที่ยงเลยโดยเฉพาะตอนประมาณ 10:30 เนี่ยคุณผู้ฟังสายๆนะฮะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ระดับของคอร์ติซอลเนี่ยลดต่ำลงมาแล้วนะครับคาเฟอีนก็จะเข้าไปทำหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดจะช่วยให้ร่างกายตื่นตัวแล้วก็สดชื่นแบบเต็มร้อยนะครับแล้วในช่วงบ่ายนะครับคุณผู้ฟังทำไมว่าจะต้องตัดใจเลิกดื่มกาแฟไปเลยหลังจากบ่าย2สำหรับสายคอฟฟี่ที่คุณชอบดื่มคาเฟอีนช่วงบ่ายๆเย็นๆเพื่อที่จะแก้อาการล้าเนี่ยนะครับแต่ว่าอาจจะต้องแลกมาด้วยการนอนตาค้างจ้องเพดานทั้งคืนก็มีคำเตือนกันมานะฮะจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพสตรีแล้วก็ผู้วางแผนครอบครัวในสหราชอาณาจักรนะครับดร.นายัดอาลิฟก็ได้มีการเผยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์คุณหมอก็บอกว่าตามนาฬิกาชีวิตร่างกายเนี่ยจะสร้างฮอร์โมนที่ชื่อว่าอะดีโนซีนสะสมขึ้นเรื่อยๆตลอดทั้งวันเพื่อที่จะส่งสัญญาณให้เราเนี่ยง่วงนอนแต่ว่าความร้ายกาจของคาเฟอีนก็คือว่ามันจะเข้าไปเลียนแบบโมเลกุลของอะดีโนซีนนะฮะมันจะเข้าไปเลียนแบบโมเลกุลของอะดีโนซีนแล้วก็เข้าไปเรียกว่าเสียบล็อกในสมองเหมือนกับจิ๊กซอทำให้สมองเนี่ยโดนหลอกแล้วก็ไม่รู้สึกง่วงอีกต่อไปดังนั้นนะครับคุณหมอก็มีการแนะนำบอกว่าเวลาบ่าย2นะฮะ14:00 นเนี่ยนะครับก็คือเวลาที่คุณควรจะวางแก้วกาแฟลงได้แล้วนะเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ร่างกายได้สะสมฮอร์โมนแห่งความง่วงตามธรรมชาติแล้วก็จะช่วยให้คุณเนี่ยได้เข้านอนอย่างราบรื่นในตอนกลางคืนนะครับได้นอนแต่หัวค่ำแล้วก็ตื่นแต่เช้าให้ครบ8ชั่วโมงร่างกายก็จะได้รู้สึกว่าสดชื่นยามเช้าอะไรประมาณนี
1: ้อสสมทสงขลาให้คุณทักแชทที่ ID Line MCOT สงขลา MCOTSONGKHLA
0: เนี่ยเห็นไหมเพราะว่าเปิดมันก็จะแบบว่ากระตุกกระตุกกระตุกตอนนี้เน็ตมันไม่วิ่งเลยนะคุณผู้ฟังนะครับมันจะแบบว่าค้างๆคาๆเนี่ยกว่าเพลงจะขึ้นก็แทบจะร้องเองแล้วล่ะนะครับหมายถึงว่าดีเจจะร้องเพลงให้ฟังนะจะร้องแบบหลบลิขสิทธิ์

ู้ฟังครับเมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของบอลโลกกันนะครับก็อยากจะนำเสนอข้อมูลมาประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังได้ทราบกันด้วยนะครับสำหรับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับไม่ใช่ยิ่งเหยายิ่งรอยนะยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชนชวนคุณผู้ฟังทุกท่านเนี่ยนะครับร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเกาะติดกันกับกระแสลูกหนังโลก2026ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับเพียงแค่คุณเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net สมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนแล้วก็ล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจคุณซื้อแพ็กเกจ MCOT Superfan เพื่อที่จะรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดนะครับโดยแพ็กเกจ Starterเริ่มต้นเพียงแค่20 บาทคุณผู้ฟัง20 บาทเท่านั้นคุณจะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10 สิทธิ์แต่ว่าถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดกันให้แบบว่าตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์เลยแบบจัดเต็มนะครับก็จัดแพ็กเกจสูงสุดเป็นแพ็กเกจ MCOT Super Fan Diamond อันนี้จะได้รับสิทธิ์ถึง300 สิทธิ์ด้วยกันนะครับเมื่อได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยครับร่วมเชียร์กันได้เลยตั้งแต่ในการแข่งขันรอบแบ่งกลุ่มนะครับแล้วก็เลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือว่าคุณจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้ารอบ32 ทีมสุดท้ายเนี่ยนะครับหรือว่าคุณที่แบบว่ามั่นใจมากไปกว่านั้นเชียร์ทีมรักให้แบบคว้าแชมป์บอลโลกไปเลยก็ได้เหมือนกันทุกสิทธิ์นะครับที่คุณได้ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรามีสิทธิ์ในการลุ้นรางวัลใหญ่นะครับ1ก็คือรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farison EV MPV Super Van 1รางวัลรางวัลที่2จะเป็นรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 5รางวัลนะครับรางวัลที่3จะเป็นตั๋วเครื่องบิน Bangkok Airwaysไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งรางวัลที่4จะเป็น Girl Gift Voucher จาก Super Rich อีก5รางวัลด้วยกันนะครับรวมมูลค่าของรางวัลทั้งสิ้นกว่า 2.6 ล้านบาทนอกจากนี้ก็ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซูเปอร์แฟนที่คะแนนสะสม

0: ณสะสมคะแนนให้มากที่สุด100อันดับแรกนะครับก็ยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้คุณกันด้วยสามารถที่จะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับคุณผู้ฟังตามนี้เลยเริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปคุณผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ไปศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะครับ
1: สะสมทรัพย์ตลอดชีพ Universal โอ้ยเยอะรีโมทจะแบบไหนดีล่ะเนี่ย
2: เลือกซื้อประกันชีวิตง่ายๆและถูกวิธี

0: ี้ยของตัวเอง 4. ชำระเบี้ยผ่านบัญชีบริษัทโดยตรงและขอใบเสร็จทุกครั้ง 5. รับกรมธรรม์แล้วต้องตรวจสอบความถูกต้องหากไม่ตรงให้รีบแจ้งบริษัทง่ายๆแค่นี้คุณก็สามารถซื้อประกันชีวิตได้อย่างถูกวิธีด้วยความห่วงใยจากคปภ.
1: ใครที่ฟังอยู่ตอนนี้บอกเลยว่าโชคดีมากๆเพราะโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะคลื่นนี้เท่านั้นกับสมาร์ทการ์ดเครื่องดักยุงและแมลง1เครื่องแถมฟรีหลอดไฟ LED Blacklight 1ชิ้นราคา690บาทและเครื่องช็อตยุงไฟฟ้าขนาดพกพา1เครื่องราคา690บาทรวมราคาสินค้าทั้งหมด 3,370 บาทไม่ต้องจ่ายให้คุณจ่ายเพียง990บาทโทรมาที่02-666-0008สินค้ารับประกัน1ปีของแท้ต้องที่ TV Direct เท่านั้
2: นนี้ขอแนะนำอัลตร้าโพไซดอน90บาทนิยามใหม่ของปืนฉีดน้ำแรงดันสูงมัลติฟังก์ชัน
3: ในชุดประกอบด้วยเครื่องฉีดน้ำไร้สายพร้อมอุปกรณ์มูลค่า 1,990 บาทแบตเตอรี่2ก้อนมูลค่า990บาทและถ้าโทรวันนี้รับเพิ่มกระเป๋าฮาร์ดเคสมูลค่า890บาทแต่วันนี้คุณจ่ายเพียง999บาทเท่านั้นแถมยังรับประกันยาวนาน2ปีเต็มและถ้าเครื่องมีปัญหาส่งเปลี่ยนชิ้นใหม่ไม่ต้องรอซ่อมรีบโทรเลยตอนนี้02-666-0008
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นแต่ราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สารภาพว่าซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังพอกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: MQuad Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MQuad Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MQuad Connect แอปเดี่ยวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
8: 965 Modern Life Modern Music

0: บนโซเชียลแชร์แนะนำผู้ใช้งานรถยนต์ว่ารถที่มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปต้องใช้แบบที่ออกแบบมาเฉพาะและตรงรุ่นเท่านั้นหืมชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์เรามาตรวจสภาพความจริงเรื่องยานยนต์ในชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทตรวจสอบกับนักทดสอบและผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยียานยนต์ที่เขาแชร์ว่ารถที่มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปต้องใช้แบบที่ออกแบบมาเฉพาะตรงรุ่นเท่านั้นนี่จริงไหมครับ
1: อันนี้จริงครับประเด็นนี้แชร์ต่อได้ครับ
0: แล้วทำไมรถที่มีระบบนี้ถึงต้องใช้แบตเตอรี่ที่ออกแบบมาเป็นการเฉพาะตรงรุ่นล่ะครับ
1: ต้องบอกการทำงานก่อนเวลาที่เราขับรถไปอุณหภูมิเครื่องยนต์ถึงกำลังไฟภายในแบตเตอรี่ปกติแล้วก็รถจอดอยู่สนิทอุณหภูมิภายในห้องโดยสารได้เครื่องยนต์ดับทันทีครับพอเวลาเราจะออกเดินทางต่อปล่อยแป้นเบรกหรือไปแตะคันเร่งปุ๊บเนี่ยตัวรถก็จะติดขึ้นมากลายเป็นว่าติดดับตลอดทางเลยเพราะนั้นจะมีการทำงานที่มากกว่าปกติแบตเตอรี่จะมีการทำงานหนักประเภทของตัวไดชาร์จจะเป็นคนละรูปแบบกับตัวรถที่เป็นตัวรถแบบปกติเพราะนั้นก็จะจำเป็นต้องใช้แบตเตอรี่แบบที่ออกแบบมาเฉพาะครับ
0: และแบตเตอรี่ที่ออกแบบมาแบบตรงๆคือแบบรูปแบบไหนครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยตัวแบตเตอรี่ที่ถูกออกแบบมาเฉพาะเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องของการดีไซน์ภายในครับชุดความหนาของตัวท่าตะกั่วจะมากกว่าปกติจะมีส่วนของการออกแบบดีไซน์ตัวส่วนของตัวชุดถุงของตัวกรดเนี่ยเข้าไปกั้นอยู่ระหว่างขั้วของตัวแบตเตอรี่ภายในอย่าง AGM เนี่ยนะครับตัว GM เนี่ยก็คือ Gas Max หรือว่าตัวชุดที่เป็นใยแก้วเข้าไปแทรกอยู่ระหว่างตัวแผ่นของตัวชุดแผ่นธาตุหรือว่าเซตของตัวชุดภายในก็จะทำให้มีความทนทานรองรับการชาร์จโดยการที่ลดโอกาสการบวมการช็อตของตัวแผ่นธาตุภายในตัวแบตเตอรี่ที่จะมาเบียดกัน
0: แล้วถ้าเราใช้แบตเตอรี่ที่ไม่ได้ออกแบบมาเฉพาะจะทำให้เกิดปัญหาอะไรไหมครับ
1: หลักๆอายุการใช้งานของตัวแบตเตอรี่ลูกนั้นจะสั้นลงมาพอเป็นแบตเตอรี่ที่อยู่กับระบบออโต้สตาร์ทสต็อปจะเหมือนกับต้องทำงานหนักตลอดเวลาทั้งที่ภายในเขาไม่ได้เผื่อสำหรับที่จะต้องโดนทำงานหนักขนาดนี้งั้นอายุการใช้งานเขาจากแบตปกติที่จะใช้งานได้เกือบ2ปีเนี่ยอายุการใช้งานจะลดลงเหลือประมาณ6เดือน8เดือนเท่านั้นเลยครับลดลงอย่างมาก
0: ถ้าเราปิดระบบออโต้สตาร์ทสต็อปไปเลยแล้วเปลี่ยนไปใช้แบตเตอรี่แบบปกติแทนสามารถทำได้ไหมครับ
1: เวลาที่ถูกชาร์จไฟอย่างรุนแรงเข้าไปเนี่ยก็จะเกิดการเสื่อมสภาพถึงแม้ว่าจะปิดออโต้สตาร์ทสต็อปไดชาร์จยังเป็นระบบของเขาอยู่แบตเตอรี่ก็ยังมีภาระส่วนหนึ่งอยู่เหมือนกันอายุการใช้งานจะไม่ยาวเท่ากับตัวแบตเตอรี่

0: แต่หลายคนเลือกใช้วิธีนี้ด้วยเหตุผลบางประการ
1: แต่หลายคนเลือกวิธีนี้เขาบอกว่าแบตถูกกว่าอันนี้จริงครับแบตธรรมดาปกติเนี่ยจะราคาตั้งแต่สัก 1,600-1,800 ส่วนต่างของราคา 2-3 เท่าตัวบางครั้งเขาบอกว่าปิดระบบแล้วก็จะใช้แค่ตัวแบตเตอรี่ที่ถูกกว่า3เท่าเปลี่ยน3ลูกถึงแม้อายุจะสั้นลงก็ยังดีกว่าอันนี้แล้วแต่มุมมองครับแต่เฉลี่ยรวมแล้วไม่แตกต่างกันมาก
0: และผู้เชี่ยวชาญยังได้ให้ข้อแนะนำเพิ่มเติมในการเลือกใช้งานแบตเตอรี่ให้เหมาะสมกับการใช้งาน
1: เวลาที่เราจะเลือกใช้แบตเตอรี่เนี่ยควรที่จะอ้างอิงผู้ผลิตครับแบตเตอรี่ลูกแรกที่ใส่มาในรถเราจะรู้สึกว่าโอ้ขนาดแอมป์ความจุลูกเล็กจังแบบนี้จะชาร์จดีไหมบางครั้งเนี่ยเขาเป็นลูกเล็กแต่เป็นประเภทเฉพาะก็จะสามารถใช้งานได้ดีโดยที่เราไม่ต้องเปลี่ยนสเปคเลือกตรงกับที่ผู้ผลิตแนะนำแล้วก็อยู่ในคู่มืออาจจะไม่ตรงรุ่นเดิมลูกเดิมยี่ห้อเดิมไม่เป็นไรครับแต่ให้ค่าสเปคต่างๆตรงแบบนี้จะดีที่สุดครับ
0: ดังนั้นสรุปแล้วที่เขาแชร์ว่ารถที่มีระบบออโต้สตาร์ทสต็อปต้องใช้แบบที่ออกแบบมาเฉพาะตรงรุ่นนี่เป็นยังไงครับ
1: เป็นอย่างนี้แชร์ต่อได้ครับแล้วก็ถือเป็นความรู้ในการเลือกซื้อเลือกใช้ในการตัดสินใจเพื่อให้เราใช้งานตัวรถได้อย่างมีประสิทธิภาพและก็ปลอดภัยครับ
0: ใช้สิ่งต่างๆที่ออกแบบมาให้ตรงกับการใช้งานเพื่อจะได้รับประโยชน์สูงสุดนะครับคุณผู้ชมสามารถสแกน QR Code นี้เพื่อติดตามข้อเท็จจริงเกี่ยวกับยานยนต์หลากหลายตอนได้จะเพลย์ลิสต์ชัวร์ก่อนแชร์มอเตอร์เช็คใน YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร
2: ์Modern Life Modern Music
3: คุณผู้ฟังครับทำไมปลูกอะไรก็ไม่โตใบไม่เขียวดอกไม่ออกผลไม่ติดแม้จะใส่ปุ๋ยเท่าไหร่ก็ไม่ช่วยเลยแต่หลังจากนี้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินจากธรรมชาติชนิดจุลินทรีย์ช่วยฟื้นฟูดินเสียดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็มให้กลับมาร่วนสุยอุดมสมบูรณ์เหมาะกับการเพาะปลูกอีกครั้งตัวช่วยสำคัญในการฟื้นฟูดินให้กลับมามีชีวิตด้วยจุลินทรีย์เข้มข้นกว่า10หน่วยพร้อมวัตถุดิบธรรมชาติถึง25ชนิดช่วยย่อยซากพืชซากสัตว์ธาตุอาหารให้พืชดูดซึมได้ทันทีการใช้งานก็ง่ายมากดินเน่าเพียง1ขวดขนาด 1,000 มิลลิลิตรผสมน้ำ 200-500 ลิตรฉีดพ่นลงดินก็สามารถใช้ได้ครอบคลุมพื้นที่ 5-7 ไร่โปรโมชั่นพิเศษดินเน่า2ขวดแถมฟรีดินปรับมา1ซองทั้งหมดนี้เราให้ทุกท่านในราคาเพียง699บาทสนใจสั่งซื้อโทรด่วนโทร02-114-3990ย้ำอีกครั้งนะครับ02-114-3990ค่าส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนียนะครับ
2: Modern Life Modern Music
4: 96.5
3: คุณผู้ฟังครับพบกันกับโฉมใหม่ของแอปพลิเคชัน MCOT Connect เพียงคลิกเดียวเชื่อมโยงทุกข่าวสารสนุกกับทุกสาระความบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทจะเลือกชมรายการทีวีดิจิทัลที่ชื่นชอบทันกระแสทุกข่าวสารฟังชัดรายการวิทยุกับนักจัดรายการขวัญใจของทุกคลื่นอสมทวาไรตี้ความบันเทิงและสาระความรู้ไลฟ์สไตล์อีกมากมายที่อัดแน่นบนเว็บไซต์ออนไลน์พร้อมไม่พลาดกับกิจกรรมอีเวนท์ที่น่าสนใจให้ทุกคนเกาะติดทุกความเคลื่อนไหวไม่มีตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน MCOT Connectคุณสามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลานะครับ
2: You're listening to MCOT Radio Network 96.5 Love Life Love Music 96.5

0: ากไปจากตลาดทุก1แคมเปญคือเดิมพันครั้งสำคัญของธุรกิจคุณคุณยังใช้กลยุทธ์เมื่อวานเพื่อรับมือกับการแข่งขันในวันนี้หรือไม่อย่าเดินตลาดแบบไร้เข็มทิศมาร่วมไขรหัสเปิดกลยุทธ์การตลาดจากประสบการณ์จริงของคนวงในฟัง Marketing News Update
1: สวัสดีค่ะนุ้ยสุตาสุธีพิเชษพันธ์จาก Marketing News Update ค่ะ 11:00 นเรามีนัดกันนะคะมาฟังเคสจริงของธุรกิจและวิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดจากทั่วโลกพร้อมอัปเดตเทรนด์ใหม่ๆไปด้วยกันนะคะ
0: เสิร์ฟไอเดียการตลาดก่อนเที่ยงจันทร์ถึงศุกร์ 11:00 นถึงเที่ยงฟัง Marketing News Update กว่า 90% ของพฤติกรรมมนุษย์ถูกขับเคลื่อนด้วยแรงจูงใจที่ซ่อนอยู่ถ้าคุณเข้าใจแค่การกระทำแต่ยังไม่เข้าใจถึงจิตใจทำไมพวกเขาถึงทำแบบนั้นมาร่วมไขแรงจูงใจพฤติกรรมของบุคคลในข่าวฟังไขปมคนในข่าววิเคราะห์จากมุมมองทางจิตวิทยาเข้าใจมนุษย์เข้าใจข่าวฟังไขปมคนในข่าวจันทร์ถึงศุกร์ 3:00 น. ถึง 4:00 น. Mcot News FM 100.5จุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
2: สิบแปดตุลาคม2นาทีครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ2มุมข่าวครับวันนี้มาพร้อมฝนเลยนะครับพฤหัสบดีที่11มิถุนายน2569นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับพี่ไพศาลมังกรชยาและผมณรงค์จันทร์ทองครับสวัสดีครับพี่ไพศาลครับ
3: สวัสดีครับคุณอรงค์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: โอ้โหมาโครมใหญ่เลยนะครับฟ้ายังมืดอยู่เลยครับ
3: มีความเท่าเทียมกันนะ
2: ครับ
3: ที่ห้วยขวางกับที่บ้านผม
2: โอ้โห
3: ตัวของผมก็เช่นกัน
2: ครับ
3: มาเมื่อสักครู่นี้แล้วตอนนี้ก็ซาเม็ดไปหน่อย
2: ฮะ
3: แต่ก็ยังมืดครึมอยู
2: ่ครับ
3: ครับคงจะยินดีกับ
2: คนไทยใช่ไหม
3: อุตส่าห์ปิดดีลได้
2: ครับ
3: แต่ว่าคนที่เล่นหุ้นแจ๊สวันนี้นี่ตลาดสั่งขึ้นเครื่องหมาย H นะ
2: ทำไมพี่ไพศาลมันขึ้นผิดปกติแล้วฮะ
3: ห้ามมีการซื้อขาย
2: อืม
3: เพราะว่าเขาไม่ได้แถลงให้ตลาดทราบว่าเขาไปมีดีลจ่ายเงินซื้อมาได
2: ้ครับ
3: นะเขามาแถลงก่อน
2: ครับ
3: เพราะฉะนั้นตลาดเขาก็ฮอสเลยเขาก็คือขึ้นเครื่องหมาย H ห้ามมีการซื้อขายจนกว่าแจ๊สจะทำหนังสือแจ้งอย่างเป็นทางการมาว่าไปจ่ายเงินเท่าไหร่อะไรยังไงเนี่ยนะ
2: ครับ
3: เพื่อที่จะทำให้ตลาดเขาก็จะได้แจ้งให้บรรดานักลงทุนได้ทราบ
2: อันนี้เป็นดีลที่มันนอกเหนือจากดีลอื่นๆของสมาชิกฟีฟ่าในหลายประเทศเลยหรือเปล่าพี่เบสารที่เขาซื้อกันเฉพาะปี2026แต่ว่าของเราประเทศเดียวหรือไม่ที่ซื้อข้ามไปอีก4ปีข้างหน้าเลยเนี่ยครับ
3: ผมก็ไม่ได้ยินนะว่าใครเขาซื้อข้ามไปนะ
2: ครับ
3: ก็อาจจะเป็นเราเจ้าเดียวก็เป็นไปได้หรือจะมีก็ไม่แน่ใจ
2: ครับ
3: แต่ผมคิดว่าเขาคงจะเป็นคือไปลดคงจะลดยาก
2: ครับ
3: พอดีก็คือสิ่งเดียวที่จะทำให้ต้นทุนมันสามารถไปบริหารจัดการได้ก็คือว่าจ่ายเพิ่มไปอีกเลยแต่ว่ายืดไอรายการเผยแพร่ให้มันยาวออกไปอ่ะ
2: 4ปีข้างหน้าคุณไม่ต้องมากังวลเลยว่ามูลค่าลิขสิทธิ์มันจะขึ้นไปเท่าไหร่คุณได้ราคานี้แน่นอนจ่ายเราเดี๋ยวนี้เลยอย่างนี้ใช่ไหม
3: ครับครับก็เห็นว่าเขาจ่ายไป70ล้านเหรียญใช่ไหม
2: ครับ
3: จากเดิมที่ปีนี้เนี่ยฟีฟ่ายืนกรานว่าอย่างไรไทยซึ่งร่ำรวยมากในอาเซียนเนี่ยต้องจ่าย40
2: ยังไงก็ไม่ลงเลยฮะ
3: ไม่ลง
2: ครับ
3: เวียดนามซึ่งเขายังยากจนอยู่เนี่ย15
2: ครับ
3: คนอื่นๆก็10กว่าหรือถูกกว่านั้นถ้าเป็นลาวเป็นกัมพูชาอะไรเงี้ยนะ
2: ครับ
3: แต่ไทยต้อง40
2: ครับ
3: 40ก็เลยเนี่ยดีลก็เลยกลายเป็นว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมเติมอีก30เป็น70
2: ครับ
3: แต่ผมได้2530ด้วย
2: ลิขสิทธิ์ข้างหน้าเลยนะประมาณนั้น
3: ลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก2530
2: คุณจะอัพราคาเท่าไหร่ผมขอเท่านี้ได้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมากังวลใจอะไรอีกนะฮะ
3: ตอนนี้ก็ถ้ามันจะลดราคามันลดราคาได้ข้างหน้าไง
2: ครับ
3: ใช่ไหม
2: ครับ
3: ไอ้ครั้งนี้ก็เขาก็ไม่เสียฟอร์มว่าเอ้ยก็เขาไม่ลดก็โอเคใครก็ต่อก็ไม่ได
2: ้ครับ
3: พอ40ก็ยัง40อยู่แต่ว่าครั้งหน้าเนี่ยผมคิดคุณเหมารวมอีก30
2: ครับ
3: ก็รวมเป็น70เขาก็สามารถคิดอย่างนั้นได
2: ้
3: แต่แจ๊ดเขาอาจจะคิดว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยมูลค่าที่เขาซื้อมาเนี่ยอาจจะต่ำกว่า10ก็ได้เพราะว่าไอ้ข้างหน้าเนี่ยมันน่าจะแพง
2: ครับใช่ฮะใช่ฮะ
3: เนื่องจากว่าฟุตบอลโลก2030เนี่ย
2: ครับ
3: มันจะครบรอบ100ปีขององค์การฟุตบอลโลกนะ
2: ครับ
3: มันเป็นฟุตบอลโลกที่ครบรอบ100ปี
2: อืม
3: เพราะฉะนั้นความอลังการต้องมีแน่นอนเอ๊ะใครเป็นเจ้าภาพตกลง
2: กาตาร์มั้ยฮะเดี๋ยวจําไม่ได้แล้วพี่ไพศาลใช่กาตาร์กลุ่มหวนมากาตาร์อีกหรือเปล่าฮะ
3: เออผมก็จําไม่ได้เหมือนกันว่า4ปีข้างหน้าแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะได้เจ้าภาพแล้วล่ะน่าจะได้เจ้าภาพละแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่าใครได้
2: ปี2000
3: มันน่า
2: อ๋อ
3: มันน่าจะต้องไปทวีปมันน่าจะต้องไปทวีปแอฟริกาเลย
2: โมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนครับเจ้าภาพการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ฮะพี่เปสานโดยมีความพิเศษก็คืออย่างที่พี่เปสานบอกเลยฉลองครบรอบ100ปีณทวีปอเมริกาใต้นะ3ประเทศด้วยกันก็คืออาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยครับเอ๊ะเดี๋ยวฉลองครบรอบ100ปีณทวีปเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2030ได้แก่โมร็อกโกโปรตุเกสและสเปนครับ
3: โมร็อกโกโปรตุเกส
2: และสเปนครับ
3: ก็สเปนกับโปรตุเกสอยู่ยุโรป
2: ครับ
3: ใต
2: ้ครับ
3: แล้วโมร็อกโกก็อยู่แอฟริกาเหนืออ
2: ่าฮะ
3: แต่จริงๆแล้วก็

0: ข้ามมันนิดเดียวนะ
1: ครับ
0: ข้ามไปตรงเมดิเตอร์เรเนียนมันนิดเดียว
1: ที่บอกว่าอาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยเนี่ยก็คือมีความพิเศษเขาจะมีการจัดการแข่งขันนัดเปิดสนามเพื่อฉลองร้อยปีที่อาร์เจนตินาปารากวัยและอุรุกวัยครับ
0: อ๋อ
1: มันมีพิเศษเข้าไปอีกพี่เบสาน
0: เอาไปจัดตรงนั้น
1: ครับ
0: ในพิธีเปิด
1: เป็นในพิธีเปิดนัดเปิดสนาม
0: โอ้ก็เท่า6ประเทศดิ
1: 6ประเทศเลยครับ

0: คือมันจะเป็นงานที่อลังการมาก
1: ครับ
0: ทางจัสมินเขาก็เลยเนี่ยเขาเลยซื้อลิขสิทธิ์ยาไปเลย
1: ก็คาดว่าราคามันน่าจะอัพขึ้นไปสูงใช่ไหม
0: แล้วคราวนี้ระหว่าง4ปีเนี่ยเขาก็ยังจะได้เขายังจะได้หลายรายการฟีฟ่านะ
1: ครับ
0: เท่าที่เขาแจ้งมาเนี่ยเขาจะได้ฟุตบอลโลกหญิงนะครับก็คือรายการฟีฟ่าตลอด4ปีจนถึงฟุตบอลโลก
1: เป็นของเขาหมด
0: เป็นของเขาหมดอ่ะพูดง่าย
1: ครับ
0: นะก็จะมีฟุตบอลโลกหญิงใช่ไหม
1: ครับ
0: ซึ่งจัดปีหน้า
1: ฟุตนะฟุตบอลชายหญิงฟุตซอลฟุตบอลชายหาดฟีฟ่าคลับเวิลด์คัพนะฮะตลอดจนการแข่งขันฟีฟ่าอีสปอร์ตอีกอันนี้ก็แสดงว่าเขาเหมารวมไปทั้งหมดเลยนะฮะที่อยู่ในคอนโทรลของฟีฟ่าเขาอะครับ
0: ใช่ที่เป็นลิขสิทธิ์ของฟีฟ่าเนี่ยจะได้มาหมดเลย
1: ครับ
0: เหมาเลยเขาก็เลยจะใช้เป็นสโลแกนสำหรับโมโนแม็กซ์
1: ครับ
0: ของเขานะซึ่งเขามีทั้งฟรีทีวีแล้วก็มีเป็นแพลตฟอร์มด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็จะเป็น the home of FIFA in Thailand จนถึงปี2030จะใช้ไอ้โลโก้นี้ขึ้นมา the home of FIFA in Thailand
1: ครับ
0: ก็แสดงว่า FIFA ต้องยอมด้วยอยู่ในสัญญาด้วย
1: โอ้โหนี่เขาคงคุยกันนานพอสมควรนะกว่าจะได้แพ็กเกจใหญ่นี้มาเลยนะครับ
0: ก็คือไหนๆต้องจ่ายสูงอยู่แล้วก็จ่ายเพิ่มไปแล้วก็เอาอะไรที่มันเป็นของดีรวมๆกันข้างหน้าต่อไป
1: ครับ
0: ไอ้คนที่ยังไม่ซื้อก็ไม่รู้ต้องจ่ายเท่าไหร่แต่ว่าของเขารู้ละเขารวมแล้ว70ล้านเหรียญจ่ายไปเลย 2,000 เท่าไหร่นะ 2,300 กว่าล้านใช่ไหม
1: 2,300 ล้านครับ
0: 2,300 ล้านจ่ายไป
1: ครับครับไอ้นี่ที่เขาบอกตัวเลขมาเนี่ยไอ้ 5,999 เฉพาะฟุตบอลโลกใช่ไหมพี่เบสาน
0: เขาบอกว่าแฟนชาวไทยสามารถสมัครแพ็กเกจ Mono Max Sport Premium ได้ในราคา 5,000 คือพูดง่ายๆว่าเขาขอคิด 6,000 แล้วเขาจะใจดีทอนกลับให้บาทนึง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ครับ
0: เพราะว่ามัน 5,999 เนี่ยมันคือ 6,000 แล้วทอนกลับให้บาทนึงนั่นแหละ
1: มันถ้าตัวเลขมัน 6,000 เลข6นำหน้าตกใจไงพี่พิสาร
0: อันนี้ก็เรียกรองเท้าบาจาใช่มั้ย
1: ครับ
0: ตั้งราคาแบบรองเท้าบาจา
1: ครับ
0: ถามเท่าไหร่โอ้400เองเท่าไหร่นะ499
1: คร
0: ับ
1: ครับครับ
0: แล้วก็แล้วมีโปรโมชั่นผ่อนชำระ 0% นาน10เดือน
1: ครับ
0: เพื่อรับชมครบทั้ง104แมตช์พร้อมไฮไลท์และย้อนหลังตลอดการแข่งขันสามารถติดตามรายละเอียดการรับชมแมตช์ต่างๆได้ผ่านแพลตฟอร์ม Monomax
1: ครับ
0: Monomax Sport
1: แต่พี่ไพศาลเห็นก็มีอยู่ไม่ใช่เหรอฮะดูกีฬาเนี่ยเสียไปร้อยกว่าบาทเนี่ยฮะดูได้ดูได้ตรงไหนบ้างคร
0: ับ99ไงผมดูพรีเมียร์อยู
1: ่ครับ
0: ก็อย่างนี้ก็แสดงผมต้องจ่ายเพิ่มแต่เดี๋ยวผมกำลังจะรอดูว่าไอ้จ่าย 6,000 ทอนกับ1บาทเนี่ยเข้าใจว่าสำหรับคนที่สมัครเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่ของเขา
1: อ๋อไม่ใช่ลูกค้ารายเดิม
0: แต่ว่าเดี๋ยวลูกค้าในกลุ่มเดิมอะไรต่างเนี่ยเขาจะมี
1: ครับ
0: เพราะอย่างพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาคิดทั่วไปรายเดือนเนี่ย299ผมจ่าย199
1: ครับ
0: ใช่ไหมเพราะผมเป็นลูกค้าเขาอยู่ผมจ่ายน้อยกว่าร้อยหนึ่งต่อเดือน
1: ครับ
0: แต่อย่างเงี้ยผมก็อาจจะจ่ายแค่999ลดให้ 5,000 หรือเปล่าเดี๋ยวผมยังจะรอดูอยู
1: ่ครับ
0: ครับ
1: ไอ้อย่างนี้ที่เขาบอกว่าจะมาจัดสรรมาแบ่งปันให้กับฟรีทีวีด้วยเนี่ยฟรีทีวีต้องไปติดต่อเขาใช่ไหมฮะต้องมีอะไรเป็นธุรกิจอย่างนี้หรือเปล่าพี่ไพศาล
0: ก็คงเป็นธุรกิจไป
1: uh-huh.
0: แต่ว่าเขาสัญญาว่าเขาจะมีให้ชมฟรีได้ทุกวันละหนึ่งคู
1: ่ครับ
0: เริ่มตั้งแต่คู่แรกนัดเปิดสนามนี่เลยคืนเนี้ย
1: uh-huh.
0: ตีสองดูได้เลยทางช่องโมโนของเขา
1: เม็กซิโกกับแอฟริกาใต
0: ้เม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ใครจะดูผมยังสงสัย
1: ครับ
0: แล้วตีสอง
1: ด้วย
0: 9โมงผมอาจจะดู
1: ครับ
0: เพราะมีเกาหลีใต้ใช่ไหม
1: ฮะเดี๋ยวมาดูที่ออฟฟิศเนี่ยน่าจะไม่ได้อะนะมันฟร
0: ี
1: ทีวียังคงไม่ได้ถ่ายแล้วฮะคงต้องคุยกัน
0: ไม่ถ่ายฟรีทีวีไม่มี
1: ครับ
0: ฟรีทีวีเขามีวันละคู
1: ่ครับ
0: ก็เขามีตัดเปิดสนามไปแล้วก็ถือว่าเป็นวันแรกใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็คงไม่มีคู่ที่สองก็ไปทีก็นู่นเลยวันเสาร์เลยวันเสาร์ก็จะไปดูว่าเขาจะเลือกคู่ไหนมา
1: ครับ
0: ก็ในขณะนี้ผมก็คิดว่า

0: คงจะผ่านโมโนแม็กซ์อ่ะ
1: ครับ
0: ไอ้ผ่านไอ้ช่องโมโนเขาอ่ะนะที่เขามีฟรีทีวีเขาอยู่ส่วนว่าเดี๋ยวเขาจะมีใครมาเจรจาจ่ายงงจ่ายเงินให้เขาบ้างเนี่ยเพื่อเอาไปออนแอร์ด้วยก็ค่อยว่ากันไป
1: โอ้นี่ทำการตลาดทันไหมฮะแข่งคืนนี้แล้วเนี่ยพี่เพศาน
0: เพราะตอนนี้เมื่อกี้ที่ผมเข้าไปดูโมโนแม็กซ์มันยังไม่มีข้อเสนอเลยนะผมเลย
1: ครับ
0: ก็ผมก็ยังไม่รู้เลยว่าแล้วคืนนี้ตีสองผมจะดูยังไง
1: อ
0: ๋อดูฟรีผ่านได้ไอ้นี่ก่อนใช่ไหมดูผ่านไอ้ฟรีทีวี
1: ก็ฟรีทีวีก่อนถ้าอย่างนั้นนะครับ
0: คราวนี้ผมก็ไม่รู้ว่ามันจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่าเวลาดูผ่านAAS บ็อกซ์อ่ะ
1: ครับ
0: เพราะว่า AAS เนี่ยเวลามันมีฟุตบอลอะไรที่มันเป็นลิขสิทธิ์เนี่ยมันเขาจะไม่เผยแพร่ทาง
1: ฟรีทีวี
0: เขาให้ไปดูฟรีทีวีจริง
1: ๆครับแต่ว่าก็ต้องติดตามฮะนอกเหนือจากแมตช์แรกระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้แล้วเนี่ยพิธีเปิดนะ
0: พิธีเปิดตั้งแต่ห้าทุ่มใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็วันนี้พิธีเปิดจะเป็นพิธีเปิดที่กรุงเม็กซิโกซิตี้นะ
1: ครับ
0: นักร้องดังชื่ออะไรนะ
1: นักร้องดังที่จะไปขึ้นเวทีบนเม็กซิโกนะฮะ
0: ชากิล่า
1: เจบาวินฮะนำทัพเปิดเวทีที่เม็กซิโกซิตี้ครับวันนี้พี่เปสาร
0: ใช่ตั้งแต่ห้าทุ่ม
1: ครับ
0: แล้วพรุ่งนี้ก็จะเป็นพิธีเปิดของสหรัฐ
1: ครับ
0: แล้วก็จะมีคู่สหรัฐประเดิมสนามที่ลอสแอนเจลิสใช่ไหมพรุ่งนี้หรือว่าพรุ่งนี้แคนาดา
1: สิบสองครับวันที่12เนี่ยมัน2เมืองเลยพี่เปสาร2ประเทศเลยฮะที่โตรอนโตก็วันที่12นะครับพิธีเปิดนะพิธีเปิดนะครับ
0: เหลื่อมเวลากันไหม
1: น่าจะโชว์ตอนในเวลาแคนาดานะครับตอน 13:30 ฮะตามเวลาท้องถิ่นจะโชว์พิธีเปิดนะฮะแล้วก็ในส่วนของสหรัฐอเมริกาเนี่ยตอน 16:30 ครับ
0: อ๋อแสดงว่าแคนาดาโชว์ก่อนเปิดก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าพิธีเปิดเนี่ยเขาจะเจ้าภาพ3ชาติในแมตช์แรกเนี่ยจะมีพิธีเปิดของเขาเองน้องลิซ่าก็จะไปเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกาที่สนามลอสแอนเจลิส
1: ครับ
0: นะครับส่วนปิดเนี่ยปิดที่เดียวที่สนามเมดไลท์ที่นิวเจอร์ซีย์สนามของทีมนิวยอร์กเจ็ต
1: ครับ
0: นิวยอร์กเจ็ตเนี่ยนะอันนี้ที่เดียวเลย
1: ครับ
0: ที่สหรัฐอเมริกาเป็นพิธีปิดก็ผู้บริหารของแจ๊สเขาก็บอกว่าคู่ชิงชนะเลิศที่เมดไลฟ์สเตเดียมเนี่ยที่นิวเจอร์ซีย์เนี่ย
1: ครับ
0: ก็จะให้ชมฟรีนะ
1: เป็นฟรีทีวีได้ด้วย
0: เขาสัญญาไว้อย่างนั้น
1: ครับ
0: ก็คู่เปิดเขาจะชมฟรีคู่
1: ปิดด้วย
0: คู่ปิดด้วยเขาจะให้ชมฟรี
1: ครับ
0: นะครับส่วนแม้ถึงขั้นเราคู่เอกๆเอามาฟรีมันก็จะขายของไม่ได้นะมันก็ไม่จะถูกนะ 5,000 6,000 เนี่ย
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วดูเฉพาะมหากรรมเดียวด้วยนะ
1: โอ้โห
0: หรือว่าเขาจะให้ตามดูพวกรายการฟีฟ่าได้ตลอดไปหรือเปล่า
1: เขามีด้วยเมื่อสักครู่ที่เขาบอกไว้อะพี่เพศานฮะเพราะว่านอกเหนือจากเรื่องของ104แมตช์ที่คุณจะได้ชมแล้วนะ
0: หมายถึงว่าเหมาจ่าย 5,900 นี้ได้ดูรายการฟีฟ่าหมดเลยนะ
1: คุณจะได้ดูไฮไลท์ย้อนหลังการแข่งขันสามารถนี่นะฮะประมาณเนี้ยนะครับแล้วไม่แน่ใจว่าจะรวมไปถึงไอ้แมตช์ที่ฟีฟ่าเขาดูแลได้ทั้งหมดด้วยหรือเปล่าไงฮะจะมีเงื่อนไขตรงนั้นมาหรือไม่เงี้ยนะฮะแต่ว่ายังไม่มาถึงพี่เพศานใช่ไหม
0: ยังไม่มาเดี๋ยวรอดูอยู
1: ่ครับครับ
0: ครับ
1: อ่ะเดี๋ยวติดตามนะฮะเพราะว่าพิธีเปิดที่เม็กซิโกซิตี้นะครับเที่ยงคืนตรงนะฮะก็เดี๋ยวรอติดตามคืนน
0: ี้ตามเวลาบ้านเรานะ
1: ตามเวลาบ้านเรานะฮะส่วนพิธีเปิดที่แคนาดาเนี่ยเริ่มเที่ยงคืนครึ่งฮะก็ถ้าเป็นเวลาประเทศไทยก็เช้ามืดวันเสาร์ที่13มิถุนายนแมตช์เปิดสนามแคนาดาจะพบบอสเนียนะฮะตอน 14:00 หรือว่าเช้ามืดวันเสาร์ที่13มิถุนายนตามเวลาบ้านเรานะครับส่วนที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยโชว์ของลิซ่านะฮะจะเริ่มเวลา 6:30 นาทีนะครับน่าจะตอนเช้าวันเสาร์ที่13อ่ะพี่เวสารแล้วก็จะเป็น
0: ตามเวลาบ้านเรา
1: ใช่ครับจะเป็นแมตช์เปิดสนาม 8:00 หลังจากคอนเสิร์ตของลิซ่าแล้วเนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกาจะพบกับปารากวัยครับ
0: ถ้าเช้าๆก็ยังโอเคนะตื่นมาแล้วดูนะ
1: อาจจะเห็น8:00 ก็ยังได้ชมได้ฮะ ครับ
0: เหมือนประกวดมิสยูนิเวิร์ส
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ใช่ไหมตื่นมาดูตอนเช้า
1: ๆโอ้แต่บรรยากาศมันคงไม่เหมือนตอนค่ำนะพี่เบสานถ้าสักทุ่มหนึ่งสองทุ่มนะโอ้โหผมว่าเนี่ยจะไม่หลังพิงฝาแบบชนิดที่วินาทีสุดท้ายแล้วได้ลิขสิทธิ์ฮะผมว่าคงจะแข่งขันราคากันน่าดูครับทำการตลาดง่ายกว่าไง
0: ครับ
1: ครับครับ
0: ก็ฉุกระหุกหน่อยแต่ว่าก็โอเคในท้ายที่สุดก
1: ็ได้ชมฮะ
0: สิ่งที่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดเลยคือว่าคนไทยก็จะไม่ถูกเขมรคอนแคะเอานะ
1: ครับ
0: เพราะมันมีพวกอินฟลูเอนเซอร์เตรียมคอนแคะ
1: โอ้โหคอนแคะไปแล้วทีฮะยังไม่ได้ยังไม่ได้เนี่ย
0: ก็โอเคอย่างน้อยก็รอดไป
1: ครับ
0: นะ
1: ฮะแหมแต่ว่า
0: เดี๋ยวพักกันก่อนไหมฮะ
1: ตอนนี้มันมีแมตช์บอล19ปีไงพี่เพศานที่เราแข่งกับกัมพูชาอยู่อะที่เข้าไปดูตัวเลขนะขณะนี้มัน40ฮะ40หรือ60ไปแล้วอะครับ11นาทีที่ผ่านมาเนี่ยนะย้อนหลังไป11นาทีเนี่ยไทยดุมากเนี่ย U19 ของเราฟอร์มดุถล่มกัมพูชาไป40ฮะเดี๋ยวอัพอีกทีนึง
0: ที่เขาบอกว่าคุณเซนห้ามถ่ายทอดเนี่ยแหละพวกนี้ว่า
1: เพราะว่าในโซเชียลของกัมพูชาบอกว่าแม้สถานการณ์เขาแพ้นะฮะ2รอบเนี่ยนะครับแต่บอลเขาไม่แพ้แน่นอนฮะเขาบอกอย่างนี้
0: โอเค
1: ครับครับพ
0: ัก
1: กันครู่หนึ่งครับ
0: ครับ
2: สนับสนุนโดยซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบม
3: บ้านในฝันเริ่มต้นได้ง่ายกว่าที่คิด
4: กับซับมหาชนพลัสเพื่อบ้านของคนสู้ชีวิตจากแบมพัดซับคุณภาพทำเลดีราคาสูงสุดถึง5ล้านบาท
3: จองจริงๆแค่1ใบเท่าผ่อนสบายเริ่มต้น500บาทพร้อมโปรผ่อน 0% ปีแรก
4: เลือกได้ทั้งบ้านที่ดินคอนโดโอกาสดีๆที่คุณเป็นเจ้าของได้ง่ายขึ้นค้นหาซับที่ใช่ได้เลยวันนี้ถึง30ธันวาคม2569โทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขเป็นไปตามที่แบมกำหนด
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
8: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงสองมุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกา21นาทีครับคุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
0: วันนี้วันพฤหัสบดีนะฮะ
1: 11
0: มิถุนายนเป็นเรื่องบังเอิญหรืออย่างไรก็ไม่ทราบมีการตัดสินคดีดังๆหลายคดีทีเดียว
1: ครับมีทนายตั้มมีกรณีไปวางระเบิดพระพรหมเอราวัณนะฮะ มีเรื่องของคุณสุภชัยโพสุนะฮะ
0: ครับ
1: ครับ
0: มีคดีของคุณนั่นด้วยนะ
1: ครับ
0: อังคณา
1: อ๋อคุณอังคณานิรภัยจิต
0: คุณอังคณา
1: ไอโอนะใช่ไหมฮะ
0: เรื่องไอโอ
1: ครับ
0: กรมน.ศาลตัดสินแล้วนะ
1: ครับ
0: ก็เอาคดีเรื่องที่ยืดเยื้อยาวนานที่สุดนะ
1: ครับ
0: ก็คือเรื่องคดีสองอุยกูวางระเบิดศาลเท้ามหาพรหมซึ่งมีผู้เสียชีวิต
1: 20คนนะ
0: ทั้งจีนทั้งมาเลเซียทั้งคนไทยใช่ไหม
1: ครับ
0: รวมแล้ว20คนสาหัส
1: จะมีเป็นร้อยอ่ะฮะ
0: ก็ปรากฏว่าคดีนี้เกิดตั้งแต่ปีไหนนะ
1: 2558ครับ
0: 23พฤศจิกายน2558ก็ลุงตู่เพิ่งจะรัฐประหารได
1: ้ปีเดียว
0: นานนะ
1: ครับ
0: ก็อัยการศาลทหารกรุงเทพยื่นฟ้องจำเลยทั้งสองที่ศาลทหารกรุงเทพตามประกาศคณะคสช.ขึ้นศาลทหารนะ
1: ครับตอนนั้นอยู่ในช่วงคสช.พอดีไงฮะ
0: ใช่
1: ครับ
0: ก็ขึ้นศาลทหารแล้วก็คดีก็ดำเนินมารวมแล้ว11ปีมาตัดสินนะยังไม่ถึง11ปีดี
1: ครับ
0: นะครับก็ประมาณ10ปีกว่าๆก็วันนี้ศาลตัดสินก็สรุปว่าประหารชีวิตนะศาลตัดสินประหารชีวิตจำเลยทั้งสองคนก็คดีโอ้โหยาวเหยียดเลยนะ
1: ครับ
0: พิเคราะห์ตามเหตุการแห่งคดีที่จำเลยทั้งสองร่วมกันกระทำความผิดขณะที่ประชาชนทั่วไปมาสักการะองค์เท้าหมาพรหมและอยู่ที่บริเวณใกล้เคียงเป็นจำนวนมากจนเป็นเหตุให้มีบุคคลถึงแก่ความตาย20คนได้รับอันตรายสาหัส และได้รับอันตรายแก่กาย126คนกับทั้งทำให้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นและทางราชการได้รับความเสียหายหลายรายการเป็นพยันตรายต่อความมั่นคงความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยภายในประเทศแม้ศาลนำคำให้การในชั้นสอบสวนของจำเลยทั้งสองมารับฟังประกอบพยานหลักฐานของโจทก์บ้างก็ตามแต่ก็ไม่เป็นเหตุบรรเทาโทษเพื่อจะลดโทษให้แก่จำเลยทั้งสองเมื่อลงโทษฐานร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตรองไว้ก่อนให้ประหารชีวิตแล้วไม่อาจนำโทษจำคุกฐานอื่นมารวมได้อีกจึงให้ประหารชีวิตจำเลยทั้งสองสถานเดียวและปรับคนละ 1,000 บาทและให้จำเลยทั้งสองร่วมชดใช้ราคาทรัพย์ 16,000 บาทแก่องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ 364,500 บาทแก่โรงพยาบาลตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 530,000 บาทแก่กรุงเทพมหานครและ594,471 บาทแก่สำนักการจราจรและขนส่งสำนักงานกรุงเทพมหานครหากไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29-30 ริบวัตถุระเบิดและยุทธภัณฑ์ของกลางข้อหาอื่นนอกจากนี้ให้ยก
1: ครับ
0: เราอันนี้เป็นการตัดสินศาลชั้นต้นนะ
1: เอาสู้เขาสู้ต่อฮะเขายังคงปฏิเสธอยู่ครับ
0: ทนายก็คงจะไปยื่นอุทธรณ์ต่อไป
1: ครับ
0: แต่คงไม่ได้ประกันเพราะคงยังต้องติดคุกอยู่ต่อ
1: ครับก็นายชูชาติกันภัยนายจำเลิญพนมภากรเป็นทนายความของจำเลยครับพี่ไพศาลได้ออกมาอธิบายหลังศาลมีคำพิพากษาประหารชีวิตนะครับว่าเขาจะยื่นอุทธรณ์ครับเพราะว่ายังมีอีกหลายประเด็นที่เห็นว่าศาลชั้นต้นยังไม่ได้วินิจฉัยครบถ้วนทั้งการพิสูจน์ตัวบุคคลหนังสือเดินทางพยานหลักฐานโทรศัพท์ทีมทนายได้ต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ที่จะศึกษาคำพิพากษาอย่างละเอียดก่อนจะยื่นอุทธรณ์ใน30วันและกระบวนการยุติธรรมยังเหลือพิจารณาอีก2ศาลการที่นายไมรายลียูซูฟูนะฮะแสดงความไม่เห็นด้วยต่อคำพิพากษาเนี่ยเพราะเขาบอกว่ารู้สึกผิดหวังยืนยันจำเลยยังคงให้การปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาโดยตลอดครับแล้วก็จะใช้สิทธิ์ต่อสู้ในชั้นอุทธรณ์ต่อไปเพราะว่าในชั้นพนักงานสอบสวนเนี่ยเขาสารภาพแต่พอไปถึงชั้นศาลเขาปฏิเสธครับฮะก็สู้กันต่อฮะสองศาลครับ
0: คร
1: ับ
0: เราคงจะเป็นเทคนิคแสดงเขาอ
1: ่ะฮะครับ
0: เพราะว่าถ้าสารภาพแล้วก็ไม่ต้องไปให้การอะไรเพิ่มเติม
1: ครับ
0: ศาลก็นำส่งตำรวจก็นำส่งอัยการได้เลยครับ
1: ก็ยังจะยื้อได้ต่อนะฮะ
0: แต่หลังจากนั้นก็ค่อยปฏิเสธที่ศาลเอา
1: ครับ
0: เอาต่อสู้คดีในชั้นศาลเอา
1: ครับครับ
0: คงมีคนแนะนำอ่ะ
1: ฮะ
0: เป็นรูปแบบที่ต้องใช้ต่อสู้นะ
1: ครับ
0: ส่วนอีกคดีหนึ่งศาลฎีกานะครับศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองวันนี้ได้ตัดสินและให้ตัดสิทธิ์ทางการเมืองตลอดชีวิตนายสุภชัยโพสุอดีตส.ส.พรรคภูมิใจไทยฝ่าฝืนจริยธรรม ปมถือครองที่ดินรัฐพื้นที่ป่าดงพระทายจังหวัดนครพนม220ไร่ครับคืออันนี้ก็มาจากคำร้องว่าเมื่อวันที่17กันยายน68ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านขณะดำรงตำแหน่งสมาชิกผู้แทนราษฎรสมัยที่4ตั้งแต่24มีนาคม62ถึง20มีนาคม66ต่อเนื่องกันซึ่งเป็นขณะที่มาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรศิลป์อิสระรวมทั้งผู้ว่าการตรวจการแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยงานธุรการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระมีผลบังคับใช้ผู้คัดค้านยึดถือครอบครองและทำประโยชน์ในที่ดินโครงการจัดที่ดินผืนใหญ่แปลงป่าดงพระทายตำบลพระทายอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนมรวม40ปายจองเนื้อที่220ไร่มูลค่าประมาณ6ล้าน6แสนบาทอันเป็นการครอบครองและเข้าทำประโยชน์ต่อเนื่องมาตั้งแต่ผู้คัดค้านเข้าดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่1เมื่อ6มกราคม2544เรื่อยมาโดยผู้คัดค้านไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับใบจองหรือนสส.หมายถึงว่าตัวคุณสุประชัยเนี่ยไม่ใช่เป็นผู้ที่ได้รับใบจองนะเขาให้ใบจองกับประชาชนที่ยากจนที่มีฐานะยากจนไม่มีที่ดินทำกิน
1: คุณสุประชัยไม่ได้เข้าเกณฑ์กับเขาเลย
0: คุณสุประชัยไม่เข้าเกณฑ์เพราะฉะนั้นไม่ใช่บุคคลที่ได้รับใบจองและก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะได้รับการจัดสรรที่ดินตามระเบียบว่าด้วยการจัดสรรที่ดินเพื่อประชาชนดังกล่าวนี้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าไปครอบครองก็ถือว่าเป็นการกระทำที่เสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ
1: ์
0: ของการดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
1: ครับ
0: นะก็เลยเนี่ยก็ปรากฏว่าผู้คัดค้านก็คือคุณสุประชัยเขาก็ปฏิเสธแล้วก็ต่อสู้มาโดยตลอดนะ
1: ครับ
0: แต่วันนี้ก็ในท้ายที่สุดก็ศาลก็
1: พิพากษา
0: พิพากษาว่าผู้คัดค้านฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยมาตรา235ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา87และมาตรฐานทางจริยธรรมของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระรวมทั้งผู้ตรวจการแผ่นดินและหัวหน้าหน่วยตุลาการของศาลรัฐธรรมนูญและองค์กรอิสระข้อ7ประกอบข้อ3และข้อ27วรรค1และข้อ17ประกอบข้อ27วรรค2ให้เพิกถอนสิทธิ์สมัครรับเลือกตั้งผู้คัดค้านตลอดไป
1: ครับ
0: รวมถึงไม่มีสิทธิ์ดำรงตำแหน่งทางการเมืองใดๆและเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งของผู้คัดค้านมีกำหนด10ปีนับแต่วันที่ศาลฎีกามีคำพิพากษา
1: ครับ
0: ก็คือพูดง่ายๆว่าลงสมัครส.ส.ไม่ได้เป็นรัฐมนตรีไม่ได้และก็ไปเลือกเข้าคูหาเลือกตั้งไม่ได้10ปี
1: 10ปีครับครับ
0: ครับ
1: โอ้นะฮะก็จบชีวิตทางการเมืองเลย
0: ส่วนที่ดินก็กระทำผิดกฎหมายมันก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ก็ต้องไปฟ้องร้องกันใช่ไหมหน่วยงานที่เขาเป็นผู้จัดสรรที่ดินก็ต้องไปเอาประเด็นเรื่องว่าคุณสุภชัยก็เป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติ
1: ครับ
0: ก็จะต้องไปดำเนินคดีกับอีกส่วนหนึ่ง
1: อันนี้ค
0: ือการที่จะเพิกถอนสิทธิ์ของคุณสุภชัยในที่ดิน220ไร่ดังกล่าว
1: ปิดฉากชีวิตทางการเมืองตลอดชีวิตเลยนะครับ
0: ครับก็เขาก็รู้อยู่แล้วเขาก็ปั้นลูกสาวอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ผลักดันลูกสาวมา
1: ครับสหายแสงก็คือนักต่อสู้ทางการเมืองสมัยนู้นเหรอครับพี่ไพศาลตุลาเดือนตุลานั่นเหรอครับ
0: ก็ประวัติเขาก็เคยเข้าป่าไปจับอาวุธต่อสู้เข้าใจว่าตอนนั้นเนี่ยรับราชการเป็นครู
1: ครับ
0: เป็นครูอยู่ที่ผมไม่แน่ใจว่านครพนมหรือที่ไหนนี่แหละ
1: อ่าฮะอ่าฮะ
0: นะ
1: นครพนม
0: แล้วก
1: ็
0: เนี่ยแล้วก็สำเร็จการศึกษาม.3ต่อมาเข้าสู่เส้นทางข้าราชการครูสังกัดโรงเรียนบ้านท่าหนามแก้วอำเภอท่าอุเทน
1: นครพนม
0: สำหรับที่มาคำว่าครูแก้วเนี่ยเนื่องจากบทบาทในฐานะครูผู้สอนและใกล้ชิดชุมชน ทำให้ชาวบ้านเรียกขานด้วยความเคารพว่าครูแก้ว
1: ครับ
0: ติดตัวมาจนกลายเป็นภาพจำทางการเมืองในเวลาต่อมาหลังเหตุการณ์ความขัดแย้งทางการเมืองเดือนตุลาคม69ชีวิตของครูแก้วเกิดจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญเมื่อเขาตัดสินใจออกจากเส้นทางครูเข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยตามความเชื่อและอุดมการณ์ทางการเมืองในยุคนั้นและได้กลายเป็นสหายแสงนะซึ่งเป็นชื่อจัดตั้งในช่วงเดือนตุลาคม2519ที่เกิดเหตุการณ์ทางการเมืองรุนแรงทำให้นักศึกษาและผู้มีอุดมการณ์หลายคนรวมถึงตัวเขาตัดสินใจหนีเข้าป่าร่วมต่อสู้กับพรรคคอมมิวนิสต์นานเกือบ9ปีก่อนที่พรรคจะล่มสลายลงและกลับคืนสู่สังคมเมืองกระทั่งสถานการณ์คลี่คลายและกระบวนการพรรคคอมมิวนิสต์ในประเทศไทยเสื่อมบทบาทลงสายแสงก็กลับคืนสู่สังคมจากนั้นกลับมาศึกษาจนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและเข้าสู่สนามเลือกตั้งสู่บทบาทผู้คุมเกมในสภาในฐานะรองประธานสภาคนที่2
1: ครับครับ
0: ก็ใช้ชื่อก็เรียกกันโดยทั่วไปว่าครูแก้ว
1: สส4สมัยโอ้โหจบปิดฉากบทบาททางการเมืองไปเลยนะ
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวพักครู่นึงพี่เพศานครับช่วงหน้ายังมีคดีของคุณอังคณานีรัตน์ภัยจิตรนะฮะแต่ว่าคุณอังคณาวันนี้ชนะคดีนะครับเดี๋ยวมาติดตามช่วงหน้าครับ
9: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M Cord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: สิบแปดนาฬิกาสามสิบห้านาทีครับพี่เพศานครับ
0: ครับ
1: ก็วันนี้หลายคดีอย่างที่พี่เพศานบอกฮะยังมีอีกคดีหนึ่งคดีของคุณอังคณานีรัตน์ภัยจิตรนะครับวันนี้ศาลอุทธรณ์ตัดสินแล้วนะฮะปมสองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนแดนใต้นะครับโดนเว็บ IO ถล่มเฟกซ์นิวส์ใส่ร้ายป้ายสีจนเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยนะครับศาลท่านพิพากษาให้จำเลยที่1ชดใช้เงินนะฮะให้กับคุณอังคณาเนี่ยกว่า 200,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยด้วยนะครับแล้วก็สั่งลบข้อมูลการกระทำละเมิดทั้งหมดทันทีเลยนะครับวันนี้ครับที่ศาลแพ่งถนนรัชดาพิเศษนะครับศาลนัดอ่านคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่นางอังคณานีรัตน์ภัยจิตรแล้วก็นางอัญชนาหิมะณนักปกป้องสิทธิมนุษยชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ครับเป็นโจทยื่นฟ้องสำนักนายกรัฐมนตรีกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือว่ากรมน.และก็กองทัพบกกรณีถูกเผยแพร่ข้อมูลโจมตีผ่านปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือว่า IO บนสื่อออนไลน์ครับโดยศาลอุทธรณ์ตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้วนะครับข้อเท็จจริงรับฟังเป็นที่ยุติว่าข้อความที่โจทก์ทั้งสองนำสืบในทำนองเดียวกันว่าข้อความที่ปรากฏบนเว็บไซต์เป็นการใส่ร้ายป้ายสีใส่ความโจทก์ทั้งสองด้วยข้อมูลอันเป็นเท็จสร้างความแตกแยกแล้วก็ไม่ชอบธรรมให้แก่โจทก์ทั้งสองครับมีเนื้อหากล่าวถึงการทำงานของโจทก์ทั้งสองในฐานะนักสิทธิมนุษยชนว่าโจทก์ที่หนึ่งตกลงรับข้อเสนอจากบุคคลที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนโจทก์ทั้งสองปกป้องแต่ว่าผู้ต้องสงสัยหรือว่าผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเห็นว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวหาจับผิดคัดค้านหรือไม่เห็นด้วยกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ช่วยเหลือประชาชนผู้บริสุทธิ์ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบโจทก์ที่สองหากินบนความเดือดร้อนของผู้สูญเสียเพื่อปูทางสู่องค์กรระหว่างประเทศซึ่งข้อความเนี่ย มันไม่เป็นความจริงเพราะโจทก์ทั้งสองปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนักสิทธิมนุษยชนอย่างตรงไปตรงมาไม่ได้มุ่งหวังผลประโยชน์ส่วนตัวไม่เคยรับข้อเสนอหรือว่าต้องการแบ่งแยกดินแดนโจทก์ทั้งสองเป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนโจทก์ที่1ทำงานร่วมกับนักปกป้องสิทธิมนุษยชนบุคคลหรือว่าชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนการร่างรัฐธรรมนูญนะครับการแก้ไขปัญหาสถานการณ์จังหวัดชายแดนภาคใต้ของสภานิติบัญญัติแห่งชาติสมาชิกสภาที่ปรึกษาการบริหารแล้วก็การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้กรรมการสิทธิมนุษยชนอันนี้ก็คือโจทย์เนี่ยเขาทำงานในลักษณะนี้แล้วก็ได้รับรางวัลแม็กไซไซจากมูลนิธิรามอนแม็กไซไซเมื่อปี62โจทย์ที่2เองเนี่ยก็เป็นประธานกลุ่มด้วยใจซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มของครอบครัวผู้ต้องหาคดีความมั่นคงที่รวมตัวกันเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ครอบครัวผู้ต้องหารวมไปถึงเด็กกำพร้าเด็กยากจนโจทย์ที่2เคยเป็นอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจังหวัดชายแดนใต้ระหว่างปี59ถึง61เป็นกรรมการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจังหวัดชายแดนใต้นะฮะระหว่างเมษายน62ถึงสิงหาคม62เป็นกรรมการศูนย์ประสานงานด้านเด็กสตรีจังหวัดชายแดนภาคใต้นะฮะก็โจทย์ที่1เบิกความว่าเนี่ยหน้าที่การงานมิได้มุ่งหวังใจการแบ่งแยกดินแดนหรือว่ากระทำการอย่างที่ถูก IO กล่าวหาครับนำมาซึ่งวันนี้พี่ไปศาลก็เลยพิพากษามานะครับเพราะว่าสร้างความเสื่อมเสียให้กับโจทย์ทั้ง2คนทำให้ผู้อ่านบทความเกิดความเกลียดชังแล้วก็เข้าใจผิดเกี่ยวกับบทบาทของโจทย์ทั้งสองไม่มีความไว้วางใจหวาดระแวงแล้วก็หวาดกลัวโจทย์นะฮะโดยเมื่อพิจารณาทางได้เสียของโจทย์ทั้งสองอย่างอันชอบด้วยกฎหมายแล้วเห็นควรครับกำหนดค่าสินไหมทดแทนให้แก่โจทย์ที่1เป็นเงิน 120,000 บาทแล้วก็โจทย์ที่2เป็นเงิน 90,000 บาทพร้อมอัตราดอกเบี้ย 7.5 ต่อปีนับจากวันฟ้องตามที่โจทย์ทั้ง2ร้องขอครับเนื่องจากระหว่างการพิจารณาของศาลชั้นต้นมีพระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ปี64ใช้บังคับให้ยกเลิกอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา224โดยบทบัญญัติตามมาตรา224วรรค1นะฮะที่แก้ไขใหม่ให้ใช้อัตราดอกเบี้ยตามที่กำหนดในมาตรา7นะครับให้บวกอัตราเพิ่มร้อยละ2ต่อปีนะฮะซึ่งบังคับใช้ตั้งแต่11เมษายน64นะครับก็คือได้ไปโจทย์คนที่1ก็คือคุณอังคณา 120,000 โจทย์ที่2ได้ไป 90,000 อัตราดอกเบี้ยนะฮะร้อยละ2ต่อปีครับพี่เพศาลฮะแล้วก็ทางศาลท่านเนี่ยนะครับให้นะฮะลบข้อมูลการละเมิดทั้งหมดทันทีในเว็บไซต์ด้วยครับ
0: คือจริงๆเนี่ยทางกรมน.เขาปฏิเสธมาตลอดใช่ไหม
1: ครับ
0: ว่าไม่ใช่เขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องเพจ IO อะไรต่างๆที่ว่าแต่รู้สึกจากการนำสืบสารท่านก็พิพากษาว่าอยู่ในความรับผิดชอบกรมน.
1: ครับ
0: อันนี้เป็นอยู่ในคำพิพากษานะตามที่สื่อเขารายงานสารระบุว่าอย่างนั้นว่าจากการสืบพยานหลักฐานก็พบว่ามีความเชื่อมโยงและเกี่ยวข้องโดยตรง
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นก็ตกในฐานะผู้ที่ถูกฟ้องอยู
1: ่โอ้ยอย่างเงี้ยภาพ
0: แล้วก็มีสำนักนายกด้วย
1: ใช่ไหมใช่ครับใช่ครับ
0: มีสำนักนายกแล้วก็
1: กรมน.
0: ความมั่นคงภายใน
1: ใช่ครับอย่างเงี้ยมันจะส่งผลเสียหายยังไงแม่พี่ไพศาลสำหรับภาพลักษณ์ในการแก้ปัญหาเนี่ยนะฮะว่ารัฐเองก็เป็นกลายเป็นกระโดดเข้าไปเป็นคู่ขัดแย้งกับการทำงานของนักสิทธิมนุษยชนเนี่ย
0: ก็คงไม่จบแค่เรื่องศาลตัดสิน
1: ครับ
0: แต่ว่านั้นอันนี้มันชั้นอุทธรณ์ใช่ไหมคุณณรงค์
1: ครับ
0: ก็อาจจะสู้ที่สุดเลยถึง
1: ฎีกาไปเลยนะ
0: ถึงฎีกาอีกชั้นหนึ่งก็ได
1: ้ครับ
0: แต่ว่าก็คือตัดสินมาสองศาลแล้วออกมาอย่างนี้ก็คงจะมีการนำไปพูดจากันในอีกหลายวงโดยเฉพาะในวงของสภาเนี่ยผมเชื่อว่าคงจะมีการพูดถึงกันอยู
1: ่ครับ
0: เพราะว่าก็มีนักการเมืองหลายคนที่เขาก็ปักใจเชื่อว่าเวลาเขาโดนถล่มเนี่ยมีรถทัวร์มาลงเขาเนี่ยมัน
1: ครับ
0: เป็นปฏิบัติการ IO ของทางการอยู
1: ่
0: ในบางเรื่องบางประเด็นนะ
1: ครับ
0: ส่วน IO พรรคการเมืองอันนั้นก็ว่านไป
1: มันเหมือนเป็นการปิดปากอ่ะพี่เบสานดู คุยกับนักวิชาการคุยกับคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเขาต้องการก็คือเรื่องของการสื่อสารการทำความเข้าใจแล้วก็การรับฟังเขาบ้างเนี่ยเขาบอกมาเนี่ยฮะนักวิชาการมหาวิทยาลัยนะฮะสถานศึกษาจัดเวทีเสวนาพูดคุยอะไรที่มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนเนี่ยดวงจะดีหมดฮะนั่นแหละครับเพราะคือพอพูดไม่ได้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการอะไรไงครับพอไม่รู้ว่าต้องการอะไรเนี่ยเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นรายวันเนี่ยเราก็จับต้นชนปลายไม่ถูกว่าตกลงคุณต้องการแบ่งแยกดินแดนคุณถูกกดขี่เรื่องของความเหลื่อมล้ำในพื้นที่มันห่างกันเพราะอะไรเนี่ยภาครัฐอาจจะยังไม่รู้หมดนะฮะว่าความเดือดร้อนของเขามีอะไรบ้างถ้าไม่ยอมเปิดพูดคุยไงพี่ไพศาลแต่ที่ผ่านมาคือพูดคุยไม่ได้ไงพอเปิดเวทีขึ้นมามันมีคดีความเข้าไปทันทีไง
0: นะอันนี้เป็นเรื่องคดีของคุณดังคณานะ
1: ครับ
0: แล้วก็มาถึงคดีที่โด่งดังอีกคดีหนึ่งก็คือคดีทนายตั้มนะ
1: ครับ
0: วันนี้ศาลก็ตัดสินอันนี้คดีทนายตั้มเนี่ยแบ่งผู้ต้องหาเป็นหลายกลุ่มนะ
1: ครับ
0: ต่างกรรมต่างวาระเพราะว่าทนายตั้มก็ถูกฟ้องว่ามีการช่อโกงอยู่หลายเคสบางเคสเนี่ยก็มีผู้ต้องหาที่ไปเกี่ยวข้องร่วมอยู่ด้วยก็จัดเป็นกลุ่มๆแต่กลุ่มของทนายตั้มเนี่ยจะประกอบไปด้วยตัวทนายตั้มภรรยาทนายตั้มแล้วก็พี่ภรรยา
1: ครับ
0: นะวันนี้ศาลตัดสินเฉพาะในส่วนของกลุ่มนี้มีทนายตั้มเป็นจำเลยที่1ภรรยาจำเลยที่2แล้วก็พี่สาวของภรรยาจำเลยที่3ก็ปรากฏว่าศาลเขาแบ่งเป็นกรณีนะ
1: ครับ
0: เป็นกรณีที่ถูกกล่าวหาว่าไปชักชวนให้เจ๊อ้อยเนี่ยมาลงทุนทำหวยแล้วเจ๊อ้อยก็โอนเงินมาแต่ปรากฏว่าทนายตั้มนี่ก็เอาเงินไปเข้ากระเป๋าตัวเองกรณีนี้ศาลพิจารณาตามพยานหลักฐานแล้วเห็นว่าทนายตั้มมีเจตนาช่อโกงนะ
1: ครับ
0: ก็ตัดสินว่าทนายตั้มมีความผิดในเรื่องนี
1: ้
0: อันที่สองเลยก็คือเรื่องที่ไปซื้อรถราคาจริงๆเนี่ยมันล้านกว่าแต่ไปทำราคาไปคุยกับทางศูนย์แล้วก็ทำเป็นว่าราคาขึ้นมาถึงล้านห้า
1: ครับ
0: แล้วก็เอาส่วน
1: ที่
0: เพิ่มขึ้นมานั่นใส่กระเป๋าเอาเข้ากระเป๋าตัวเอง
1: ครับ
0: อันนี้ศาลก็เห็นว่าเป็นการช่อโกง
1: ครับ
0: แต่ว่าเจ้าหน้าที่ของศูนย์ขายรถยนต์นั้นถูกยกฟ้องนะถือว่าก็ทำตามสิ่งที่ลูกค้าเขาแจ้งก็จะขอให้เพิ่มราคาอะไรต่างๆก็ถึงความผิดทางอาญาก็คงไม่มีแต่ว่าเจ้าของศูนย์เขาจะจัดการอะไรเรื่องเขา
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: ก็เป็นความผิดทางอื่นไปส่วนเรื่องที่ทนายตั้มไปเอาเงินในส่วนอะไรนะเกี่ยวกับอินฟลูเอนเซอร์ดาราจีนอะไรเนี่ย
1: อ
0: ันนั้นทนายตั้มหลุด
1: ครับ
0: ถึงแม้ว่าเงินเนี่ยจะเข้ามาในส่วนของบัญชีทนายตั้มแต่ว่าพฤติกรรมเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานที่ว่าทนายตั้มไปร่วมหลอกลวงด้วย
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นกลุ่มที่มีพฤติกรรมหลอกลวงกลุ่มนั้นโดนไปแต่ทนายตั้มไม่โดนในประเด็นนี้นะ
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนที่ออกแบบโรงแรมของโจทก์แล้วก็มีการไปเพิ่มราคาศาลเห็นว่าก็เป็นผู้รับจ้างเพราะไอ้การที่จะต้องหากำไรจะต้องไปเพิ่มราคาเนี่ยเป็นเรื่องปกติของการทำธุรกิจอันนี้ก็ถือว่ามีความผิดก็เท่ากับมีความผิดใน2กรรมนะเรื่องซื้อรถที่ไปโกงเขา
1: ไปโกงราคา
0: จริงล้านกว่าไปบอกเขาล้านห้าแล้วก็ไอ้เรื่องที่เอาเงินเขาบอกว่าจะมาลงทุนขายหวยกันแต่ว่าเอาเงินเข้ากระเป๋า
1: ก็ไม่ได้ทำฮะ
0: มันแล้วไม่ได้ทำอันนั้นก็ถือว่าช่อโกงก็พิพากษาว่าจำเลยที่1มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา341แล้วก็พ.ร.บ.คอม มาตรา14วงเล็บ1การกระทำของจำเลยที่1เป็นการกระทำหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิดไปตามความผิดฐานช่อโกงจำคุกกระทงละ3ปีรวม2กระทงและฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจำคุก2

0: ปีทางนำสืบของจำเลยที่1เป็นประโยชน์แก่การพิจารณาอยู่บ้างมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน4ความผิดฐานช่อโกงจำคุกกระทงละ2ปี3เดือนรวม2กระทงจำคุก4ปี6เดือนและฐานนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จจำคุก1ปี6เดือนรวมเป็น5ปี12เดือนให้ลิฟของกลางนับโทษจำคุกของจำเลยที่1ต่อจากโทษในคดีแดงที่อ1357/2568ของศาลจังหวัดนครพนมแล้วก็ให้จำเลยที่1คือทนายตั้มเนี่ยชำระเงิน 72,567,764.70 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ5ต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ร่วมคำฟ้องในส่วนจำเลยที่2จำเลยที่5 6 7และข้อหาอื่นกับทั้งคำขออื่นนอกจากนี้ของโจทก์และโจทก์ร่วมให้ยกฟ้อง
1: ครับโอ้แค่นี้ก็จุกแล้วนะฮะ5ปี12เดือนนะครับริบของกลางนับโทษจำคุกจำเลยที่1ต่อจากโทษคดีเดิมอะฮะที่ของศาลจังหวัดนครพนมอย่างเงี้ยพี่ไพศาล
0: ครับ
1: มีคุณทนายเดชานะฮะแล้วก็อาจารย์ปานเทพมาฟังคำพิพากษาด้วยนะฮะอธิบายรายละเอียดแต่ละมูลเหตุแห่งคดีอะพี่ไพศาลในการโทษวันนี้ครับ5ปี12เดือนเนี่ยเขาแบ่งเป็นอย่างงี้ครับ
0: เดี๋ยวค่อยมาขยายกันไหม
1: อ๋อเดี๋ยวพักครู่นึงครับ
0: เดี๋ยวจะได้ครับ

ังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02-201-63

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: ก็ขยายความนิดนึงนะพี่เพศาลทนายเดชากับอาจารย์ปันเทพเนี่ยก็ให้ข้อมูลอย่างนี้ฮะไอ้5ปี12เดือนเนี่ยมันแบ่งเป็นความผิดแบบนี้ครับช่อโกง4ปี6เดือนความผิดตามพรบ.คอมพิวเตอร์อีก1ปี6เดือนโดยความผิดนี้นะฮะเป็นกรณีที่ทนายตั้มให้เจ๊อ้อยโอนเงิน71ล้านอย่างที่พี่เพศาลบอกว่าจะไปทำหวยออนไลน์เนี่ยแต่ศาลพิเคราะห์แล้วเนี่ยทั้งแชทไลน์ทั้งอะไรต่างๆข้อมูลเนี่ยมันไม่ได้ทำอ่ะนะฮะเงินถูกโอนเข้าบัญชีของทนายตั้มอย่างเดียวเลยไม่ได้นำไปใช้ทำหวยออนไลน์เลยพิสูจน์ได้ว่าเจ๊อ้อยถูกโกงฮะไม่ได้ให้โดยเสน่หาก็ตัดสินจำคุก4ปี6เดือนรถเบนซ์นะฮะอย่างที่บอกไว้ว่าพูดราคาแล้วก็เอาส่วนต่างเกินจริงเนี่ยอันเนี้ยหลอกลวงครับ1ปี6เดือนเข้าไปแล้วก็เงิน39ล้านค่าจ้างศิลปินจีนผ่านบิตคอยน์ศาลได้แยกคดีครับเนื่องจากพบว่าผู้กระทำผิดคือนุซึ่งเป็นคนสนิทของทนายตั้มแล้วก็สาแฟนของนุส่วนทนายตั้มแค่รับผลประโยชน์ไม่ได้ร่วมขบวนการศาลจึงไม่สั่งลงโทษทนายตั้มคดีนี้ส่วนการก่อสร้างออกแบบโรงแรม9ล้านเนี่ยศาลมองว่าทนายตั้มอยู่ในฐานะผู้รับออกแบบหักหัวคิวเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่การช่อโกงครับหลังศาลมีคำพิพากษานะฮะทนายตั้มได้แถลงขอให้นำคดีของตนไปเป็นกรณีศึกษาสอนผู้พิพากษารุ่นใหม่ว่าหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์บางครั้งก็สู้พยานหลักฐานบุคคลไม่ได้และเมื่อทนายตั้มออกมาจากห้องพิจารณาคดีครับก็ได้หยุดพูดคุยกับญาติแล้วก็ยอมรับก่อนหน้านี้นะฮะว่ามั่นใจคดีเจ๊อ้อยโอนเงิน71ล้านบาทเนี่ยนะครับยังยืนยันว่าให้โดยเสน่หาตัวเองไม่ได้กระทำผิดครับพี่เพศาลแต่ศาลบอกว่าหากไม่พอใจกับตัดสินเนี่ยอุทธรณ์ได้เลยฮะเขายังยืนยันว่าที่ได้รับมาเนี่ย71ล้านเสน่หาครับครับ
2: ก็ตอนนั้นคงเสน่หาแต่ว่าต่อมาไม่เสน่หาแล้ว
1: ครับ
2: เขาเอาเรื่องครับ
1: ฮะ
2: ก็สู้

0: ชั้นอุทธรณ์ต่อไปใช่ไหม
1: ครับ
0: ส่วนภรรยากับพี่สาวก็เห็นว่าน่าจะได้รับการปล่อยตัวมาปล่อยตัวก็ยังมาเลี้ยงลูกเลี้ยงอะไรอยู
1: ่ครับครับ
0: แต่บ้านเบิร์นเขายึดหมดใช่ไหม
1: ก็ยึดใช่ฮะใช่ครับอายัดหมดเลยฮะเข้าหลวงหมดเลยครับเอ๊ะมันมีข่าวเหมือนทนายตั้มได้รับการปล่อยตัวเหรอพี่เพศานเอาไปสู้คดีต่อเนี่ย
0: ไม่ทราบเลย
1: เนี่ยฮะ
0: จะได้ประกันต่อจะได้ประกัน
1: ใช่ใช่ก็โดยเนี่ยฮะมติชนเขาลงแบบนี้ศาลอาญาพิพากษาจำคุกสิทธาเนี่ย4ปี6เดือนและความผิดพรบคอม1ปี6เดือนรวมเป็น5ปี12เดือนใช่ไหมครับแล้วก็ให้ทนายสิทธาชดใช้ค่าเสียหาย 72.5 ล้านบาทพร้อมดอกเบี้ยต่อมาหลังญาติของทนายตั้มยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ที่ดินมูลค่า2ล้านบาทศาลพิจารณาแล้วอนุญาตให้ประกันตัวทนายตั้มจำเลยที่1ครับตีราคาหลักประกัน1ล้านบาทมีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลครับทางนี้เงื่อนไขของศาลในการปล่อยตัวชั่วคราวทนายตั้มห้ามเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยถ้าจะออกไปนอกประเทศจะต้องวางหลักทรัพย์1เท่าของหลักทรัพย์ที่ศาลเรียกไม่ต้องติดกำไร EM ปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษไม่เกิน2ทุ่มนี้ครับ
0: ได้ประกันไปก่อน
1: ก็แสดงว่าได้ประกันไปสู้กันต่อนะฮะครับโอ้เขาติดมานานพอสมควรนะใช่ไหมพี่ไพศาล
0: ว่าเนี่ยเป็นปีอ่ะ
1: ใช่ครับที่
0: คดีนี้ว่ากันเป็นปีอยู่แล้ว
1: ครั้งสุดท้ายที่เห็นทนายตั้มอยู่ภายนอกเนี่ยก็คือขับรถแล้วก็เจ้าหน้าที่ไปตามจับได้บนทางด่วนนะฮะ
0: ไปทางฉะเชิงเทรา
1: ใช่ไหมใช่ไหมฮะที่บอกจะไปทำ
0: ว่าจะไปจะไปสระแก้วไปอะไรใช่ไหม
1: ใช่ครับแต่ว่าตำรวจบอกว่าไอ้ทางนี้มันมุ่งออกชายแดนนี่ก็เลยไปสกัดจับได้กลางถนนนะครับ
0: อ๋อนี่จะยืนยันและศาลอาญาให้ประกันทนายตั้มคดีช่อโกงมาดามอ้อย72ล้านวงเงิน1ล้าน
1: ครับ
0: วางเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ
1: ก็แสดงว่าได้ประกันนะครับแล้วก็ไปสู้คดีชั้นอุทธรณ์กันต่อไปครับครับ
0: นี่ก็วันนี้ก็คดีสำคัญ
1: โอ้เยอะเลย
0: เรื่องมารวมกันหมดเลย
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ส่วนเรื่องการชี้แจงของกระทรวงดีอีนะ
1: ครับ
0: เกี่ยวกับโครงการ
1: เปิดรับฟังความเห็นใช่ไหมฮะ
0: เปิดรับฟังความเห็นอะไรต่างๆเนี่ยก็มันก็รู้ๆกันอยู่แล้วล่ะว่าแล้วก็คุยกันไปให้มันให้มันได้เป็นที่ยอมรับกันว่าแล้วก็อย่างน้อยก็มีการเปิดแสดงความเห็นแต่ว่ามันเปิดหลังจากโครงการเขาเซ็นสัญญาเขาอะไรกันหมดแล้ว
1: ครับ
0: ไม่ได้ไปสามารถไปเปลี่ยนแปลงอะไรได
1: ้ผมว่าไฮไลท์มันน่าจะไปอยู่ที่คุณไอซ์รัชนกว่าพี่เบลัน
0: เขาไม่ได้ไปร่วมใช่เหรอ
1: แต่เขาออกมา
0: คอมเมนต์
1: นะฮะครับ
0: ก็ทั้งก่อนและระหว่างการแถลงมั้ง
1: ครับ
0: นายรัชนกเขาก็ให้สัมภาษณ์กับสื่ออยู่
1: ใช่ครับก็ในเรื่องนี้นะฮะในช่วงถามตอบเนี่ยคุณธีรชาติก่อตระกูลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนที่ปรึกษากรรมาธิการติดตามงบประมาณของสภาตั้งคำถามถึงโครงการ THAI Passport ว่ายังมีข้อสังเกตหลายประเด็นนะฮะโดยเฉพาะเรื่องการกำหนดให้มีป้ายโฆษณาในร้านสะดวกซื้อซึ่งจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้รับคำตอบที่ชัดเจนว่ามีความจำเป็นอย่างไรนอกจากนี้ครับมีเงื่อนไขลักษณะคล้ายกับอีกโครงการหนึ่งที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีจากภูมิใจไทยคำถามที่อยากถามให้ชัดๆก็คือทั้งสองท่านรู้จักเป็นส่วนตัวกับผู้ได้งานคือประมูลชนะหรือไม่นะฮะอันนี้คือคุณธีรชาติถามไว้นะครับคุณชัยชนกรัฐมนตรีดีอีชี้แจงบอกว่าถ้าถามผมว่ารู้จักเป็นการส่วนตัวหรือไม่รู้จักครับแต่ผมก็รู้จักหลายท่านมากในประเทศนี้การที่ผมจะมาทำงานผ่านการทำงานในภาคเอกชนมาเยอะทำหลายเรื่องมาเยอะและจะบอกว่าผมต้องไม่รู้จักสักคนเลยเนี่ยที่เขาชนะการประมูลงานเนี่ยของกระทรวงใดๆก็ตามเนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะมันคงเป็นไปไม่ได้ครับพี่เบสานฮะแต่ว่าในกระบวนการทุกอย่างผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในกระบวนการอันนี้ยืนยันแล้วทุกอย่างก็เป็นสิ่งที่ทางฝ่ายราชการประจำได้ชี้แจงกันไปแล้วก็คงตอบตรงไปตรงมาครับนะ สำหรับคำถามที่ว่าสนิทกันมากแค่ไหนผมก็ตอบไปชัดเจนอยู่แล้วว่าผมเนี่ยรู้จักอันนี้คุณชัยชนกบอกอย่างนั้นครับแต่ว่าคุณไอซ์และชนกที่บอกไฮไลท์น่าจะอยู่ตรงนี้ก็คือคุณไอซ์เขาได้โพสต์รูปงานเลี้ยงวันเกิดที่โพสต์โดยกรุณาชิดชอบภรรยาของคุณเนวินฮะในภาพเนี่ยมีครอบครัวชิดชอบร่วมงานเลี้ยงนะครับพร้อมกับแคปชั่นระบุว่าสนิทแค่ไหนให้รูปอธิบายอ่ะพี่ไพศาล
0: ในรูปมีคนอื่นเข้าไปร่วมด้วย
1: ก็ทั้งครอบครัวเลยฮะคนโอ้เป็นเกือบ10นะฮะ10กว่าคนน่ะแล้วมีผู้ชนะการประมูลตรงนี้ด้วยครับ
0: อ๋อแล้วมีแขกเป็นแขก
1: ครับครับ
0: เข้าไปร่วมด้วย
1: ครับ
0: ชื่ออะไร
1: เดี๋ยวนะ
0: ที่จะเป็นเจ้าของป้ายธุรกิจป้ายป่ะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: อ๋อ B plan B แล้วเนี่ย
1: ฮะ
0: ก็วันนี้ก็รู้สึกมีประเด็นเดี๋ยวแต่เดี๋ยวกลับมาคุยกันดีกว่าพักกันก่อนสักครู่น
1: ึงครับพักครู่นึงครับ
0: ครับ
2: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าวอย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริง
3: แก้มพิญญาพัฒน์ด่านบุปรานะคะพบกันในรายการ Econ News Update รายการที่จะมาพร้อมกับข่าวสารเศรษฐกิจอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวทั้งในไทยและต่างประเทศที่เป็นปัจจัยสำคัญต่อการลงทุนในสินทรัพย์ต่างๆพร้อมกับการวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญสายเศรษฐกิจเรื่องหุ้นทองคำและค่าเงินนะคะรวมถึงรู้ทันข่าวมาตรการจากภาครัฐเพื่อให้คุณผู้ฟังได้ประโยชน์เต็มที่ตามสิทธิ์แล้วจะพบว่าเพียงแค่ทันข่าวก็เพิ่มเงินในกระเป๋าได้นะคะ
2: พบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานุษย์บทสูสิริ

0: จ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอได้ฟังลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว M-Cord News โทร02 201 6

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
1: คุยกันต่อครับพี่ไพศาลครับ
2: ครับ
1: ครับ
2: คือมีทั้งฝ่ายค้านแล้วก็ภาคประชาชนหลายคนนะ
1: ครับ
2: เขาไปดู TOR ของโครงการ Thailand AI Passport 1,621 ล้านเนี่ย
1: ครับ
2: มันจะมีในส่วนรายละเอียดว่าผู้ชนะเนี่ยจะต้องไปทำเรื่องการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอลอย่างของ AI Passport นี่ก็บอกว่าร้านสะดวกซื้อใช่ไหม
1: ครับใช่ฮะ
2: ซึ่งก็เป็นที่รู้กันว่าก็มีอยู่เจ้าเดียวละที่เป็นเจ้าของ
1: ครับ
2: แล้วก็เขาก็บอกว่ามันก็เหมือนกับโครงการ TOR ของโครงการของกระทรวงอวสมัยคุณอะไรนะสุภมาศ
1: ครับ
2: เป็นรัฐมนตรีนะ
1: ครับ
2: ชื่อโครงการ National Credit Bank 384ล้านบาทก็มีเอกสารว่าคุณจะต้องมีการประชาสัมพันธ์โครงการนี้ผ่านทางไอ้สื่อจอดิจิตอลที่สนามบินสุวรรณภูมิที่สนามบินซึ่งเขาบอกว่ามันก็มีเจ้าของเจ้าเดียวนะ ที่จะเป็นเจ้าของสื่อจอดิจิตอลคราวนี้ก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะแล้วทำไม TOR ของโครงการทั้งสองโครงการเนี่ยมีเอกสารและรายละเอียดด้านการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อจอดิจิตอลที่คล้ายกันมากหรือบางส่วนอาจใช้ข้อความเดียวกันด้วย
1: ครับ
2: ปรากฏว่าคุณพัชระอนันตสิงห์ปลัดกระทรวงดีอีได้ชี้แจงครับคุณพัชระบอกว่าในทางปฏิบัติเราก็ไปดูโครงการที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ผมตอบแทนเจ้าหน้าที่แต่ไม่รู้ว่าเจ้าหน้าที่ทำแบบนี้หรือเปล่าในทางปฏิบัติเราก็ต้องไปดูว่าจะเห็นว่าเป็นรายละเอียดปลีกย่อยมากเพราะฉะนั้นเขาก็จะใช้วิธีดูไปมาว่าตัวเลขอธิบายได้ใช่ไหมอธิบายได้ก็ยกมาเลยก็เป็นเรื่องปกติทั้งนี้ขอยืนยันว่ากระบวนการดำเนินโครงการที่ผ่านมาได้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระเบียบของภาครัฐอย่างครบถ้วนทั้งในส่วนการจัดซื้อจัดจ้างการเปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานตามกรอบกฎหมายถ้าเกิดท่านไปดู TOR ผมว่ามีซ้ำกว่านั้นอีกเยอะแล้วก็ซ้ำกว่าทุกที่ทางราชการเลยก็เป็นรายละเอียดปลีกย่อยสำหรับเราคือเป็นรายละเอียดปลีกย่อยไม่ใช่คุณสมบัติพื้นฐานไม่ใช่ข้อเสนอที่ถ้าไม่มีแล้วเราสอบตกไม่มีคุณสมบัติคนละเรื่องกันผมวัชระว่า
1: ครับ
2: แล้วบอกว่าถ้าเกิดมีการแก้ไขสัญญารับฟังความเห็นในเวที Thailand AI Passport Forum ระดมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโครงการThailand AI Passport ไปปรับแก้ไขไปปรับแก้ในสัญญาเนี่ยกระบวนการและไทม์ไลน์กว่าที่ประชาชนจะได้ใช้นั้นตอนนี้พยายามจะหาข้อยุติให้ได้ภายในเดือนมิถุนายนนี้เพื่อให้ทันวันที่1กรกฎาคม69เพื่อจะได้เปิดใช้งานได้ก็ตอบเลยเขาบอกว่าโอ๊ยมันก็ซับก๊อปมากันทั้งนั้นแหละ
1: ครับ
2: ไอโครงการของทางราชการนะว่างั้นนะ
1: ครับคือก่อนหน้านี้พรรคประชาชนเขาตั้งคำถามไงพี่ไพศาลฮะอย่างคุณภาวุฒิพงษ์วิทยพานุสสบัญชีรายชื่อเนี่ยเขาตั้งคำถามถึงโครงการนี้ครับว่าตั้งแต่เปิดประมูลประกวดราคาจนถึงวันที่ยื่นเข้ามาเนี่ยมันใช้เวลาสั้นมากฮะ34วันเท่านั้นทั้งที่ปกติแล้วเนี่ยโครงการทั่วไปมัน3เดือน6เดือนไงครับทำให้น่าตั้งข้อสงสัยว่าบริษัทที่ส่งข้อมูลเข้ามานั้นเนี่ยมันมีส่วนรู้เห็นวางแผนไว้ก่อนหรือว่ารู้ว่าจะมีโครงการนี้หรือไม่นอกจากนี้ก็ยังมีความบังเอิญหลายอย่างในโครงการดังกล่าวด้วยเช่นกลุ่มบริษัทที่เข้ามาประมูลเนี่ยเป็นกลุ่มบริษัทที่เข้ามาวาง ราคากลางไว้จากนั้นก็เริ่มมีการเสนอราคากันเองมีการล็อกสเปคไว้ใน TOR สุดท้ายก็ชนะประมูลแต่ที่น่าตกใจก็คือราคาที่ชนะประมูลเนี่ยมันต่ำกว่าราคากลางที่ตั้งไว้ถึง 1.5% นะฮะในความบังเอิญที่1ฮะความบังเอิญที่2เราอาจจะเรียกว่าล็อกสเปคไว้เลยก็ได้เพราะมีการลงโฆษณาในร้านสะดวกซื้อทั้งที่มีช่องทางอื่นมากมายที่สำคัญคือหนึ่งในกิจกรรมร่วมค้าที่ประมูลงานนี้ได้เนี่ยคือกลุ่มทุนของเจ้าของสิทธิ์หน้าจอในร้านสะดวกซื้อรายนั้นอ่ะพี่ไพศาลอย่างที่พี่ไพศาลบอกมันมีอยู่ร้านมีเจ้าเดียวเนี่ยนะครับบังเอิญที่3ครับ สัปดาห์ที่ผ่านมามีการพูดถึงการประมูล Big Data แพลตฟอร์มคลังหน่วยกิจของกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมรวมถึงยังมีระบบดิจิตอลของกระทรวงศึกษาธิการราคาเป็นหมื่นล้านแต่ที่น่าตกใจคือบริษัทที่มาทำราคากลางของโปรเจกต์ทั้งหมดเป็น3บริษัทเดียวกันที่ทำโครงการThAI Passport เนี่ยครับคือเป็นความบังเอิญที่3บริษัทนี้สามารถไปวางราคากลางให้กับโครงการระดับหลายพันล้านที่กระทรวงที่พรรคภูมิใจไทยบริหารอยู่ถือเป็นความเป๊ะราวกับเป็นแก๊งเดียวกันบังเอิญที่4นะฮะอีกหนึ่งบังเอิญครับก็คือกลุ่มบริษัทที่ชนะโครงการนี้ยังได้ชนะโครงการ MotoGP ที่บุรีรัมย์ด้วยอะไรจะบังเอิญขนาดนั้นว่ากลุ่มบริษัทตัวนี้สามารถรับงานทุกอย่างรวมไปถึงงาน MotoGP ได้อีกด้วยครับความบังเอิญมันช่างเป๊ะพอดีฉะนั้นสิ่งที่น่าตั้งคำถามก็คือกลุ่มบริษัทเหล่านี้จะมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนขาประจำที่ได้รับงานกระทรวงที่พรรคเขาบริหารตลอดหรือไม่พี่เวสานอันนี้ก็คือฝ่ายค้านพรรคประชาชนเขาตั้งคำถามฮะมันลงล็อกลงเป๊ะเป๊ะเป๊ะเป๊ะสามสี่ประเด็นกัน อย่างนี้ครับมันก็เลยมีคำถามที่เขาอยากจะให้คุณชัยชนกเนี่ยอธิบายฮะ
2: ดูแล้วก็น่าตั้งคำถามนะ
1: ครับ
2: แต่เพียงแต่ว่าจะสามารถตรวจสอบแล้วเอาผิดกันได
1: ้จ
2: ริงจังแค่ไหนนะ
1: ฮะ
2: เพราะว่าเขาก็เคลื่อนไหวไล่รอยตะเข็บกันทั้งนั้นใช่ไหมระดับนี
1: ้ครับ
2: แต่เขาก็ยืนยันไงทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
1: ครับ
2: ตามระเบียบ
1: ก็เหมือนว่าก็เหมือนคนจ
2: ะคนจะวิพากษ์วิจารณ์ยังไงก็โอเคก็ว่ามาเราก็รับฟัง
1: ครับ
2: แต่เราก็ไม่หยุดนะเราก็เดินหน้าต่อ

0: อันนั้นคิดแบบคนนอกไงไปเอาราคาที่เทียบกับว่าชาวบ้านเขาซื้อเท่าไหร่
1: ครับ
0: ทางราชการเขาไม่มีระบบอย่างนั้น
1: อ่าฮะ
0: เขามีระบบสอบราคาเขาเอง
1: ครับ
0: ซึ่งก็คนที่มาให้ราคาก็คือคนที่ส่วนใหญ่แล้วก็อยู่ในเครือข่ายของคนที่จะขาย
1: ครับ
0: นะตามระเบียบมันก็ไม่มีอะไรผิดมาทำกันอย่างนั้นมา
1: ครับ
0: นะนี่ร้อนถึงพระถึงเจ้าเลยนะเรื่อง Thailand AI เนี่ย
1: ครับ
0: พาสปอร์ตเนี่ยพระท่านต้องแต่ไม่รู้จะได้ฉันเพลนหรือเปล่าเนี่ยมัวแต่ติดตามเรื่องนี้นะ
1: ครับ
0: มีรายงานข่าวว่าพระเทพปฏิภาณวาทีหรือที่รู้จักกันในชื่อเจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์อันก็แสดงความคิดความเห็นอะไรอยู่บ่อยๆนะ
1: ครับ
0: เจ้าคุณพิพิธล่าสุดเนี่ยได้เผยแพร่กาบยานี11ชื่อ2ช2นกถกสนันเป็นกาบยานีนะไอ้คุณณรงค์อ่านกาบยานีเป็นมั้ยผมอ่านตามอันนั้นแล้วกันนะผมไม่รู้เขาอ่านยังไงนะแต่ว่าอ่านตามแบบให้ดูเป็นกลอนหน่อยก็แล้วกันสองนกเขาถกสองนกเขาถกกันดังสนั่นลั่นการเมืองต่างนกต่างก็เฟื่องลั่นลือเรื่องในหลักการหนึ่งนกเป็นผู้หญิงเป็นคนจริงสาวห้าวหาญไม่กลัวเพศภัยพานโชว์หลักฐานด้านข้อมูลหนึ่งนกนักชกชายสมยาหมายว่าคุณหนูวาสนาพาพรั่งพรูสู่ตำแหน่งรมว.บริหารด้านดีอีเขาว่ามีที่ค้ำถ่ออังกฤษฟุตฟิตฟอใครกันหนอจะกำชัยสองนกชอนำหน้าทำสภาสนั่นไหวรู้เฟื่องเรื่อง AI ดูต่อไปใครชนะ
1: เจ้าคุณพิพิธวั
0: ดสุทัศน์เจ้าคุณพิพิธวัดสุทัศน์เทวราราม
1: ครับครับ
0: ก็คงจะหมายถึงคุณชัยชนกกับคุณรัชนกนะ
1: ครับสองนก
0: สองนกสองนก
1: ครับโครงการไทยพาสปอร์ตเนี่ยนะฮะเป็นโครงการยกระดับทักษะด้านดิจิทัลแล้วก็ปัญญาประดิษฐ์เพื่อคนไทยเริ่มประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างไปตั้งแต่11พฤศจิกายน68จนได้ผู้ชนะการประกวดราคามาแล้วนะฮะแต่เมื่อมีกระแสคัดค้านจากหลายฝ่ายเนี่ยฮะกระทรวงดีเอเขาก็เลยจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นวันนี้นะครับปรับแก้ได้คุณชัยชนกบอกอย่างนั้นนะฮะถ้าว่าตามการชี้แจงของท่านปลัดอย่างที่พี่ไพศาลบอกก็คือความคิดเห็นที่จะมีการแลกเปลี่ยนบนเวทีวันนี้นะฮะจะไม่สามารถนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงขอบเขตของงานหรือว่า TOR ในการจัดซื้อจัดจ้างได้แต่ว่าเติมเข้าไปนะฮะเพิ่มเติมได้นะครับแต่ไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ฮะเขาเดินหน้าต่อครับสำหรับโครงการนี้นะที่มันประท้วงกันแล้วก็ไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะว่ามันใช้งบประมาณสูงเป็นประวัติการแล้วก็เป็นเงินนอกงบประมาณที่ไม่ต้องผ่านครม.ไงมันก็เลยถูกตั้งคำถามไว้หลายประเด็นมากไงครับพี่ไพศาลฮะครับ
0: ครับแต่วันนี้ก็มีผู้ที่เข้าร่วมรับฟังหลายส่วนก็มาจากชุมชนต่างๆนะ
1: ครับ
0: เห็นผู้สื่อข่าวไปถามก็บอกว่าเป็นผู้นำชุมชนอยู่ในแถบกรุงเทพเนี่ย
1: ครับ
0: ก็อายุอนามก็อยู่ในวัยสูงวัยแล้วท่านก็บอกว่าอย่างสภาพสี่ท่านหนึ่งเนี่ยท่านบอกเป็นท่านเป็นผู้นำกลุ่มชุมชนท่านบอกว่าท่านก็รู้จักใช้แต่ส่งไลน์ส่งอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ก็อยากจะมารับฟังดูว่าจะสามรัฐบาลจะช่วยทำให้ประชาชนเนี่ยสามารถเพิ่มทักษะอะไรต่างๆได้มากน้อยแค่ไหน
1: ครับ
0: แล้วก็มีเด็กอยู่ในวัยน่าจะเป็นนักเรียนช่างหรืออะไรเงี้ย
1: ครับ
0: ก็ไปถามบอกโอ้ผมดีมากครับโครงการนี้ผมฟังดูแล้วเนี่ยผมสามารถเอาไปต่อยอดได้เยอะเนี่ยไปสัมภาษณ์กันนะ
1: ครับ
0: แต่บรรยากาศโดยทั่วไปเข้าใจว่าแอร์น่าจะเย็นอ่ะหลับไปหลายคน
1: ครับ
0: บรรดาประชาชนที่เข้ามาร่วมรับฟังนะ
1: ครับ
0: ไม่คงจะถกเถียงกันเรื่องประเด็นทางไอ้เทคนิคเยอะ
1: ครับ
0: ฟังไปฟังมาเลยของ
1: นีบดีกว่าประมาณน
0: ั้นของนีบก็โอเคอ่ะทางผมเข้าใจว่าทางพรรคภูมิใจไทยเขาคงจะเขาก็ต้องพยายามหามวลชนอะไรเข้ามาเข้าร่วมทำให้มันดูได้รับความสนใจกว้างขวางนะครับ
1: ครับครับโอ้ก็กระสุนตกไปเยอะนะฮะสำหรับคุณ

0: ชัยชนกรัฐมนตรีดีอีเนี่ยพี่ไพศาลครับ
1: ก็วันนี้ก็ไปยืนสังเกตการแล้วก็มีรัฐมนตรีช่วยอย่างคุณแนนก็ไปยืนอยู่ข้างๆตลอด
0: ครับ
1: แล้วก็มีคุณเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์ก็ไปดูไปให้กำลังใจอยู่พักหนึ่ง
0: ครับ
1: ก็เป็นกลุ่มลูกเทพด้วยกันก็คงจะเกาะกลุ่มกันก็อยู่บุรีรัมย์บ้างอยู่อุทัยบ้างแต่ว่าสวมวิญญาณสุพรรณหมดแล้ว
0: ครับ
1: มาด้วยกัน
0: ไปด้วยกันเลือดสุพรรณ
1: เลือดสุพรรณ
0: ครับครับ
1: มาให้กำลังใจกัน
0: ครับเดี๋ยวพักกันครู่นึงพี่ไพศาลเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับ
1: ครับ
2: สนับสนุนโดยบริการด้วยใจเพื่อสุขอนามัยทุกครัวเรือน47ปีการประปาส่วนภูมิภาคฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayMcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง2มุมข่าว
0: สิบเก้านาฬิกา15นาทีครับพี่ไพศาลคุยกันต่อครับ
1: ครับ
0: ครับมีมติของคณะกรรมการประชารัฐออกมาแล้วนะพี่ไพศาลวันนี้ก่อนประชุมก็ไปขึ้นพบนายกรัฐมนตรีสำหรับรัฐมนตรีคลังกับท่านปลัดคลังนะฮะแล้วก็เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการประชารัฐฮะพิจารณาปัญหาสำคัญก็คือลูกเอาชื่อพ่อชื่อแม่มาลดหย่อนภาษีแล้วคุณพ่อคุณแม่ถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการนายกสั่งทบทวนวันนี้ครับเขาพิจารณากันมติออกมาแล้วนะครับว่าจะไม่ใช่เกณฑ์พ่อแม่ถูกนำชื่อไปลดหย่อนภาษีครับพี่ไพศาลครับ
1: ครับ
0: รอบนี้ไม่ใช้นะคุณวิน
1: ิจรอบต่อไปไม่รู้เลย
0: นั่นนะฮะรอบต่อไปอาจจะเป็นประเด็นดราม่าอีกปีหน้าครับเพราะตอนแรกสื่อถามก่อนเข้าประชุมนะฮะบอกว่าเกณฑ์เนี่ยพิจารณายังไงคือคราวละ5ปีคือครั้งที่แล้วเนี่ยตอนปี65ใช่ไหมฮะที่มีการพิจารณาเคาะกันไปแล้วก็มาพิจารณาอีกรอบหนึ่งคือปีนี้นะครับแต่ปรากฏว่าท่านรัฐมนตรีคลังบอกว่าตอนนี้เทคโนโลยีมันดีหมดแล้วข้อมูลมันหาได้ง่ายแล้วอาจจะเงื่อนไขอาจจะปรับทุกปีหรือไม่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: คุณวินิจวิเศษสุวรรณครับผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกเนี่ยนะฮะแถลงผลประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมมติคณะกรรมการไม่ใช้เกณฑ์พ่อแม่แล้วครับพี่ไพศาลฮะไม่ใช้เกณฑ์พ่อแม่คู่สมรสที่ถูกนำไปลดหย่อนภาษีเอามาถูกตัดสิทธิ์เนี่ยนะครับรอบนี้ไม่ใช้ครับโดยหลังสิ้นสุดการเปิดให้ลงทะเบียน21มิถุนายนนี้คณะกรรมการประชารัฐจะมีการประชุมสรุปทบทวนเกณฑ์ทุกเกณฑ์อีกครั้งก่อนเสนอครม.เห็นชอบเกณฑ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งครับ
1: ก็น่าจะอังคารหน้า
0: ครับ
1: ก็คือวันที่16
0: ครับ
1: จะเข้าครม.อีกครั้งหนึ่ง
0: ก็ต้องเป็นมติครม.ออกมาถ้าจะตัดเกณฑ์นี้ออกไปใช่ไหมครับ
1: เพราะว่าเกณฑ์นี้มันเป็นผ่านมติครม.แล้ว
0: ครับ
1: ถ้าจะตัดออกก็ต้องเอามติครม.ไปลบล้าง
0: ครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยคณะกรรมการชุดนี้เขาก็เป็นสารตั้งต้นในครม.ครม.ก็จะได้มีหลังจริง
0: ครับครับ
1: ว่ามีคณะกรรมการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเขาทำความเห็นมาให้เปลี่ยน
0: ฮะตัดเงื่อนไขตัวนี้ออกไป
1: ก็ถ้าจะติดคุกก็ให้คณะกรรมการติดคุกไป
0: มันมีอีกเกณฑ์นึงที่หลายคนก็เป็นห่วงเป็นใยนะพี่ไพศาลเรื่องของหนี้อะฮะหนี้แสดงว่าคุณมีเครดิตเนี่ยหนี้คอทกสเนี่ยเกษตรกรเป็นเงินเยอะเลยนะครับ
1: ก็คนไม่มีเครดิตก็เป็นหนี้ไม่ได
0: ้ครับใช่ครับ
1: จู่ๆคุณไม่มีทรัพย์สินไม่มีสัมมาชีพอะไรเลยเนี่ยคุณไปขอแบงก์ก็ได้คุณกู้อ่ะ
0: ใช่ฮะใช่ครับ
1: ผมก็คิดว่ามันก็เป็นหลักเกณฑ์ที่สมควรอยู่นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าถ้าคุณมีหนี้ได้เนี่ยก็หมายถึงว่าคือชีวิตก็คงยากลำบากอ่ะคนมีหนี้อ่ะ
0: ครับ
1: แต่มันก็แสดงว่าคุณก็ต้องมีเครดิต
0: คุณมีเครดิตใช่ครับ
1: คนมีเครดิตเนี่ยจะบอกว่ารัฐต้องมาช่วยอุ้มชูเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นภาระแก่รัฐมากเกินไป
0: อันนี้ก็ต้องทำความเข้าใจกัน
1: เราก็ต้องช่วยคนที่เขาช่วยตัวเองไม่ได้จริงๆนะ
0: ครับก็เหมือน ก, รณีเมื่อ2วันก่อนนะที่มีคุณลุงร้องห่มร้องไห้มาบอกว่าโหชีวิตยากลำบากมากเลยแล้วก็มาลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ถูกตัดสิทธิ์ไปครับเขาไปสอบทวนย้อนความนะพี่ไพศาล
1: ก็คุ
0: ณ
1: ว่าก็
0: มีที่ดินไงมีที่ดินไงเลยไม่เข้าเกณฑ์ก็ต้องอธิบายให้คุณลุงก็ฟังนะคุณลุงสามารถยังไปเข้า60 40ได้นะในประมาณนี้ครับ
1: แล้วถามลึกลงไปนะถามว่าแล้วลุงได้สวัสดิการอะไรมั้ยอ๋อได้ผู้สูงอายุอยู่800
0: ครับ
1: ไม่ใช่ไม่ได้นะได้
0: ได
1: ้ได้บัตรผู้สูงอายุแต่ไม่ได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: เคยได้มาก่อนหน้านี้สมัยลุงตู
0: ่ครับ
1: แล้วก็มีทบทวนครั้งนึงอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วก็หลุดไปเพราะว่าเขามีการเพิ่มเกณฑ์การตรวจสอบเพราะว่ามีที่ดินอยู
0: ่มีที่ดินก็ไม่เข้าเงื่อนไข
1: ไม่ใช่ไม่เขาให้เท่าไหร่10ไร่รู้สึกลุงจะมีอยู่เกิน
0: ครับใช่ครับใช่ครับ
1: ก็แต่ได้ผู้สูงอายุอยู่นะ
0: ยายใช่ครับ
1: ได้เบี้ยผู้สูงอายุอยู
0: ่ก็60เนี่ย59นี่เริ่มไปลงทะเบียนกันแล้วอ่ะพี่ไพศาลใช่มั้ย
1: ใช
0: ่แล้ว60เนี่ยเงินโอนเข้าคุณทันทีเลยนะครับ
1: เพราะว่ายากดีมีจนไม่เกี่ยวผู้สูงอายุ
0: ได้หมด
1: ถ้าคุณไม่มีสวัสดิการอะไรใช่ไหม
0: ครับ
1: ยกเว้นว่าเป็นข้าราชการเป็นอะไรเกษียณก็โอเคไม่ได
0: ้แต่ว่าตอนนี้ก็ยังเป็นขั้นบันไดอยู่ใช่ไหมครับ
1: ก็60ก็600 70ก็700 80ขึ้นไปหรือไงเนี่ยให้เท่าไหร่ผมจำไม่ได
0: ้ครับ
1: อย่างผมเนี่ยมีสิทธิ์ได้นะ
0: ครับ
1: เพราะว่าผมไม่ใช่เป็นข้าราชการผมไม่มีอะไรเนี่ยผมจะติดต่อเนี่ยผมได้นะ
0: ฮะอ๋อจะไม่ได้ไปทำเรื่องเลยเหรอพี่ไพศาล
1: มันอายใจอยู่มันมีความรู้สึกว่าเราก็ไม่ได้มีความยากลำบากก็เก็บเงินส่วนให้กับผู้ที่เขาสูงอายุแล้วก็ยากลำบากดีกว่า
0: ผมจำได้นะ
1: เราไปแย่งเข้ามาหนึ่งจริงๆมันก็เป็นสิทธิ์อะว่าไม่ได้ไม่พูดดีกว่า
0: ครับ
1: เพราะบางท่านก็โอเคเป็นสิทธิ์เราแล้วก็ใช้สิทธิ์แต่เอาเป็นว่าผมยังไม่ได้ไปรับเขาครับ
0: เสียเจ้าของแบรนด์รถหรูเนี่ยเขาเคยให้สัมภาษณ์แล้วออกทีวีบ่อยเนี่ยเขาบอกเขาก็ได้เหมือนกันไปทำเรื่องมาแต่ว่าเขาเอาส่วนนี้ไปทำบุญแต่เขาก็ได้ทุกเดือนนะคือคนไทยทุกคนถ้าไม่ได้เป็นราชการนี่ได้หมดใช่ไหมถ้าเกิดอายุ60แล้วครับ
1: ครับก็เสียภาษีมาตั้งแต่หนุ่มจนแก่ก็โอเคเขาเหมือนกับว่าเขาคืนภาษีให้บ้าง
0: ครับ
1: คิดอย่างนั้นก็โอเคไม่มีปัญหา
0: ครับโอ้แต่มันจะพอกับการยังชีพในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้หรือเปล่าพี่เพศานเบี้ยผู้สูงอายุอันนี้เขาต่อเดือนใช่ไหมฮะ
1: ให้เป็นเดือนหรือไงเนี่ย
0: 600 700อย่างคุณยายผม99ปีได้ 1,000 อย่างเงี้ยนะฮะได้ 1,000 เนี่ยฮะถ้าถามจริงๆมันอยู่ได้ไหมนะฮะเอาก็พอได้อยู่แบบอัตคัดนะฮะแต่ว่าก็ยังดีที่รัฐบาลช่วยเหลืออยู่แต่ไม่เหมือนของต่างประเทศที่เขาบอกว่าโอ้โหพอเกษียณมาแล้วอยู่ได้เลยไม่ต้องทำอะไรนี่นะฮะเป็นเหมือนกับเป็นรางวัลของชีวิตเลย
1: อันนั้นต้องเข้าใจว่าระบบของเขาคือในวัยทำงานเนี่ยเขาจ่ายภาษีหนักนะ
0: อ๋อสุดๆเลยอย่างนั้นเหรอ
1: โอ้โหเขาจ่ายภาษีแบบคือสิ่งที่เขาได้ในบ้านปลายชีวิตเนี่ยมันคือเหมือนกับเขาได้จ่ายมาก่อนหน้านี้อย่างมากเลยนะเขาก็ได้รับการตอบแทนจากสังคม
0: ครับ
1: คือมันค่อนข้างจะระบบมันเป็นธรรมอ่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาจ่ายต้องเขาจ่ายเยอะ
0: ครับ
1: สมัยที่เขาทำงานนะ
0: ครับ
1: ภาษีเงินได้ภาษีนู่นภาษีนี่อะไรเยอะมาก
0: พอเกษียณเสร็จรัฐบาลจะดูแลคุณ
1: คนที่จะดูแลก็แบบดูแลแบบไม่ใช่แค่สงเคราะห
0: ์ครับ
1: ดูแลแบบเป็นสวัสดิการเป็นใช้ชีวิตได้จริงเลย
0: ถ้าอยากจะลดหย่อนไม่ต้องเสียภาษีมากก็เราจะเห็นมหาเศรษฐีต่างๆเขาก็จะโถมบริจาค กันอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งที่เขาจะสามารถมาดูเรื่องของภาษีบริษัทเขาได้นะ
1: ก็มีเดนมาร์กอ่ะผมดูคนไทยที่เขาไปอยู่ที่นั่นน่ะแล้วก็เล่าให้ฟังนะ
0: ครับ
1: เขาบอกว่ามีมหาเศรษฐีชาวเดนมาร์กเนี่ยเป็นลูกสาวผู้ก่อตั้งในสายเดินเรือเมอร์ส
0: ครับ
1: เราอ่านเมอร์สไงใช่ไหมที่มันเห็นไอเนี่ย
0: ตู้
1: ไอ
0: ส
1: าย
0: คอนเทนเนอร์ฮะ
1: ตู้คอนเทนเนอร์เมอร์สอะไรเนี่ยเยอะมากนะ
0: ครับ
1: มีอยู่ปีนึงอ่ะเขาบอกว่าผลกำไรของบริษัทเขาเนี่ยเขาตัดมาส่วนหนึ่งนะ
0: ครับ
1: และขอจ่ายเป็นภาษีให้กับคนเดนมาร์กทุกคนจ่ายภาษีแทนให้คนเดนมาร์กทั้งคนทุกคนในปีนั้น
0: ครับ
1: เป็นสายเดินเรือที่บอกเอาแค่กำไรเอามาจ่ายภาษีแทนคนเดนมาร์ก
0: ได้ทั้งประเทศ
1: ได้ทั้งประเทศ
0: ครับ
1: ตัดสินใจเลยเพราะว่า ถ้าเขาไม่ทำอะไรเนี่ยเขาก็จะโดนภาษีอะไรต่างๆหนักอยู่แล้วเขาโอเคเขาตัดสินใจเลยแล้วเขาได้ความนิยมศรัทธาด้วย
0: ครับ
1: คนก็รู้สึกว่าโอ้โหแทนที่จะไปสร้างโบสถ์สร้างวิหารมาช่วยมนุษย
0: ์ครับ
1: ด้วยกันนะโอ้ลดภาระได้แบบมหาศาลเลยแต่เขาก็มีเรื่องเล่าให้ฟังนะ
0: ครับ
1: เจ้าของสายการเดินเรือเมอร์เซน
0: ครับครับแล้วก็มีประเด็นนี้พี่เบียร์สารตามไหมฮะ
1: เราเบรกยังเนี่ย
0: เราเบรกไปแล้วครับเบรกไปแล้วฮะเดี๋ยวเบรกที่ตอน
1: 30เลยนะ
0: 30เลยครับ
1: ครับ
0: เรื่องหวยโอละเวงที่สวรรคโลกสุโขทัยพี่เบียร์สาร
1: ก็ได้ยินได้ฟังอยู่นะ
0: ครับ
1: สรุปว่าดูจากเจ้าของแผงเนี่ยมันมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่1อยู่จริงนะ
0: จริงฮะแล้วก็เป็นของคุณป้าที่ไปร้องจริงๆด้วยพี่เบียร์สารครับ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ามันก็คงจะอยู่ที่นั่นแหละที่
0: เพื่อนบ้าน
1: น
0: ั่
1: นแหละเพื่อนบ้านนั่นแหละแต่ว่าทุกอย่างมันจะลงเอยกันยังไงก็คือว่าหายสาบสูญไร้ร่องรอยกันไปเลยแล้วจับมือใครดมไม่ได
0: ้ครับ
1: เพราะว่าตำรวจเขาไปอายัดไว้แล้วไง
0: เขาอายัดแล้วตอนนี้เปิดปากสารภาพแล้วฮะเพื่อนบ้านนะครับ
1: อ้าวตกลงเลยว่าไงคืบหน้า
0: เอาไปเผาทิ้งไปแล้วฮะหลังจากมีคดีความเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้การสุโขทัยท่านอายัดใช่ไหมหมายเลขนี้ห้ามเอาไปขึ้นเงินใครไปขึ้นเงินก็ไม่ได้ล็อกไว้เลยเรียบร้อยนะครับเพราะฉะนั้นจะทำอย่างไรดีสารภาพแล้วฮะเผาทำลายทิ้งไปเรียบร้อยแล้วครับไปปัญหาที่ตามมาก็คือแล้วคนที่ถูกหวยตัวจริงเนี่ยนะเขาจะสามารถได้เงินหรือเปล่าอ่ะ
1: เขาฟ้องมันก็ต้องไปสืบอะไรกันอีกพอสมควรนะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมระเบียบของทาง
0: สำนักงานสลาก
1: เขาว่ายังไงบ้าง
0: ก็
1: มันมีซากอยู่ไหมเหลือซากไม่ยอมรับ
0: ไม่เหลือซากเป็นขี้เถ้าไปแล้วล่ะครับ
1: แต่ยอมรับเปิดปากแล้ว
0: เปิดปากแล้วครับ
1: ผู้สามีหรือภรรยาเป็นคนเปิดปาก
0: ก็ทั้งสองนะฮะเปิดปากเรียบร้อยแล้วครับ
1: ถูกกดดันอย่างหนัก
0: ถูกกดดันใช่ครับเพราะว่า
1: ไอ้ด้วยความโลภของเข้าสิง
0: ก็คนที่ถูกคุณป้าเนี่ยเขาซื้อมา3ใบไอ้ตรวจให้ฉันหน่อยสิ3ใบเนี่ยนะครับปรากฏว่าเขาจำได้นี่ว่าเอ๊ะมันถูกดิฉันซื้อตัวนี้มาเพราะเขาจดก่อนพี่เบสันเขาจดไอ้ตัวเลข3ตัวก่อนว่าเขาซื้อเนี่ยนะฮะปรากฏว่ามันน่าจะถูกนะเพราะว่าแม่ค้าขายหัวก็บอกว่ามีใบถูกใบนึงนะฮะที่ซื้อไปมันเลข702คนใช่ไหมตำรวจเขาไปตามหาอีกคนนึงที่ซื้อไปอ๋อคนนี้70เหมือนกันแต่มันไม่ถูกจะแสดงว่าคุณป้าเนี่ยถูก
1: ก็770
0: ใช่ครับคุณป้าที่770เนี่ยนะฮะถูกอ๋อฉันถูกเหรอฉันให้เขาตรวจดูเนี่ยแล้วก็ไปถามปรากฏว่าเอ้ยไม่ถูกหรอกฉันทิ้งขยะไปเรียบร้อยแล้วก็ไปควานในถังขยะเลยนะฮะนี่คือมา2ใบนะฮะอีกใบบอกว่าฉันไม่เห็นฉันทิ้งไปหมดแล้วไม่ถูกเนี่ยนะฮะจนนำมาซึ่งคดีความแล้วถูกกดดันมากยอมรับสารภาพแล้วว่าไอ้ใบที่ถูกเผาเรียบร้อยแล้วที่สำคัญพอย้อนกลับไปดูคดีที่การน่ะหมวดจรูนกับคุณครูปีชาเนี่ยนะฮะมันเคยมีประเด็นว่าสำนักงานสลากเขาบอกว่าไม่รู้ว่าคุณจะคดีความคุณจะเอาอะไรมาเนี่ยแต่ถ้าเกิดคุณมีใบสลากมาขึ้นเนี่ยเขาก็จะมอบรางวัลให้กับคนที่เอาตัวจริงมาขึ้นเงินนะพี่เบสานแล้วคราวนี้มันไม่มีแล้วไงฮะ
1: แล้วคือถ้าไม่มีการไปเซ็นไปทำอะไรเป็นสัญลักษณ์ว่าเป็นของเรานะ
0: ครับ
1: คนที่ถือไว้ก็ขึ้นไป
0: ใช่ครับ
1: แต่ยกเว้นแต่ว่ากรณีอย่างเงี้ยมันมีการไปแจ้งความแล้วก็ตำรวจก็อายัดก็เป็นเรื่องหนึ่ง
0: ครับ
1: แหมมันเป็นคดีแล้วแล้วก็ตำรวจเขามีตัวอย่างด้านหน้าไงว่ามันเป็นสลากชุดที่เท่าไหร่อะไรเท่าไหร่มันมีอยู่ไง
0: อันนี้จะ
1: ชุดที่30ชุดที่อะไรเงี้ยมันจะมีอยู
0: ่ครับ
1: เพราะฉะนั้นถ้าใบเดียวแล้วชุดที่อย่างงี้ก็สำนักงานเขาต้องรู้ว่าน่าจะเป็นใบที่มีปัญหาเขาก็ไม่ให้ขึ้น
0: มันน่ะฮะแล้วพอมันเป็นลักษณะนี้ไปแล้วมันจะเอาหลักฐานตรงเนี้ยไปแจ้งกับสำนักงานสลากจะมอบรางวัลให้กับคนที่เขาซื้อจริงหรือเปล่าอ่ะได้ไหม
1: จะเป็นปริศนาว่าจะมีทางที่จะจ่ายเงินรางวัลกันได้หรือไม
0: ่ครับ
1: สองถ้าจ่ายไม่ได้แล้วเนี่ยผู้เสียหายจะต้องไปดำเนินการอย่างไรจะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย
0: ครับ
1: เพราะเท่ากับถือว่าไปทำลายทรัพย์เขานะ
0: ใช่สิครับ
1: ให้การรับสารภาพยอมรับว่าเขาถูกรางวัลแล้วไปเผาทิ้งนี้เท่ากับทำลายทรัพย์ก็ต้องเอามาชดใช้ก็6 ล้านอ่ะ
0: ก็เนี่ยฮะเจ้าตัวที่เป็นเพื่อนบ้าน บอกว่าไปจุดไฟเผาลอตเตอรี่อยู่กลางทุ่งนาระหว่างนำตัวออกมาจากโรงพักอ่ะยอมรับว่าที่ทำไปเพราะความโลภอยากได้เงินไม่คิดว่าเหตุการณ์มันจะบานปลายไปถึงขนาดนี้นะฮะอยากจะขอโทษป้ายหยันและสังคมรู้สึกเสียใจแต่ยืนยันว่าไม่ได้มีปัญหาทางการเงินนะฮะภรรยาของผมไม่เกี่ยวข้องนะฮะสาเหตุที่เอาไปเผา
1: สามีเป็นคนทำ
0: สามีเปิดปากสารภาพครับบอกว่าภรรยาไม่เกี่ยวเลยผมเอาไปเผาที่ทุ่งนาก็เพราะกลัวนะฮะหลังจากมันเป็นข่าวเนี่ยแม้จะไม่รู้ว่าเผาไปแล้วเนี่ยเรื่องมันจะจบอย่างไรแต่ยอมรับว่าลงมือทำเพียงคนเดียวครับไม่คิดว่าเรื่องมันจะบานปลายไปถึงขนาดนี
1: ้ไม่รู้จะอยู่ในชุมชนได้หรือเปล่า
0: โอ้โห
1: ปัญหาที่ตามมาเฉพาะหน้าก็เรื่องว่าแต่ว่าเรื่องเป็นคดีคึกโครมอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันอาจจะต้องหาทางออกอะไรที่มันต้องมีหนทางอะไรกันสักหน่อยนะ
0: ครับจะเยียวยาคนถูกยังไงอ่ะถ้าเกิดไม่มีหลักฐานเป็นตัวสลากเอาไปขึ้นกับทางสำนักงานเขาอ่ะ
1: ก็ต้องดูระเบียบของเขาอ่ะเขาอนุญาตให้แค่ไหนยังไงเพราะว่าถ้าไม่มีระเบียบให้เขาต้องจ่ายเงินออกมาจ่ายเขาก็ติดคุกนั่น
0: ครับ
1: เว้นแต่ว่ามันจะมีอะไรช่องทางยังไงนะไปดูเพราะมันเป็นข่าวคึกโครมอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: คนที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคงไม่ขี้เดียวหรอกถ้ามันมี

0: มหานครโรคทิพย
1: ์โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
2: นาฬิกา31นาทีนะครับต้อนรับเข้าสู่มหานครรอบทิศนะครับอยู่กับผมดีเจบอยสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์ครับ
3: สวัสดีครับดีเจด้งครับจามอนกิจโสภาคครับ
2: ครับน้องด้งสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะ
3: ครับผมอยู่กันอีกครึ่งชั่วโมงนะพี่นะ
2: ใช่อีก10ข่าวพยายามจะเสิร์ฟให้ทันนะ
3: มาเดี๋ยวมีเรื่องหวย
2: โอ้ยังไงฮะมีเลขเด็ดมาบอกคุณผู้ฟังเหรอ
3: ไม่หวยวนละวนที่สุโขทัยไง
2: โอ้วันนี้ล่าสุดออกมาฟันธงแล้วใช่ไหม
3: เจอแล้วครับว่าอยู่ไหน
2: จริงว่าเขาเจอใบลอตเตอรี่แล้วใช่ไหม
3: เจอแล้วครับ
2: โอ้เยี่ยมเลยเบื้องต้นเนี่ยอยากให้เจอลอตเตอรี่ก่อนเพราะว่าถ้าเจอแล้วก็อุ่นใจมาอีกสเต็ปหนึ่งเรื่องของการพิสูจน์ว่าเป็นใครมันคงไม่ยาก
3: เจอเนี่ยเจอแปลว่าโดนเผาไปแล้วครับ
2: ฮะ
3: เผาทิ้งครับเงิน6ล้านหายวับไปกับตาครับพี
2: ่ทำไมทำอย่างนั้นน่ะ
3: ไปฟังกันเลยนะพี่ไป
2: เอาไปเลยฮะ
0: มหานครรอบทิศอันดับ10
3: พี่เดชนะครับพี่เดชกับนางแหววเนี่ย2คนนี้คือคนที่ป้าขยันเนี่ยถือลอตเตอรี่มาให้ช่วยตรวจจําได้มั้ยพี่วันแรกนะครับวันนี้นายเดชรับสารภาพแล้วครับว่าเป็นคนเนี่ยเอาหวยคุณป้าไปจริงยอมรับว่าผมโลภเองผมทําคนเดียวนะป้าแหววแฟนผมไม่เกี่ยวข้องทั้งนั้นนะครับด้วยความกลัวด้วยความกดดันผมเผาลอตเตอรี่รางวัลที่1ทิ้งไปแล้วครับ
2: แล้วมีหลักฐานมาให้ดูไหม
3: ก็ตำรวจพาไปอยู่ครับพาไปค้นที่จุดเผาพาไปให้ชี้จุดดูว่ามันยังหลงเหลือ
2: แล้วเจอ
3: ซากอะไรอยู่ไหม
2: เจอไหม
3: ก็ตอนนี้เนี่ยเมื่อเย็นเนี่ยคุมตัวไปอยู่พี่เดี๋ยวรอทีมข่าวรายงานเข้ามาว่าเจอไหมนะฮะแต่ว่าเขาเนี่ยรับที่โรงพักก่อนคือโดนเนี่ยโดนคุมตัวไปทั้งคู่โดนไปเค้นสอบตั้งแต่เย็นสุดท้ายก็ยอมเปิดปากครับเขาบอกว่าด้วยความกลัวด้วยความเครียดก็เลยเอาลอตเตอรี่เนี่ยไปเผาทำลายหลักฐานที่กลางทุ่งนาทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อย
2: อุ้ยนี่หนักกว่าคือแฮปของเขาไปเนี่ยไม่ร้ายเท่าเอาเขาไปเผาอ่ะ
3: คือคงมันเจียนตัวไง
2: พอทำลายทรัพย์สินนะด้ง
3: ก็เนี่ยโดนเดี๋ยวต้องโดนข้อหาจะเป็นแต่ว่าอารมณ์เขาตอนนั้นมันเตียนตัวแล้วพี่แบบว่าพยานมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วไงใช่ไหมพยานม
2: ัน มี
3: พยานเอาเลขเดียวกันที่ลงท้าย70มาให้เมื่อวานมีพยานที่คนในหมู่บ้านบอกว่ามันนั่งตรวจกันตรงนี้มันพยานมันผุดขึ้นมาเรื่อยๆ
2: ละ
3: มันเตียนตัวขึ้นมาเรื่อยๆละ
2: ต้องลองคิดดูนะสมมติเอาของเขาไปจริงและเอาไปคืนลูกสาวเขาก็บอกแล้วเขาก็อาจจะแบ่งเงินให้
3: ไม่เอาเรื่องเอาราวด้วยเน
2: า
3: ะ
2: แล้วก็ไม่เอาเรื่องเอาราวด้วยนึกออกไหมแต่แล้วตอนนั้นเนี่ยคือมันก็คนใกล้ๆกันมันก็อาจจะตามนี้แหละอาจจะแค่ไม่มองหน้ากันหลังจากนี้ไปเขินๆกันไปเพราะว่าเราไปขโมยของเขามาแต่พอไปเผาของเขาอะแล้วถ้ามีหลักฐานว่าเผาจริงเนี่ยนี่มันทำให้เสียทรัพย์เลยนะ
3: ใช่
2: นอกจากขโมยแล้วยังทำลายหลักฐานอีก
3: แล้วเขาให้การอะไรไว้เขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยนะพอรู้ว่าป้าขยันเอาลอตเตอรี่มาฝากไว้กับภรรยาที่ป้าแหววเนี่ยนะก็รู้แล้วว่าป้าขยันเนี่ยถูกรางวัลที่1นะครับก็คิดว่าป้าขยันเนี่ยน่าจะลืมไม่มาทวงคืนไม่มาเอาหรอกก็เลยเหมือนกับออกอุบายมาทำท่ากดเลขในมือถือแล้วก็ชูให้ดูว่ามันก็จะขึ้นว่าไม่ท่านไม่ถูกรางวัลพี่เหนือแม้แต่เลขที่เขากดอะเลขอะไรก็ไม่รู้ไง
2: แต่ว่ากดที่แรกมันขึ้นว่าถูกแล้วก็เปลี่ยนเลขใหม่แน่เลย
3: ใช่เขาเปลี่ยนเลขเขารู้อยู่แล้วว่าใบนั้นถูกรางวัลที่1แต่ตอนกดแล้วยื่นให้ป้าดูอ่ะเขาไม่ได้กดเลขรางวัลที่1เขาไปกดเลขอื่นแล้วมันก็ขึ้นว่าท่านไม่ถูกรางวัลแล้วก็ยื่นให้เพื่อที่จะเก็บรางวัลที่1เนี่ยเอาไว้กับตัวเองเพราะคิดว่าป้าคนซื่อๆไงชาวบ้านไงยังไงก็คงเขาเห็นว่าไม่ถูกเราก็แฮปไปเลยนั่นแหละจนกระทั่งอย่างที่บอกฮะเรื่องราวมันหนักขึ้นเรื่อยๆเขาก็เลยเอาลอตเตอรี่ไปเผาทิ้งเลยครับ
2: โถเอ
3: ้
2: ย
3: นะฮะส่วนป้าแหวววันนี้ยอมรับแล้วครับว่าตรวจลอตเตอรี่ให้ป้าเนี่ยตั้งแต่วันที่1แหมวันก่อนใช่มั้ยไม่เจอกันวันที่1เราเจอกันวันที่2นั่งกินข้าวอยู่ตอนเช้าเขาเดินออกมาให้ตรวจเนี่ยนะนี่วันนี้ยอมรับแล้วฮะว่าเจอกันตั้งแต่วันที่1ตามที่ป้าขยันเล่าเลยแล้วยังมีการกอดกันแสดงความยินดีกันเออ นะแล้วป้าก็ยอมรับว่าเนี่ยแหละแกเป็นคนขอให้ป้าขยันว่าขอเก็บเอาไว้ให้แต่ส่วนเรื่องนะเรื่องลอตเตอรี่ไอ้สามีเอาไปเผาเนี่ยเขาบอกป้าแหววบอกไม่รู้จริงไม่รู้ว่าในเดชเอาไปตั้งแต่เมื่อไหร่ตอนนี้ก็ตำรวจคุมตัวไปนะครับเห็นบอกว่าเป็นเวลากว่า5ชั่วโมงแล้วนะครับที่เอาตัวไปชี้จุดที่ในเดชอ้างว่าเอาลอตเตอรี่ไปเผาเนี่ยนะฮะก็ตอนนี้ยังไม่เจอแม้แต่ซากเลยนะ
2: คือคิดได้ไงดงแล้วฝนตกแบบนี้ถ้าเกิดฝนตกหน่อยขี้เถ้าก็ไปแล้วอ่ะ
3: นี่ไงมีฝนตกด้วยใช่มันไปหมดแล้วครับพี่ทีนี้เดี๋ยวต้องผมเห็นทนายรัชพลนะพี
2: ่
3: ท่านโพสต์ว่าอย่าเพิ่งหมดหวังนะลองไปแจ้งกองสลากดูก่อนแล้วก็ใช้กระบวนการฟ้องศาลทางกฎหมายอาจจะยังมีสิทธิ์ได้เงินอย่างเงี้ยแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงนะพี่ในเมื่อลอตเตอรี่ไม่อยู่แต่มันพิสูจน์กันได้ว่าเป็นลอตเตอรี่ของเราเนี่ยมันจะขึ้นเงินได้ไม่ได้เห็นทนายเขาบอกมันจะพอมีช่องทางอยู่
2: ไม่แน่ใจใน
3: ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทำยังไง
2: ว่ามีโอกาสหรือเปล่าเพียงแต่ว่าถ้าเราย้อนกลับไปในคดีของหมวดจรูนกับครูปีชาเนี่ยเขาก็บอกว่าลอตเตอรี่อยู่กับใครคนนั้นเป็นเจ้าของอันยึดตรงนี้ก่อนนะหนึ่งมันต้องมีตัวใบลอตเตอรี่อ่ะ
3: ครับ
2: แล้วอยู่กับใครคนนั้นเป็นเจ้าของอันนี้ขยักที่สองแต่นี่ลอตเตอรี่มีไหมไม่มีอยู่กับใครก็ไม่ได้อยู่กับใครเพราะมันไม่มีลอตเตอรี
3: ่โอ้โห
2: จริงไหม
3: นี่ถ้าไม่ได้เงินนะโอ้โหชีวิตนี้นะ
2: ก็อยาก
3: ทำไมถึงได้เนาะคนลำบากก็ลำบากอยู่แล้วพอถูกวันที่หนึ่งยังไม่ได้เงินอีกแล
2: ้
3: วหวยโดนเผาไปถึงหน้าต่อตาอีกอะ
2: แล้วจะไปเผาทำไมคืนเนี่ยกลายจากเบาๆแค่จะไม่มองหน้ากันเพราะขโมยเขามาแล้วไปคืนเขาเนี่ยกลายเป็นคดีอาญาเอาดิ
3: ครับผม
2: หนักกว่าเดิมอะแล้วแต่ว่าสำหรับพี่นะพี่ยังไม่เชื่อหรอกว่าเผาจนกว่าจะมีหลักฐานชัดๆเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าลอตเตอรี่ใบนี้มันอยู่กับใครปากบอกว่าเผาคือคุณเบื้องต้นคุณเอาเขาไปได้อะ
3: เออ
2: รู้ไหม
3: ใช่
2: เบื้องต้นยังเอาของเราไปได้แล้ววันดีคืนดีบอกว่าเผาเพราะกดดันสำหรับพี่ก็ยังไม่เชื่อจนกว่าจะพิสูจน์ได้ว่าเผาจริงๆไปซื้อไม้ขีดร้านไหนใครเห็นจุดไฟใครเห็นลอตเตอรี่ถูกเผาอะไรอย่างเงี้ย
3: เออ
2: เพราะว่าจะ
3: ต้องบีกันต่อต้องบีกันต่อไปงั้นน่ะ
2: ใครจะโด่งใครจะเผาเงิน6ล้านปะพี่ถามจริงๆทุกกระเป๋ากระปั้นทุกดินน่ะใครจะเผาเงิน6ล้าน
3: เออใช่
2: โจรเนี่ยขโมยทองไปอย่าไปซ่อนไว้ก่อนเลยแล้วบอกว่าหายไปหมดแล้วขายไปแล้วที่แท้ฝังดิน
3: เออแล้วต้องกดดันเขาต่อเพราะว่านี่เขายอมรับเบื้องต้นเพราะโดนกดดันต้องรู้ขั้นต่อไปตำรวจจะมีจิตวิทยาในการเค้นยังไงให้เขาสารภาพอีกไหมอ่ะครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ9
2: เอามาดูนี่คนนี้ทนายที่ทำคดีหวย30ล้านหมวดจรูนกับครูปีชาแต่วันนี้เป็นคดีของตัวเองนะฮะวันนี้ที่ศาลอาญารัชดาภิเษกหลังศาลเนี่ยมีใครพิพากษาใช่ไหมวันนี้ในคดีช่อโกงเจ๊อ้อยทนายตั้ม
3: ครับ
2: พิพากษาจำคุกเนาะเดี๋ยวก่อนเผอิญในส่วนที่เปิดเนี่ยเป็นเรื่องของปล่อยตัวชั่วคราวเดี๋ยวผมขออนุญาตย้อนไปดูคดีของทนายตั้มนิดนึงแป๊บนึงนะคุณผู้ฟังเผอิญเปิดมาในส่วนของคดีที่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราว
3: ใช่ก็ทนายตั้มโดนจำคุกไป5ปีกับ12เดือนครับพี่
2: ใช่ไหม
3: ใช่แล้วก็ให้ชดใช้เงินเจ๊อ้อยอีก72ล้านเพราะว่าศาลบอกว่าพิสูจน์ได้ว่ามีการเอาเงินไปเนี่ยนะฮะร่วม71ล้านกว่าบาทนะก็ให้ชดใช้รวมดอกเบี้ยนี่ก็เป็นเงิน72ล้าน5แสนกว่าบาทนะครับพี่
2: จับ
3: แล้วก็โทษจำคุกอีก5ปี12เดือนนะฮะศาลวินิจฉัยละเอียดเลยครับบอกว่าโจทเนี่ยไม่ได้ให้โดยเสน่หานะครับมีการหลอกว่าจะไปทำลงทุนเกี่ยวกับทำลอตเตอรี่ออนไลน์ประเด็นนี้แหละนะครับศาลก็เลยตัดสินจำคุกในประเด็นนี้ก่อนนะหลอกว่าจะทำลอตเตอรี่ออนไลน์เนี่ย4ปี6เดือนส่วนประเด็นเงิน39ล้านนะฮะอีก39ล้านตรงนี้เนี่ยนะครับศาลไม่ได้ลงในประเด็นนี้นะแต่อีก1ปี6เดือนที่โดนเนี่ยศาลลงประเด็นเรื่องของการซื้อรถที่มีการออกใบเสร็จปลอมด้วยนำเอกสารเท็จไปบวกค่าส่วนเกินเป็นเงินสดโกงเจ๊อ้อยอีกอันนี้ศาลลงอีก1ปี6เดือน
2: โอ้เยอะเลยนะ
3: ก็เบ็ดเสร็จ 5 ปี 12 เดือนครับพี
2: ่โอ้โหคือศาลท่านลงละเอียดเลยเน
3: า
2: ะ
3: ใช่ใช่ลงเป็นประเด็นประเด็นข้อข้อแล้วเป็นไงแกได้ประกันนี่ใช่ไหม
2: ใช่อ่ะเดี๋ยวไปฟังต่อกันเลยฮะ
3: ครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ8
2: ก็เป็นการเปิดเผยจากทนายเดชากิตติวิทยานันท์นะฮะซึ่งวันนี้ตัวทนายชุบครู่เนี่ยพี่เดชาเนี่ยก็ไปร่วมลุ้นใครพักษาในบัลลังก์ศาลที่บัลลังก์ศาลด้วยในห้องพิจารณาคดีนั่นแหละฮะแล้วก็ให้สัมภาษณ์นะอันนี้ไปให้สัมภาษณ์ช่วงแรกบอกว่ายังอยู่ในขั้นตอนการยื่นขอประกันตัวในชั้นอุทธรณ์โดยคาดว่าจะใช้หลักทรัพย์ประมาณ 600,000 บาทหากทนายสิทธาวังหลักประกัน1ล้านบาทก็น่าจะเพียงพอซึ่งล่าสุดเพจ Facebook ของทนายคลายทุกข์เนี่ยทนายเดชาเนี่ยก็โพสต์ข้อความบอกว่าศาลอาญาอนุญาตให้ประกันตัวทนายตั้มวงเงิน1ล้านบาทปล่อยตัวคืนนี้ผู้สื่อข่าวก็รายงานเพิ่มเติมบอกว่าญาติเนี่ยยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ที่ดินมูลค่า2ล้านบาทศาลพิจารณาแล้วอนุญาตประกันตัวทนายสิทธาจำเลยที่1ตีราคาหลักประกัน1ล้านบาทโดยมีเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศเว้นจะได้รับอนุญาตจากศาลแล้วก็ไม่ต้องติดกำไร EM ด้วยเนาะเห็นมีรายงานด้วยนะ
3: ครับ
2: ถ้าเกิดว่าทนายตั้มจะได้กลับมานอนบ้านคืนนี้อ่ะ
3: โอ้ครับผม
0: มหานครรอบทิศอันดับ7
3: ปกติพูดถึงอำเภอกันทรลักษณ์เนี่ยจะพูดถึงในลักษณะที่ว่าข่าวสงครามเนาะกับทางกัมพูชานะล่าสุดวันนี้เขาเปิดฤดูการท่องเที่ยวนะครับเป็นงานผลไม้ประจำปีจัดแถลงข่าวใหญ่เลยครับชวนคนไทยให้ไปเที่ยวแล้วก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องชาวชายแดนด้วยนะฮะใครมีโอกาสว่างๆนะครับไปได้นะเขาจัด 12-21 มิถุนาอย่าลืมว่าของดีแถวนั้นนะพี่การทรลักษณ์ก็คือทุเรียนภูเขาไฟ ที่ศรีสะเกษเงาะเอ่ยมังคุดเอ่ยผลไม้ในสวนเนี่ยที่ภาคตะวันออกมีที่นั่นปลูกได้หมดนะครับแล้วก็จะมีสินค้าโอท็อปนะฮะมีกิจกรรมบันเทิง10วัน10คืนเหมือนงานวัดเลยนะครับมีการประกวดส้มตำลีลาประกวดธิดาชาวสวนนะฮะโอ้ประกวดการแข่งขันแซวผ้าไทยนี่เป็นยังไงแต่ผมไม่แน่ใจนะรวมถึงเนี่ยไก่ประกวดไก่ชนไก่สวยงา
2: ม
3: เต้นแอโรบิกโอ้ยกิจกรรมเพียบนะครับ อ่านไม่หมดนะก็ไปให้กำลังใจกันได้นะครับพี่น้องที่อยู่แถวแถวแถวนั้นเนาะสุรินทร์ศรีสะเกษบุรีรัมย์นะครับก็ไปเที่ยวได้กันทรลักษณ์นะฮะให้กำลังใจพี่น้องชายแดนที่โอ้ช่วงหลายเดือนช่วงที่ผ่านมาก็ไปอยู่ในหลมหลบภัยบ้างไปอยู่ในศูนย์อพยพกันบ้างนะก็ตอนนี้ก็จะได้ฟื้นตัวและมีงานมีกิจกรรมการท่องเที่ยวเข้าไปช่วยนะครับ
0: มหานครรอบทิศอันดับ6
2: ไปใต้กันบ้างฮะวันนี้ที่วัดหนองบัวจังหวัดสุรินทร์ครอบครัวของนายณัฐนนท์จิตหารหรือว่าน้องฟิลอายุ29ปีเจ้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดสุรินทร์ได้ประกอบพิธีชาปนกิจศพของน้องฟิลหลังจากน้องเนี่ยได้เข้าไปช่วยเหลือหญิงสาวที่กำลังมีปัญหาทะเลาะกับแฟนหนุ่มแต่ว่าถูกคนร้ายเนี่ยขับรถไล่ตามและพุ่งชนอย่างแรงจนเสียชีวิตแล้วก็หญิงสาวผู้ขอความช่วยเหลือเนี่ยนะเพราะกับหญิงสาวผู้ขอความช่วยเหลือเหตุเกิดตั้งแต่8มิถุนายนที่ผ่านมาก็ภายในพิธีเนี่ยมีนายประภาสศรีจันเวียนนะฮะรองผู้ว่าการราชการจังหวัดสุรินทร์นายขจรโปร่งฟ้ารองผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานทอดผ้าป่าบางสกุลแล้วก็มีรองเจ้าคณะจังหวัดสุรินทร์เนี่ยเจ้าวาดวัดกลางสุรินทร์เป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนาตลอดพิธีก็เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความอาลัยคุณผู้ฟังฮะผู้ร่วมงานต่างเดินทางมาร่วมส่งดวงวิญญาณของน้องฟิลเป็นครั้งสุดท้ายขณะที่ครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่กับแฟนสาวก็อยู่ในอาการโศกเศร้าอย่างหนักเนื่องจากทั้งคู่วางแผนสร้างอนาคตร่วมกันและมีกำหนดจะแต่งงานกันต้นปีหน้าแต่ต้องมาถูกพรากจากความจากเนี่ยจากการถูกอุบัติเหตุครั้งนี้การขับรถไล่ชนเนี่ยนะสำหรับนายณัฐนนท์เนี่ยถือเป็นอีกหนึ่งพลเมืองดีที่สังคมยกย่องหลังตัดสินใจเข้าช่วยเหลือหญิงสาวที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนขณะกำลังเผชิญเหตุทะเลาะวิวาทกับแฟนหนุ่ม แต่กลับต้องมาสังเวยจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นสร้างความสะเทือนใจแก่สังคมแล้วก็มีเสียงเรียกร้องให้ดำเนินคดีกับคนที่ก่อเหตุให้ถึงที่สุดนะครับ
3: อืมครับ
0: มหานครรอบทิศ
1: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน์
4: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
5: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
6: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
5: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
6: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

การผ่าตัดจะไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลอีกต่อไปลดความเจ็บปวดเน้นความปลอดภัยฟื้นตัวเร็วขึ้นให้วันเดย์เซอร์เจอรี่หรือ ODS จากสำนักงานประกันสังคมดูแลคุณด้วยสิทธิประโยชน์นวัตกรรมทางการแพทย์การให้บริการผ่าตัดแบบวันเดียวกลับเพิ่มความสะดวกให้ผู้ประกันตนให้การรักษาครอบคลุมยกตัวอย่างเช่นโรคลิ้นสีดวงทวารต้อเนื้อติ่งเนื้องอกลำไส้ใหญ่ภาวะเลือดออกผิดปกติทางช่องคลอดโรคไส้เลื่อนขาหนีบเข้ารักษาในสถานพยาบาลทั้งสิ้น216แห่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสายด่วนประกันสังคม1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัฒน
5: ์มหานครรอบทิศอันดับ5
6: พาไปดูที่บุรีรัมย์ครับพี
7: ่ครับ
6: ที่เขาเรียกพลังบวกเชิงลบกันดีนะ
7: เป็นยังไง
6: พลังบวกเชิงลบคือเหมือนจะชมแต่ด่าหรือเปล่านะฮะตอนนี้แม่ค้าลอตเตอรี่ที่บุรีรัมย์นะครับเขาฝากชมตำรวจมาเขาชมตำรวจว่าอะไรรู้ไหมเขาบอกว่าคุณตำรวจตอนนี้เนี่ยดีมากเลยเห็นใจพวกเขามากที่พวกเขาเนี่ยไปรับลอตเตอรี่มาแพงเขาไปรับมาเนี่ยนะฮะใบละต้นทุนนะเกือบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องขาย100-120ตำรวจพอรู้ปัญหานี้ตำรวจที่บุรีรัมย์ไม่เก็บส่วนพวกเขาเมื่อก่อนจ่ายเดือนละ200เมื่อก่อนจะเข้ามาขายในพื้นที่บุรีรัมย์เนี่ยนะฮะต้องจ่ายเดือนละ200ต่อคนต่อเดือนถึงจะมานั่งขายลอตเตอรี่เกินราคาแบบนี้ได
7: ้
6: ตอนนี้ตำรวจที่นั่นไม่เก็บเพราะว่าเห็นใจรู้ว่าแม่ค้าเนี่ยรับลอตเตอรี่มาแพงก็ตอนนี้แม่ค้าลอตเตอรี่นะครับที่อำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเลยฝากบอกว่าตอนนี้ตำรวจเนี่ยเขาช่วยแม่ค้าแล้วเหลือรัฐบาลเนี่ยเมื่อไหร่จะไปปราบปรามจัดสรรโควต้ากดดันนายทุนที่เอาหวยมาปล่อยแพงๆให้กับพวกเขาสักที
7: ดองแล้วเก็บสมมติถ้าเป็นจริงพี่ก็ไม่ได้บอกว่าจริงไม่จริงอะนะก็ฟังแม่ค้าพูดอะเขาเก็บค่าอะไรอะสวยที่ว่า
6: ก็ไม่จับจะไม่จับขายเกินราคาจะไม่จับ
7: อุ้ยมีที่ไหนไม่เกิน
6: ก็แต่ถ้าเกิดจะมาขายนี่เขาบอกอย่างนี้นะฮะพวกตนรู้ว่าการขายเกินราคาเนี่ยผิดกฎหมายที่ผ่านมาต้องจ่ายให้กับตำรวจท้องที่คือที่อำเภอจุดๆๆๆนี้นะฮะเดือนละ200ต่อคนต่อเดือนเพื่อแลกกับการได้เข้ามาขายที่นี
7: ่เพ
6: ื่อไม่ให้ตำรวจจับกุมแล้วส่งฟ้องศาล
7: หุย
6: เ
7: ดี๋ยวก่อนนะแสดงว่าโชคร้ายมากเลยเป็นแม่ค้าที่นี่อ่ะที่เห็นข้างๆหลังตอรอก็ราคาใบละกว่า80แล้วนี่สำนักงานตำรวจชาตินะ
6: ทำแน่นอนคือต้องไปขายที่อื่น
7: โอ้เป็นแม่ค้าที่นี่โชคร้ายเพราะตำรวจมาไล่เก็บส่วนแม่ค้าขายเกินราคาเนี่ยเพราะแม่ค้ามันก็เกินกับทุกที่อ
6: ่
7: ะ
6: เกินทุกที่
7: พี่ไม่มีที่ไหนซื้อใบ80เลยนอกจากกระเป๋าตังค
6: ์เออใช่ทำไมที่ต้องจ่ายด้วยอ๋อนั่นแหละ
7: ย้ายจังหวัดพี่ฟังกันอยู่ย้ายจังหวัดฮะ
6: เดี๋ยวไปขายที่นี่คนที่อื่นเขาไม่เสียกัน
7: ใช่ดง
6: เอานั่นแหละก็เสียสะท้อนเขาก็ฝากมานะให้รัฐบาลช่วยเรื่องดูเรื่องโควต้าหวยกันใหม่ด้วยครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ4
7: อันดับ4ไปดูสถานการณ์ทางภาคใต้กันบ้างนะครับก็วันนี้เนี่ยช่วงประมาณสัก4โมงเกือบ5โมงเย็นทางตำรวจสภ.มายอเขาก็ได้รับแจ้งว่ามีคนร้ายเนี่ยลอบวางระเบิดขบวนรถของนายดนุษนาคสง่าในอำเภอมายอในปัตตานีเนาะขณะเดินทางกลับจากเป็นประธานพิธีการแข่งขันกีฬาฟุตบอลในพื้นที่ตำบลลูโบยิไลนะฮะก็ทำให้มีเจ้าที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยแล้วก็หูอื้อเนี่ย6นายตำรวจและฝ่ายความมั่นคงแล้วก็ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดไปตรวจสอบในจุดเกิดเหตุซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเป็นถนนชลประทานที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างพบหลุมระเบิดอยู่ริมถนนแล้วก็มีสะเก็ดระเบิดกระจายกระจาย แล้วก็ได้มีการเก็บหลักฐานเอาไว้เนี่ยพวกนี้เอาไว้ทั้งหมดแล้วก็ปิดพื้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยคุณผู้ฟังฮะในอำเภอมายอท่านนี้เนี่ยที่ประสบเหตุเนี่ยแล้วก็เจ้าที่อสเนี่ยเดินทางไปเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาโดยใช้รถยนต์3คันแต่ระหว่างขากลับเนี่ยผ่านเส้นทางนี้มาถึงจุดเกิดเหตุคนร้ายไม่ทราบจำนวนก็กดชนวนระเบิดแสวงเครื่องที่ซุกไว้ริมถนนจะเกิดเสียงดังสนั่นวันไหวก็ทำให้ได้รับบาดเจ็บอย่างที่เล่าให้ฟังโอ้โหดวงแรงระเบิดมันหนักมากนะดูจากภาพเนี่ยมันเล่นเอาดินเปิดไปเลยถนนเปิดแล้วก็เศษกระจายเต็มถนนเลยคุณผู้ฟังครับเคราะห์ดีที่ไม่มีผู้เสียชีวิต
6: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ3
6: ตอนที่เพชรบูรณ์เตือนภัยกันสักนิดนึงนะครับใครที่เป็นพนักงานปั๊มผู้ประกอบการปั๊มระวังนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันมีแก๊งที่แบบเติมแล้วหนีอ่ะที่เพชรบูรณ์เนี่ยโดนแล้ว3อำเภอนะครับ3ปั๊มทำทีว่าจะขอสแกนจ่ายพนักงานเดินกลับไปเอา QR code รุ่นหนีไปเลยนะครับก่อเหตุกันเนี่ยช่วงเช้า
7: ครับ
6: นะฮะตีห้ากว่าหกโมงกว่าเออนะครับของแต่ละวันนะเนี่ยจะเป็นช่วงเวลาเนี้ยนะครับเข้ามาเติมเต็มถังโซฮอล์95นะฮะปั๊มหนึ่งโดนไป970นะฮะอีกปั๊มหนึ่งโดนไปเท่าไหร่ก็ส่วนใหญ่จะประมาณเกือบหลักพันเนี่ยนะครับพี
7: ่ครับ
6: เออนะก็เขาบอกจุดสังเกตเลยเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ชายขับมาขับฮอนด้าสีดำ
7: คร
6: ับ ทะเบียนรถลพบุรีเติมแล้วหนีนะเขาก็ฝากเตือนนะครับทะเบียนไม่รู้เขาจะเปลี่ยนหรือยังนะทะเบียนในพวกนี้มันก็ต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆหรือเปล่านะฮะแต่ว่าลองดูนะฮะกอไก่บอใบไม้7160เนี่ยถ้าเป็นทะเบียนนี้เข้ามาเนี่ยเขาแจ้งเจ้าหน้าที่ได้เพราะว่าเขามีคดีกันอยู่นะครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ2
7: คุณฟังฮะอันดับ2ไปดูการเมืองกันบ้างวันนี้คุณรัชนกศรีนอกหรือว่าไอซ์นะฮะสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนก็โพสต์โดยการแชร์ข่าวภาพของคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจประธานคณะก้าวหน้ากับคุณปิยบุตรแสงกนกกุลเลขาธิการคณะก้าวหน้ากอดคอร่วมเฟรมกับนายปรินนะฮะโลจนะโกสินทร์ CEO บริษัทแพนบีพร้อมข้อความระบุว่าว้าวตื่นเต้นมากค่ะดิฉันหน้าแบบว่าชาไปเลยทีเดียวค่ะว่าแต่อาจารย์ป๊อกกับพี่เอกเป็นรัฐมนตรีกระทรวงไหนใช่กระทรวงที่ใครในรูปได้รับโครงการสัมปทานหรือเปล่าคะเนี่ยถ้าใครมีรายละเอียดว่าโครงการไหนที่อาจารย์ป๊อกกับพี่เอกปั้นชงล็อกสเปคคุณไอบอกนะให้กับคนรู้จักคนในเครือข่ายส่งมาได้เลยค่ะพร้อมตรวจสอบและถ้ามีมูลจะยื่นปปช.ให้ด้วยโอ้โห
6: ครับผม
7: ตลอด
6: ครับ
5: มหานครรอบทิศอันดับ1
6: อุทาหรณ์นะครับเด็ก15ปีอายุเด็กอายุ15เนาะก็ทำลูกบาสตกลงไปกลางแม่น้ำนะฮะลงไปเก็บก็ด้วยความที่เขาบอกว่ายน้ำไม่เป็นน่ะแต่บางทีเด็กอยากเก็บลูกบอลมาเล่นต่อไงอยากได้ลูกบอลคืนนะฮะลงไปเก็บจมน้ำเสียชีวิตต่อหน้าเพื่อนๆเลยครับโอ้เหตุการณ์นี้เศร้านะฮะเกิดขึ้นที่ลำปางนะครับเป็นเคสอุทาหรณ์นะครับผู้ปกครองอยากให้ช่วยดูแลบุตรหลานนะฮะโดยเฉพาะบ้านที่หรือว่าอำเภอที่อยู่ริมน้ำเนาะนะครับในคลิปเนี่ยนะครับเป็นเด็ก2คนนะฮะลงไปที่บริเวณริมแม่น้ำสอยนะครับจุดนั้นเนี่ยมันเป็นขั้นบันไดน้องอายุ15เนี่ยก็พยายามเดินเลาะเลาะเลาะเลาะเพื่อที่จะเอื้อมือไปเก็บลูกบาสนะครับที่ลอยอยู่กลางแม่น้ำนะฮะปรากฏว่าจังหวะที่น้องเนี่ยลงไปเนี่ยมันน้ำมันคงจะลึกบุ๊บลงไปเลยน้องจมไปต่อหน้าต่อตานะครับกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้น้องพยายามตะเกียกตะกายยกมือขึ้นมาแต่คนว่ายน้ำไม่เป็นนะพี่โอ้โหเพื่อนๆก็ทำอะไรไม่ได้ครับมีคนหนึ่งพยายามปั่นจักรยานกลับไปเรียกผู้ใหญ่ให้มาช่วยนะครับไม่ทันครับ กลับมาน้องจมลงไปแล้ว
7: ถ้าทนว่ายน้ำไม่เป็นเราไปช่วยมันก็เสี่ยงด้วยนะดงเพราะว่าบางทีเขาจะเกาะเราจนเราเน
8: ี่
7: ยจมลงไปด้วย
8: ใช่ไหมถึงแม้จะว่ายเป็นก็อันตรายอะเน
7: า
8: ะ
7: ใช่ถ้า
8: ตัวไม่เท่ากัน
7: เป็นผู้ใหญ่อะไม่มีปัญหากับเด็กถูกไหมยังพอที่จะช่วยกันได้แต่ถ้าเป็นเด็กกับเด็กอะบางทีต้านแรงไม่ไหวแล้วน้ำแรงน้ำลึกอย่างเงี้ยเรายังข้ามไปถึง
8: ใช่ใช่ใช่ครับผมฝากไว้เป็นอุทาหรณ์ครับ
7: อ่ะวันนี้หมดเวลานะคุณผู้ฟังนะเดี๋ยวดูแต่ข้อความก็น่าจะดูไม่ทันแล้วคุณผู้ฟังแต่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาเจอด้งกับบอยได้ใหม่นะครับในมหานครนิวส์10ข่าวเด่นแล้วก็มหานครนิวส์รอบทิศขอบคุณทุกท่านเลยที่ติดตามรับฟังนะครับไม่ว่าทางวิทยุหรือว่าทาง LTM FM 95บอยด้งลาแล้วครับสวัสดีครับ
8: สวัสดีครับ
3: มหานครรอบทิศ
4: โดยจามอนกิจโสภาคและสมศักดิ์อยู่ประพัดสนับสนุนข่าวโดย
9: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
10: ท้องเสียปวดท้อง
11: แน่นท้อง
10: มองหาย
12: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจาก

0: ทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพฤหัสบดีที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลเฝ้าทูลละอองพระบาทดังนี้วันนี้เวลา 8:54 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายอิทธิพรแก้วทิพย์อัยการสูงสุดนำคณะผู้บริหารข้าราชการฝ่ายอัยการสำนักงานอัยการสูงสุดและสมาคมภริยาอัยการเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายดำรงศรีพระรามรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นำคณะกรรมการร้านกาชาดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนางสาวกกนกกิจบานจ่ายนักวิชาการนโยบายและแผนเชี่ยวชาญพิเศษสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านในงานกาชาดประจำปี2568เพื่อบำรุงสภากาชาดไทยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาดไทยนำนางสาวบุญสมแก้วมณีพร้อมคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินบำรุงสภากาชาดไทยเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้และผู้ด้อยโอกาสนายพิเชษสิทธิอำนวยนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยนำคณะกรรมการจัดการแข่งขันโบรกเกอร์แบดมินตันแชมเปี้ยนชิพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยพลโทสุภาพธีรสุขเจ้ากรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหารนำคณะนายทหารกรมการอุตสาหกรรมทหารเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกีฬายิงปืนรณยุทธ์ IPSC กรมการอุตสาหกรรมทหารประจำปี2569ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยนายชวลิตปราดเปรียวผู้อำนวยการโรงเรียนเลอวองจินตคณิตตำบลแม่เหี่ยอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นำคณะกรรมการจัดการแข่งขันเลอวองจินตคณิตชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่4ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ชนะเลิศการแข่งขันเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 13:56 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาและคณะนำนางสาวเสียนหุยรองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีนและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทในโอกาสเดินทางมาประเทศไทยในโอกาสนี้นายจางเจี้ยนเว่ยเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยและคณะรวมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วย

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

สวัสดีค่ะ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบานะคะวันนี้อยู่กับดีเจทรายพิสาสนศรีหรือว่าผู้กองใหม่ป้ายแดงผู้กองทรายนะคะวันนี้ก็เป็นวันที่สดใสมากๆเลยนะคะที่จะอยู่คุณผู้ฟังตั้งแต่2ทุ่มจนถึง4ทุ่มค่ะเพลงที่จบไปนะคะ3เพลงเพราะๆหวานๆซึ้งๆต้อนรับบรรยากาศที่ฝนกำลังพรำๆเนาะ2ทุ่มแบบนี้หลายๆท่านก็เริ่มจะกลับบ้านนะคะทานข้าวกับที่บ้านหรือว่าจะกำลังใกล้แบบอาบน้ำอาบท่าเตรียมตัวนอนกันแล้วนะคะเป็น3บทเพลงจากพี่กุ้งสุทธิราชเพลงห่วงเพลงห่วงจากพี่บิวห่วงหาจากน้องนันอนันต์ค่ะตอนนี้นะทรายแบบคิดถึงทุกคนมากเลยค่ะอยากเปิดรับสายหน้าไมค์1สายโทรเลยนะคะ022481366 022481366นะคะเดี๋ยวฟังเพลงว่าเพราะนะคะเป็นการรอสายไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกับทรายส่วนสีโทรมาขอเพลงกันเยอะนะคะอยากคุยสายหน้าไมค์คุณผู้ฟังทุกคนเลยค่ะ

0: ับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
1: ฮัลโหลสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้กองทราย
1: เสียงนี้รู้เลยว่าใครน้องใบแน่นอนใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วครับ
1: สวัสดีค่ะน้องใบดีใจจังเลยที่ได้คุยกันอีกวันนี้นะคะ
2: ครับผม
1: น้องใบทำอะไรอยู่คะ
2: ก็นั่งดูไลฟ์พี่ตาอยู่ครับ
1: ตอนนี้น้องใบอยู่กรุงเทพไหมคะ
2: อยู่สมุทรปราการครับ
1: อ๋ออยู่สมุทรปราการฝนตกไหมเอ่ย
2: ก็ตกเมื่อตอนช่วง4โมงเย็นนะฮะ
1: แต่ว่าตอนนี้หยุดแล้วใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้หยุดแล้วครับ
1: แล้วทานข้าวหรือยัง
2: เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดีใจมากๆต้องก่อนหนึ่งต้องขอบอกกันเลยว่าวันที่18เมษายนที่ผ่านมานะคะเป็นวันเกิดของทรายเองนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสนะคะแบบว่าให้แบบพี่ๆน้องๆที่น่ารักศิลปินแล้วก็แฟนคลับนะคะมาร่วมงานวันเกิดแล้วก็ฉลองแบบผู้กองด้วยแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือเป็นคนพิเศษที่สุดเลยคือน้องไบมาด้วยอาสิงปรบมือให้น้องไบหน่อย แล้วก็ดีใจมากๆที่เราได้เจอกันครั้งแรกเลยเนาะน้องไบเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ครับครั้งแรกเลยดีใจมาก
1: ใช่ดีใจมากน้องไบน่ารักมากๆนั้นมากกับเพื่อนคนหนึ่งใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับน้องหนูดีครับ
1: ใช่โอ้ยมากับหนูดีใช่เพราะว่าหนูดีแท็กรูปมาอยู่
2: ใช่ครับ
1: ดีใจมากๆหนูดีน่าจะฟังอยู่ในไลฟ์สวัสดีหนูดีด้วยนะคะวันนี้น้องใบอยากฟังเพลงอะไรดีคะ
2: ไม่เคยไม่คิดถึงครับ
1: โอ้ของพี่ยิ้มสุธิดาใช่ไหมล่ะ
2: ใช่ครับ
1: เพลงนี้อยากมอบให้ใครเป็นพิเศษไหมคะ
2: ขอมอบให้กับผู้กองทรายครับแล้วก็ FC 95ทุกคนเลยครับ
1: ขอบคุณมากเลยน้องใบน่ารักจังเลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีโอกาสนะคะมีคอนเสิร์ตหรือว่าจัดกิจกรรม FM 95เนี่ยเราต้องมาเจอกันอีกนะ
2: ครับผม
1: โอเคแล้ววันนี้ทำอะไรต่อคะนอนฟังเพลงไปเรื่อยๆหรือว่าใกล้จะเข้านอนแล้วตอนนี
2: ้ก็ดูไลฟ์แล้วก็ฟังเพลงไปเรื่อยๆครับ
1: โอเคงั้นเดี๋ยวพี่ชายเปิดเพลงพร้อมๆให้ฟังนะคะ
2: ครับ
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะคะ
2: ครับ
1: โอเคเดี๋ยวเปิดให้ฟังเลยกับไม่เคยไม่คิดถึงนะคะจากยิ้มสุธิดาให้น้องใบน้องใบบอกว่ามอบให้กับพี่ชายแล้วก็คุณผู้ฟังทั่วประเทศไทย FM 95ลูกทุ่งมหานครค่ะ

0: ับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจินะคะแล้วก็มาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นอีเลฟเว่นก็มีนะคะตอนนี้นะคะรับสายหน้าใหม่ไปแล้วกับน้องใบนะคะที่น่ารักตอนนี้นะคะคุณผู้ฟังต้องมาฟังเพลงเพราะๆต่อกันเลยนะกับเพลงนี้เลยค่ะมหานครไลฟ
2: ์มหานครไลฟ
3: ์สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: คุณผู้ฟังรู้ไหมคะว่าเพลงลูกทุ่งของประเทศไทยของเรานะคะก็จะทราบวันนี้ว่ามี4ภาคเนื้อลูกทุ่งภาคกลางนะคะซึ่งตอนนี้ก็เป็นที่นิยมคือลูกทุ่งเป็นแนวอีสานไม่ว่าจะเป็นอินดี้นะคะหรือว่าอีสานแท้เป็นแบบออริจินอลนะคะมีเครื่องดนตรีอีสานนะคะมีโป่งลางมีเครื่องดนตรีแบบพื้นบ้านหรือว่าจะเป็นทางภาคเหนือเป็นแบบไม้เมืองนะคะเพราะและที่สำคัญตอนนี้กำลังมาแรงเลยก็คือเป็นลูกทุ่งทางภาคใต้นะคะที่มีความผสมผสานวัฒนธรรมที่ชัดเจนมากๆแล้วก็เพิ่งมีการประกวดไปเนาะกับชิงช้าสวรรค์ใช่ไหมก็ได้นำเพลงใต้นะคะมาใส่ในการประกวดด้วยแล้วก็รู้สึกว่าเพลงใต้เนี่ยมีเสน่ห์ไม่ว่าจะเป็นทั้งเครื่องดนตรีหรือว่าจะเป็นสำเนียงการร้องนะคะแล้วก็ภาษาสละสลวยมากแล้วก็ชัดนะคะถึงใจแล้วก็พร้อมมากๆซึ่งวันนี้นะคะมหานครไลฟ์นะคะจะเปิดเพลงเพราะๆนะคะจากสาวใต้พี่บิวกัลยาณีนะคะกับเพลงโนราโนบานะคะให้ทุกคนหายคิดถึงพี่บิวค่ะ
4: สวัสดีค่ะ

0: ดีใจอย่างแรงเลยวันนี้นะคะเดนมาร์กเดนมาร์ก
1: มหานคร
2: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์

0: 15โดยทรายสวนศรี
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ไข่พญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตพอตใหม่ยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิอร่อยยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
0: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: ันมี The Bag ต้องจัดการหลายเรื่องโดยเฉพาะเรื่องไฟฟ้า
1: ผมโจอี้ภูวสิทธิ์จะมาทำให้ The Bag ทุกคนสบายขึ้นด้วย PEA Sby Service จ่ายค่าไฟฟ้าง่ายๆผ่านแอป PEA Smart Plus รับบินออนไลน์ด้วย PEA E-Bill สะสมแต้มหวัดดีพอยต์แลกเป็นเงินคืนค่าไฟฟ้าแจ้งเตือนผ่าน LINE @PEA Thailand และขอใช้บริการไฟฟ้าผ่านเว็บด้วย PEA E-Serviceเร็วง่ายสบายกว่าเยอะ PEA Sby Service สบายทุกเรื่องไฟฟ้า

0: หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: โดยทรายสวนสี
1: 2:41นาทีแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นหายอ่อนเพลียมีจำหน่ายที่ 7-Eleven แล้วก็ร้านขายยาทั่วไปค่ะคุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าเวลาเนี่ยมักจะผ่านไปไวเสมอนะคะเมื่อเรามีความสุขซึ่งวันนี้นะทรายมีความสุขมากๆที่เห็นทุกคนนะคะเข้ามาฟังวิทยุตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันนะคะ LTM FM 95หรือว่าจะเป็นทาง FacebookStreaming Live ตอนนี้นะคะหรือว่าจะเป็นทางวิทยุต่างๆเลยทั่วประเทศไทยก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆเลยนะคะที่ฟังดีเจสายแล้วก็ FM 95หลายๆท่านนะคะเป็นแฟนรายการมาโอ้โหแบบเป็น20ปีแล้วนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆนะคะเราก็จะอยู่คุณผู้ฟังเคียงข้างคุณผู้ฟังไปทุกๆปีนะคะจะเปิดเพลงเพราะๆรวมถึงจัดกิจกรรมดีๆอย่างเช่นวันนี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราจะมีงานสัมมนาครั้งสำคัญที่เพิ่มโอกาสทางธุรกิจให้กับคุณผู้ฟังที่ไร้ขีดจำกัดค่ะซึ่งถ้าหลายๆท่านนะคะอยากทำธุรกิจแล้วธุรกิจของท่านเนี่ยจะเป็นจะต้องมีแพ็กเกจจิ้งหรือว่ามีบรรจุภัณฑ์ถูกไหมคะก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆที่ทำให้สินค้าเนี่ยดูน่าซื้อน่าหากันนะคะถ้าคุณเป็นคนทำแบรนด์เจ้าของธุรกิจ SME Startup หรือเป็นดีไซเนอร์ที่อยากอัปเกรดฝีมือเนี่ยงานนี้ห้ามพลาดค่ะกับสัมมนาครั้งสำคัญนะคะ Global Pack Insight 2เทรนด์บรรจุภัณฑ์โลกซึ่งงานนี้นะคะจัดที่อสมทแห่งนี้พระราม9นะคะที่ห้องออดิโทเรียมนะคะบริษัทอสมทนะคะจำกัดที่พระราม9นะคะซึ่งงานนี้เนี่ยสำคัญที่สุดเลยคืองานนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยคุณผู้ฟังงานนี้นะคะเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดทั้งสิ้นเป็นวันเสาร์ที่20มิถุนายนนี้ตั้งแต่เวลาเช้าถึงเย็นเลยนะคะซึ่งก็จะได้เจอคุณแชมป์นะคะสมชนะกังวานจิตผู้ก่อตั้งพร้อมดีไซน์นะคะที่เขาจะพาแพ็กเกจจิ้งไทยเนี่ยหูไปกวาดรางวัลทั่วโลกแล้วเขาจะมาร่วมแบบสัมมนาร่วมแชร์ประสบการณ์รวมถึงคุณวิวัฒน์อุตสาหจิตนะคะเป็นสมาคมนายกสมาคมบรรจุภัณฑ์แห่งประเทศไทยนะคะต่อให้คุณแบบยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นทำธุรกิจยังไงคุณก็สามารถมาฟังได้นะไม่มีพื้นฐานการออกแบบเลยก็มาเรียนรู้ได้นะคะถือว่าเป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็ย่อยเรื่องยากๆนำมาทำให้เข้าใจง่ายนะคะถือว่าเป็นการแบบโชว์แคสสุด Exclusive ที่รวมไอเดียล้ำๆนะคะจากทั่วทุกมุมโลกมาถอดบทเรียนซึ่งเปลี่ยนมุมมองดีไซน์ของคุณไปตลอดการค่ะสามารถลงทะเบียนได้นะคะจองสำรองที่นั่งได้ที่ LINE ID แอดที่สำคัญนะคะจดเลยว่าต้องมีแอด Thinking Radio นะคะสะกดว่าแอดก็คือตัว A นะแอดไซน์นะคะในไลน์ต้องกดแอดไซน์นะคือกดไปที่เพิ่มเพื่อนนะคะแล้วก็ ID นะคะคลิกคำว่า ID แล้วก็พิมพ์ว่าแอดไซน์คือตัว A นะคะม้วนๆแล้วก็พิมพ์ว่า THINKING แล้วก็ RADIO Thinking Radio ใครฟังไม่ทันนะคะก็สามารถดูไลฟ์อันนี้นะคะอีกหนึ่งรอบได้หรือว่าจะโทรเข้ามาที่022481366มาสอบถามว่าเอ๊ะเราต้องลงทะเบียนอะไรยังไงบ้างนะคะก็สามารถสอบถามได้ตลอดค่ะอย่าลืมนะคะเสาร์ที่20นี้เรามีนัดกันนะคะเช้าถึงเย็นฟรีนะคะที่ห้องออดิโทเรียมนะคะที่อสมทแห่งนี้นะคะไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยจ้า
2: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
1: ก็วันนี้นะคะท้ายชั่วโมงนะคะเดี๋ยวจะส่งเพลงคุณผู้ฟังนะคะไปพบฟังพร้อมๆนะคะกับซิงเกิลนะคะของอาแอดคาราบาวแล้วก็พี่ปานธนพรก็เป็นซิงเกิลที่โด่งดังมากๆคือใส่เชื่อว่าพูดแค่นี้ทุกคนต้องรู้จักทั่วประเทศนะคะกับเพลงหนุ่มบ่าวสาวปานนะคะซึ่งเป็นเพลงที่โอ้โหเพราะมากๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีนะคะไม่ว่าจะเป็นนักร้องหรือว่าการสื่อสารอารมณ์ของอาแอดด้วยนะคะแล้วก็พี่ปานที่สะท้อนแบบเขาเรียกว่าความน่ารักสดใสของหนุ่มสาวนะคะที่แบบว่า คือแบบก็เป็นเขาเรียกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องที่อิงจากสถานการณ์จริงของใครบางคู่ของใครบางคนนะคะมาแต่งเป็นเพลงแล้วเป็นเพลงที่น่ารักสนุกสนานมีการหยอกล้อกันแล้วก็กล่าวถึงแบบว่าการทำงานร่วมกันการรักกันหรือว่าการเข้ามากรุงเทพมาทำงานหรือว่าเป็นชีวิตที่แบบน่ารักกุ๊กกิ๊กนะคะซึ่งก็เป็นการลงตัวมากๆของแอดคาราบาวแล้วก็พี่ปานค่ะท้ายชั่วโมงแบบนี้นะคะอย่าลืมนะคุณผู้ฟังอย่าลืมเพราะว่าชั่วโมงหน้าเนี่ยจะมีพาเลทเพลงคิดอยู่กับซายอีก1ชั่วโมง งเต็มนะคะโทรมาเลย022481366 022481366สายจะรับสายหน้าไมค์อีก1สายซึ่ง1สายนี้นะคะก็จะเปิดเพลงเพราะๆเป็นช่วงพาเลทเพลงฮิตนะคะซึ่งเป็นเพลงฮิต4ยุค4สมัยนะคะเพลงเก่าปัจจุบันยุคกลางหรือเพลงหวานหรือว่าจะเป็นเพลงสตริงยุคเก่าก็ได้นะคะอยากขอเพลงอะไรขอเข้ามาได้อยากพูดคุยกับสายก็โทรเข้ามาเลย022481366นะคะพี่กวางรอสายรออยู่ค่ะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะคะกลับมาเจอกับสายสวนสีเดี๋ยวชั่วโมงนี้นะคะปิดท้ายด้วยเพลงเพราะจากแอดคาราบาวแล้วก็พี่ปานนะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกับสายสวนสีอีก1ชั่วโมงเต็มมาพร้อมเสิร์ฟความสวยให้คุณผู้ฟังนะคะอีกยาวๆเลยค่ะเพิ่งไปไหนนะหนุ่มเบาสาวปานค่ะจากแอดคาราบาวแล้วก็พี่ปานธนพร

0: ฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเข้าเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสสิธรกุวังคดิลกผู้ว่าแบงก์ชาติชี้โลกเผชิญความไม่แน่นอนสูงจับตาภูมิรัฐศาสตร์กระทบเศรษฐกิจและการค้าโลกนายวิไทรัตนากรผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยกล่าวว่าเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันกำลังเผชิญการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญหลังจากหลายทศวรรษที่ผ่านมาการเปิดเสรีทางการค้าระบบการเงินโลกที่เชื่อมโยงกันและความร่วมมือระดับภูมิภาคเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียและทั่วโลกปัจจุบันเศรษฐกิจโลกกำลังเผชิญความไม่แน่นอนและการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างมากขึ้นโดยเฉพาะความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลให้เส้นแบ่งระหว่างประเด็นเศรษฐกิจกับการเมืองระหว่างประเทศมีความชัดเจนน้อยลงความขัดแย้งในหลายพื้นที่ของโลกส่งผลกระทบต่อการค้าการลงทุนการผลิตอัตราเงินเฟ้อและความเป็นอยู่ของประชาชนทำให้นโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับความท้าทายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผู้ดำเนินนโยบายเศรษฐกิจจำเป็นต้องมุ่งรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและระบบการเงินของประเทศเพื่อรับมือกับความผันผวนจากภายนอกสำหรับประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียและภูมิภาคอื่นๆการเปิดเสรีทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศยังคงมีความสำคัญอย่างยิ่งฟุตบอลโลก2026เตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการค่ำวันนี้โดยแฟนบอลชาวไทยจะได้รับชมครบทั้ง104นัดฟุตบอลโลก2026ระหว่างวันที่11มิถุนายนถึง19กรกฎาคมที่เม็กซิโกแคนาดาและสหรัฐเป็นเจ้าภาพร่วมกันเตรียมเปิดฉากอย่างเป็นทางการในค่ำวันนี้ถือเป็นครั้งแรกที่มีเจ้าภาพร่วมถึง3ชาติและมีการเพิ่มจำนวนทีมเข้ารอบสุดท้ายจาก32เป็น48ชาติรวมทั้งหมด104นัดโดยพิธีเปิดค่ำนี้จะมีขึ้นที่สนามเอสตาดิโออาสเตกาหรือสนามเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมความจุ 88,224 ที่นั่งที่จะกลายเป็นสนามแรกในประวัติศาสตร์ที่จะได้เป็นเจ้าภาพนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกถึง3ครั้งส่วนพิธีเปิดและกิจกรรมก่อนเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลก2026ในเวลา 23:30 นาทีได้รวบรวมศิลปินชื่อดังจากทั่วโลกมาร่วมถ่ายทอดบทเพลงจากอัลบั้มอย่างเป็นทางการของฟุตบอลโลก2026ที่มีถึง18เพลงพิธีเปิดที่แคนาดาจะมีขึ้นในวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลา 0:30 นาทีของเช้ามืดวันที่13มิถุนายนที่ BMO Field ในเมืองโตรอนโตโดยจะได้พบการแสดงของไมเคิลบูเบลก่อนเกมแคนาดาพบบอสเนียเวลา 2:00 นส่วนพิธีเปิดที่สหรัฐวันศุกร์ที่12มิถุนายนเวลาประเทศไทย 6:30 นาทีของเช้าวันเสาร์ที่13มิถุนายนที่โซฟายสเตเดียมจะได้พบแคทตี้เพอร์รี่ลิซ่าและลิสามโนบาลศิลปินชาวไทยที่เข้าร่วมโชว์เพลงโกลส์ก่อนเกมสหรัฐพบปารากวัยในเวลา 8:00 นสำหรับฟุตบอลโลก2026คู่เปิดสนามกลุ่ม A เวลา 2:00 นเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมพบแอฟริกาใต้ซึ่งถือเป็นการหวนรำลึกถึงเกมเปิดสนามฟุตบอลโลก2010ที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพขณะที่บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ Jazz ถแถลงข่าวการคว้าลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเจรจาปรับแพ็กเกจการซื้อทั้งฟุตบอลโลกครั้งนี้2026และซื้อฟุตบอลโลกครั้งหน้าในปี2030และยังได้รับสิทธิ์ทุกการแข่งขันของฟีฟ่าตั้งแต่ปี2026จนถึง2030ครอบคลุมการแข่งขันฟุตบอลภายใต้ฟีฟ่าอีกหลายรายการอาทิฟีฟ่าวีแมนส์เวิลด์คัพ2027ฟีฟ่าอินเตอร์คอนติเนนทัลคัพแคนาดาเสนอกฎหมายห้ามเด็กต่ำกว่า16เล่นโซเชียลรัฐบาลแคนาดาเสนอร่างกฎหมายความปลอดภัยทางดิจิทัลเพื่อสั่งห้ามเด็กอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียยกเว้นแพลตฟอร์มที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยความเคลื่อนไหวนี้เกิดขึ้นไม่กี่เดือนหลังจากออสเตรเลียเป็นประเทศแรกในโลกที่บังคับใช้กฎหมายในลักษณะนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้มุ่งควบคุมแชทบอท AI ให้มีความปลอดภัยมากขึ้นโดยจะจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแลดิจิทัลเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยโดยเฉพาะหากบริษัทใดฝ่าฝืนอาจถูกปรับสูงถึง3%ของรายได้ทั่วโลกหรือเป็นเงิน10ล้านดอลลาร์แคนาดาหรือประมาณ244ล้านบาท นายมาร์คมิลเลอร์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเอกลักษณ์และวัฒนธรรมแคนาดาระบุว่าโซเชียลมีเดียและแชทบอท AI ถูกออกแบบมาเพื่อดึงดูดความสนใจซึ่งไม่ส่งผลดีต่อพัฒนาการของเด็กและกลายเป็นต้นเหตุของความวิตกกังวลความโดดเดี่ยวและภาวะซึมเศร้าในกลุ่มเยาวชนแคนาดาและทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สัตสิธรกุวังคดีโลกรายงานค่ะ
1: สิริหน้าชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบททศีสิริกิจ

0: คณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สนับสนุนข่าวโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดยนิวเซ็นไอคิวระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรกฎาคม2567
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้าสนุกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2500

0: อยทรายสวนสี
1: พาเรตเร่งฮิตฮิตสีพา
2: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
3: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
4: คุณผู้ฟังคะเขาบอกว่าอารมณ์ดีจะดึงดูดความสุขความใจเย็นจะดึงดูดความราบรื่นความคิดบวกจะดึงดูดโอกาสรักตัวเองจะดึงดูดคนรักที่ดีให้อภัยจะดึงดูดความสงบความซื่อสัตย์จะดึงดูดความไว้วางใจความขยันจะดึงดูดผลลัพธ์ที่ดีความอดทนจะดึงดูดความก้าวหน้าและความมีวินัยจะดึงดูดความสำเร็จค่ะตอนนี้3:09 นนะคะอยู่กับทรายสนศรีคนดีคนเดิมหรือว่าผู้กองทรายนะคะตอนนี้มีสายหน้าไมค์1สายแล้วเพราะว่าชั่วโมงที่แล้วนะคะทรายบอกแล้วว่าเดี๋ยวชั่วโมงนี้เนี่ยจะขออนุญาตนะคะรับสายหน้าไมค์1สายแล้วก็ขอเพลงเข้ามาได้ทุกเพลงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงลูกทุ่งลูกกรุงเพลงยุค90หรือว่าจะเป็นเพลงแนวเพื่อชีวิตตอนนี้มี1สายแล้วนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะ
5: ฮ
4: ั
5: ลโหลครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะ
5: บิ๊กศรีสเกตครับ

0: แต่ผมก็อยู่ห่างเลย
1: โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะพี่วีตอนนี้อยู่จังหวัดศรีสะเกษหรอคะ
0: ครับผมใช่ครับ
1: เป็นยังไงบ้างที่นู่นฝนตกไหมเอ่ย
0: ตกครับก็ตกเมื่อวานก็วันนี้ก็ปลอดภัยหน่อยแต่เมื่อวานตกหนักหน่อยครับ
1: อยู่อำเภออะไรคะเนี่ย
0: เมืองครับ
1: อำเภอเมืองโอ้ก็ถ้า FM 95นะคะมีคอนเสิร์ตหรือมีกิจกรรมดีๆที่ศรีสะเกษพี่วีต้องมาร่วมด้วยนะ
0: ได้ครับ
1: โอเควันนี้อยากฟังเพลงอะไรดีคะ
0: คืนสิทธิ์ครับผม
1: โอ้คืนสิทธิ์ของพี่บุ๊กใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: พี่บุ๊กสุภการอยากมอบเพลงนี้ใครพิเศษไหมเอ่ย
0: ก็มอบทุกเสียงทุกสายครับก็พิเศษให้บุ๋มแล้วกันครับ
1: โอ้ผู้โชคดีคนนั้นคือคนบ่มนั่นเองแต่ว่าวันนี้เนี่ยจะเปิดเพลงให้จำเป็นจะต้องเล่นเกมกับทรายก่อนได้ไหมคะ
0: ได้ครับ
1: อุ้ยพูดสโลแกนน้ำจิ้มปิ้งย่างของปันท้ายได้ไหมหรือว่าต้องให้ทรายนำก่อน
0: ไม่ได้เลยครับนำก่อนเลยคร
1: ับ โอเคงั้นพร้อมหรือยังเอ่ย
0: พร้อมครับผม
1: โอเคถ้าพร้อมแล้วพูดตามเลยนะคะตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล
1: ์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้าย
0: น้ำจิ้มปิ้งย่างชาบูอะไรนะ
1: สุกี้ชาบูพันท้าย
0: สุกี้ชาบูพันท้าย
1: อร่อยคำไหนคำนั้น
0: อร่อยคำไหนคำนั้น
1: และไอ้อัยระอาห้า
0: และไอ้อัยระยาห้าร
1: สชาติดีดี
0: รสชาติดีดี
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ทุกบ้านต้องมี
1: อัยระอาห้า
0: อัยระอาห้า
1: สุดยอดมากค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะดีใจที่วันนี้ได้คุยกับคุณบีสนะคะก็ช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยดูแลสุขภาพด้วยนะ
0: ครับผมเช่นกันครับผม
1: โอเคไม่มีโอกาสพบกันนะคะคุณบีส
0: ครับผม
1: ค่ะเดี๋ยวจัดให้เลยนะคะกับเพลงพร้อมๆนะคะ4เพลงติดในช่วงพาเลทเพลงฮิตนะคะกับเพลงคืนสิทธิ์นะคะจากบุ๊กสุภการนะคะนอนกอดตัวเองจากสีพายกอดทิพย์จากมนแคนแก่นคูแล้วก็ตีสามจากคุณบอสธีรพงศ์4เพลงร่วมเลยนะคะให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงพร้อมๆกับชั่วโมงนี้กับทรายสวนสีค่ะ

0: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
2: ตอนนี้นะคะอยู่กับไซส่วนสีค่ะ3:30 นแล้วนะคะ33นั่นเองค่ะตอนนี้นะคะมีจ่อคิวฮิตประจำสัปดาห์นี้8-12 มิถุนายน 2569นะคะกับเพลงหมอลำน้อยของอ้นพานุวัฒน์ค่ะสังกัดอิสระคำร้องทำนองโดยพี่ก้องห้วยไร่นะคะแล้วก็เรียบเรียงโดยบุญหลงมงคลพรค่ะถ้าใครรักใครชอบเพลงนี้นะคะสัปดาห์หน้านะคะหลังวันที่12ขอเข้ามาได้เลยเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังตลอดแต่ว่าสัปดาห์นี้นะคะเราจะเปิดให้ฟังในทุกๆวันเลยนะคะเนื่องจากเป็นการแนะนำเพลงใหม่นะคะประจำสัปดาห์นี้กับเพลงนี้เลยหมอลำน้อยจากอ้นพานุวัฒน์ค่ะ

0: นุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: ก็ต้องขอขอบคุณนะคะแชมพูแล้วก็ทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองค่ะกับเพลงนะคะรำหมอลำน้อยจากคุณอ้นพานุวัฒน์ซึ่งแต่งเพลงนี้โดยพี่ก้องห้วยไร่ค่ะตอนนี้นะคะจะพาคุณผู้ฟังนะคะไปฟังเพลงเพราะๆในมหานครช้าต่อเลยค่ะ
2: เพลงนี้ติดช็อต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิว
1: ซึ่งเพลงนะคะเพลงมหานครชาร์ต MCOT Radio Network นะคะลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ก็เป็นประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนนะคะเวลาบ่ายโมงถึง3โมงเย็นรายงานโดยมหานครทีมแล้วก็สายสวนสีค่ะตอนนี้นะคะเลือกมา2เพลงเพราะว่ามีคนขอเข้ามาเยอะนะคะกับเพลงแรกนะคะก็คือเพลงแก้บนจากพี่การตองทุ่งเงินค่ะก็อยู่ฮิตที่14นะคะลงมาจากอันดับที่10นะคะจากแกรมมี่โกรอยู่กับเรามา34สัปดาห์แล้วนะคะก็เคยขึ้นอันดับ1 11สัปดาห์สอเลยก็ว่าได้โอ้โหเป็นเพลงที่ถือว่าประสบความสำเร็จมากนะคะอยู่กับเรามาแบบว่าเนิ่นนานมากๆนะคะแล้วก็อีก1เพลงนะคะเป็นเพลงเพราะๆจากพี่ต่ายอรทัยนะคะวิทย์ที่19นะคะลงมาจากอันดับที่11นะคะจากสังกัดแกมมี่โกรเหมือนกันนะคะเพิ่งเข้ามาได้ประมาณเดือนหนึ่ง5สัปดาห์นะคะเคยอยู่อันดับสูงสุดอันดับที่6ถ้าใครรักใครชอบ2เพลงนี้นะคะขอเข้ามาได้เลยเพราะว่าเราจะเก็บคะแนนนะคะแล้วก็ให้ขึ้นอยู่ในมหานครชาร์ตประจำทุกสันเขาเรียกว่าขออภัยค่ะประจำทุกๆสัปดาห์เลยที่เราจะรายงานชาร์ตนะคะที่คุณผู้ฟังรักคุณผู้ฟังชอบขอเข้ามาจะเป็น SMS หรือว่าจะเป็นโทรมาหรือว่าจะเป็นใน Facebook นะคะเราเก็บคะแนนทั้งหมดนะคะก็อย่าลืมนะขอเข้ามากันเยอะๆค่ะไปฟังเพลงเพราะๆ2เพลงต่อกับมหานครชาร์ตค่ะ

0: โดยทรายสวนสี
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: ไม่ได้สูตรซัมเปอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไม่ได
1: ้ไม่ได้ไม่คัน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: โดยทรายสวนศรี
1: ตอนนี้นะคะ 21:49 แล้วขอบคุณนะคะน้องฟ้าสายขอบคุณน้องไบท์หนอกขอบคุณคุณพิสิทธิ์นะคะขอบคุณมิมี่นะคะขอบคุณพี่สรยุทธนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณคุณบุญทองนะคะขอบคุณคุณจิรายุนะคะขอบคุณคุณไผ่คุณฮักคุณเลิฟนะคะแล้วก็เลิฟวัชรพรนะคะน่ารักจริงๆเลยขอบคุณทุกเสียงทุกสายพี่สิริพรด้วยนะจ๊ะขอบคุณพี่คิตตี้หวังว่านะคะขอบคุณค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะทิพย์สุดาค่ะสวัสดีค่ะกำลังงานพี่โอ๊ตอยู่โอเคหนูดียังไม่หลับใช่ไหมแล้วก็สวัสดีคุณพี่สุพจน์

0: ด้วยนะคะคุณผู้เสียงทุกสายนะคะที่อาจจะกล่าวชื่อไม่หมดนะคะขอบพระคุณมากๆที่กดไลค์กดแชร์ใน Facebook Stream Live นะคะ Streaming Live ลงถึงแอปพลิเคชันนะคะ LTM FM 95แล้วก็ที่ฟังวิทยุทั่วประเทศไทยกับสายพิสาสนศรีหรือว่าผู้กองสายค่ะวันนี้นะคะขอบคุณผู้เสียงทุกสายใครที่โทรมาใครที่ร่วมสนุกกันหรือว่าใครที่ฟังอยู่นะคะเดินทางขับรถไปไหนก็ขอให้เดินทางปลอดภัยพี่ๆแท็กซี่ขับรถอยู่ทำงานขอให้ลูกค้าเยอะๆนะคะรวมถึงพี่ๆแม่ๆป้าๆนานาทุกคนที่แบบขายของหรือว่ากำลังทำงานอยู่ตอนนี้ก็ขอส่งกำลังใจนะคะว่ามีเพื่อนแล้วเพราะว่าทรายเองเนี่ยก็ทำงานเป็นเพื่อนทุกคนนะคะแล้วก็จะอยู่เคียงข้างทุกคนตลอดไปเลยแล้วก็ใครที่ยังไม่นอนนะคะยังมีคุณลูกตาลดีเจลูกตาลต่อเปิดเพลงว่าเพราะให้ฟังกันต่อตลอดนะคะหลากชั่วโมงก็ยังมีพี่โอ๊ตคณิตเนาะรอเราอยู่ช่วงดึกๆค่ะขอบคุณทุกเสียงทุกสายนะคะอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วก็มีประโยคดีๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังกับประโยคนี้ประโยคนี้ไม่เกินจริงเขาบอกว่าทุกอย่างบนโลกใบนี้เป็นเพียงสิ่งชั่วคราวนะคะถ้ามันดีก็จะมีความสุขกับมันเพราะมันจะอยู่กับเราได้ไม่นานและถ้ามันไม่ดีก็อย่าไปกังวลค่ะเพราะมันก็จะอยู่กับเราไม่นานเช่นกันสำหรับคืนนี้นะคะขอบคุณมากๆแล้วก็ราตรีสวัสดิ์ใครที่ยังไม่อยากนอนฟังดีเจลูกตาลต่อและเดี๋ยวไปฟังเพลงพร้อมๆนะคะเพื่อนเพลงหวานกับเพลงที่ชื่อว่าฝนจากพี่โอโอลิเวียปิดท้ายค่ำคืนเพราะๆนะคะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเจอกับทรายสนศรีนะคะอาทิตย์หน้านะคะอีกอาทิตย์นึงแล้วก็วันต่อไปนะคะฝากติดตามด้วยนะคะสำหรับทรายพิสาสนศรีค่ะ
1: สนับสนุนโดยหอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่มมีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: นับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่7-11และร้านค้าชั้นนำทั่วไป

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้ย
7: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่กำลังติดตามรับฟัง FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะวันนี้ดีเจมาพร้อมกับสายฝนและความชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำมากๆเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยจริงๆนะคะก็เอาเป็นว่าทำให้อากาศเย็นสบายนะคะอากาศเย็นรอบๆตัวเราก็เป็นบรรยากาศที่แบบนะมันทำให้ใจเย็นไปด้วยหรือเปล่าก็ใช่แหละนะอ่ะก็ว่ากันไปแล้วกันนะคะอย่างน้อยก็มีเครื่องเพราะๆนะคะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังตรงนี้นะคะจะเจอกันแบบนี้ค่ะจันทร์ถึงศุกร์ค่ะช่วงเวลา4ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนนะคะกับดีเจลูกตาลชวนทิชาค่ะวันนี้3งานเพลงเพราะๆหวานๆนะคะแม้ว่าเรื่องราวในเพลงเนี่ยก็อาจจะเป็นความรักที่ไม่ค่อยสมหวังหรอกแต่ว่าเสียงของศิลปินเนี่ยหวานจริงๆนะคะเริ่มต้นมากับหัวใจฝากถามนะคะพี่ฝนธนสุนทรแล้วก็ต่อด้วยเขียนด้วยใจลบด้วยน้ำตาหญิงทิติการค่ะแล้วก็ที่จบไปเมื่อสักครู่นี้กับผีเสื้อใจร้ายกับดอกไม้ใจอ่อนนะคะเอิ้นขวัญวะรัญญานั่นเองนะคะฮิตมาราธอนค่ะ3งานเพลงทักทายกันนะคะวันนี้คุณผู้ฟังมีเพลงไหนอยากจะฟังเป็นพิเศษนะคะก็แนะนำเข้ามาได้เลยนะคะหรือว่าตั้งแต่ต้นสัปดาห์แล้วนะคะขอมาเนี่ยยังไม่ได้เปิดให้อะไรเงี้ยก็กระซิบมาก็ได้นะคะเอาแค่กระซิบพอไม่ต้องถึงกับตะโกนกระซิบมาเฮ้ยยังไม่ได้ฟังเลยอะไรเงี้ยนะคะเดี๋ยวจัดให้นะคะในหลายๆช่องทางของเราค่ะผู้ฟังหานะคะทางเบอร์โทรศัพท์นะคะที่022481366นะคะ022481366ค่ะอีกสักครู่หนึ่งด้วยนะคะสำหรับสายชิวหิวใจเนาะสายหน้าไมค์รออยู่นะจ๊ะรออยู่เลยนะคะตอนนี้แป้งรอรับสายอยู่แล้วนะคะใครที่อยากจะคุยสายกับดีเจฝากเพลงพิเศษนะคะก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยนะจ๊ะส่วนนะคะทาง SMS นะคะก็ยังส่งได้เช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังนะคะเผื่อว่าคุณผู้ฟังที่ไม่ถนัดแบบว่าโทรคุยนะคะมันก็จะมีตื่นเต้นกันบ้างอะเนาะนะพิมพ์เป็นข้อความก็ได้นะคะพิมพ์SMS ของเรานะคะแล้วก็ส่งเข้ามาที่4689400นะจ๊ะ4689400เดี๋ยวมาดูกันหน่อยดีกว่าว่าวันนี้ใครจะส่งเข้ามาเป็นข้อความแรกปะตึงตึงโฮใครจะมาล้มแชมป์คุณแม่อรุณเป็นไปไม่ได้ แล้วตรงเวลาเป๊ะเลยนะอยากให้คุณผู้ฟังเห็นมากๆ 22.00 เลยนะสวัสดีค่ะคนสวยขอเพลงกลางดาวของน้องไรอันนะคะแล้วก็มีเข้ามาเพิ่มเติมเมื่อสักครู่นี้อีกหนึ่งข้อความบอกว่าขอเพลงอย่าโทรเบอร์นี้ถ้ามีแฟนรบกวนพี่ตาลคนสวยเปิดให้หน่อยครับเนี่ยพอเขาบอกว่าพี่ตาลคนสวยเนี่ยมันก็นะก็จะไม่เปิดว่ามันไม่ได้อันนี้เดาว่าน่าจะเป็นน้องแชมป์นะคะน้องแชมป์โชคชัย4นะคะแล้วก็ทักทายสมาชิกของเรานะคะมาอยู่เป็นเพื่อนกันทุกค่ำคืนเลยนะคะที่ Facebook Live นะคะที่เพจ LTM FM 95นะจ๊ะนะถ้ามีคุณผู้ฟังท่านใดที่ฟังอยู่ทางวิทยุอยู่เป็นประจำอยู่แล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยเห็นหน้าดีเจนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งนี่แหละนะคะดีเจลูกตาลชวนทิชาหรือดีเจท่านอื่นๆของ FM 95ลูกทุ่งมหานครนะคะอีกหนึ่งช่องทางนะคะตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาเห็นหน้าเห็นตาดีเจทักทายกันได้คุณแม่รู้หนูว่ากระซิบนะคะกระซิบนะคุณแม่บอกว่ายังไม่เปิดให้เลยนะคะกลางดาวจะเป็นกลางใจก่อนได้ไหมคะคุณแม่หาเอาใจไปก่อนได้ไหมสวัสดีพี่เลิฟตัวนะเจ้าบอกใจตรงกันแต๊ะเลยเจ้าใส่เสื้อเหมือนกันอีกาเนี่ยพี่สุภาพสวัสดีค่ะคุณแม่เดือนเพ็ญคุณแม่พรพันธ์นะคะพี่พรพันธ์จากกาญจนบุรีด้วยนะคะลุงต๋อยน้องน้องอะไรนะเมื่อกี้นะให้เอาหายไปแล้วสวัสดีข้อความเลื่อนเร็วมากๆคุณผู้ฟังถ้าเกิดว่าไม่ได้ทักทายใครข้ามใครไปก็ขออนุญาตนะคะพิมพ์มาอีกรอบนึงนะคะพี่เดียวจรัญระโนดนะบอกสวัสดีน้องลูกโนดนะคะพี่สังสุราษฎร์พี่บอลพาสแล้วก็น้องๆแกงเฝ้าดีเจด้วยนะคะคุณบันสตาร์ด้วยนะคะนะคะทักทายมาจากชลบุรีนะคะแล้วก็น้องมังกรน้องมังกรนะจ๊ะพี่นักรบแล้วก็มีใครเอ่ยใครเอ่ยใครเอ่ยน้องมังกรบอกว่าแวะมาให้กำลังใจพี่ลูกตาลนะคะผมนะคะพี่ฮักพอกำกาด้วยนะคะพี่เมตตาค่ะพี่เมตตาแล้วก็พี่สงวนสีด้วยนะคะขอบคุณทุกๆข้อความเลย

เลยทักทายเข้ามานะคะเพิ่มเติมพี่ศักชัยด้วยผมว่าชอบเสียงหัวเราะอย่างเงี้ยหรอเออนะพี่วิจิตรด้วยนะคะพี่ศักชัยพี่ปอเล็กนะคะทักทายกันทุกท่านเลยนะคะโอเคนะคะสวัสดีอาจารย์ก๊อฟมานิดด้วยนะคะเดี๋ยวสักครู่นึงเนาะเรามารับสายหน้าไมค์กันนะคะกับสายชิวฮิวใจตอนนี้สายกำลังเข้ามารัวๆพร้อมกับเพลงเพราะๆด้วยนะคะขอเข้ามาได้เลยเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีจัดให้นะคะในช่วงเวลาของเราตรงนี้เนาะ2ชั่วโมงที่อยู่เป็นเพื่อนกันแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวจัดงานเพลงจากศิลปินชายบ้างก็ละกันเมื่อสักครู่นี้3ศิลปินหญิงไปฟังเพลงของพี่แจ็คธนพลเมื่อสักครู่นี้เลื่อนไปเจอเฟซไม่ชื่อเฟซสิฟีด Facebook พี่แจ็คก็เลยจัดให้เลยรอดอกนิ้วบานค่ะเดี๋ยวมารับสายน้ำใหม่กันค่ะ

0: นุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือดสายชิลฮิวใจนะคะในช่วงนี้ขอขอบคุณยำยำฮอตพอตโคเรียนกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะสายมารออยู่แล้วนะคะจากภูเก็ตนะคะสวัสดีค่ะคุณประสม
1: สวัสดีค่ะน้องลูกตาลฟังรายการของน้องทุกคืนเลย
0: ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะจำได้เราจำกันได้อยู่แล้วเราเคยคุยกันหลายครั้งแล้วค่ะคุณป้าสบายดีนะคะ

0: สบายดีค่ะฝนตกเย็นสบายภูเก็ต
1: เนาะหนูก็ว่าอย่างนั้นกรุงเทพก็ฝนตกเหมือนกันค่ะคุณป้า
0: ใช
1: ่นะสบายสบาย
0: ทั่วประเทศ
1: เลย
0: นะ
1: เนาะฝนตกทั่วประเทศเลยก็ดีละนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้พวกเราก็บ่นกันว่าโอ้ยมันร้อนนะคุณป้า
0: ใช่ ข้าวยังลูก
1: เรียบร้อยแล้วค่ะคุณป้าล่ะคะ
0: ค
1: ุ
0: ณป
1: ้
0: าก็ทานแล้วทานกับไก่ทอดข้าวเหน
1: ีย
0: ว
1: โอ้ซื้อมาหรือว่าทำเองคะ
0: ซื้อมาค่ะ
1: ซื้อมาเนี่ยค่ะ
0: แล้วก็ทุเรียนด้วย
1: โอ้ทุเรียนด้วย
0: ค่ะกินทุเรียนด้วยซื้อมาทุเรียนสองเม็ดใหญ่ๆเลยนะ
1: โอ้หมดอิ่มเลยหมดเลยเหรอคะสองเม็ด
0: อิ่มหมดเลยค่ะว่าป้ากินเยอะ
1: กินได้ทุเรียนน่ะเออค่ะก
0: ินมีแรงเน
1: า
0: ะ
1: จ้าให้มันแบบว่าเขาเรียกว่าเป็นความสุขทางใจเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะหวานหอมหวาน
1: หอมหวานแต่ว่าก็รักษาสุขภาพด้วยนะคุณป้านะ
0: ค่ะขอบใจมากเน
1: า
0: ะ
1: โอเคค่ะวันนี้หนึ่งงานเพลงให้แบบเข้ากับบรรยากาศฝนตกในค่ะป้าส้มขา
0: ใช่ค่ะนอนฟังเสียงฝนของตายอรทัยนะ
1: เนาะ
0: ลูกตาล
1: มันต้องเพลงนี้เลยนะคุณป้าเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะพอจบวางโทรศัพท์ก็เปิดวิทยุฟังเพลงหนู
1: จ
0: นป้าปิดวิทยุไว้อยู
1: ่ได้เลยแล้วคุณป้าอยากมอบเพลงนี้ให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
0: มอบให้ทุกเสียงทุกสายค่ะที่ฟังขึ้น95แล้วก็น้องลูกตาลแล้วก็ดีเจหลังไมค์ด้วยนะคะ
1: โอเคค่ะป้าส้มขอบคุณมากๆเลยนะคะวันนี
0: ้ค่ะพอโทรก็ติดเลย
1: เย้สุดยอดเลยคุณป้าโทรเร็วมากวันนี้ค่ะ
0: ค่ะ
1: จ๋า
0: ขอบคุณมากนะ
1: โอเคค่ะคุณป้าเดี๋ยวเปิดเพลงให้เลยขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีค่ะ
1: นะคะเดี๋ยวจัดเลยนะคะเพลงที่บอกเลยว่าเข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยนะคะงานจากพี่ต่ายรทัยกับสายชิวฮิวใจของเราค่ะนอนฟังเสียงฝน

0: นุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
1: โอ้โหบอกเลยว่าเป็นเพลงที่เข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยนะคะนอนฟังเสียงฝนตายอรไทยนะคะก็ต้องขอขอบคุณสายหน้าไมค์ของเราอีกครั้งนะคะคุณป้านะคะคุณป้าส้มจากภูเก็ตนะคะอ่ะมาทักทายสมาชิกของเรานะคะทาง Facebook Live กันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีพี่คนไม่สวยก็ผิดเสมออู้เอ็นดูชื่อ Facebook มากๆแล้วก็คุณแม่อรุณสวัสดีครั้งนะคะพี่สารีนะคะพี่ปอเล็กบอกฟังจากปัตตานีนะคะฝนตกเหมือนกันเลยนะคะเนี่ยบรรยากาศแบบสบายๆสุดๆเลยพี่เลิฟบอกกรี๊ดเลยพี่ตายอรทัยพร้อมกับส่งดาวมา10ดวงด้วยขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็มีพี่สมชายนะคะพี่สวัสดนะคะคุณแม่ชนิดสราด้วยนะคะพี่จรันทองบัวบอกสวัสดีน้องลูกตาลคุณสวยตัดยางอยู่จ้านะคะส่งกำลังใจให้พี่ๆที่กำลังทำงานอยู่ด้วยนะคะแล้วก็พี่นเรศใช่ไหมคะพี่นเรศบอกตอนนี้อยู่ที่วาริชภูมินะคะตัวจริงสวยมากอ๋อเห็นหน้าแล้วใช่ไหมคะปกติฟังแต่เสียงทางวิทยุนะคะแต่ถ้าเจอตัวจริงๆเลยเนี่ยจะสวยยิ่งกว่านี้นะพี่นเรศ โมมากนะคะพี่มิมี่สวัสดีนะคะขอบคุณมากๆเลยหลายๆคนก็กดไลค์กดแชร์ให้ดีเจนะจ๊ะพี่ภัทรพงศ์ก็บอกว่าฟังอยู่ที่ภูเก็ตเหมือนกันเลยเหมือนคุณป้าโซเมื่อสักครู่เลยนะคะพี่ณัฐพงศ์บอกจุ๊กครูครับนะคะทักทายนะคะขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามาเลยนะคะแล้วก็มี SMS เข้ามาเพิ่มเติมด้วยบอกว่าดีครับดีเจชนทิชาหนุ่มลำปางขอเพลงรอสายคนโสดนะคนอำเภอเมืองมอบให้สาวห้างฉัตรปะทะนี่เป็นการบอกรักผ่านสื่อนะอย่างนั้นเลยนะคะจะบอกว่าโสดอยู่นะจ๊ะรออยู่นะจ๊ะตรงนี้นะคะโสดอยู่ตรงนี้โทรมาหน่อยสิจ๊ะเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะโทรมาฝากเพลงนะคะกับดีเจก็ได้นะคะที่02-248-1366นะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้าสายหน้าไมค์เรายังรับอีก1สายแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะฝากเพลงไว้ก็โทรมาได้เหมือนกันนะคะนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคนก็มาอยู่เป็นเพื่อนกันทุกค่ำคืนเลยเอาล่ะนะเดี๋ยวจัดเพลงให้ต่อดีกว่าพอดีว่ามีข้อความมีเพลงนะคะทั้งข้อความทั้งเพลงสายที่โทรมานะคะหลังใหม่ฝากเพลงแบบที่ว่าใจตรงกันนะคะใจตรงกันมีใครบ้างเนี่ยมีพี่จำปีจากตรังนะคะแล้วก็ป้าแป๋วลาดกระบังเนี่ยเขานะเขาใจตรงกันกับเพลงนี้อย่างจากพี่จ่อยรมมิตรนะคะเต้ยก่อสร้างอ้าวจัดให้เลยจ้า

0: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: จากเต้ยก่อสร้างจอยรวมมิตรนะคะมากันต่อที่มหานครไลฟ์ค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกายนะคะอ้าวม่วนม่วนกันต่อเลยนะคะงานจากพี่ทั้งสองนะคะที่น่ารักนะคะคู่แฝด OA นะคะกับเพลงนี้อีสานเมืองม่วน

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
2: ดียังไงหรอ
1: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
2: โหดีจัง
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันที

0: เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่

จัดให้เลยนะคะกับ2งานเพลงที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามาทางหลังไมค์นะคะที่จบไปกับผู้ชายไม่ได้มีคนเดียวในโลกนะคะงานจากพี่ณัฐกิจสารนะคะคิดถึงพี่ชายคนนี้มากๆนะคะเดี๋ยวนี้เขาโอ้โหเขาต้องเรียกว่าพี่ณัฐเดอะเพิร์กนี่เขามีวงดนตรีเขานะเป็นแบบว่าเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นกึ่งโฟกด้วยนะแล้วก็ได้ร้องเพลงที่เป็นตัวเองเยอะมากๆนะก็คือเป็นความเป็นคนเหนือเนาะจริงๆพี่ณัฐนี่หลายคนก็อาจจะ

0: ทราบหรือหลายคนอาจยังไม่ทราบนะจริงๆการที่ได้มาเป็นลูกตาลอาสยามนะพี่นัทคือหนึ่งในผู้มีพระคุณของหนูเลยนะหนูก็พูดเสมอนะคะว่าพี่นัทก็คือเป็นพี่ชายที่นำพาโอ้ผู้ชักจูงอ่ะถ้าใช้คำนี้เป็นคำแบบสมัยก่อนมาผู้ชักจูงเข้าสู่วงการบันเทิงนะคะนี่เป็นไงล่ะนะคะฝากความคิดถึงพี่ชายนะคะออกสื่อไปเลยละกันนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้กับติดรอวิชาลืมด้วยนะคะพี่แอร์สุชาวดีนะคะพี่วิทยาศรีสเกตแนะนำเข้ามาแล้วก็สำหรับเพลงของพี่นัทก็คืออุ้ยจะเป็นใครล่ะขอเพลงพี่นัทก็ต้องพี่นันเพชรบูรณ์นะจ๊ะนี่จัดให้เลยนะคะสองเพลง
1: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจ
0: เพื่อชีวิตฮิตติดหัวใจนะคะจัดงานเพลง3ชาติสนุกสนุกของคาราบาวให้นะคะพี่มนัสจากนครศรีธรรมราชฝากเข้ามานะจ๊ะแล้วก็เดี๋ยวเราไปสนุกกับเพลงนี้แล้วก็พักเบรกนะคะฟังสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่นึงแล้วก็ไปกันต่อชั่วโมงในอยู่ด้วยกันค่ะกับดีเจลูกตาลชนทิชาจ้า

0: ขณะนี้เวลา 23 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน

0: บิน
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
2: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
4: เฮโมวิโกกลมสีทอง
5: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
5: แค่นั่งก็
6: โอ้ย
5: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: โดยลูกตาลชนทิชา
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอรา
0: 23นาฬิกา2นาทีนะคะเริ่มต้นชั่วโมงที่2กับดีเจลูกตาลชนิชาค่ะทักทายคุณผู้ฟังอีกครั้งนึงนะคะที่รับฟังอยู่ทางวิทยุผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ทั้ง41สถานีนะคะทั่วประเทศเลยค่ะคุณผู้ฟังสามารถรับฟังได้ครอบคลุมทั้ง77จังหวัดนะคะรวมถึงที่รับฟังรับชมอยู่ทางออนไลน์ด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งทางเว็บไซต์ www.ltmfm95.mcot.net หรือว่าจะเป็นทางแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุดของทางอสมทนะคะกับMCOT Connect เนาะนะคะดาวน์โหลดเอาไว้ได้เลยทั้งระบบ iOS แล้วก็ Android แล้วก็รวมถึงทาง Facebook Live ด้วยนะคะเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับพาเรทเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะสายมารออยู่แล้วจากลพบุรีสวัสดีค่ะพี่เฉลิมพล
3: สวัสดีครับคุณลูกตาล
0: สวัสดีค่ะรอนานเลย
3: ไม่เป็นไรครับ
0: โอ้ขอบคุณมากมากค่ะวันนี้หลายพื้นที่ฝนตกค่ะที่ลพบุรีเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ก็ตกลงมาหน่อยเดียวแล้วก็หายเลยครับ
0: โอ้ตกลงมาหน่อยเดียวแล้วร้อนไหมคะวันนี้ร้อนไหม
3: อากาศก็ไม่ร้อนเท่าไหร่ครับ
0: อ๋อพอได้ช่วงนี้ก็อาจจะแบบว่าหลายพื้นที่ฝนตกแล้วก็อากาศก็เย็นลงด้วยนะคะเราเคยคุยกันแล้วใช่ไหมคะพี่เฉลิมพล
3: ไม่เคยคุยเลยครับ
0: ยังเลยเหรอคะวันนี้เป็นครั้งแรก
3: ครั้งแรกครับ
0: โอ้โหยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวลูกทุ่งมหานครนะคะ
3: ครับ
0: ค่ะปกติพี่เฉลิมพลฟังลูกทุ่งมหานครช่วงเวลาไหนบ้างคะ
3: บางทีก็ฟังถึงพี่เพชรด้วยครับ
0: โอ้แสดงว่าเป็นช่วงกลางคืน
3: ครับ
0: นะคะติดตามรับฟังมานานแล้วหรือยังคะ
3: โอ้ตั้งแต่ผมขับแท็กซี่อยู่นู่นแหละครับ
0: อ๋อก่อนหน้านี้อยู่กรุงเทพเหรอคะ
3: ครับ
0: อ๋อแล้วก็ตอนนี้กลับไปอยู่ลพบุรี
3: ครับ
0: อ๋อโอ้แสดงว่าติดตามฟังมานานมากๆแล้วแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยนะคะที่วันนี้โทรเข้ามา
3: ก่อนตั้งแต่คุณณเดชน์ครับคุณเมย์มาที่วัดถ้ำตะโกยังได้ถ่ายรูปคู่กับคุณเมย
0: ์โอ้ขอบคุณมากๆเลยค่ะเนาะถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมไปต่างจังหวัดอะไรแบบนี้นะคุณผู้ฟังที่รับฟังมานานๆ อยากเจอตัวดีเจนี่มาหากันได้เลยพี่เฉลิมพลก็ไปเจอคราวที่แล้วที่ไปเจอเนี่ยเป็นกิจกรรมอะไรนะคะที่

0: ที่ท่าตะโก
1: เขาลำอาหารไปเลี้ยงเด็กพิการหรือไงนี่ครับ
0: ค่ะค่ะก็เลยได้เจอกันเนาะ
1: คร
0: ับ โอเคได้เลยขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามให้กำลังใจพวกเรามานานนานแล้ว
1: คร
0: ับ นะคะโอเคเลยวันนี้ค่ะหนึ่งงานเพลงค่ะพี่เฉลิมพลอยากฟังเพลงอะไรคะ
1: ฝนลินในเมืองหลวงของไผ่พงศธรครับ
0: เนาะเข้ากับบรรยากาศเลยนะคะสายเมื่อชั่วโมงที่แล้วก็นอนฟังเสียงฝนนะคะแล้วก็นี้ก็มาถึงฝนรินในเมืองหลวงไผ่พงศธร
1: คร
0: ับ ได้เลยค่ะอยากมอบให้ใครเป็นพิเศษด้วยไหมคะ
1: มอบให้คุณลูกตาและคนฟังคลื่น95ทุกคนเลยครับร้องหลังไมค์ด้วยครับ
0: น้องหลังไมค์ด้วยแล้วก็ทุกๆคนด้วยนะคะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปฟังเพลงค่ะพี่เฉลิมพลเดี๋ยวเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนด้วยกันก่อนนะคะเดี๋ยวพี่พูดตามหนูเลยนะ
1: ครับ
0: ค่ะขอขอบคุณ
1: ขอบคุณ
0: ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
1: หมดโจทย์ลูกไร้สไตล
0: ์น้ำจิ้มปิ้งย่าง
1: เงินปิ้งปิ้งย่าง
0: สุกี้ชาบู
1: สุกี้ชาบู
0: ทันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: ทันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: และไอยราอ่ะฮ่า
1: และไอยราอ่ะฮ่าร
0: สชาติดีดี
1: รสชาติดีดี
0: ทานง่ายชุ่มคอ
1: ทานง่ายชุ่มคอ
0: ทุกบ้านต้องมี
1: ทุกบ้านต้องมี
0: ไอยาราอ่ะฮ่า
1: ไอยาราอ่ะฮ่า
0: โอเคขอบคุณมากๆเลยนะคะพี่เฉลิมพลรักษาสุขภาพด้วยนะจ๊ะ
1: ครับเช่นกันครับคุณลูกตาลก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับ
0: ขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะจัดให้เลยนะคะกับเพลงที่แนะนำเข้ามาแล้วก็ในช่วงนี้4งานเพลงเพราะๆที่คุณผู้ฟังฝากเข้ามานะคะทางหลังใหม่ด้วยนะคะฟังกันเพลินๆเลยค่ะกับพาเรทเพลงฮิต4

0: ับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
1: ไอรา รสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอรา
2: สี่งานเพลงเพราะๆเลยนะคะจัดให้ในช่วงของพาเรตเพลงฮิตฮิต4ภาคนะคะที่จบไปกับคนไร้ค่าค่ะสันติดวงสว่างนะคะพี่หนุ่มกู้ภัยจากนครศรีธรรมราชนะคะฝากเข้ามาตั้งแต่ต้นชั่วโมงแรกเลยนะคะเพิ่งมีโอกาสเปิดให้นะคะแล้วก็ก่อนหน้านั้นกับเสียน้ำตาที่คาเฟ่สอนเพชรสอนสุพรรณนะคะมีแม่ๆนะบอกว่าถูกใจจังเลยเพลงนี้นะคะใน Facebook ของเราก็ส่งข้อความเข้ามาด้วยฝากมาทางหลังจากแม่พรนะเพลงนี้นะแม่พรจากจังหวัดแพร่นะคะแล้วก็มีหัวใจคิดฮอดแดงจิตกรจากใครหัวใจคิดฮอดจากโอ้จากไอ้หนานดิฟเนอร์เนี่ยไอ้หนานดิฟจากลำปางนะเจ้านะคะแล้วก็ต้นขบวนพาเหรดนะคะกับฝนรินในเมืองหลวงนะคะเพลงเพราะๆที่เข้ากับบรรยากาศสุดๆเลยนะคะภัยพงษ์สะท้อนนะคะจากพี่เฉลิมพลลพบุรีนั่นเองนะคะคุณผู้ฟังคะมีประชาสัมพันธ์นิดนึงค่ะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังอยู่ทางวิทยุนะคะผ่านเครือข่ายวิทยุอสมท MCOT Radio Network ลูกทุ่งซุปเปอร์สเตชันนะคะทั้ง41สถานีทั่วประเทศนะคะคืนนี้ค่ะตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนนะคะไปจนถึงตีห้านะคะเที่ยงคืนไปจนถึงตีห้านะคะจะเป็นการถ่ายทอดสดฟุตบอลFIFA World Cup นั่นเองนะคะนะคะก็รับฟังการถ่ายทอดสดนะคะเที่ยงคืนถึงตีห้านะคะแต่ว่านะคะกรุงเทพและปริมณฑลยังสามารถฟังรายการเพลงได้ปกตินะคะกรุงเทพและปริมณฑลฟังรายการเพลงได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเที่ยงคืนจนถึงตีห้าก็จะเป็นช่วงรายการของน้องเมธิชาแล้วก็พี่เพชรพุ่มพวงเนี่ยนะคะใครที่อยู่ทางต่างจังหวัดเนี่ยอาจจะต้องฟังทางออนไลน์แทนนะคะก็จะเป็นทางแอปพลิเคชันหรือจะเป็นทาง Facebook Live ทางเว็บไซต์นะคะเนาะนะคะก็ประชาสัมพันธ์นะคะนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เป็นแฟนรายการของเรานะคะที่รับฟังอยู่ทางลูกทุ่งซูเปอร์สเตชันนะคะก็ฝากเอาไว้ด้วยนะคะในช่วงของการถ่ายทอดสดฟุตบอลนะคะนะเดี๋ยวก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์เน้นย้ำกันอีกทีด้วยเผื่อว่าคุณผู้ฟังว่าเอ๊ะทำไมหายไปไหนนะคะยังมีรายการเหมือนเดิมนะคะแต่อาจจะเปลี่ยนช่องทางการรับฟังนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่อยู่ทางต่างจังหวัดด้วยนะคะแต่ว่ากรุงเทพปริมณฑลยังฟังได้ปกตินะคะอ่ะโอเคค่ะทักทายเพิ่มเติมสมาชิกของเราด้วยนะคะทาง Facebook Live นะจ๊ะพี่รัชนีนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็พี่ชายกลางด้วยนะจ๊ะเข้ามาเพิ่มเติมยามดึกนะฮะทักทายกันเข้ามาได้เรื่อยๆเลยนะคะพี่ไพโรจน์ด้วยนะคะสำหรับใครที่รับสัญญาณทางวิทยุไม่ได้นะคะบางทีบอกฝนตกนะคะพี่สิทธิศักดิ์ถามว่าสมทฝนตกไหมตกค่ะแต่ว่าตอนนี้หยุดไปแล้วนะคะแต่ว่าช่วงกลางวันจนถึงช่วงค่ำๆก็ฝนตกนะคะพี่ทัศนีพี่โด่งด้วยนะจ๊ะพี่หนุ่มนาโนดนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีทักทายทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้จัดเพลงให้ต่อเลยดีกว่านะคะมีงานเพลงค้างไว้หลายเพลงเลยพี่ธงชัยจากจังหวัดตากนะคะฝากเพลงเข้ามานะคะกับอีสาวทรานซิสเตอร์นะคะในเวอร์ชันของแม่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์นะคะจัดให้เลยค่ะ

0: ีสาวทรานซิสเตอร์นะคะในเวอร์ชันของคุณแม่พุ่มพวงดวงจันทร์นะคะคุณแม่แก้วบอกว่าเพลงนี้พี่สาวชอบมากเลยแล้วก็ชอบต้นฉบับด้วยนะคะของคุณแม่อ้อยทิพย์ปัญญาธรนะคะถ้าจำผิดขอไปไม่ผิดค่ะคุณแม่ถูกต้องแล้วนะคะก็ขอเข้ามาได้เลยนะคะคุณผู้ฟังทั้งเพลงเก่าเพลงใหม่ยินดีจัดให้นะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเราพูดถึงว่านะคะตั้งแต่เที่ยงคืนเนี่ยเราจะมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลฟีฟ่าเวิลด์คัพนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะอยากจะให้คุณผู้ฟังติดตามด้วยนะคะบริษัทอสมทจำกัดมหาชนค่ะชวนคุณผู้ฟังนะคะร่วมกิจกรรมสุดพิเศษเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันค่ะต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ค่ะร่วมส่งแรงใจเชียร์ทีมชาติที่คุณรักทีมโปรดที่คุณชื่นชอบไปพร้อมกับแฟนบอลทั่วโลกนะคะในทุกแมตช์สำคัญของการแข่งขันสำหรับแฟนบอลตัวจริงกิจกรรมนี้ต้องไม่พลาดเลยนะคะเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันแล้วพบกันเร็วๆนี้กับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมัน
1: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอ
0: ไปกันต่อนะคะกับจอคิวฮิตค่ะในช่วงนี้ขอขอบคุณแชมพูและทรีตเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆท้าให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซองนะคะงานเพลงใหม่นะคะแล้วก็เป็นการร่วมงานที่โอ้โหนะคะถือว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะคะมรสุมใจค่ะงานเพลงนี้นะคะของน้องกอกี้กวิศรานะคะที่ฟีเจอริงกับคุณแม่เจินเจินบุญสูงเนยนะคะจากสังกัดมักจีค่ะคำร้องทำ

นองแต่งเองด้วยนะคะกวิศราคงบุญสิริคุณแล้วก็เรียบเรียงเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะกับน้องกอกี้กวิศรานะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้ดูค่ะว่าจะเป็นการฟีเจอริงนะคะระหว่างนักร้องในตำนานนั่นก็คือคุณแม่เจนๆบุญสูงโนนแล้วก็นักร้องใหม่มากความสามารถต้องบอกอย่างนี้เลยนะคะร้องเองแต่งเองเรียบเรียงเองด้วยโอ้โหจะเป็นอย่างไรนั้นกับเพลงนี้มรสุมใจกอกี้กวิศราฟีเจอริงกับเจนๆบุญสูงโนนค่ะ

0: ทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: เพลงฮิตติดชาร์ต
0: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปร IQ
2: ไปกันต่อนะคะช่วงนี้กับเพลงฮิตติดชาร์ตนะคะ2งานเพลงจากมหานครชาร์ตของเรานะคะขอขอบคุณอาหารแมวเอโปร IQ อาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven นะคะวันนี้จัดให้เลยนะคะนี่ค่ะก็เขาทวงมาแล้วล่ะโอ้จะจัดให้อยู่แล้วล่ะวันนี้นะคะฮิตที่4ของเรานะคะกับกลางดาวของน้องไรอันกาดบัณฑิตนะคะเพลงนี้จาก Songwriter 2นะคะแล้วเดี๋ยวต่อด้วย1งานเพลงที่บอกเลยว่าฮิตต่อเนื่องจริงๆนะคะกับขอกำลังใจตอนนี้นะคะสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยอยู่ในฮิตที่6นะคะงานจากพี่นูเล็กกาก้าฟีเจอริ่งกับน้องวินวรภัทรค่ะ2เพลงนี้จัดให้เลยกับเพลงฮิตติดชาร์ตค่ะ

0: ติดช็อต
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวเอโปรไอคิวอาหารแมวเขียวแดงของแมวตัวจริงซื้อได้ที่ร้านอาหารสัตว์เลี้ยงและ 7-Eleven

0: 15
1: โดยลูกตาลชนทิชา
2: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
3: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
2: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
3: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้จิตกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
5: โอ้
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2560

0: สนับสนุนโดย
1: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
0: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
2: 23:56 นะคะส่งท้ายกันกับช่วงนี้เพื่อนเพลงหวานนะคะขอขอบคุณหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มเฮิร์บซ่าไม่เหมือน

ไพรเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บมีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไปนะคะเดี๋ยวจัดงานเพลงเอาใจเอาใจอีกแล้วเอาใจตัวเองวัยรุ่นยุค90นะวันนี้หยิบเพลงของพี่ลิฟกับพี่ออยมานะคะกับ Do me do Do me do Do me สักแดงเอ้ยเต้นกันต่อยาวๆแล้วก็เดี๋ยวส่งต่อให้กับน้องเมทิชาด้วยนะคะเน้นย้ำอีกครั้งนึงนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ติดตามรับฟังนะคะทางลูกทุ่งมหานครซูเปอร์สเตชันนะคะเดี๋ยวช่วงเที่ยงคืนไปจนถึงตีห้านะคะเราจะถ่ายทอดสดฟุตบอลนะคะแต่ว่ากรุงเทพและปริมณฑลยังฟังรายการได้ปกตินะคะเพราะฉะนั้นแล้วจะติดตามฟังน้องเมย์แล้วก็พี่เพชรนะคะอาจจะต้อง move นะอาจจะต้องว้าไปทางออนไลน์แต่ว่าก็ยังฟังได้นะคะแม่แม่บัดดูวันนี้เจอกันกับดีเจลูกตาลชนิชานะจ๊ะวันนี้ไปก่อนเลยค่ะบ๊ายบาย

0: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 95ลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่นต่อไปติดตามการบรรยายสดฟุตบอลโลก2026นายที่นายไลฟ์บอลโลกจาก FM 99 Active Radio
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: ท้องเสียปวดท้อง
4: แน่นท้อง
3: มองหาย
5: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
6: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
7: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5

0: 80% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและหม่าล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
0: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร์
3: สุดท้ายเป็นครั้งที่3ติดต่อกันซึ่งเป็นเรื่องช็อกโลกอย่างมากความกดดันมหาศาลตกอยู่ที่ทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาแชมป์เก่าปี2022ที่ต้องแบกรับความคาดหวังในการป้องกันแชมป์ท่ามกลางคู่แข่งที่เข้มข้นขึ้นระบบ48ทีมอาจช่วยให้ทีมใหญ่เข้ารอบง่ายขึ้นในทางทฤษฎีแต่ในทางปฏิบัติแจ็คผู้ฆ่ายักษ์มักจะปรากฏตัวเสมอในเวทีระดับโลก
4: Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net Mcot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
5: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
6: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
7: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพ

0: ข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-COT Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-COT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-COT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
1: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: กลับมาครับในช่วงที่2ของเราครับตอนนี้เที่ยงคืนกับอีก10นาทีนะครับก็มาอยู่ในช่วงของดิจิทัลไลฟ์บอลโลกนะครับวันนี้วันแรกของเรานะทางคลื่น FM 99นะครับแล้วก็ทักทายนะครับไปยังคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะที่รับฟังนะครับผ่านทางสถานีนะครับเครือข่ายของอสมทนะครับทั้ง41สถานีเลย
1: ครับ
0: นะครับ41 41สถานีทั่วประเทศภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานภาคใต้นะครับรับฟังเราในเวลานี้ตอนนี้อยู่กับน้องก้องนะครับกฤติจงเสถียรและผมเจกทรงศักดิ์วันน้ำจิตนะครับทักทายภาษาเหนือ
1: ต้องทักทายทุกภาษาทุกภาคเลยนะครับ
0: บอกเหนือได้บ่
1: ใช่
0: แล้วอีสานเนี่ย
1: สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า
1: ง่ายไหมฮะ
0: พอดีมาอยู่กรุงเทพโดนแล้วนะครับพออีสานบ่ค่อยได้

0: มาอยู่ห้วยขวางเนี่ย
1: ห้วยขวางใช่ไหม
0: ห้วยขวาง
1: โอ้รู้เลย
0: อาตาถ่ายภาษาใต้หน่อย
1: สวัสดีนี
0: ่เออสวัสดีบ้าอย่างเงี้ย
1: สวัสดีผีบ้า
0: สวัสดีผีบ้าอย่างเงี้ยเออ
1: กาโป

0: ช่ที่ตอนแรกเนี่ยทำขึ้นมานะแล้วก็หัวกระแสหลายคนบอกว่าเพลงดีมาก
1: ครับ
0: นะครับเจ้าตัวนี่คอมเมนต์แท็กไปหาฟีฟ่านะ
1: ยังไง
0: บอกว่าสนใจไหมเพลงนี้
1: ครับ
0: ฟีฟ่าตอบกลับเลยรีพลายกลับมาบอกสนใจนี่แล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นหนึ่งในเพลงใช่
1: แต่เพลงบอลลูนมันต้องประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ต้องอารมณ์ประมาณนี้แหละ
1: เออคือคักโหมโรงหน่อย
0: ใช่ครับแล้วในเพลงเขามีชื่อทั้ง48ชาติครบเลยนะ
1: เมื่อกี้พูดถึงครบเลยเหรอ
0: ครบเรียงตามตัวอักษร
1: ซึ่งกล้องเนี่ยร้องได้นะเมื่อกี
0: ้ครับผมขอบคุณครับอย่าให้ร้อง
1: คุณจำชื่อชาติทั้ง48ชาติในฟุตบอลโลกครั้งนี้ได้หมดเลยแล้วก็คุณจะร้องเป็นภาษาเหนือ
0: ภาษาเหนือด้วยยากไปอีกขอบคุณครับ
1: ไม่ได้เนาะ
0: ไม่ได้ครับ
1: นะครับอ้าวนะครับก็มาอยู่ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราจะอยู่กับคุณฟ้านะครับคุณผู้ชมประมาณครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวช่วงหน้าให้น้องมารับช่วงต่อประมาณ1ชั่วโมงครึ่งดูพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลก2026นะครับหรือว่าฟุตบอลโลกในครั้งที่23ครับเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้จะพาโรนัลด์เมสโกนะ
0: ครับผม
1: แล้วก็ช่วงตีหนึ่งเนาะวันนี้เนาะเราน่าจะได้เห็นพิธีเปิดว่าชากิล่าแสดงยังไงบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ตอนนี้สัญญาสดทางโมโนแม็กมาแล้วใช่ไหม
0: มาแล้วครับผมนี่ฮะตอนนี้ก็จะเป็นท่านคอมเมนเตอร์นะฮะมาน่าจะพรีวิวเกมกันอยู่
1: ครับ
0: ครับผม
1: เออก็โหภาพชัดแจ๋วเลยนะสีสันสดใสเลย
0: จัดจานมาก
1: ใช่ฮะอ้าวแล้วก็อย่าลืมนะครับกิจกรรมของเรานะครับเชิญชวนคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับคุณผู้ชมทุกท่านนะที่ติดตามเรานะครับกับกิจกรรมนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับโดยที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนคุณผู้ชมคุณผู้ชมนะครับทุกท่านนะครับร่วมภารกิจนะครับเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับก็ติดกับกระแสลุ้นหนังโลก2026นะครับลุ้นขอรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทเลยนะครับง่ายๆครับเพียงเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcot.net นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยลงทะเบียนและล็อกอินเข้าไปที่หน้าแพ็กเกจซื้อแพ็กเกจ mcot super fan นะครับเพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดโดยที่แพ็กเกจ starter นะครับเริ่มต้นเพียง20 บาทเท่านั้น
0: ครับผม
1: จะได้รับสิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรด10นะครับแต่ถ้าอยากจะเชียร์ทีมโปรดได้ตลอดทัวร์นาเมนต์นะครับฟุตบอลโลกทั้ง39วันนะนะครับแบบจัดเต็มก็จัดแพ็กเกจสูงสุดนะครับเป็นแพ็กเกจนะครับ Mcot Super Fan Diamond ครับจะได้รับถึง310เลยโ
0: อ
1: ้นะครับมีสิทธิ์นะนะครับแล้วก็เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วนะครับก็ร่วมสนุกเชียร์ทีมโปรดกับเราได้เลยนะครับร่วมเชียร์กันได้ตั้งแต่ในการแข่งรอบแบ่งกลุ่มเลือกเชียร์ทีมโปรดในแต่ละแมตช์หรือจะเชียร์ทีมโปรดให้ผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์หรือว่ารอบสาย2ทีมสุดท้ายนะหรือใครที่มั่นใจมากกว่านั้นก็เชียร์ทีมรักให้คว้าแชมป์โลกก็อย่างได
0: ้ครับผม
1: นะครับก็ทุกสิทธิ์นะครับที่ร่วมเชียร์ทีมโปรดกับเรานะครับมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลใหญ่นะครับรถตู้ไฟฟ้าเดบส่งนะครับก็เป็นรถตู้ไฟฟ้านะครับฟาริซอน MEV นะครับ MPV Superfan 1รางวัล นะครับเป็นอันดับ2นะรางวัลที่2นะครับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC 3 5รางวัล นะครับและเครื่องบินบางกอกแอร์เวย์ไปกลับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งครับและรางวัลที่4ครับเป็น Go Gift Voucher ครับจาก Superfan อีก5รางวัล นะครับรวมแล้วมูลค่ามากกว่า2,600,000 บาทนะครับนอกจากนี้ยังมีภารกิจพิเศษสำหรับซุปเปอร์แฟนที่สะสมคะแนนได้มากที่สุด100อันดับแรกครับยังมีของรางวัลพิเศษมอบให้ด้วยโอ้โหพลาดมาได้นะครับสำหรับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมนะครับกิจกรรมของเรานะครับไปเช็คได้ในเว็บไซต์ที่ cheer.mcot.net นะครับเริ่มวันนี้เป็นต้นไป
0: ครับผม
1: ตั้งแต่วันนี้นะครับวันที่11มิถุนายนเป็นต้นไปนะครับจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็ฝากด้วยครับแค่ออกแรงลุกนั่งหรือเดินขึ้นลงบันไดก็ต้องเริ่มระวังมากขึ้นนะครับคืนความมั่นใจให้กับทุกย่างก้าวด้วย Heal Life นะครับอุปกรณ์พยุงเข่าที่ออกแบบมาเพื่อช่วยรับแรงกระแทกแทนหัวเข่าโดยเฉพาะนะครับด้วยแกนพยุงพลาสติกพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อช่วยลดภาระของข้อเข่าช่วยคุณลุกนั่งเดินคล่องตัวและมั่นใจอีกครั้งนะครับด้วยผ้าถักทอพิเศษให้สัมผัสที่นุ่มสบายไม่ระคายเคืองผิวระบายอากาศได้ดีเยี่ยมไม่ร้อนไม่อึดอัดนะครับไม่สะสมความชื้นสามารถสวมใส่ทำกิจกรรมได้

0: ให้ยาวนานตลอดทั้งวันนะครับสำหรับใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเขาวันนี้เรามีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อฮีลไลท์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นเลยนะครับในราคาเพียง990บาทเท่านั้นนะครับและยังรับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบโทรเลยนะครับ02-114-3990นะครับ02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนียนะครับฝากไว้ด้วย
1: ฝากไว้นะครับ
0: ดีๆนะครับจากช็อปมาเนียนะครับตอนนี้บรรยากาศเป็นไงบ้างครับตอนนี้มีภาพมายังไงก่อนพี่ที่เปิดจะไม่มาเนาะ
1: นี่เหมือนเป็นภาพ
0: ปีวิว
1: แล้วก็โอด้านหลังมีกิโมโอชัวก็จะเป็นผู้เล่นคนแรกที่จะได้ลงสนามในฟุตบอลโลก6สมัยถ้าได้ลงวันนี
0: ้ต้องบอกคุณผู้ฟังผู้ชมก่อนนะฮะว่ากิโมโอชัวก็คือเป็นประตู
1: ใช่
0: นะครับไม่ใช่บานพับนะ
1: ไม่ใช่หน้าต่าง
0: ครับใช่ครับไม่ใช่ลูกกลอนด้วย
1: ครับผม
0: เป็นผู้เล่นประตูของทีมชาติเม็กซิโกนะครับจะเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเป็นสมัยที่6
1: ใช่ครับ
0: ทัวร์มากสุดไหม
1: มากที่สุดเพราะว่าตอนนี้คนที่เจาะ5ด้วยกันน่ะมี3คนมีคริสเตียโนโรนัลโดลิโอเนลเมสซี่แล้วก็กิโมโอชัวนี่แหละ
0: ครับ
1: ซึ่งก่อนหน้านี้5จะมีคนหนึ่งคือโรทามาเดอุส
0: มัตเท
1: โ
0: รทามาเดอุสนะ
1: ครับ
0: ก็บรรยากาศข้างหลังนั้นก็มีการปรีวิวกันสั้นๆก่อนแล้วกันนะครับก่อนที่จะเข้าสู่ในส่วนของพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลโลกในครั้งนี้นะครับ
1: ครับผม
0: อ้าวข้อความเรามีอะไรไหมเดี๋ยวช่วงหน้าค่อยให้น้องเข้ามารับช่วงต่อจากเรานะครับมีถามมาว่าถ้าดูผ่านอีกกล่องหนึ่งได้ไหมไม่น่าได้มั้ง
1: ไม่น่าได้เพราะปกติถ้าดูผ่านอีกตัวรับหนึ่งของอีกเจ้าหนึ่งจอมันจะดำส่วนมากนะ
0: ไม่น่าได้นะ
1: ไม่น่าได้ผมว่าไม่ได้คือถ้าใช้อินเทอร์เน็ตของอีกค่ายหนึ่งแล้วสมัครแพ็กเกจดูอีกค่ายหนึ่งอันนี้ได
0: ้
1: ดูผ่านแท็บเล็ตหรือว่าดูผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยได
0: ้อันนี้อินเทอร์เน็ตเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ใช
0: ่พี่ว่าไม่น่าได้นะ
1: ผมก็ว่าไม่ได้
0: ใช่ฮะบอกว่าต่อไป99ของเราจะรายงานสดตลอดใช่ฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเลยครับเราจะรายงานสดนะครับฟุตบอลโลกจะมีปีวิวมาคุยกันก่อนแล้วก็บรรยายสดด้วยติดตามกันได้นะครับแล้วอย่าลืมกิจกรรมของเราด้วยนะนะครับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับไปเช็คในเว็บไซต์ของเราได้นะครับ อยากให้พี่สมชายพากับพี่ลุดดี้ครับ
1: ผ
0: มไม่รู้ใครแบกใครนะ
1: ใช่ครับผมเคยเจอพี่ลุดดี้พากบอลเดินผ่านห้องพาก
0: เป็นไง
1: แกยืนพากแกไม่นั่ง
0: ลมมันเย็นหรือเปล่า
1: ไม่รู้ครับแต่ทั้งเกม
0: ครับ
1: ครับมีคนก็ไปสะกิดตอนพักครึ่งบอกพี่ลุดิ้เก้าอี้มันมีปัญหาหรือเปล่าพี่บอกเปล่าพี่มันพี่สนุกเขาบอกแกยืนพาก
0: ลุดี้เนี่ยคือเวลาบรรยายเนี่ยมีอะไรนะมีอารมณ์แบบอะไรแกพากแบบจนคนฟังงงเอ้ยอะไรวะเนี่ยมีอะไรเกิดขึ้นเหรอชีวิตเขานะฮะมีร่วมสนุกแจกอะไรมาหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวตามกิจกรรมแต่ว่าเรามีกิจกรรมแน่นอนนะเชียร์ทีมโปรดยิ่งหวดยิ่งมันนะครับเราไปดูกิจกรรมของอสมทของเราได้ครับประมาณนี้บอกว่าอยากให้สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช่ไหมใช่ฮะเดี๋ยวมาแน่นอนนะครับเดี๋ยว
1: ใช่ครับ
0: ตอนแรกเนี่ยก็วางแผนเอ๊เพราะว่าเราเข้ารายการตั้งแต่ห้าทุ่มใช่ไหม
1: ใช่ฮะ
0: ถ้ายาวสามชั่วโมงมันก็เหนื่อยเหมือนกันนะ
1: ใช่ก็คงจะต้อง
0: คือถ้าภาคบอลสามชั่วโมงมันโอเคไหม
1: ใช่
0: มันจะมีอะไรคุยไหมล่ะแต่ถ้าสามชั่วโมงแล้วโอ้คุยกันปกติธรรมดามันเหนื่อยเหมือนก
1: ัน ยังไม่รู้จะแงะอะไรมาคุยกันแล้วนะฮะ
0: อันนี้ก็เริ่มหมดแล้วฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็เลยบอกอ่ะแบ่งกันคนละชั่วโมงครึ่งเลยกันเด
1: ี๋
0: ยวช่วงหน้าให้น้องเจมส์กับน้องเบนซ์เป็นคนเล่าพิธีเปิดการแข่งขันว่าเป็นยังไงบ้างซึ่งสองคนนี้เขามีข้อมูลแบบโบบะอยู่แล้ว
1: โอ้โหแน่นอน
0: แน่นอน
1: เดี๋ยวติดตามรอฟังได้เลย
0: นอกจากชากิด้าแล้วเขารู้จักนักร้องที่เหลือหมดทุกคนเลย
1: รู้ทุกคนเลยครับ
0: ครับ
1: โหนี่เรามาถือว่าเอามาถูกคนนะ
0: ถูกคนเอาเด็กเจนวาย
1: เจ
0: นซีมาแทนแล้วก็เรารู้จักเฉพาะชากิล่าไง
1: ใช่
0: ไหมอ
1: ะไรเบอร์หน้าบอยอะไรนี่เคยเห็นแต่ชื่อนะไม่รู้จักครับมาหน้าอะไรเนี่ยไม่รู้จัก
0: ไม่รู้จัก
1: ครับ
0: ครับ
1: ไม่รู้จักครับ
0: พี่เผื่อไม่รู้เป็นไงบ้าง
1: ครับ
0: แต่น่าจะเนาะสีสันน่าจะเยอะแหละเม็กซิโกเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับเอ้าก็ประมาณนี้นะครับหัวข้อความทักมาสวัสดีทั้งสองท่านนะครับถามมาว่าทุกเช้ายังมีไหมมีนะ
1: มีครับ
0: มีเหมือนเดิมนะฮะมีบรรยายสดนะครับตอน9นาฬิกาถึง10นาฬิกานะครับเอ้ย11นาฬิกาสิ
1: 11นาฬิกาใช่ครับ
0: ใช่ฮะนะครับอ๋อเขาบอกว่าเขาอยากจะดูถ้าสมัครต้องสมัครยังไงอ่ะก็
1: ครับ
0: เขาอยากจะสมัครตัวนี้เลยอ่ะ
1: ถ้าสมัครตอนนี้เข้าไปที่เว็บไซต์ของ Monomax ก็ได้ครับ
0: เขามี QR code นะเวลาเรา

0: อยู่ในทีวีมี QR โค้ดให้ไหมหรือต้องสมัครในแท็บเล็ตหรือมือถือ
1: สมัครในแท็บเล็ตหรือมือถือครับจะง่ายกว่าก็เข้าไปทางช่องทางของ MonoMax อ่ะครับทุกช่องทางเลยเขาจะมีลิงก์ให้กดเข้าไปสมัคร
0: เดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยน้องเจมใหญ่เขาเป็นคนสมัครให้กับคร่าวๆ
1: เดี๋ยวให้น้องเจมใหญ่มาอธิบายวิธีการสมัคร
0: วิธีการสมัครดีกว่า
1: ตั้งแต่วิธีการที่กดคลิกเข้าไปคุณต้องคลิกตรงไหนบ้าง
0: ปกติเนี่ยสมมติเราสมัครสมาชิก Netflix หรือว่า YouTube อะไรพวกนี้มันจะต้องมี QR code ให
1: ้ใช่ๆ
0: แล้วก็เราก็เติมเงินก็ว่าไปเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ปกติเนี่ยเขาหักเงินเราอัตโนมัติได้นะ
1: อืมใช่ๆหักทุกเดือน
0: เรามาเช็คอีกทีอ้าวแล้วไม่ถามแล้วก่อนเลย
1: ไปแล้ว
0: ว่าจะสมัครต่อหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
0: หักไปแล้ว
1: ครับส่วนมากเหมือนมันจังหวะต่อเนื่องแบบนี้ก็จะถ้าจะแคนเซิลก่อนต้องแคนเซิลก่
0: อ
1: น30วันจะถึงรอบบินอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าครับ
0: อ๋อ
1: ใช
0: ่ครับบักโจ้พลาดจุดโทษตอน 8:00 นครับปี94
1: โอ้จำแม่นซะด้วย
0: โอ้กี่โมงอะใช่เหรอ 8:00 นเหรอไม่แน่ใจ
1: ตอนนั้นยังไม่ได้ดูฟุตบอลโลกอะคุณพ่อเล่าให้ฟัง4ขวบ
0: แต่ว่าตอนนั้นก็
1: แต่เวลามันก็ประมาณนี้แหละผมเตะที่อเมริกา
0: อืมๆน่าจะ 8:00 นไหมไม่แน่ใจ
1: แต่อาจจะเป็นไปได้พี่เจ๋งแต่ว่าครั้งเนี้ยคู่ชิงจะเตะ 14:00 นนะ
0: อืมอ
1: ันนั้นคู่ชิงจะเตะเช้าไง
0: ครับ
1: อันนี้เขาคู่ชิงเขาก็แอบเอาใจยุโรปนิดนึงไงเพราะว่า14:00 นบ้านเราที่ยุโรปมันก็ช่วงหัวค่ำใช่ไหม
0: ครับ
1: มันก็ยังพอดูได
0: ้
1: ครับ
0: ถามว่าชื่อเพลงอะไรครับเมื่อกี้อะไรนะของไอโชว์
1: ของไอโชว์สปีดนะครับ
0: เพลงอะไร
1: นะเดี๋ยวผมดู
0: เพลงต่อประมาณนี้
1: เพลงชัวร์ให้
0: มีบอกว่าพี่เจงเนี่ยจัดกับคุณโค้ดสกอร์หรือเปล่าครับไม่ใช่นะ
1: ไม่ใช่นะครับนี่คนทักผม2รอบแล้วผมมานี่โดนทักเป็นพี่โค้ดสกอร์2รอบแล้วนะครับ
0: ไม่ใช่อันนี้
1: ไม่ใช่ครับ
0: ก้องกิติตินี่จะพ่อฟุตซอล
1: ครับพี่โก้นะเขานักฟุตบอลนะครับ
0: เขาเป็นนักฟุตซอลตอนนี้โก้ก้องอยู่ทีมไหนนะ
1: นครปฐมคริสเตียนยูไนเต็ดครับ
0: ครับ
1: ชื่อเพลงว่า World Cup Champion
0: โอเคว
1: งเล็บแชมเปี้ยน
0: ของโชว์สปีด
1: ของไอโชว์สปีดครับ
0: เชื่อว่าเพลงเขาน่าจะมียอดดูมากกว่าเพลงประจำการแข่งบอลโลกครั้งนี้มั้ง
1: ก็เป็นได้ก็เป็นได้นะจริงๆแล้วโหตอนนี้วิวเพลงเขานิด40.7 ล้านแล้วนะพี่เจ๋ง
0: ไปเร็วมาก
1: โหดมากนะครับ
0: บอกว่าถามมานะครับว่าโอ้ถามเรื่องอีกกล่องหนึ่งดูไม่ดูได้หรือเปล่าไม่ได้ได้นะผมว่า
1: ไม่ได้ไม่ได้ครับ
0: น่าจะต้องใช้อินเทอร์เน็ตดูนะแบบนี้นะ
1: ครับ
0: คืนนี้ลิซ่ามาหรือเปล่าคืนนี้ลิซ่าน้องลิซ่าเลขสามบรรดาบานยังไม่ได้มานะ
1: ยังไม่มานะครับมาคืนพรุ่งนี้
0: น
1: ะครับน้องลิซ่านะ
0: น้องลิซ่าน้องลิซ่าสามคู่อเมริกาเตะ
1: ใช่ครับไปพิธีเปิดที่อเมริกาครั้งนี้พิธีเปิดมี3สนามนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็พรุ่งนี้พิธีเปิดจะมี2สนามนะ
1: ใช่ครับ
0: ที่อเมริกาแล้วก็ที่แคนาดาแต่ว่าวันนี้จะเปิดวันแรกก่อนเลย
1: ใช่ครับเปิดที่เม็กซิโกก่อน
0: ใช่
1: ครับผม
0: นะครับมาฟังชากิด้าว่าเป็นยังไงบ้าง
1: ใช่ครับ
0: โอ้โหชากิด้าเนี่ยสุดยอดนะสวัสดีครับพี่เจ๋งสงสารนะครับบอลโลกโปรตุเกสทางทีมชาติได้ใส่ชื่อนักเตะผู้ลงรับได้ไหมครับอดีตนักเตะลิเวอร์พูลครับจากคุณกิตติพาสเห็นว่าจะมีโชต้ามีอะไรด้วยไหมเห็นข่าวอยู่นะ
1: แต่ถ้าใส่ในรายชื่อเนี่ยอาจจะไม่ได้ใส่
0: ม
1: าอยู่แล้วเพราะว่ามันก
0: ็มีแบบชื่อตัวเล็กๆอาจจะมี
1: ครับแต่ว่าถ้าใส่ชื่อมาในการแข่งขันอาจจะไม่
0: ม
1: ีเพราะว่ามันก็เป็นโควต้านักเตะเนาะต้องใช้ทุกโควต้าให้คุ้ม
0: ใช่26คน
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าญี่ปุ่นเนี่ยที่มาคือมายะโยชิดะ
1: ครับ
0: มายะโยชิดะไม่ได้อยู่ในสควอชในชุดนี้นะ
1: ครับ
0: 26คนไม่มีแต่ว่าไปซ้อมที่เม็กซิโกแล้วก็ที่นัชวิลด้วย
1: ใช่ครับ
0: โผล่ไปเหมือนกรณีของนักเตะได้รับบาดเจ็บเพราะขาสมรรถนะเปลี่ยนแปลงได้ใช่ไหมล่ะ
1: เป็นตัวสแปร์ครับ
0: เหมือนสแตนบายแหละนะครับก็รายงานข่าวว่าถ้าวัตุเอนโดเนี่ยไม่ฟิตหรือว่ายังไงมายะยูชิดะอาจจะมาเสียบแทนมายะยูชิดะไปซ้อมด้วย
1: ครับ
0: กับทีมญี่ปุ่นบอลโลกปี2022ที่ผ่านมา
1: ครับ
0: แม้ว่าเจ้าตัวจะไม่ได้ติดทีมในชุดนี้ก็ตามก็ไปซ้อมด้วยไปซ้อมกับพวกจูสเกะนักโมระ
1: โอ้โหนานจังแล้วก็มีฮิดิโรชินากาตะชินจิโอโนะ
0: ไม่มีนายกัมบูระเนี่ยเขาเป็นนั่นเขาเป็นทีมงานสตาฟโค้ช
1: อ๋อครับ
0: แล้วก็ฮาซาเบะไอ้นั่นน่ะ
1: มาโกโตะฮาซาเบะ
0: มาโกโตะฮาซาเบะ
1: โอ้นี่ก็
0: เป็นทีมงานของ
1: คือทีมงานของมาริเอสึชุดนี้เนี่ยเป็นผู้เล่นที่ประสบการณ์สูงเลยนะ
0: ใช่แสดงว่าชอบนักเตะเก่าๆไงแสดงออกคล้ายๆกับเอเดรียนซันชอบสุนจัสันทิม
1: เรียกพี่เก่งไปติดนะครับ
0: แล้วก็สามสิบปีงงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: อ้าวก็เป็นสไตล์ของโค้ช
0: อ๋อเหรออ
1: าจจะแบบว่าชอบแบบผู้เล่นมีประสบการณ์อะไรอย่าง
0: เ
1: ง
0: ี้
1: ย
0: ก็เลยบอกเอ๊ะเรียกอูว่าบินมาจากลองนะเนี่ยลองแชมป์ลีกเนี่ยมานั่งดู
1: ให้นั่งดูครับก็มีปัญหาด้านภาษานิดนึง
0: ไม่เกี่ยวมั้งน้องแอนฟิลด์เขาพูดภาษาฝรั่งเศสได้
1: ใช่ใช่ครับ
0: ผู้ช่วยของฮัสซันอ่ะ
1: เอาอาจจะยังไม่ถึงเวลา
0: ครับ
1: ครับ
0: ถึงเวลานะ
1: ครับ
0: ครับผมเอาไปหยอกเขาอีกเอาตอนนี้สัญญาณสดๆเป็นยังไง
1: นี่สถิติสแตทขึ้นมาแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ก็เป็นสถิติใน World Cup นะที่ขึ้นมาก็ทำกราฟิกมาโอ้เยี่ยมเลยนะครับ
0: อ๋อตอนนี้สัญญาณสดมาแล้วนะนักเตะแอฟริกาใต้ลงมาในสนามโอ้สนามสวยมาก
1: ทำดีมาก
0: โอ้หญ้าเขียวโหนี่แฟนบอลเม็กซิโกนะถ้าแฟนบอลเม็กซิโกต้องใส่หมวกใบใหญ่ใช่ไหม
1: ใช่ต้องใส่หมวกเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติเลยนี่เอานักเตะมาเทียบกันราอูลฮิเมเนสกับไลฟอสเตอร์ครับ2ศูนย์หน้าตัวความหวังของทั้งคู่นะ อายุห่างกัน10ปีนะ
0: ครับ
1: ฮิเมเนสนี่35ไลฟอสเตอร์นี่25นะครับ
0: ล่าสุดย้ายกันไปวูฟเนี่ยใช่ไหม
1: ใช่ครับย้ายกันไปวูฟเรียบร้อยจากที่มันเล่นกับฟูลแลมเนาะช่วงก่อนจริงๆแกถือว่าเจ๋งมากเลยนะคือได้รับบาดเจ็บหนักที่ศีรษะนะพี่เจ๋ง
0: โอ้เอ้ยพี่ดูเนี่ยเอ้ยสนามสวยสวยกว่าเดิมนะสนามเอสเตกาเนี่ยฮะ
1: ใช่ไหม
0: เขาปรับปรุงใหม่ด้วยไง
1: ใช่เขารีโนเวทมาร
0: ีโนเวทมา
1: ให้มันดูสมัยใหม่ขึ้นแล้วก็ดูป้ายโฆษณาถ้าคุณผู้ชมได้ดูอยู่ป้ายโฆษณาเป็นตัววิ่งตรงบริเวณขอบสแตนด้านบนหมดเลยนะ
0: ต่างจากปี86เนาะ
1: โอ้โหต้องต่างละพี่โอ้กี่ปีแล้วครับ
0: เออมันสร้างใหม่อะเน
1: า
0: ะ
1: กี่ปีแล้วอะ
0: มันสร้างใหม่คือเขาปรับปรุงใหม่
1: รีโนเวท40ปีแล้วพี่เจ๋งจากวันนั้นจากวันที่มาราโดน่าชูถ้วยแชมป
0: ์สวยงามมาก
1: ครับผม
0: ใช้กล่องอีกกล่องได้หรือเปล่าครับพี่ไม่น่าได้นะ
1: ถ้าใช้กล่องอีกกล่องแต่ว่าใช้อินเทอร์เน็ตของเจ้าของก็ไม่น่าจะได้ครับมันตัวรับสัญญาณมันเป็นของอีกค่ายหนึ่งอะนี่เขาก็มาถ่ายห้องแต่งตัวนะพี่เจ๋งเสื้อเม็กซิโกสวยมากนะ
0: ครับ
1: โอ้ยมีเข็มขัดแชมป์โลกด้วยอะ
0: ของ WBC ใครอะเมื่อกี้อะ
1: เมื่อกี้เหมือนเป็นรูปใครรูปมูฮัมหมัดอาลีน้ำเกี่ยวอะไรกับเม็กซิโก
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่รูปที่แปะอยู่เมื่อกี้เป็นมูฮัมหมัดอาลีนะ
0: อ๋อเหรอ
1: ใช่ครับหรือว่าแคสเซียสเคลย
0: ์เออคนเดียวกันไหมเหรอ
1: คนเดียวกันใช่
0: พี่ได้เปิดกี่โมงจะบ่ายน่าจะน่าจะตอนตีหนึ่งไหม
1: ผมว่าตีหนึ่งตีหนึ่งในเวลาที่แจ้งมาเป็นตีหนึ่งนะครับ
0: เขาบอกเอาเอ็นโดถอนเรียบร้อย
1: น่าเหรอครับ
0: เอาเหรอจริงกับว่าจะด้วยเอ็นโดอ่ะจริงป่ะ
1: คือเอ็นโดเนี่ยก็สุ่มเสี่ยงมาแต่แรกแล้วเนาะพี่จิ๋งเนาะเพราะว่าเขาเจ็บหนักมาในช่วงฤดูกาลกับลิเวอร์พูลแล้วก็แต่ว่าโมริโอสึก็เลือกที่จะหนีบมาเพราะว่าเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมชาติญี่ปุ่นนะ
0: โอ้เจ็บจริงด้วยเว้ยเฮ้ย
1: อุ้ยถ้าเกิด
0: เอ็นโดนะครับล่าสุดถอนตัวเรียบร้อยเนื่องจากเจ็บเท้าฮะ
1: ไม่ไหว
0: แผลเก่า
1: ไม่ไหวขวัญเหลี่ยมนะ
0: โอ้โหเรียบร้อย
1: ครับ
0: บอลโลกครั้งนี้ยังเป็นครั้งสุดท้ายของเขาด้วย
1: ใช
0: ่ลาสไรด์ด้วย
1: แล้วเท่ากับญี่ปุ่นเนี่ยขาดแกนหลักไปเห็นๆนะวาตารุเอ็นโดทาคุมิมินามิโนะ
0: ทาคุมิมินามิโนะแล้วก็ไอ้เจ้ามินามิโนะ
1: มินามิโนะใช่ครับ
0: อีกคนหนึ่งคือคาโรมิโตมะ
1: เออมิโตมะอีกคนหนึ่ง
0: ใช่ไม่ได้สามตัวหลักสามคนเลยนะ
1: สามคนเลยพี่สองตัวรับไอ้สองตัวรุกหนึ่งมิดฟิลด
0: ์ครับ
1: ก็ถือว่าเรื่องใหญ่เหมือนกันนะพี่เจง
0: โอ้โหเสียหาย
1: ใช่ถ้ามี
0: นี่ข่าวล่าสุดนี่ข่าวล่าสุดจากแคลิฟอร์เนียเลยเนี่ย
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากนะครับอ้าววันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับช่วงหน้ายังอยู่กันต่อนะนะครับในรายการนิตินายไลฟ์บอลโลกนะครับก็ติดตามกับน้องเจมส์แล้วก็น้องเบนกันต่อนะครับก็จะมากดติดกันนะครับยังไม่ไปไหนนะ
1: อยู่ตรงนี้กันก่อนครับ
0: ยาวๆจนถึงตีห้าเลยนะครับรับฟังกันได้ทั่วประเทศนะครับในชั้นวายด้วยนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เราและสดทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube ด้วยนะครับติดตามทาง FM 99ไอทีมเดียวโดนครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับน้องก้องและผมเจมส์ต้องลาไปก่อนนะครับช่วงหน้าอยู่กับน้องเบนกับน้องเจมส์นะครับขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี
2: ่99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ M-Cot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก M-Cot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ M-Cot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
3: M-Cot Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหกรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเช ชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.m

0: www.sport.net
1: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
2: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
3: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงานคุณภาพจาก FM 99ติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 11:00 น.ถึง 12:00 น.ที่นี่FM 99
2: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์ทีม Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน

0: เที่ยงคืน37นาทีครับอยู่กับช่วงในที่นายไลฟ์บนโลกช่วงที่2ครับช่วงนี้อยู่กับผมเจมส์ทันวิสิทธิ์เลิศปุรินพงศ์ครับแล้วก็น้องเบนซ์พิรพัฒน์ชมดวง
1: ครับสวัสดีพี่เจมส์ด้วยครับ
0: ครับผมสวัสดีแฟนรายการ FM 99แล้วก็ Mcord Radio ทั้ง41สถานีด้วยนะครับผมวันนี้เนี่ยเราจะอยู่กันประมาณ1ชั่วโมงครึ่ง
1: ครับ
0: ก่อนที่เกมฟุตบอลโลกนัดแรกในปีนี้เนี่ยจะลงสนาม
1: ครับ
0: เป็นเกมระหว่างเจ้าภาพเม็กซิโกนะ
1: เจอกับแอฟริกาใต้
0: ใช่ก็เล่นกันที่อัสเตกาสเตเดียมเป็นเกมคู่แรกในบอลโลกครั้งนี้เลยซึ่งเราตื่นเต้นมากนะ
1: ครับ
0: สุดท้ายเนี่ยตอนแรกที่มีข่าวเรื่องถ่ายทอดสดทุกอย่างเนี่ยสุดท้ายมาจบวันนี้
1: จบวันสุดท้าย
0: แล้วเราได้ดูบอลโลก
1: ครับ
0: ครบทุกคู่ด้วย
1: ใช
0: ่ก็รอติดตามกันก็คู่แรกจะลงสนามตอนตีสองแต่ว่าสักประมาณตีหนึ่งเนี่ยประมาณหนึ่งชั่วโมงอีกครึ่งชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวพิธีเปิดที่เม็กซิโกจะเริ่มต้นแล้ว
1: ครับ
0: จริงๆเนี่ยเม็กซิโกเป็นเจ้าภาพร่วมกับสหรัฐอเมริกาและแคนาดาพิธีเปิดนี้จะมีทุกประเทศนะเริ่มต้นจากเม็กซิโกในคืนนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวช่วงเช้าวันเสาร์เนี่ยจะเป็นพิธีเปิดที่สหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: ซึ่งไฮไลท์สำคัญอยู่ที่เพลงโกใช่ไหมที่น้องใช่ที่น้องลิซ่าจะร่วมร้องเพลงนั้นด้วยเป็นเพลงนัดเปิดสนามของไลอ้อนเจริสที่สหรัฐหลังจากนั้นเนี่ยเดี๋ยววันอาทิตย์เนี่ยช่วงเช้าเมื่อวันที่จะเป็นวิธีเปิดนัดที่3ก็คือแคนาดาเจ้าภาพสุดท้ายก็วันนี้ฟุตบอลโลกเนี่ยในกลุ่ม A จะลงสนาม2คู่นะก็เป็นเกมเจ้าภาพเม็กซิโกเจอกับแอฟริกาใต้ตอนตี2ครับแล้วก็ช่วง9โมงเช้าเนี่ยจะเป็นเกมที่ผมเชื่อว่าแฟนบอลชาวไทยหลายคนน่าจะรอติดตามอย
1: ู่น่าดูนะ
0: ก็คือทีมชาติเกาหลีใต้จะเจอเช็กเกียหรือสาธารณรัฐเช็ก
1: ครับ
0: ก็จะเล่นพรุ่งนี้เช้าเลย
1: ใช่เวลา9นาฬิกา
0: ครับผมก็อ่ะก่อนอื่นเลยก็ถามน้องเบนซ์ก่อนเลยน้องเบนซ์เนี่ยเริ่มต้นดูฟุตบอลโลกปีไหน
1: ถ้าดูจริงๆเนี่ยปี2014อาจจะเริ่มช้านิดนึง
0: ที่บราซิล
1: ใช่ครับ
0: ก็ปีนั้นเนี่ยเป็นบอลโลกที่หูความตื่นเต้นเนี่ยลุ้นทุกรอบนะ
1: ใช่
0: เกมนัดเปิดสนามเนี่ยเป็นเกมระหว่างบราซิลโครเอเชียใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ก็ปีนั้นโหต้องบอกว่าเนย์มาร์เนี่ยพีคมากนะ
1: ถูกเอาจริงถูกวางให้เป็นเต็งหนึ่งด้วยซ้ำนะสำหรับเจ้าภาพอย่างบราซิล
0: ครับผมก็เป็นหนึ่งในเกมนัดเปิดสนามที่แฟนบอลน่าจะจำได้เพราะว่าเกมนั้นเนี่ยเป็นเกมที่สนุกด้วยแล้วบราซิลชนะโครเอเชีย 3-1 แล้วถ้าพูดถึงบอลโลก2014หรือว่ารวมถึงบอลโลกที่เบนดูมาทุกปีเนี่ยแมตช์ไหนที่อยู่ในความทรงจำมากที่สุด
1: อย่างผมเนี่ยจะดูปีใหม่ๆหน่
0: อ
1: ยถ้าที่แบบประทับใจสุดก็คงเป็นนัดชิงอาร์เจนตินาฝรั่งเศส
0: เมื่อปี2018
1: 2022
0: 2022
1: ใช่ครับ
0: เพราะ2018เนี่ยเป็นโครเอเชียกับฝรั่งเศส
1: ใช่
0: ก็เป็นบอลโลกครั้งที่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่ต้องลุ้นกันถึงช่วง
1: ต่อเวลาพิเศษจุดโทษเลย
0: แล้วเมสซี่ก็ได้แชมป์
1: ใช่
0: ใช่แล้วนักเตะที่ชอบที่สุดหรอสำหรับฟุตบอลโลก
1: ผมยังถ้าพูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยผมจะพูดถึงเมสซี่นะ
0: เมสซี่
1: เพราะว่าโอเคอย่างที่ผมเรียนให้ทราบตอนแรกคือ2014นั่นคือปีที่เริ่มต้นแล้วเมสซี่เป็นถึงรอบชิงชนะเลิศและเป็นรองแชมป
0: ์2014เนี่ยเมสซี่เนี่ยพาอาร์เจนตินาเข้าชิงกับเยอรมัน
1: ครับ
0: แล้วไปแพ้เยอรมันในนัดชิงชนะเลิศที่บราซิล
1: โดนมาริโอเกอร์เซ่ยิงนาทีท้าย
0: ใช่ที่สนามมาราคานาสเตเดียม
1: ครับ
0: ส่วนผมเนี่ยผมเริ่มดูบอลโลกปี2002นะแต่ความทรงจำยังเรียกว่าน้อยมาก
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนนั้นยังโหเด็กมากเลยแต่ว่าหนึ่งในไฮไลท์ที่สำคัญที่ผมเชื่อว่าพอถึงบอลโลกที่ไรคนก็จะนึกถึงเหตุการณ์นี้นะก็คือเหตุการณ์ที่เกมหยุดโลกระหว่างบราซิลกับอังกฤษเพราะตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยเรียนอยู่นะสมัยนั้นเนี่ยแล้วคุณครูเนี่ยปลุกจากที่นอนเลยนะหรือว่าเนี่ยลุกขึ้นมาดูเกมนี้รวมถึงถ้าฟังจากพี่ๆหลายคนที่อยู่ในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าทุกโรงเรียนแทบจะหยุดให้เด็กดูบอลคู่นั้นเลยนะเป็นคู่หยุดโลกจริงๆเพราะว่าบราซิลยุคนั้นเนี่ยนำทัพโดย 3R เลย
1: โรนัลโดแล้วก็โรน
0: ัลดิโ
1: ญแล้วก็ลิวันโด
0: ใช่มีโหมีคาฟูด้วยตัวอังกฤษเนี่ยมีโอเว่นมีเดวิดแบ็คแฮมใช่ไหม
1: ครับ
0: ที่เป็นโหนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์แล้วเกมนั้นเนี่ยหลายคนได้ดูเพราะเวลาเนี่ยดีมากนะเตะที่ญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้เตะช่วงบ่ายเลย
1: เวลาก็จะไม่ได้หนีห่างกัน
0: เลยเป็นแมตช์ที่อยู่ในความทรง

0: จำผมส่วนเกมที่อีกหนึ่งเกมที่ผมประทับใจก็เป็นเกมนัดชิงเมื่อปี2018
1: เป็นฝรั่งเศสกับโครเอเชีย
0: ถูกต้อง
1: โอ้ยทำไมอ่ะพี่เจม
0: สนุกมากเพราะเป็นเกียร์หูแจ้งเกิดเอ็มบัปเป้ไงแล้วก็โหโมดิตตอนนั้นนี่พีคมากได้บอลลงดอร์ในปีนั้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมโอ้แล้วก็เป็นเกมที่สนุกสุดมันเพราะว่าโครเอเชียเนี่ยเป็นทีมที่นอกสายตาจากรอบแรกเลยมาจนถึงรอบชิง
1: ตอนนั้นก็ไม่มีใครคาดคิดเนาะว่าโครเอเชียจะมาถึงรอบชิงชนะเลิศ
0: ครับ
1: ครับ
0: รวมถึงฝรั่งเศสก็ปีนั้นก็พีคอยู่มีเอ็มบัปเป้ด้วยขึ้นมาใหม่ๆเลย
1: ใช
0: ่รวมถึงบอลโลกที่ครั้งที่แล้วที่กาตาร์เนี่ยเกมนัดชิงระหว่างอาร์เจนตินากับฝรั่งเศสใช่ไหม
1: ใช่
0: สนุกเหมือนกันคือใจในเชียร์อยากให้เมสซี่ได้แชมป์ไงก็สุดท้ายได้แชมป์จริง
1: ใช
0: ่
1: คือต้องบอกไงว่าฟุตบอลโลกครั้งที่แล้วที่เป็นฝรั่งเศสกับอาร์เจนตินาเนี่ย
0: ครับ
1: มันมีสตอรี่ค่อนข้างดีนะถ้าสมมติว่าเอ็มบัปเป้คว้าแชมป์เนี่ยก็เหมือนเป็นการปูทางสู่เจเนเรชันใหม
0: ่
1: แต่ว่าถ้าเมสซี่ได้เนี่ยก็เหมือนเป็นการพิสูจน์แล้วว่านี่แหละของจริง
0: ครับ
1: ครับ
0: อ่ะสำเกมวันนี้จะเป็นเกมนัดเปิดสนามของฟุตบอลโลก2026ผมเนี่ยมีเรียกว่า5เกมในฟุตบอลโลกนัดเปิดสนามในความทรงจำของหลายๆคนมาพูดกันหน่อยละกัน
1: ครับ
0: มีเกมเนี่ยเกมแรกเนี่ยผมเลือกเป็นเกมเยอรมันกับคอสตาริกาเป็นเกมเมื่อปี2006ปีนั้นเนี่ยเยอรมันเป็นเจ้าภาพแล้วออกสตาร์ดีมากนะถ้าใครหลายคนจำได้เนี่ยลูกประตูประเดิมเนี่ยเป็นลูกยิงของฟิลิปลามปีนั้นน่ะแจ้งเกิดนักเตะเยอรมันหลายคนเลยนะ
1: ครับ
0: มีฟิลิปลามมีบาสเตียนชไซเกอร์ใช่ไห
1: ม
0: รวมถึงชุดนั้นก็มีมิโอสลาฟโคเซ่ซึ่งเป็นดาวซันโวดาวซันโวฟุตบอลโลกตอนนี้ด้วยยิงมากที่สุด
1: สู้ตลอดกาล
0: ก็เกมนั้นเนี่ยชนะคอสตาริกา 4-2 แต่สุดท้ายเนี่ยเยอรมันตกรอบรองใช่ไหม
1: ครับ
0: น่าจะได้อันดับ3ผมจำไม่ผิดต่อมาเนี่ยเป็นเกมฟุตบอลโลกที่กาตาร์นะอันนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ต้องพูดถึงหน่อยเพราะว่ากาตาร์เป็นเจ้าภาพบอลโลกปี2022แล้วหลายคนเนี่ยโหคาดหวังมากเลยเพราะว่ากาตาร์ก่อนหน้านั้นเนี่ย2019ได้แชมป์เอเชียนคัพปี2019
1: ครับ
0: แล้วโหนักเตะเนี่ยไร้เทียมทานมากเลยในเอเชียแต่พอไปเล่นบอลโลกเนี่ยนัดแรกแพ้เอกวาดอร์ 0-2 เลย
1: ครับ
0: เล่นแบบสู้ไม่ได้เลย
1: ใช่ก็เป็นครั้งแรกเลยไหมพี่เจมที่ไม่เคยมีทีมไหนที่แบบเป็นเปิดเป็นเจ้าภาพแล้วเปิดนัดเปิดสนามเนี่ยแพ้นะ
0: น่าจะใช่นะเพราะว่าย้อนกลับไปก่อนนั้นส่วนมากเจ้าภาพก็ได้ผลการแข่งขันดีตลอดแม้กระทั่งแอฟริกาใต้ก็ชนะเม็กซิโกเมื่อปี2010ซึ่งคืนนี้จะมารีแมตช์กันอีกรอบนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เกมต่อมาที่ต้องพูดถึงก็คือเกมนัดเปิดสนามของเจ้าภาพรัสเซียเมื่อปี2018ซึ่งเกมนั้นเนี่ยถล่มซาอุดิอาระเบีย 5-0 ถ้าใครยังจำได้เนี่ยนักเตะของรัสเซียตอนนั้นที่แจ้งเกิดเลยคืออังเดโกโลวินก็ปีนั้นเนี่ยรัสเซียไปได้ถึงรอบ8เลยนะรอบ16ทีมชนะสเปนด้วยผมจำไม่ผิดแต่ว่าตอนนี้เนี่ยบรรยากาศถ่ายทอดสดของฟุตบอลโลกเนี่ยตอนนี้เริ่มแล้วนะเป็นพิธีเปิดที่เม็กซิโกครับโอ้โหดูอลังการมากเลยนะก็เป็นชาติแรกที่จะประเดิมเปิดฉากฟุตบอลโลกครั้งนี้ครับ1ใน3เจ้าภาพเนี่ยเป็นเม็กซิโกเริ่มก่อนนะ
1: ครับก็เป็นพิธีเปิดที่เอสตาดิโออัสเตกาเนาะครับเมืองเม็กซิโกซิตี้ครับ
0: ก็
1: เป็นสนามประวัติศาสตร์แห่งแรกไหมพี่เจม
0: ครับ
1: ที่จัดฟุตบอลโลกถึง3สมัยนะ
0: ใช่ก่อนหน้านี้ก็เคยจัดปี1970นะ
1: ครับ
0: 1986และครั้งนี้2026
1: ครับ
0: ดูแล้วเนี่ยโหบรรยากาศสีสันดูอลังการเลยนะสำหรับฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้ครับ
0: เดี๋ยวเขาจะมีพิธีเปิดเป็นร้องเพลงใช่ไหมเพลงประเดิมฟุตบอลโลกกับเพลงใดๆใช่ไหม
1: เพลงใดๆครับของชากิล่าแล้วเบอร์น่าบอย
0: ครับ
1: เบอร์น่าบอยเนี่ยรู้สึกจะเป็นศิลปินชาวไนจีเรียเนาะส่วนชากิล่านี่ไม่ต้องพูดถึงเป็นไอคอนิกของฟุตบอลโลกอยู่แหละ
0: ใช่ก็เมื่อกี้เราก่อนเข้ารายการเนี่ยเราเปิดเพลงฟุตบอลโลก2010เนี่ยเป็นเพลงของชากิล่านะเพลงวาก้าวาก้าส่วนครั้งนี้ชื่อเพลงใดๆเพลงใดๆนี่แปลว่าอะไรครับเบน
1: เพลงใดๆเนี่ยถ้าแปลเป็นภาษาสเปนใช่ไหมครับพี่เจมก็จะแปลว่ามาเลยมาเลยนะครับ
0: ครับ
1: ซึ่งเพลงใดๆเนี่ยก็ในความหมายเพลงเนาะมันสะท้อนถึงพลังความกระตือรือร้น
0: อ
1: ะและจิตวิญญาณระดับโลกนะ
0: ครับ
1: ในที่จะกำหนดนิยามของมหากรรมกีฬานะครับซึ่งในเนื้อเพลงเนี่ยมันมีทั้งภาษาอังกฤษญี่ปุ่นฝรั่งเศสแล้วก็สเปนนะพี่เจมก็ถือว่าแปลกใหม่นะครับ
0: ก็เป็นเพลงจังหวะสนุกสไตล์ลาติน
1: อื
0: แต่ใน

0: ภาพถ่ายสดนี้นักร้องนี่ต้องให้พี่เจ๋งบอกนะว่าเป็นใครคนนี
1: ้คร
0: ับ ก็ตอนนี้พิธีเปิดกำลังกำลังดำเนินอยู
1: ่ครับ
0: พี่เจ๋งบอกว่ายังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นใครโอ้โหแต่วันนี้ผมดูภาพถ่ายสดนี้แฟนบอลเม็กซิโกเข้ามาเยอะมาก
1: น่าจะเต็มความจุไหมพี่เจมส
0: ์แอสเตกาสเตเดียมเนี่ยผมดูความจุนี้จริงๆสมัยก่อนเนี่ยจุแฟนบอลเป็นแสนนะ
1: ใช่
0: สถิติเคยจุแฟนบอลมากสุดอะคือเกมที่เม็กซิโกเจอกับบราซิลปี1968จุ 119,853 คน
1: ใช่
0: แต่พอเยอะมาในทุกวันเนี้ยความจุมันต้องถูกลดลงเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นตั๋วยืนด้วยไง
1: มาตรการความปลอดภัย
0: ใช่ก็ถูกติดตั้งที่นั่งไปจนเต็มเนี่ยก็จะเหลือความจุแค่ 70,000 กว่าๆนะ
1: ครับ
0: อืมก็เป็นสนามที่เม็กซิโกซิตี้นะ
1: อ
0: ยู่เหนือระดับน้ำทะเลด้วยใช่ไหม
1: ครับ
0: อืมก็เดี๋ยวต้องให้พี่เจ๋งเช็คก่อนว่านักร้องเป็นใครนะ อืมพี่เจ๋งก็พี่เจ๋งไม่รู้เหมือนก
1: ันแต่ว่าทีมงานพิธีเปิดในฟุตบอลโลกที่เม็กซิโกครั้งนี้เนี่ยผมไปดูข้อมูลมานะพี่เจม
0: ครับ
1: เหมือนว่าพิธีเปิดนะครับเขาจะมาในทีมเดี๋ยวผมเช็คให้นะครับมาในทีมของ
0: ทีม
1: เขาเหมือนว่าเป็นทีมหลักก็คือคำว่าปาเปลปิกาโดเป็นคำในภาษาสเปน
0: ครับ
1: ซึ่งแปลตรงตัวว่าเหมือนคำว่ากระดาษฉลุฉลุลายหรือกระดาษเจาะรู
0: ครับ
1: นะครับซึ่งถ้าดูกันจริงๆเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นต้นกำเนิดเป็นงานศิลปะพื้นบ้านดั้งเดิมของประเทศเม็กซิโกนะ
0: ครับผม
1: ก็เหมือนเป็นการหยิบเอาคัลเจอร์ท้องถิ่นของเม็กซิโกเนี่ยมาขึ้นโชว์ในพิธีเปิดนั่นแหละครับ
0: ครับผมส่วนข้อความที่ยังส่งพูดคุยกันได้นะ4689899 4689899ครับรวมถึงข้อความทาง Facebook แล้วก็ YouTube ด้วย FM99 รวมถึงฝากสวัสดีสวัสดีทักทายแฟนรายการทาง41สถานีด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทั่วประเทศไทยครับตอนนี้เนี่ยพิธีเปิดฟุตบอลโลก2026ที่เม็กซิโกนี้เริ่มแล้วนะ
1: เริ่มแล้ว
0: ก่อนที่เกมนัดแรกจะลงสนามอีกประมาณ1ชั่วโมง
1: ใช่ครับ
0: ครับผมอ่ะ ผมไปดูเรื่องดาวรุ่งหน่อยละกันคือในฟุตบอล

0: ม็กซิโกลูก้าโมดิชแล้วก็เรียลเมสซี
1: ่ครับ
0: ใช่ไหมครั้งที่6ก็คือนับตั้งแต่ปี2006เลย
1: ก็มีตามที่เรียนให้ทราบเนาะ
0: ครับ
1: ก็จะมีอันเดสกาดากวาดาโด
0: อันเดสกวาดาโด
1: ครับ
0: ด้วยของโคลอมเบียครับผมอ่ะพูดถึงดาวรุ่งครั้งเนี้ยมันมีนักเตะหลายคนไงที่ติดทีมชาติมาแล้วมีโอกาสที่จะแจ้งเกิดได้แบบเต็มตัวในบอลโลกครั้งนี้เนี่ยชื่อแรกที่ผมคิดว่าหลายคนน่าจะพูดถึงเลยคือนิโก้ปาชแนวรุกของอาร์เจนตินาซึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยไปยืมตัวกับโคโมแล้วเล่นดีมาก
1: ครับ
0: แล้วปีหน้าดูแล้วน่าจะกลับมาอยู่กับมาดริดนะ
1: ใช
0: ่ก็เป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากๆปีแล้วเนี่ยกับโคโมยิงไป12ประตู7แอสซิสต
1: ์ครับ
0: แล้วอาร์เจนตินาชุดเนี้ยถ้าได้เล่นกับเมสซี่เล่นกับนักเตะอย่างแมกาลิสเตอร์อะไรพวกนี้นะน่ากลัวนะ
1: ใช่ก็ถ้าประสานงานลงตัวนะผมว่าเกมลุกดีเลย
0: ฮูเลียนอาบาเลสอีก
1: ใช่
0: หูถ้าประสานงานกันลงตัวนี่เผลอๆอาร์เจนตินาก็มีสิทธิ์ที่จะลุ้นถึงป้องกันแชมป์ได้เหมือนกัน
1: ครับ
0: ส่วนต่อมาเนี่ยอีกคนนึงที่ถูกจับตามองเหมือนกันคือเอนดิกนะเอนดิกฟิลิปเป้ใช่ไหม
1: ล่าสุดก็เพิ่งยิงไปใช่ไห
0: ม
1: ยิงอียิปต์เนาะ
0: ดาวรุ่งจากบาซิล
1: ครับ
0: ใช่ก็ปีที่ผ่านมาไปอยู่กับโอลิมปิกลียงไงแล้วเล่นดีมากรวมถึงลูก้าวิสโควิชกองหลังจากโคเอเชียก็เป็นเด็กของสเปอร
1: ์เด็กของสเปอร
0: ์ใช่
1: สูง193เซน
0: ใช่คนนี้ถูกจับตามองเหมือนกันเพราะว่าฟอร์มกับทีมชาติช่วงหลังก็ดีแล้วเคยเจอทีมชาติไทยด้วยนะในยู23นอกนั้นมีอ่ะแล้วก็อีกคนหนึ่งที่พูดถึงหน่อยก็คือกิลเบโตโมล่าวัย17ปีของนักเตะเจ้าภาพเป็นกองกลางตัวรุก
1: เห็นว่าสถิติโหดเลยใช่ไหมพี่เจม
0: ใช่เคยมีข่าวกับแมนเชสเตอร์อยู่แต่เนี่ยนะ
1: ครับ
0: กิลเบโตโมล่าเนี่ยก็จะได้เห็นฟอร์มเต็มๆในบอลโลกครั้งนี้แล้วอาจจะได้เห็นคืนนี้ด้วยเดี๋ยวต้องดูว่าไลน์อัพเนี่ยจะเป็นยังไง
1: ครับ
0: แ
1: ต่อีกคนที่น่าจะตัดชื่อทิ้งไม่ได้นะ
0: ครับ
1: ลามินยามาล
0: แต่ยังเจ็บอยู่ใช่ไ
1: ห
0: ม
1: แต่ว่าก็มีอาการบาดเจ็บอยู่แต่ก็ติดทับกระทิงดุครั้งนี้นะ
0: ครับ
1: ก็อาจจะได้ลงนัดที่3ไหมก็ต้องมารอดูกันแต่ว่าตัดชื่อสำหรับดาวรุ่งที่น่าจับตามองไม่ได้นะสำหรับลามินยามาล
0: ครับผมพิธีเปิดตอนบอลโลกตอนนี้ก็เป็นเพลงสไตล
1: ์คนนี้เนี่ยจะเป็นเจเบลวินนะ
0: แหมนี่ข้อมูลเตรียมมาด้วยนะ
1: เตรียมมาครับแต่คนก่อนหน้านี้คือใครครับพี่เ
0: จมอ้าวเดี๋ยวให้พี่เจ๋งมาตอบดีกว่าเพราะเมื่อกี้เขาเป็นใครอ่ะเบนคนนี้
1: เจบาวินเนี่ยเป็นศิลปินที่ต้องบอกว่ามีเพลงฮิตเขาเนี่ยชื่อว่ามิเกนเต้เนาะยอดวิว 3.6 พันล้านวิวนะเมื่อ8ปีที่แล้วเราอาจจะได้คุ้นหูกันบ้างแหละผ่านตากันบ้าง
0: ครับแล้วเดี๋ยวต่อจากเพลงนี้เป็นเพลงใดๆไหมน่าจะถึงคิวแล้วนะ
1: น
0: ่
1: าจะถึง
0: ชากิล่าก็เชื่อว่าหลายคนน่าจะรอฟังอยู
1: ่ครับ
0: จะพิธีเปิดเพลงใดๆเป็นอีกหนึ่งเพลงเป็นธีมของบอลโลก
1: ชากิล่าโอ้ก็ถือว่าเป็นไอคอนิกสำหรับฟุตบอลโลกนะ
0: ใช่
1: เพราะว่าเจ้าของรางวัลแกรมมี่4รางวัลเนี่ยร้องเพลงฟุตบอลโลกมาแล้วถึง4ครั้งไหมพี่เจม
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปี2006เนาะ
0: ใช
1: ่ฮิปส์ดอลไลน์
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็วากาวาก้าปี2010แล้วก็ลาลาลา2014แล้วก็ล่าสุดเป็นใดๆ
0: ครับผมข้อความมีเข้ามานะบอกว่าน้องเบนว่าถ้าเจมพี่เจมพี่จุนแล้วก็พี่เจ๋งเนี่ยกำลังจะจมน้ำน้องเบนจะช่วยใครครับ ตอบดีๆนะพี่เจ๋งอยู่นะ
1: ผมยอม
0: ไม่ได้ต้องเขาบอกว่าต้องเลือกไงคนหนึ่ง
1: อ๋องั้นผมช่วยพี่จุนแล้วกัน
0: เดี๋ยวพี่จุนเนี่ยวันนี้จะประเดิมภาคคู่แรกด้วย
1: กับพี่เอก
0: กิมสกุลพี่เอกกิมสกุลนี่เป็นเขาเรียกว่าแฟนบันเทิงฟุตบอลโลกนะของยูโร
1: ชาก
0: ิล่าม
1: า
0: แล้วใช่ไหมโอ้โหชากิล่าวันนี้ใส่เสื้อสีเหลืองมาเลยแล้วก็มาพร้อมกับเพลงตีฟุตบอลโลกนะเพลงใดๆ
1: ครับ
0: โอ้ผมชอบพิธีเปิดกันนะดูยิ่งใหญ่อลังการมากโอ้โหแล้วแบบทั้งสนามเนี่ยเหมือนย้อมไปด้วยสีเขียวตอนนี้เสื้อของแฟนบอลเม็กซิโก
1: เบอร์น่าบอยศิลปินชาวไนจีเรียครับ
0: ครับก็เป็นนักร้องชาวไนจีเรียใช่ไหม
1: ใช
0: ่ก็ส่วนชากิล่านี่เป็นนักร้องโคลอมเบียนะ
1: โคลอมเบียครับเบอร์น่าบอยเนี่ย พลงฮิตของเขาจะเป็นชื่อ

0: ว่า on the low
1: ครับ
0: ครับเมื่อ7ปีที่แล้วก็มียอดวิวในบนแพลตฟอร์ม YouTube เนี่ย468ล้านวิวนะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: ก็เพลงนี้เนี่ยมีนักแต่งเพลงดังๆหลายคนเลยนะก็มีชากิล่าใช่ไหม
0: เบ
1: อร์น่าบอยเบนนี่อดัมครับจอห์นเบลเลียนรวมถึงเอชเชอร์แลนด์ด้วยที่ร่วมแต่งเพลงนี้แล้วก็เอ็กซานเดอร์คาสติงโลที่ร่วมกันแต่งเพลงนี้แต่ว่าร้องเนี่ยสองคนนะมีชากิล่ากับเบอร์นี่บอย
0: เบอร์น่าบอย
1: เบอร์น่าบอย
0: ครับ
1: เดี๋ยวผมดูยอดวิวนิดนึงแล้วกันว่าแบบปล่อยเพลงนี้มาประมาณ2สัปดาห์แล้วนะ
0: 2สัปดาห์นะ
1: ยอดเนี่ยเดี๋ยวผมขอเช็คกัน
0: อ
1: ีกแล้วกัน
0: ล่าสุดรู้สึกจะอยู่ที่เท่าไหร่ครับพี่เจมส์
1: 120ล้านวิว2สัปดาห์โอ้โหถือว่า
0: ก็ถือว่า
1: เยอะมากนะ
0: ถือว่าเยอะในระดับนึงนะ
1: เป็นเพลงสไตล์สนุกสนุกนะ
0: เป็น
1: ออกแนวลาตินไหม
0: ใช่ครับเขาบอกว่าเป็นผสมผสานดนตรีแอฟโฟบีทกับลาตินป๊อป
1: ครับ
0: แต่ว่าเนื้อเพลงส่วนใหญ่จะเป็นอังกฤษนะแล้วก็จะมีสเปนแทรกมาบ้าง
1: เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเม็กซิโกก็เน้นภาษาสเปนเนาะเขาก็จะเป็นสไตล์สเปนหน่อยวันนี
0: ้
1: แต่เชื่อว่าหลายคนคงได้ฟังแล้วแหละเพลงนี้เพลงใดๆ
0: ใช่
1: ซึ่งแปลเป็นภาษาไทยคือมาเลยบนโลกเริ่มแล้วเป็นการเชิญชวนให้มาติดตามฟุตบอลโลกแหละ
0: ฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่23แล้วเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ภาษาสเปนผมก็ได้นะเดี๋ยวผมอ่านข้อความนิดนึงแล้วกัน
0: บ
1: อกว่าฟังอยู่นะคะติดตามตลอดค่ะจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนครับผมน้องเทยลงทุนนี่ช่วงสโมสรเชียร์อาร์เซนอลแล้วช่วงทีมชาติเนี่ยเชียร์ทีมไหนเดี๋ยวส่งมาบอกเลยนะ
0: ครับ
1: ครับผมแล้วก็บอกว่าสวัสดีครับพี่ๆอยากรู้ว่านักฟุตบอลที่เล่นให้เล่นในการโอลิมปิกเนี่ยจะนับจำนวนนัดที่ติดทีมชาติเหมือนการแข่งฟุตบอลโลกหรือเปล่าครับไม่นับนะเพราะว่าโอลิมปิกยุคหลังเนี่ยใช้ U23จะไม่เกี่ยวกับทีมชาติชุดใหญ่เพราะฉะนั้นถ้านับสติจะนับเป็นของ U23ไม่ได้นับชุดใหญ่นะ
0: ครับ
1: สำหรับโอลิมปิกซึ่งเดี๋ยวโอลิมปิกครั้งต่อไป2028ใช่ไหม
0: ครับ
1: ที่ลอสแองเจลิสฟุตบอลก็จะไม่นับเป็นชุดใหญ่เป็น U23ไปครับผมแล้วก็ข้อความทาง Facebook มีไหมเบนซ์เดี๋ยวผมดูทาง YouTube นิดนึง
0: ทาง Facebook ตอนนี้ ม
1: ี
0: เข้ามา1ช่องทางครับ
1: ครับ
0: คุณพ่อหมีพี่หนูรอคร
1: ับ
0: สรุปว่าถ่ายช่องไหนก็เป็นโมโนแม็กซ์เน
1: า
0: ะ
1: ก็ถ่ายทอดสดเนี่ยถ้าเป็นฟรีทีวีเนี่ยจะเป็นโมโนแม็กซ์สปอร์ตช่อง29นะ
0: ครับ
1: แล้วก็ถ้าเป็นแอปพลิเคชันก็ทางแอปพลิเคชันโมโนแม็กซ์ซึ่งรายละเอียดแพ็กเกจก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละส่วนวิธีสมัครเนี่ยก็ถ้าใครใช้มือถือเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่แอปพลิเคชันได้เลยแล้วเลือกตรงแพ็กเกจเนี่ยจะมีให้เลือกแพ็กเกจที่จะสมัครซึ่งแพ็กเกจของบอลโลกเนี่ยจะเป็นแพ็กเกจพรีเมียมสปอร์ต
0: ครับ
1: ก็คือแพ็กเกจดีที่สุดราคาก็น่าจะทราบกันแล้วก็สมัครได้แล้วก็เป็นแพ็กเกจที่ดูได้1ปีเลยก
0: ็
1: พอจบบอลโลกจะมีพรีเมียร์ลีกแล้วก็ดูได้2 device ก็คือดูพร้อมกันได้2เครื่อง
0: อ่ะ
1: ดูได้ทางมือถือทีวีแล้วก็กล่องที่เป็นของเขาอ่ะ
0: ครับ
1: ส่วนช่องทางที่เป็นฟรีทีวีก็ทาง Monomax Sport 29แต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าไปดูช่อง Monomax 29ผ่านทางกล่องที่เป็น OTT ของค่ายอื่นเนี่ยจะดูได้หรือเปล่าถ้ายังไงเดี๋ยวลองส่งข้อความมาบอกหน่อยเนาะ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเป็นสัญญาณภาคพื้นดินแบบเสาอากาศอะไรพวกนั้นน่าจะไม่มีปัญหาอะไร
0: ครับ
1: สำหรับช่องทางการติดตามชมฟุตบอลโลก2026อ่ะตีหนึ่งแล้วเดี๋ยวเราเบรกสักคู่แล้วกัน
0: ได้
1: แล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาปรีวิวคู่แรกรวมถึงเกมพรุ่งนี้นิดนึง
0: พรุ่งนี้ตอนเช้า
1: ใช่ก็เป็นเกมในกลุ่ม A เดี๋ยวตอนนี้พักกันก่อนครับผม
0: ครับ
2: 99 ไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ท้องเสียปวดท้อง
6: แน่นท้อง
5: มองหาย
6: าท่า

0: ายบิน
1: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
4: สนับสนุนโดย
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไปสนับสนุนโดย
5: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
4: มีจำหน่ายที่เซเว่นอีเลฟเว่นและร้านค้าชั้นนำทั่วไป
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
1: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
2: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
3: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้หลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
8: การเล่นที่ก้าวกระโดดโอกาสสร้างเซอร์ไพรส์ผ่านเข้ารอบ2ของปานามาคือเกมที่แข่งกับกาน่าและหวังพึ่งความผิดพลาดของทีมใหญ่เพื่อเก็บแต้มสำคัญในการลุ้นตั๋วเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในฐานะอันดับ3ที่ดีที่สุด
9: ทุกข่าวสารในวงการกีฬาไม่พลาดทุกเรื่องสำคัญรับฟัง FM 99ได้ที่ Mcot Connect ที่เชื่อมคุณเข้ากับวงการกีฬาด้วยคอนเทนต์สุขภาพเป็นเพื่อนนักเดินทางแอปเดียวจาก Mcot ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ Mcot Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
10: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจก้องกีรตินิกธีทวัฒน์นนรัศมีพร้อมทีมงาน

ริ่มแล้วกับกิจกรรมสุดสนุกเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net ตั้งแต่วันนี้ถึง20กรกฎาคม2569ฟัง FM 99

0: ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
3: นายที่นายไลฟ์บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: Yes,

0: goes
1: 1 นาฬิกา 6 นาทีครับเข้าสู่ช่วงที่2ของนาทีนายไลฟ์บอลโลก
2: ครับ
1: ในช่วงก่อนบอลเตะ1ชั่วโมงซึ่งตอนนี้ไลน์อัพของคู่ประเดิมสนามฟุตบอลโลก2026ออกแล้วนะ
2: ครับ
1: ก็รายชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมไปดูนิดนึงแล้วกันเป็นเกมระหว่างเม็กซิโกเจ้าภาพเจอกับแอฟริกาใต้
2: ใช่
1: ก็ประตูของเม็กซิโกวันนี้เป็นลาอูแลงเกลครับแนวรับวันนี้ปีซาเซซ่ามอนเตสแล้วก็โยฮันวาสเกสครับแล้วก็มีอิสราเอลเลเยสรวมถึงเจซุสกัวดาโดครับกองกลางมีเอริกลิล่าอัลโดฟิเดลโกครับแล้วไบอันกัวเตเลสส่วนนะแนวรุก3คนเนี่ยมีฮูเลียนฮูเลียนกิโยเนสครับแล้วก็มีโรเบนโตอาวาราโดส่วนหน้าเป้าวันนี้เป็นตัวความหวังเลยลาอุนคิมิเนสส่วนทางฝั่งแอฟริกานี่ประตูเป็นกัปตันทีมด้วยครับโรเบนวิลเลียมครับแนวรับมีอาโบเบ้โบดิบ้าครับแล้วก็เอ็มเบเซลี่เอ็มโบกาซี่ครับแล้วก็มีซีดีบีรวมถึงคูริโซมูดูครับแล้วก็อีเมโอกอนส่วนกองกลางเนี่ยมีเตโบโฮโมโมโกเอน่าครับแล้วก็มีชิโตเล่รวมถึงเจเดนอดัมครับส่วนแนวลุกเนี่ยเป็นเลเนอร์แล้วก็อีกคนหนึ่งที่เป็นตัวความหวังก็คือกองหน้าเบอร์เก้าเลฟอร์เตอร์ครับก็ไลฟ์ฟอร์เตอร์เนี่ยปัจจุบันเนี่ยเล่นอยู่กับเบอร์ลี่นะซีซั่นล่าสุดเนี่ยลงสนามในพรีเมียร์ลีก26นัดยิง3ประตูก็อะไรชื่อเนี่ยเดี๋ยวก่อนเกมเริ่มเดี๋ยวให้ทีมภาคพี่เอกกับพี่จุนอีกรอบนึงแล้วกันก็แต่ว่าตอนนี้นักเตะทั้ง2ทีมเนี่ยลงมาวอร์มแล้วก่อนที่เกมจะเริ่มในอีก1ชั่วโมงเพราะว่าพิธีเปิดเพลงใดๆเนี่ยเมื่อกี้จบแล้วแล้วก็เราไปหาข้อมูลมาแล้วนะเรื่องนักร้องในพิธีเปิดเนี่ยที่เราสงสัยกันว่าเอ๊ะวงล็อกเมื่อกี้ที่ออกมานี่ใครพี่เด็กบอกว่าเป็นบีเล็กไฟไม่ใช่นะ ไม่ใช่เป็นมาย่า เป็นวงล็อกลาตินป๊อปด้วยเป็นลาตินล็อกแล้วก็ลาตินป๊อปโหเล่นมาตั้งแต่ปี1986อ่ะเป็นวงระดับตำนานของเม็กซิโกเลยส่วนเพลงเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยไม่รู้จักเลยต้องบอกตรงๆนะเพราะว่าเป็นวงล็อกของเม็กซิโกแต่ว่าเป็นระดับตำนานแหละนักร้องนำนี่เป็นเฟเฮโอเวล่าแล้วก็มีอเล็กกอนซาเลสแล้วก็เซโอวาลินนะรวมถึงควนคาริลอสครับเป็น4สมาชิกของวงมายานอกจากนั้นในพิธีเปิดเมื่อกี้ยังมีศิลปินระดับแถวหน้าของเม็กซิโกหลายคนนะมีอาเลฮันโดเฟอร์นันเดสครับเบลินดารวมถึงลิล่าดอลด้วยที่มาร่วมร้องเพลงในพิธีเปิดที่เม็กซิโก
2: ครับ
1: ครับผมส่วนพิธีเปิดที่สหรัฐอย่างที่ผมบอกว่าจะเริ่มต้นก่อนเกมที่สหรัฐจะเจอปารากวัยในเช้าวันเสาร์นะพิธีเปิดที่สหรัฐจะเริ่มประมาณ 6:30 น.อย่างที่บอกว่า

0: ไฮไลท์ก็อยู่ที่ไฮไลท์ของแฟนบอลไทยแหละแล้วก็แฟนศิลปินชาวไทยด้วยคือน้องริซ่าราริสานะจะเล่นเพลงเปิดเพลงโกที่ลอสแองเจลิสสเตเดียม
1: ครับ
0: ครับผม
1: ฝั่งแคนาดาครับพี่เจมส
0: ์แคนาดาเดี๋ยวผมดูนิดนึงแล้วกันแคนาดาเนี่ยจะเปิดสนามเนี่ยวัน
1: รู้สึกจะมีเคที่พารีเน
0: า
1: ะ
0: อาทิตย์นะ
1: ครับ
0: ส่วนนักร้องเนี่ยเดี๋ยวผมดูนิดนึง
1: น
0: ัก
1: ร
0: ้
1: องศิลปินนำเนี่ยจะเป็นเคที่พารี
0: ครับ
1: ครับ
0: นอกจากนั้นเนี่ยยังมีเอริเซียคาร่าเจสซี่ไลเยสนะแล้วก็มีเซยอนใช่ไหมซันจอย
1: ครับ
0: แล้วก็วิลเลียมไพร์ใช่ไหมถ้าข้อมูลผิดต้องขออภัยด้วยนะ
1: ครับผม
0: ครับผมอ่ะดูข้อความนิดนึงแล้วกันเบนเขาบอกว่าเสียงหายนะเดี๋ยวให้พี่ต้องเช็คหน่อยว่าเสียงหายหรือเปล่าครับผมแล้วก็บอกว่าคุณณัฐพงษ์อาคอนก็ทักทายเข้ามาครับสวัสดีครับพี่เจมใหญ่แล้วก็พี่เบนครับผมแล้วก็บอกว่าช่องเสียงหายนะเขาบอกเดี๋ยวให้พี่ต้องเช็คหน่อยแล้วกันครับผมเสียงหายนะโอเคครับนอกนั้นเนี่ยเดี๋ยวดู Facebook นิดนึงแล้วกัน
1: Facebook
0: มีไหม
1: บอกมาเหมือนกันเขาเสียงหาย
0: เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คก่อนนะ
1: ได้ครับ
0: ว่าเสียงหายหรือเปล่าแต่ว่าในวิทยุน่าจะปกตินะอาจจะหายทางโซเชียลนะ
1: ออนไลน์เนาะ
0: ออนไลน์เดี๋ยวให้ทีมงานเช็คอยู่นะครับผม
1: ครับ
0: โอ้โหเสื้อซองของแอฟริกาใต้สวยมากนะสีเหลืองเลยนะ
1: แต่เสื้อเย่าของเขาอ่ะที่เป็นเสื้อแข่งจริงก็สวยนะพี่เจม
0: ครับ
1: ครับ
0: โหอ๋อนี่เป็นกราฟิกใช่ไหม
1: กราฟิก
0: ตกใจนึกว่าแบบโหแขวน
1: เฮ้ย

0: นะแต่ตอนนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเสียงกลับมาแล้วข้อความทางอื่นมีไหมน้องเบนซ
1: ์ข้อความทาง SMS ก็ยังไม่มีเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็อีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงแล้วสำหรับฟุตบอลโลก2026คู่แรกนัดเปิดสนามที่เอสเตกาสเตเดียม
1: ครับเอสเตกานี่เอาจริงๆหลายคนก็น่าจะมีความทรงจำกับเอสเตกานะไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่ปีที่เปเล่พี
0: ่ครับ
1: ที่คว้าแชมป์โลกครั้งสุดท้ายก็คว้าแชมป์ที่เอสเตกาเหมือนกัน
0: ใช่
1: ครับรวมถึงแฮร์ล็อปก้อนไง
0: อืออ๋อใช่ใช่ใช่
1: แฮร์ล็อปก้อนเหตุการณ์แฮร์ล็อปก้อนของเดียโก้มาราโดน่า
0: ครับ
1: ครับก็เกิดขึ้นที่สนามแห่งนี้เหมือนกัน
0: ก็ผมดูสถิติสนามเอสเตกาในการจัดฟุตบอลโลกหน่อยละกันเมื่อปี1970เนี่ยจัดการแข่งขันนัดชิงชาเลนจ์เนี่ยเกมระหว่างบราซิลกับอิตาลีเมื่อปี1970ตอนนั้นแฟนบอลเข้าชมในสนาม 107,000 คนเลยนะแล้วก็เป็นบราซิลที่ชนะเป็นยุคเปเล่ไหม
1: ยุคเปเล่ตอนน
0: ั้
1: นเปเล่ยิง1ประตูคร
0: ับ แล้วก็หูผมดูสถิติค่าเฉลี่ยของสนามตอนนั้นเนี่ยแสนอัพเกือบทุกเกมตอนที่อัสเตกาเป็นเจ้าภาพเมื่อปี1970ส่วน1980เนี่ยปีนั้นเนี่ยอาร์เจนตินาเข้าชิงกับเยอรมันตะวันตก
1: 1986มั้ย
0: ใช่แฟนบอลในสนามนัดชิงเนี่ย 114,000 คนโอ้โห
1: ครับ
0: เยอะมากแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคราวนี้สนามก็ลดความจุลงแล้วนะไม่ได้จุเป็นแสนเหมือนแต่ก่อนแล้ว
1: ครับ
0: ความจุล่าสุดอ่ะเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็ปัจจุบันเนี่ยความจุล่าสุดอยู่ที่ 87,523 ที่นั่ง อยู่ระดับความสูงเหนือน้ำทะเลเนี่ย 2,200 เมตร
1: โอ
0: ้และดอยอินทนนท์เนี่ยสูงเหนือระดับทะเลเนี่ย 2,400 ก็เหมือนเราเตะบอลบนดอยอินทนนท์อ่ะ
1: ก็โหเออเนาะมีความชื้น
0: แล้วกัน แล้วก็อากาศเบาบาง
1: ครับ
0: ก็เหนื่อยไวใช่ไหม
1: ใช่
0: ผมก็ไม่เคยเตะบอลที่อาร์สเตกาแต่ว่าเอาแค่เวลาเราเดินขึ้นเขาอ่ะเหนื่อยก็อย่างที่บอกว่าสูงเหนือระดับน้ำเล 2,200 เมตรโอ้โหหนักใจแทนคนมาเล่นที่อัสเตกานะ
1: รวมถึงอากาศก็ร้อนนะถ้าพูดตามตรง
0: ครับ
1: ครับ
0: โอ้ตอนนี้นี่นักเตะเม็กซิโกนี่มายืน
1: รวมพลังกัน
0: รวมพลังกันก่อนเกมเป็นเกมสำคัญมากเพราะอย่างที่บอกว่าเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกไม่ง่ายสำหรับทุกทีม
1: ใช
0: ่มีทั้งความกดดันนะแล้วก็โหเล่นต่อหน้าแฟนบอลตัวเองด้วยแล้วความคาดหวังมันสูงแล้ววันนี้ยิ่งมาเจอกับอเมริกาใต้เนี่ยต้องบอกว่าเม็กซิโกเหนือกว่า
1: เ
0: พราะฉะนั้นเนี่ยโหดูแล้วเม็กซิโกไม่ง่าย
1: ไม่ง่ายแต่ว่าน่าจะเก็บได้แหละ
0: ใช่แต่อเมริกาใต้เนี่ยก็อาจจะเล่นด้วยความเรียกว่าไม่กดดันด้วย
1: ครับ
0: ผลงานอาจจะดีก็ได้แล้วก็ย้อนกลับไปปี2010เนี่ยปีนั้นเนี่ยอย่างที่บอกว่าอเมริกาใต้แชมป์เม็กซิโกนะลูกยิงตักนักเตะเนี่ยชื่อตาลาชาบาลาล่าใช่ไหม
1: คร
0: ับ ที่ยิงแล้วก็มาเต้นข้างสนามแล้วยิงสวยด้วยตอนนั้นเนี่ยลูกบอลเนี่ยเป็นชาบูรานี่ไหมถ้าไม่ผิดเป็นลูกบอลที่ยิงแล้วมันพุ่งๆอ่ะที่แบบโอ้โหนักประตูเนี่ยออกมาโวยกันใหญ่เลยแล้วประเดิมด้วยการยิงชาบาร่ายิงนั้นโอ้โหสวยมากนะปี2010เนี่ยเม้นทันไหม2010
1: นี่ผมไม่ทันได้แค่ดูไฮไลท
0: ์โอ้โหบอลโลกตอนนั้นนี่2010นี่ทีมใหญ่ๆนี่มากันพร้อมหน้าเลยนะ
1: ก็เป็นชาบาลาล่าเนาะ
0: ใช่
1: มิดฟิลด
0: ์
1: ครับ
0: แล้วบอลโลกครั้งนั้นเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์คือบูบูเชล่าไงทุกวันนี้ไปดูบอลตามสนามไทยลีกยังมีเลยนะ
1: แต่ว่าบอลโลกครั้งนี้เขาแบนไหม
0: น่าจะแบนตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะน่าจะแบนแล้วนะคือขนาดเราดูถ่ายทอดสดอ่ะเสียงมันยังแบบโอ้โหลั่นออกมานอกสนามอ่ะ
1: มันก็มีทั้งคนชอบแล้วคนไม่ชอบ
0: ใช่ครับเบนชอบไหม
1: ผมเฉยเฉยผมเฉยๆ
0: อู้แต่ถ้าใครได้ดูถ่ายทอดสดปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเวลาบอลเตะหูเสียงมันแบบอื้องๆเลยนะ
1: ใช่
0: แบบหูเสียงแบบอื้องมากอ่ะสำหรับบูเชล่าแต่สมัยนี้ไม่น่ามีเนาะ
1: ไม่ค่อยมี
0: ไม่น่ามีแล้วแหละก็เดี๋ยวผมไปดูรีวิวคู่นี้หน่อยแล้วกันเนาะ
1: ได้ครับ
0: ก็เป็นเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกครับเคยเจอกันเนี่ย2ครั้งนะเมื่อปี2010นี่เม็กซิโกชนะเม็กซิโกแพ้ 2-1 ใช่มั้ย
1: 2010นัดแรกใช่มั้ยพี่เจม
0: นัดเปิดสนาม
1: นัดเปิดสนามรู้สึกจะเสมอนะ
0: เสมอนะ 1-1 แล้วก็อีกเกมนึงคือเจอปี2005เนี่ยเป็นเกมอุ่นเครื่องก็เม็กซิโกก็แพ้อฟริกาใต้ 1-2 เกมล่าสุดของเม็กซิโกนี้เพิ่งอุ่นเครื่องมานะก็ชนะเซอร์เบีย 5-1 ครับส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยชนะจาเมกา 1-0 ก็ไล

0: ไลน์อัพก็บอกไปแล้วเนาะ
1: ครับ
0: อืมก็วันนี้ก็เล่นในบ้านด้วยเบนคิดว่าไงคู่นี้เจ้าภาพเจอกับแอฟริกาใต้
1: อืมก็ยังมองว่าเป็นเจ้าภาพดูจะ ได้เปรียบกว่า
0: ครับ
1: ด้วยขุมกำลังผู้เล่นเนาะแต่ว่าอย่างที่พี่เจมบอกครับว่ามันก็เป็นเกมไม่ง่ายนะเพราะหนึ่งเลยคือมันเป็นทัวร์นาเมนต์ระดับโลกนั่นก็คือฟุตบอลโลกเนาะความเข้มข้นดังนั้นความกดดันเนี่ยดังนั้นมันต่างจากการเล่นในระดับสโมสรแน่นอนแหละ
0: ครับผม
1: ผมเชื่อว่าเกมนี้อาจจะเป็นเม็กซิโกแต่ว่าไม่ง่ายอาจจะไม่ได้แบบโอ้กินขาดขนาดนั้น
0: ก็เม็กซิโกก่อนหน้านี้มาเล่นบอลโลกครั้งสุดท้ายเนี่ย17ครั้งก็เป็นเรียกว่าเป็นข่าวประจำจากโซนคอนคาเคฟอเมริกาเหนือเพราะว่าคอนคาเคฟเนี่ยต้องบอกว่าการแข่งขันมันมีแค่เม็กซิโกสหรัฐแย่งกัน2ประเทศแล้วก็อาจจะมีแคนาดาเข้ามาแซงบ้างมีคอสตาริก้าบ้างแต่ว่า17ครั้งเนี่ยสำหรับเม็กซิโกในการเล่นรอบสุดท้ายก็รวมถึงการเป็นเจ้าภาพ2ครั้งด้วยผลงานดีสุดคือการเข้าถึงรอบก่อนรองชาเลอร์นะทั้ง2ครั้งที่เป็นเจ้าภาพเมื่อปี1970เนี่ยเข้าถึงรอบ8ทีมสุดท้ายคือก่อนรองเนี่ยไปแพ้อิตาลี 4-1 แล้วก็ปี1986เนี่ยไปแพ้จุดโทษเยอรมันตะวันตกครับผมส่วนนักเตะที่เป็นดาวดังชุดนี้เดี๋ยวผมไปดูนิดนึงประตูเนี่ยเป็นเกียวเม่โอชัวเกียวโมโอชัวที่ไม่ว่าจะเล่นบอลโลกครั้งไหนเนี่ยเหนียวหนึบทุกปี
1: คือจะโผล่มาทุกๆ4ปีว่างั้นแหละ
0: คือกับสโมสรเนี่ยเคยเล่นในลีก้าก็ไม่เท่าไหร่นะเคยเล่นในฝรั่งเศสก็ฟอร์มอาจจะไม่ได้เปี้ยงปังอาจจะไม่อยู่ทีมใหญ่ด้วย
1: คือไม่ได้โดดเด่นแล้วกัน
0: แต่พอมาบอลโลกเนี่ยโอ้โหเหมือนร่างทองเลยพามเลย
1: องลง
0: ใช่เหนียวมากเหนียวแบบเหนียวสุดๆ
1: ใช่
0: อื้อแล้วครั้งนี้ก็ได้มาเล่นบอลโลกด้วยนะ
1: ครับ
0: รวมถึงอ้าวแนวรับเนี่ยก็ยังมีอย่างโอ้โหมีเฮซุสกาลดาโดจากโตลูก้าเนี่ยก็เป็นตัวหลักของทีมชุดนี้เหมือนกันแล้วก็มีเอริกลิล่าเนี่ยก็เป็นกองกลางอีกคนหนึ่งที่เป็นตัวหลักของทีมชุดนี้รวมถึงเกลเบโตโมล่าดาวรุ่งไงที่เราพูดถึงกันไปเมื่อกี้
1: ครับ
0: แล้วก็แนวลุกกองหน้าอีกคนเนี่ยแล้วก็มีลาอุนคิมิเนียที่เป็นกองหน้าจากฟูลแลมรวมถึงซานเตียโกคิมิเนียด้วยกองหน้าเอซีมิลาน ก็เป็นทีมที่น่ากลัวแต่ว่านักเตะส่วนใหญ่ก็หลังๆเนี่ยเม็กซิโกนักเตะส่วนใหญ่จะอยู่ในลีกในประเทศซะส่วนใหญ่ในเม็กซิโกนะส่วนกุนซือเนี่ยยังเป็นฮาเวียร์อากิเล่อยู่นะ
1: อากิเล่นี่คัมแบ็กไหม
0: ใช่ไหม
1: คัมแบ็กกลับมาคุมเม็กซิโกเป็น
0: รอบที่3แล้วก็ก่อนหน้านี้เคยพาทีมเข้ารอบถึง6ทีมสุดท้ายในฟุตบอลโลก2002แล้วก็2010
1: ครับ
0: ประสบการณ์เนี่ยเคยคุมทั้งแอตเลนโกมาริดนะเอสปันยอนมายอกกาก็คือหลายๆทีมในสเปนก็เราคืนนี้เนี่ยติดทีมชาติไปแล้ว123นัดนะยิง44ประตูดูการล่าสุดก็ยิงไป9ประตูฟูลแลมก็เป็นดาวเด่นของทีมชุดนี้เป็นกองหน้าตัวความหวังเลยส่วนแอฟริกาใต้เนี่ยเคยเป็นเจ้าภาพบอลโลกเมื่อปี2010แล้วก็ผ่านเข้ารอบสุดท้ายแค่3ครั้งนะ
1: ครับ
0: ผลงานดีสุดในฟุตบอลโลกเนี่ยก็คือไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยปี98ตกรอบแรกที่ฝรั่งเศสปี2002ตกรอบแรกที่ญี่ปุ่นเกาหลีใต้เป็นเจ้าภาพส่วน2010เนี่ยก็เป็นเจ้าภาพที่ตกรอบแรกเหมือนกัน
1: ครับ
0: ก็ปีนั้นเนี่ยเล่นกับเม็กซิโกเนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มนะเดี๋ยวผมดูอีกนิดนึงว่าอยู่กับอุรุกวัยด้วยแล้วก็ฝรั่งเศสใช่เกมแรกเนี่ยเสมอกับเม็กซิโกนะ 1-1 ตอนแรกผมบอกชนะไง
1: ใช่
0: 10ปีแล้วผมก็อุ๊ย16ปีผมก็อาจจะลืมไปบ้างนะ แล้วก็เกมที่2เนี่ยไปแพ้อุรุกวัยทีมจอมโหด0-3เลยส่วนเกมสุดท้ายเนี่ยเซอร์ไพรส์ชนะฝรั่งเศส 2-1 แต่ว่าก็ตกรอบไปกับฝรั่งเศสแหละเพราะว่าจบ4คะแนนในรอบแบ่งกลุ่มนะปีนั้นน่ะแต่ว่าแต้มเนี่ยแต้มเท่าเม็กซิโกแต่ประตูได้เสียเป็นรองก็ทำให้แอฟริกาใต้ยังไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มนะสำหรับการเล่นในฟุตบอลโลกส่วนนักเตะเนี่ยเอาจริงๆผมก็ไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ก็จะมีแค่ไลฟ์ฟอร์เตอร์กองหน้าจากเบอร์ลี่คนเดียวนะนอกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนักเตะของแอฟริกาใต้เนี่ยจะเล่นอยู่ในประเทศตัวเองนะทีมใหญ่ๆของแอฟริกาก็จะเป็นอย่างถ้าเราคุ้นๆหน่อยก็มอมเมลดี้ซันดาวหรือพวกนี้เป็นนักเตะจากสโมสรนี้ส่วนใหญ่แล้วก็เล่นในยุโรปอ่ะเดี๋ยวผมดูนิดนึงก็ในยุโรปมีไม่กี่คนนะ
1: เหมือนจะเป็นคนเดียวไหมพี่เจม
0: มีแล้วก็มีอิเมโอกอนจากฮันโนเวอร์96อีกคนนึงนะ แล้วก็มีจากทีมในลีกไซปัสด้วยตาเปโลมาเซโก้นะจากลิมาซอลในทีมในไซปัสนอกนั้นเนี่ยอยู่ในประเทศส่วนใหญ่เลยแล้วก็มีจากเมเจอร์ลีกด้วย
1: ครับ
0: ก็โหดูแล้วแอฟริกาบอลโลกครั้งนี้น่าจะเหนื่อย
1: แต่ดาวเด่นก็ยังคงเป็นไลฟ์ฟอสเตอร์ซึ่งฤดูกาลนี้กับเบอร์ลี่ก็ลงเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: 26นัดแต่ว่าผลงานก็อาจจะไม่ได้หวือหวาขนาดนั้นละกัน
0: ครับผม
1: 3ประตู2แอสซิสต
0: ์ก็นักเตะส่วนใหญ่เนี่ยมาจากไคเซอร์ชีฟซึ่งเป็นทีมระดับท็อปของแอฟริกาใต้มาเมโลดี้ซันดาวอย่างที่บอกแล้วก็ออร์แลนโดไพเรตส์3ทีมนี้แหละทีมในแอฟริกาใต้ก็วันนี้มาเจอเม็กซิโกผมดูแล้วน่าจะเหนื่อยแล้วก็อย่างที่บอกว่าไม่เคยผ่านรอบแบ่งกลุ่มเลยแล้วครั้งนี้เนี่ยในรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A เนี่ยยังมีทีมอย่างเช็กเกียนะแล้วก็เกาหลีใต้ซึ่งจะเจอกันในวันพรุ่งนี้ด้วยเดี๋ยวผมไปดูข้อมูลของทีมร่วมกลุ่มหน่อยละกันอย่างเกาหลีใต้เนี่ยเข้ารอบสุดท้ายมา
1: 11ไหม
0: 11ครั้งนะ
1: 11จากทั้งหมด12ครั้งเนาะ
0: ใช่ก็เล่นรอบคนเล่นมา12ครั้งเข้า11ครั้งเป็นขาประจำในบอลโลกสำหรับเอเชียมาก่อนญี่ปุ่นด้วยมั้งมาก่อนญี่ปุ่นด้วยคือญี่ปุ่นเนี่ยมาบอลโลกครั้งแรกน่าจะปี98ใช่แล้วก็ผลงานที่สูงเกาหลีใต้เนี่ยคือการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศเมื่อปี2002ซึ่งตัวเองเป็นเจ้าภาพ
1: เป็นเจ้าภาพ
0: แล้วก็ไปแพ้เยอรมันก่อนที่รอบชิงอันดับ3เนี่ยไปแพ้ตุรกีแต่ว่าก็อย่างที่หลายคนน่าจะรู้ว่ามีดราม่าพอสมควรตลอดปีนั้นนะ
1: ใช่
0: แล้วก็หลังจากนั้นมาก็ไม่เคยผ่านรอบ16ทีมเลยนะสำหรับเกาหลีใต
1: ้ครับ
0: ดาวเด่นชุดนี้ก็ยังเป็นซองเงินมินนะ
1: ครับ
0: ที่ครั้งนี้ก็มาเล่นทีมชาติด้วยรวมถึง
1: อาจจะเป็นครั้งสุดท้ายไหมพี่เจม
0: ส์คงน่าจะครั้งสุดท้ายแล้วแหละนอกจากนั้นมีอีคังอินใช่ไหม
1: อีคังอินทิมินแจเซนเตอร์จากบาเยิร์น
0: ใช่
1: ครับ
0: ในหลายคนก็เล่นอยู่ในลีกของยุโรปและเป็นตัวหลักด้วยซอนซอนฮิมินนี่ปีนี้นี่33แล้วนะ
1: 33ครับ
0: ใช่ตอนนี้เล่นกับลอสแองเจลิส FC ครับก็ติดทีมชาติ144นัดยิง56ประตูนอกจากนั้นเนี่ยนักเตะส่วนใหญ่ก็จะมาจากยุโรปนะมีในเกาหลีใต้ไม่กี่คนที่เล่นอยู่ในลีกตัวเองก็มีโจฮยอนวูไงที่เล่นบอลโลกแต่ปี2018ที่สูงๆแล้วรอหน่อยรวมถึงโชกุยซองด้วยกองหน้าที่ครั้งที่แล้วโหเรียกว่าเป็นกระแสมากเพราะว่าหล่อมากแล้วก็มงเก่งด้วยก็มาจากมิทิแลนในเดนมาร์กครับนอกจากนั้นเนี่ยยังมีนักเตะอย่างไออีคังอินบอกไปแล้วเนาะมีวังอีชานจากวูแฮมตันด้วยอีแจซองจากไมล์ครับแล้วก็มีวังอินบอมจากเฟย์นูดที่เป็นตัวหลักๆในทีมชุดนี้นะรวมถึงมีนักเตะลูกครึ่งนะเกาหลีใต้เนี่ยมีนักเตะชื่อยันแคสต็อปนะเป็นลูกครึ่งที่เกิดในเยอรมันก็ผลงานดีสุดของเกาหลีใต้ในบอลโลกก็บอกว่าอย่างที่บอกว่าเคยเข้าถึงรอบรองชนะเลิศ
1: ตอนปี2002
0: ใช่
1: ตอนนั้นก็เป็นเจ้าภาพ
0: ครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ไปแพ้ในรอบชิงอันดับ3นะ
1: กุนซือเกาหลีใต้รอบนี้เป็นฮงมยองโบเน
0: า
1: ะ
0: เป็นฮองเมนโบมั้ย
1: ครับ
0: ครับผมก็ฮองเมนโบเนี่ยก็อยู่ในชุดที่พาเกาหลีใต้เข้ารอบรองชนะเลิศแหละครับแล้วก็อีกทีมนึงในกลุ่มนี้เป็นเช็กเกียนะหรือสาธารณเช็กสาธารณเช็กเนี่ยเข้ารอบสุดท้ายบอลโลกเนี่ยทั้งหมด8ครั้งนะ8ครั้งผลงานดีสุดเนี่ยคือการคว้ารองแชมป์เมื่อปี1934เลยบอลโลกครั้งที่2แล้วก็1962ที่ชิลี
1: โอ้นานมากแล้ว
0: นานมาก หลังจากนั้นมาเนี่ยตั้งแต่1962ต้นมาเนี่ยผ่านเข้ามาเล่นรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกทั้งหมดเนี่ยไปทั้งหมดเนี่ย10ครั้งนะ
1: ครับ
0: แต่ผลงานดีสุดคือได้รองแชมป์แล้วก็ครั้งล่าสุดที่ไปบอลโลกเนี่ยคือปี2006เลยหลังจากนั้นมา2010 2014 2018 2022ไม่ได้มาเล่นเลยนะ
1: คื อก็ต้องบอกว่าพอพูดถึงเช็กเกียน่ะ
0: ครับ
1: เราก็นึกสตาร์ที่เป็นตัวหลักของชาติเขาไม่ออกเหมือนกันนะ
0: ณเวลานี้ใช่มั้ย
1: ถ้าเป็นก่อนหน้าเนี้ยผมจะคุ้นอยู่คนเดียวคือปีเตอร์เช็ก
0: มิลานบาลอสไงถ้ายุค2006เนี่ยที่เขาไปบอลโลกที่เยอรมันเนี่ยตอนนั้นเนี่ยมี เดี๋ยวผมดูนิดนึงโหตอนนั้นน่าจะมีมิลานบาร์ลอสนะ
1: ครับ
0: ถ้าผมจำไม่ผิดแล้วก็เดี๋ยวให้เบน
1: ซ์เอา
0: อย่างไอ้อย่างเอาชุดนี้ก่อนละกัน
1: แต่ว่าชุดนี้เนี่ยสตาร์ตัวหลักก็ยังเป็นแพทริกชิก
0: ครับ
1: ครับก็เอาจริงก็ไม่มีอะไรต้องสงสัยกันเนาะเพราะว่าคว้าเอาซันโวยูโร2020
0: ครับ
1: ร่วมกับคริสเตียโนโรนัลโดครับ
0: มีใครอีกไหมนอกจากนั้นวาลาดิเมียร์คูฟาวไงที่เคยอยู่เวสต์แฮมก็ตอนนี้ก็เล่นอยู่กับฮอฟเฟนไฮม์แล้วก็มีมาเตียโควาวประตูของ PSV ครับมีโหชื่อก็ไม่ค่อยคุ้นเลยนะมีโทมัสซูเชคจากเวสต์แฮมใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็อดัมโฮเซกกองหน้าจากฮอฟเฟนไฮม์รวมถึงพาทริชชิกไงกองหน้าจากไบเออร์เลเวอร์คุซเซน
1: ส่วนใหญ่มาจากสโวลาเวียปาร์กเนาะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็รับผมกำลังหารายชื่อทีมชาติเช็กเมื่อปี2006นะครั้งสุดท้ายที่พวกเขาได้ไปบอลโลกเนี่ยผมขออ่ะเจอแล้วประตูตอนนั้นเนี่ยเป็นปีเตอร์เช็กนะแล้วก็แนวรับมีมาเล็กยานคูลอฟสกี้ไงที่เคยอยู่เอซีมิลานแล้วก็มีพาเวลเนตเวตโอ้ตำนานนักเตะจากยูเวนตุสเลยรวมถึงมิลานบาลอสตอนนั้นเนี่ยอยู่กับวิลล่าแล้วนอกนั้นก็มีโหมีนั่นแหละก็ประมาณนั้นมีดาวิดยาโรลิมด้วยอยู่ฮัมบุกนะ
1: ครับ
0: โหมีโทมัสโรซิกี้ยันโคลเลอร์ไงกองหน้าสูง202ที่เคยอยู่ดอทมูนแล้วก็มีโทมัสโรซิกี้ตอนนี้เป็นเรียกว่ากำลังพีคเลยนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่เช็คมาบอลโลกนะแล้วก็มาครั้งนี้ก็โอ้โหกี่ปีอะตั้งแต่ปี2006 20ปี
1: 20ปีครับ
0: ครับผมกุนซือเนี่ยเป็นมิโรสลาฟคูเบตนะสำหรับทีมชาติชุดนี้ครับผมดาวเด่นก็อย่างที่บอกเป็นพาร์ทิชิกเดี๋ยวให้เบนดูข้อความนิดนึง
1: เดี๋ยวดูข้อความ
0: ครับ
1: ทาง YouTube เนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องแพ็กเกจของโมโนแม็กซ์เนาะเกี่ยวกับฟุตบอลโลกแบบรายเดือนมีไหมรายปีไม่ไหว
0: ครับ
1: แล้วตอนนี้เป็นไงบ้างครับพี่เจม
0: ก็เอาแบบเรียลไทม์ตอนนี้นะก็มีแค่แพ็กเกจที่เป็นแบบรายปีแหละ
1: ครับ
0: อย่างราคาก็น่าจะทราบกันแล้วแต่ว่า1ปีเนี่ยจะได้ดูทั้งพรีเมียร์ลีกด้วยนะทั้งฟุตบอลถ้วยของพรีเมียร์ลีกด้วย FA ครับวอลเลย์บอลแล้วก็ดูได้2เครื่องพร้อมกันหมายความว่าถ้าคนนึงเข้าไปเนี่ยสามารถแบ่งยูเซอร์ได้ยูเซอร์ที่1ยูเซอร์ที่2แล้วก็สามารถดูพร้อมกันได้ทั้ง2ยูเซอร์สมมุติตอนพรีเมียร์ลีกเตะเนี่ยคู่นึงเตะอยู่แล้วอีกคนนึงดู1คู่เนี่ยอีกคนนึงก็ดูคู่เดียวกันได
1: ้
0: มันแบ่งยูเซอร์ไว้ละเพราะฉะนั้นถามว่าโอ้แต่ก็1ปีนะ1ปีเต็ม
1: ๆในราคา
0: ราคาเนี่ยรู้แล้ว
1: รู้แล้ว
0: ก็1ปีเต็มแต่ว่าถามว่าแพ็คย่อยมีไหมยังไม่มีตอนนี
1: ้ใช่
0: ใช่
1: ตัวแพ็คเกจมันรวมถึงพรีเมียร์ลีกเนาะฟุตบอลโลกครั้งนี้เรารวมถึงฟุตบอลโลก2030
0: ครับผมแล้วก็ช่องทางMono Max Sport 29เนี่ยวันนี้เขาก็ออกมาแล้วนะว่าเขาจะถ่ายคู่ไหนบ้างในรอบแรกใช่ไหมก็ตามที่ผมเห็นเนี่ยมี17คู่นะเดี๋ยวผมลองเช็คให้นิดนึงแล้วกันสำหรับช่อง29ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวผมลองดูนิดนึง
1: โมโนแม็กซ์ก็ถือว่ารอบนี้เขาถือลิขสิทธิ์คนเดียวเน
0: า
1: ะ
0: ใช่รวมถึงฟุตบอลโลกครั้งหน้าปี2030ด้วย
1: ครับ
0: แล้วก็รวมถึงรายการสำคัญสำคัญของ FIFA อย่างเช่นฟุตบอลโลกหญิงเนี่ยฟุตซอลชิงแชมป์โลกเนี่ยเขาได้ลิขสิทธิ์หมดเลยรวมถึงบอลเยาวชนของFIFA ด้วยอะไรเงี้ย
1: มันมีไอ้ชิงแชมป์สโมสรโลกด้วยไหมพี่เจม
0: น่าจะใช่นะเป็นชิงแชมป์สโมสรโลกที่มีทุกปีที่เป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่ FIFA Cup World Cup นะเป็น International Championship Cup ใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วก็เดี๋ยวผมดูนิดนึงนะ
1: ก็สำหรับมีถ่ายทอดสดฟรี17คู่เนาะพี่เจมครับก็จะมีคู่เปิดสนาม
0: แน่นอน
1: อยู่แล้ว
0: ก็ผมเช็คดูเนี่ยก็วันนี้จะเริ่มเลยคู่แรกเป็นเกมระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ตอน2นาฬิกาซึ่งเหลือเวลาอีกไม่ถึง30นาทีแล้ว
1: ครับ
0: ก็จะเริ่มเกมประเดิมสนามฟุตบอลโลกครับ
1: ส่วน
0: อีกคู่นึงเนี่ยจะเป็นเช้าวันเสาร์นะก็คือเกมเปิดสนามที่ลอสแองเจลิสสเตเดียมเป็นเกมเจ้าภาพสหรัฐเจอกับปารากวัย
1: ปารากวัย
0: ตอน 8:00
1: ครับ
0: แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขาจะให้ดูพิธีเปิดตั้งแต่ช่วง 6:30 นหรือเปล่านะ
1: อ
0: ย่างวันนี้พิธีเปิดเริ่มเที่ยงคืนครึ่งก็คือครึ่งชั่วโมงก่อนที่นักเตะจะลงมาวอร์มเพราะนักเตะต้องวอร์มมา1ชั่วโมง
1: คร
0: ับเพราะฉะนั้นเช้าวันเสาร์เนี่ยพิธีเปิดน่าจะเริ่มมัน 6:30 นก็ไม่รู้ว่าเขาจะถ่ายทอดสดหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อกี้เราก็ไม่ได้ดูช่องโมโนแม็กนะหมายถึงว่าไม่ได้ดูช่อง29ว่าเขาถ่ายพิธีเปิดหรือเปล่าถ้าใครดูทางช่อง29เนี่ยก็แจ้งเข้ามาได้ว่าดูพิธีเปิดได้หรือเปล่านะแต่เราดูผ่านแอปเนี่ยดูได้นะครับผมหลังจากนั้นเนี่ย
1: จะเป็น
0: ให้เบนไล่แล้วกัน
1: เป็นวันอาทิตย์เนาะพี่เจม
0: ครับ
1: อันอาทิตย์ที่14มิถุนายนครับถ่ายทอดสดคู่กลุ่ม4ครับบราซิลเจอกับโมร็อกโก
0: ครับผม
1: ก็โอ้เป็นอีกคู่ที่ถือว่าเป็นไฮไลท์นะ
0: โมร็อกโกนี่มาเมื่อจะครั้งที่แล้วนะ
1: มาเมื่อครั้งที่แล้ว
0: เข้าถึงรอบรองใช่ไหม
1: รอบรองครับ
0: ครับผมบราซิลปีนี้ก็มีเนย์มาร์ด้วย
1: ซึ่งหายเจ็บยัง
0: น่าจะหายเจ็บแล้วนะ แล้วก็มีกุนซืออย่างคาร์โลอัลเชอร์ติสุดยอดกุนซือเลย
1: ใช่
0: ครับผมหลังจากนั้นล่ะเบน
1: หลังจากนั้นเนี่ยจะเป็นคู่กลุ่ม E ครับเยอรมนีพบกับกุลาเซาก็เป็นทีมน้องใหม่
0: ใช่
1: ครั้งแรกของชาติเขาเลย
0: ครับผม
1: ครับส่วนถัดมาถ่ายทอดสดกลุ่ม H ครับเวลา 23:00 นวันจันทร์ที่15มิถุนายนครับสเปนพบกับหมู่เกาะเคบวด
0: ครับผม
1: แล้วก็ถัดมาวันพุธที่17มิถุนายนครับ
0: ครับ
1: เป็นคู่ระหว่างอาร์เจนตินาพบกับแอลจีเรียกลุ่ม J เวลา 8:00 นครับ
0: ครับผม
1: แล้วก็ถัดมาครับวันพฤหัสบดีที่18มิถุนายนกลุ่ม K ครับโปรตุเกสพบเดียคองโกเวลาเที่ยงคืน
0: เที่ยงคืนนี้น่าจะเป็นเที่ยงคืนวันพฤหัสต่อศุกร์นะ
1: ใช่
0: โปรตุเกสกับเดียคองโกเนี่ยทีมโรนโดได้ลงสนามด้วยได้ชมเกมที่โรนโดลงสนามด้วย
1: ครับแล้วก็ถัดมาถ่ายคู่วันศุกร์ที่19มิถุนายนครับกลุ่ม A เวลา 8:00 นเม็กซิโกเจอกับเกาหลีใต้
0: เจ้าภาพเจอเกาหลีใต
1: ้
0: เป็นเกมที่น่าดูมากๆนะ
1: ใช่ครับแล้วก็ถ่ายทอดสดวันเสาร์ที่20มิถุนายนครับตุรกีพบกับปารากวัย
0: ก็เป็นเกมนัดสุดท้ายในรอบอ่ะยังไม่หมดใช่ไหม
1: ยังไม่หมดยังมีวันอาทิตย์อีกกลุ่ม F นะเวลา 11:00 นตุรกีพบญี่ปุ่น
0: โอ้โหเวลาดีมาก
1: เวลาดีเวลานี้สายๆกำลังดูได้อ
0: ารมณ์เหมือนดูบาส NBA เนี่ยประมาณนี้เลย
1: แต่บาส NBA ใกล้จบแล้ว
0: ใกล้จบแล้ว
1: ครับวันจันทร์ที่22มิถุนายนครับถ่ายทอดสดกลุ่ม G พบกันระหว่างนิวซีแลนด์พบอียิปต์ครับเวลา 8:00 นบ้านเราน
0: ิวซีแลนด์ปีนี้ก็มานำทัพโดยคิดวูดนะทีมหนึ่งเดียวจากโซนโอชิเนีย
1: ครับส่วนถัดมาเป็นกลุ่ม I ครับเวลา 7:00 นอร์เวย์พบเซเนกัล
0: ฮาแลนด์ได้ดูฮาแลนด์นะ
1: มาร์ตินโอเดการ์ดเนาะ
0: ครับผม
1: ครับแล้วก็ถัดมากลุ่ม L ครับเวลา 3:00 บ้านเราเลยวันพุธที่24มิถุนายนครับคู่ระหว่างอังกฤษพบกาน่า
0: ทีมขวัญใจหมาชนอังกฤษครับจะเจอกาน่าแล้วก็มีถ่ายทอดสดทางโมโน29 3:00 วันที่24นะ
1: ครับแล้วก็กลุ่ม A ครับเวลา 8:00 นวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนครับเช็คพบกับเม็กซิโกแล้วก็กลุ่ม F ครับวันศุกร์ที่26มิถุนายนเวลา6ในกาบ้านเราตุนเซียพบเนเธอร์แลนด
0: ์กาผม
1: ครับแล้วก็กลุ่ม G วันเสาร์ที่27มิถุนายนครับ10ในกานิวซีแลนด์พบเบลเยียม
0: ครับ
1: กลุ่ม I อันนี้นัดสุดท้ายละกลุ่ม I เวลา9นาฬิกาวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนแอลจีเรียพบออสเตรีย
0: 17คู่ในรอบแรกนะอันนี้ตามที่เพิ่งมีรายงานมาสักพัก
1: ครับ
0: สำหรับช่องโมโน29ซึ่งสามารถรับชมได้ฟรีด้วย
1: คร
0: ับก็17นัดเมื่อกี้เบนรายงานไปแล้วก็สามารถเข้าไปเช็ครายละเอียดข้อมูลได้นะแล้วก็ผมดูข้อความนิดนึงข้อความก็ส่งเข้ามาคุยกันได้ครับ4689899 4689899เราจะอยู่กันถึงประมาณ 1:55
1: ครับ
0: เดี๋ยวเราจะออกก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องให้เวลากับทีมงานพี่เอกฮิมสกุลกับพี่จุนเพ็งกวินเนี่ยจะเข้ามาบรรยายเกมคู่แรกนัดเปิด3ฟุตบอลโลก
1: เม็กซิโกกับแอฟริกาใต้
0: ใช่ซึ่งตอนนี้อีกประมาณ15ทีเองนะ20นาทีนะจะเริ่มเกมแล้วก็ส่งข้อความมาคุยได้ช่วงท้ายนะ
1: ครับ
0: ก็ข้อความมีเข้ามาบอกว่าฟังทางวิทยุเสียงดังฟังชัดเลยครับก็ตอนนี้ทางออนไลน์ก็ฟังได้แล้วนะแต่เมื่อกี้พี่โต้งแก้ละ
1: ครับออนไลน์อย่าง YouTube เขาก็บอกว่าช่องโมโน29ถ่ายทอดสดพิธีเปิดด้วย
0: โอ้โหถือว่าเยี่ยมเลยในดูพิธีเปิดเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าพิธีเปิดที่สหรัฐก็ได้ดูเหมือนกัน
1: พิธีเปิดสหรัฐ5ไฮไลท์ก็อยู่ที่ลิซ่าเนาะ
0: ใช่มีอเนตต้าด้วยมีน้องลิซ่าด้วยใช่ไหม
1: ส่วนแคนาดาจะเป็นเคทตี้เพอร์รี
0: ่โอ้โหผมรอดูเลยเคทตี้เพอร์รี่ผมชอบมากเพราะว่าผมยังชอบตอนนี้เขาแสดงฮาร์ปไทม์โชว์อ่ะ NFL อ่ะโอ้โหยิ่งใหญ่มากนะ
1: ร้
0: องเพลงจำได้เพลงโลอาใช่ไหมโอ้โหยิ่งใหญ่มาก
1: เคทตี้เพอร์รี่ปีอะไรครับพี
0: ่โอ้โห
1: รู้สึกว่าจะไม่ค่อยนานมานี้เน
0: า
1: ะ
0: นานนะตอนผมเรียนมหาลัยอยู่นะน่าจะตอนสักผมปี3อ่ะตอนนี้ผมอายุ30แล้วอ่ะก็น่าจะนานอยู่นะตอนนั้นเป็นผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นปี2017หรือเปล่านะที่แคทตี้เพอร์รี่เนี่ยเล่นเพลงเล่นคอนเสิร์ตในช่วง Half Time Show ครับแล้วก็บอกว่า29ถ่ายได้ดูฟรีครับใช่นะดูฟรี17นัดก่อนนั้นในรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็เขาการันตีใช่ไหมว่าอยู่ในชิงด้วย
1: ครับ
0: นะชิงก็ได้ดูด้วยนะเรื่องเสียงนี้ทีมงานแก้แล้วนะส่วนข้อความทาง Facebook ครับคุณวิชิตศักดิ์บอกว่าช่องโมโนแม็กดูได้ครับน่าจะหมายถึงช่วงพิธีเปิดตอนนี้เนี่ยภาพถ่ายทอดสดกำลังให้ดูบรรยากาศรอบสนามแอสเตกาสเตเดียมแล้วก็บรรยากาศในสนามเนี่ยมองไกลๆเนี่ยกองทัพสีเขียวชัดๆเลยสนามเนี่ยเต็มไปด้วยเสื้อแฟนบอลเม็กซิโกสีเขียวนะอุตส่าห์นักเตะแอฟริกาเนี่ยจากภาพเขาเรียกว่าทางเดินนักเตะเข้าสู่สนามเนี่ยเมื่อกี้นักเตะแอฟริกานี่มาคือคักเลยนะเดินตบมือร้องเพลงกันมาก็พยายามที่จะสร้างความมั่นใจเพราะว่าเกมเนี้ยเจอกับเจ้าภาพเนี่ยหนักมากแล้วแฟนบอลผมเชื่อว่าน่าจะเข้ามาเต็มความจุ 87,000 ที่นั่ง
1: ครับ
0: โหแล้วดูเบนดูภาพถ่ายเท่าสดนะ
1: โอ้เป็น
0: โหเขียวทั้งสนาม
1: เป็นทัวร์นาเมนต์ที่รอมา4ปี
0: ใช่
1: ครับ
0: โหบรรยากาศดีมากครับ
1: อัสเตก้านะ
0: เคยไปไหม
1: แต่ก็อยู่มานานนะอัสเตก้าเนี่ย
0: ใช่ใช
1: ่
0: จะมีสนามหนึ่งของเม็กซิโกเนี่ยที่แบบข้างหลังเนี่ยมองเห็นที่มอนเตเล่ไหมสนามที่ข้างหลังนี้จะเห็นเป็นภูเขาอะสวยมากนะผมเชื่อว่าคนหลายๆคนน่าจะนึกภาพออกเพราะเป็นสนามที่มักเห็นในเรียกว่าถ้าจัดอันดับสนามท็อปอันดับสวยเนี่ยต้องมีที่มอนเตเล่ถ้าผมจะเดี๋ยวให้น้องเบนเช็คละกันข้างหลังสนามเนี่ยมันจะเป็นเนินเขาภูเขาขึ้นไปอยู่ที่เม็กซิโกนี่แหละผมนั่นแหละที่เม็กซิโกนี่แหละ
1: พี่เจมเคยไปไหมพี
0: ่ไม่เคยไปครับ
1: ครับผม
0: โหตอนนี้เนี่ยพิธีในสนามนี่เหมือนจะกำลังจะเตรียมพร้อมสำหรับการลงสนามของทั้งสองทีมนะเหมือนเขาจะเอารูปโลกมากางไหมกลางสนาม
1: อ
0: าจจะเป็นอีกพิธีหนึ่งนะพิธีเปิดหนึ่งในพิธีการอีกที่เปิด
1: แต่พูดถึงฟุตบอลโลกเนี่ยผมเหมาะอันรวมถึงรายการอย่างFIFA Cup World Cup
0: ครับ
1: ที่ผ่านมาก็ที่จัดที่สหรัฐเหมือนกันเนี่ย
0: ใช่
1: ก็ผมมองนะว่าเหมือนเขาพยายามปรับรูปแบบการพวกการจัดการแข่งขันก่อนเกมหรือแบบที่เป็นไฮไลท์ในสนามเนี่ยให้มันมีความเหมือนแบบเอนเตอร์เทนเมนต์มากขึ้นในลักษณะที่แบบว่าคล้ายๆพวกอเมริกันเกมส์อะไรเงี้ย
0: ครับผม
1: อเมริกันฟุตบอลหรือ NBA ที่จะมีฮาล์ฟไทม์โชว์อะไรเงี้ย
0: ใช่ไหม
1: ผมมองว่าหรือหลังๆ FIFA เขาพยายามที่จะปรับอีเวนต์ให้เป็นลักษณะนี้หรือเปล่า
0: อาจจะปรับให้มีความน่าสนใจมากขึ้นนะ
1: ครับ
0: โหบรรยากาศดีมากครับที่เอสเตก้า
1: เอสเตก้า
0: ใช่ไหม
1: ครับเอสตาดิโอเอสเตก้าครับ
0: แล้วก็มีเรื่องของกฎใหม่ใช่ไหมเบนเดี๋ยวให้เบนเช็คเรื่องกฎใหม่แล้วกันเพราะว่าบอลโลกครั้งนี้จะมีเรื่องกฎใหม่เรื่องการทุ่มใช่ไหมเวลาในการทุ่มอะไรพวกนี้ใช่ไหม
1: เหมือนเขาก็เริ่มกฎใหม่เนาะ
0: ครับ
1: ก็มีหลายอย่างเลยนะพี่เจมห้ามปิดปากขณะเถียงแบบว่าห้ามเอาเสื้อขึ้นมาปิดปาก
0: คือห้ามเอามือป้องปากเนี่ย
1: ประมาณนั้น
0: กันเขาเรียกว่าเวลานักบอลสมัยนี้เวลาจะพูดอะไรเขาอาจจะมีการมือปิดไว้แบบกันอันปากอะไรแบบนี้ครับคือเขาไม่ห้ามนะ
1: เขาแจกใบแดงเลยนะครับแล้วก็ เดินประท้วงออกจากสนามเนี่ยโดนใบแดงแล้วก็พ่วงปรับแพ้0-3
0: ยังไงนะ
1: คือถ้าสมมติว่าประท้วงด้วยกันเดินออกจากสนามเนี่ย
0: อ๋อคือ walk out แหละ
1: walk out
0: ก็โดนปรับเลย
1: โดนปรับแพ้
0: คือแต่ก่อนเนี่ยถ้าปรับแพ้ก็จะสกอร์3-0อยู่ละ
1: ซึ่งอันนี้ต้องบอกเราก็เห็นได้จากเคสตอนคอนคาเคฟไง
0: ครับผม
1: เซเนกัลเจอกับโมร็อกโก
0: อ
1: ืออันนั้นก็ walk out
0: แถวบ้านเราไม่มีใช่ไหม walk out เนี่ยไม่มีอันนั้นเขาไม่แข่งต่ออ
1: ่า
0: โอเคครับไปดีกว่าเดี๋ยวไปกันก็นานนะครับ
1: ครับแล้วก็รวมถึงเรื่องของการขยายการใช้งาน VAR ครับสามารถเช็คใบเหลืองที่2ได
0: ้ครับ
1: รวมถึงพิกคำตัดสินจากลูกเตะมุมได้เหมือนกันรวมถึงกดการทุ่มเนาะอย่างที่พี่เจมบอกครับกด5วินาทีของลูกตั้งเตะจากประตูแล้วลูกทุ่ม
0: ครับผม
1: ก็ถ้าสมมติว่าสี่ถ้าสมมติมันเกินก็จะเปลี่ยนฝั่งอีกเป็นอีกฝ่ายหนึ่งทันที
0: อืม
1: ครับส่วนถัดมาถ้ามีอาการบาดเจ็บจริงก็ต้องออกไปพักข้างนอก1นาที
0: ก็คือถ้าเจ็บเนี่ยต้องไปออกข้างนอกก่อนไป1นาทีก่อน
1: ใช่
0: แล้วค่อยเข้ากลับลงมาเล่นเล่นอีกทีนะ
1: ครับ
0: อืม
1: แล้วก็ถัดมาเป็นดักทางแท็กติกบล็อกก่อนลูกเตะมุมเล่น
0: ครับ
1: อืมอื
0: มครบไหม
1: ประมาณนี
0: ้ครับผมมาดูที่บรรยากาศในสนามตอนนี้เป็นวิธีการเชิญธงชาติของทั้ง48ชาติลงสู่สนามนะ
1: ครับ
0: อืมแล้วก็มีนักร้องเนี่ยกำลังร้องเพลงอยู่ด้วยโอ้โหก็ยิ่งใหญ
1: ่นักร้องใช่ไหมพี่เจม
0: ใช่ครับบรรยากาศในสนามด้วย
1: ครับ
0: อืมผมกำลังสงสัยอยู่นะว่าตาฟีฟ่าที่ลอยอยู่ตรงสนามเนี่ยเป็นกราฟิกแต่น่าจะกราฟิกนะเพราะแต่มี
1: เป็นของจริงนะมัน
0: มีเชือกนะมีสลิงอยู่
1: ใช่ใช่เชิญธงชาตินะ
0: ก็ไล่ตามกรุ๊ปการขันนะ
1: ปกติมีไหมพี่เต็ม
0: ยังจำไม่ได้แล้วว่าพี่เพราะหลังๆเนี่ยพิธีเปิดบอลโลก ผมก็ไม่ค่อยได้ดูนะมาถึงก็เปิดสนามก็เตะเลย
1: ปกติถ้าเป็นแบบพิธีเชิญธงอะไรนี้เราจะคุ้นพวกมหกรรมกีฬา
0: โอลิมปิกอะไรงี
1: ้
0: แต่เนี่ยเท่าที่ผมดูนะเขาจะไล่ตามธงชาติก่อนโดยที่ไม่มีธงชาติเม็กซิโกเพราะเหมือนถ้าเข้าใจคือเป็นเหมือนการเม็กซิโกเนี่ยเป็นเจ้าบ้านแล้วก็เปิดรับผู้มาเยือนไง
1: ครับ
0: ก็นำมาดิธงแอฟริกาใต้แล้วก็ไล่มาเป็นเกาหลีใต้นะเมื่อกี้อีกทีมหนึ่งในกลุ่มก็เป็นเชเกีย
1: ครับ
0: มีธงสกอตแลนด์ครับตอนนี้ก็สกอตแลนด์เล่นบอลโลกครั้งสุดท้ายปี98นะ
1: อืม
0: แต่ว่าข่าวลายก็คือบิลลี่กิมอร์เจ็บไปละ
1: คร
0: ับ แต่ว่าเรียกไทเลอร์เฟเชอร์ไปเล่นแทนอืมตอนนี้เป็นพิธีการเชิญธงเข้าสู่สนามครับสำหรับพิธีเปิดบอลโลกอ่ะมีธงเยอรมันมาแล้ว
1: ก็ดูแปลกใหม่อีกแบบนึง
0: เชิญออกมาแล้วก็ยืนล้อมวงกลมกลางสนามอ่ะเขาใช้ผ้าเป็นลูกโลกมากางแล้วให้แต่ละธงเนี่ยยืนล้อมรอบเป็น48ชาติอาจจะเป็น47ชาติแต่เดี๋ยวดูว่าธงเม็กซิโกจะออกมาสุดท้ายหรือเปล่านะ
1: ครับ
0: ในฐานะเจ้าภาพซึ่งถ้าเป็นโอลิมปิกเนี่ยก็จะออกมาธงสุดท้ายใช่มั้ยสี่เกมอย่างเงี้ยเวลาเดินขบวนเนี่ยเขาจะมาตามถ้าเป็นเจ้าภาพเนี่ยจอกชาติสุดท้ายถูกไหม
1: อันไม่แน่ใจเดี๋ยวผมลองเช็คให
0: ้ครับผมตอนนี้เป็นธงตูนิเซียนะเดี๋ยวเราจะบรรยายไปเรื่อยๆนะอีกประมาณ10นาทีเดี๋ยวเราจะออกแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องให้ทีมผ้าคู่หน้ามาเตรียมตัวละ
1: ก็รอร่วมฟังบรรยายสดได้เนาะกับร่วมฟังกับพี่เอกทีมสกอ
0: ตใช่ก็ต้องย้ำอีกทีว่าบอลโลก109แมตช์99บรรยายทุกคู่นะ
1: ครับ
0: โดยทีมพากย์ก็ของ FM 99มีพี่เอกหิมสกุลพี่จุนเบงกวินพี่ลีหมิงเดี๋ยวพรุ่งนี้มาตอนเช้ากับพี่หยอง
1: ครับ
0: แล้วก็มีพี่เจ๋งใช่ไหม
1: เจ๋งทรงศักด
0: ิ์ใช่รวมถึงอีกหลายๆคนพี่บีแหลมสิงห์และพวกนี้ด้วย
1: ครับ
0: ก็ติดตามรายละเอียดทางเพจ Facebook FM 99ได้เดี๋ยวใครมายังไงเนี่ยเดี๋ยวเบนจะทำกราฟิกไว้นะ
1: ครับผม
0: เอาทำไมมีกากล่ะพี่เจ๋งยังอยู่นะ
1: ยังอยู่
0: พี่เจ๋งยังอยู่นี่ครับสนามที่ผมพูดถึงเมื่อกี้เนี่ยเป็นสนามมอนเทเล่ที่มอนเทเล่เอสตาริโอ BBVA นะข้างหลังเนี่ยข้างหลังสนามจะเป็นเชือกเขาเซโรเดลาลิตาเดลาซิตาถ้าใครนึกภาพออกเนี่ยในสนามเนี่ยจะมองเห็นภูเขาข้างหลังเลย
1: ซึ่งพี่เจ๋งก็เคยไป
0: ไม่เคยไปนี่ไงผมอย่างที่ผมบอกธงของ3ชาติเจ้าภาพเนี่ยจะอยู่ท้ายสุด
1: อยู่ท้ายสุด
0: เมื่อกี้ผมเห็นแวบๆแล้วมีแคนาดามีเม็กซิโกแล้วก็ปิดท้ายด้วยพี่ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา
1: ครับ
0: คือธงก่อนนั้นจะเป็นธงตาม น่าจะเป็นธงตามกลุ่ม
1: กลุ่ม
0: แล้ว3ธงสุดท้ายเนี่ยเป็นเจ้าภาพทั้ง3ชาติ
1: ครับ
0: อืมโดยเป็นมาตรฐานนะเขาเรียกว่าอะไรเป็นเรื่องเป็นประเพณีเป็นธรรมเนียม
1: เป็น
0: สำหรับเจ้าภาพเวลาโอลิมปิก

0: ซีเกมเนี้ยเวลาเดินลงสนามเนี่ยเชิญนักกีฬาลงสนามเนี่ยส่วนมากเจ้าภาพจะปิดท้าย
1: ครับ
0: อืม
1: อ่ะรอบนี้มีอุซเบย์ด้วยเห็นธงชาติอุซเบย
0: ์ใช่อุซเบกิสถานเนี่ยเป็นชุดที่ต่อยอดมาจากตอนที่คว้าแชมป์ยู23นะ
1: ครับ
0: ก็มีฟอสซูลาเยฟเป็นเพเมเกอร์ใช่ไหมมี
1: คูซานอฟ
0: มีคูซานอฟมีโซโมโลดอฟที่เป็นกองหน้า
1: ครับ
0: อืมอ่ะมาแล้วครับสำหรับธงชาติเจ้าภาพทั้ง3ชาติเดินมาพร้อมกันนะสหรัฐอเมริกาเม็กซิโกและแคนาดาเป็นพิธีเปิดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการ
1: ครับ
0: ที่แรกก่อนเลยที่เอสเตกาสเตเดียม
1: แล้วก็เดี๋ยวถัดไปจะเป็นที่สหรัฐอเมริกา
0: ครับ
1: ครับ
0: อืมอืมแคนาดานี่ทงมาก่อนนะตามมาด้วยสหรัฐอเมริกาแล้วก็ให้เกียรติเจ้าภาพชาติแรกไงที่เปิดสนามก็เป็นเม็กซิโกเดินมาทงสุดท้ายครับ
1: อืมซึ่งก็อีกไม่กี่อึดใจ
0: อืม
1: รอร่วมฟังบรรยายสดไปได้ครับกับ99 Live บอลโลกเนาะ
0: ตื่นเต้นไหมบอลโลกครั้งแรกในรอบ4ปี
1: ก็โอเคตื่นได้ครับ
0: อืมตอนนี้ก็เป็นพิธีในสามอยู่นะ
1: แวะอ่านข้อความหน่อยไหมพี่เจน
0: ได้ครับผม
1: มีข้อความจาก SMS ครับราคานี้ไม่แพงครับหาร2ตกคนละ 3,000 เอง
0: ก็ถูกต้องเพราะว่าจะดู1ปีด้วยเต็มๆเลยหมายถึงว่ารู้ดูพรีเมียร์ลีกด้วยนะแล้วก็ดู FA ครับใช่ไหมด
1: ้
0: วยดูลีกวันลีก2ได้ด้วย
1: ครับ
0: วอลเลย์บอลด้วยนะหลายๆกีฬาก็คุ้มแหละ1ปีหาร2คนได้อืมครับผม
1: อืมว่าแต่ดูจากพิธีเปิดตลอดชั่วโมงที่ผ่านมาเนี่ย
0: อืม
1: ก็อดไอ้นี่ไม่ได้นะอดอยากดูพิธีเปิดของลิซ่าไม่ได้นะ
0: ครับ
1: เริ่มอยากรู้แล้วว่าโชว์จะเป็นยังไง
0: อืมส่วนเรื่องผู้ตัดสินของเกมแรกเนี่ยผมไปดูแล้วเป็นผู้ตัดสินชาวบราซิลนะวิลตันซัมปาโยครับก็จะตัดสินในเกมนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกครั้งนี้นะระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้มีฉายาด้วยเขาบอกเป็นฉายาชายในชุดดำผู้สินชาวบราซิลคนนี
1: ้
0: เดี๋ยวต้องให้พี่เจ๋งมาเสริมข้อมูลตรงนี้หน่อยครับผม
1: แมนแมน
0: ก็เป่าในลีกบราซิลตั้งแต่ปี2009เลยนะ
1: คร
0: ับแล้วก็ถูกยกให้เป็นผู้ตัดสินที่ดีสุดของบราซิลในปี2012ครับแล้วก็ได้รับตราสัญลักษณ์ผู้ตัดสินจากฟีฟ่าเป็นทางการในปี2013นะ
1: แต่โดยปกติพี่เจมส์โดยปกติฟุตบอลโลกนี่ก็จัดช่วงประมาณนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่จะจัดในช่วงพักเบรกสโมสรเรียกว่าปิดซีซั่นจะมีครั้งที่แล้วแหละที่หลุดไปเตะช่วงปลายปีเพราะว่าเรื่องสภาพอากาศที่กาตาร
1: ์ครับ
0: ร้อนมากแต่ว่าผมเห็นวันก่อนเนี่ยในช่วงฟุตบอลสโมสรโลกเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมีปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยก็คือฟ้าแลบฟ้าร้องใช่ไหมที่ทำให้เกมต้องหยุดไปแล้วล่าสุดเกมกับอังกฤษก็มีนะใช่ไหมเมื่อคืนก่อนฟ้าแลบจนเกมต้องเลื่อนจากตีสามไปเป็นตีสี่ใช่ไหม
1: อ
0: ๋
1: อ
0: ใช่อืมครับผมโหคนนี้ใครครับเป็นนักร้องกำลังเป็นวิธีเปิดอยู่นะ
1: ครับ
0: นักร้องคนนี้นี่เมื่อกี้เราหาข้อมูลมาแล้วใช่ไหมคนนี้คุ้นๆนะเดี๋ยวผมดูนิดนึงแต่กล้าละวันโลก
1: แต่ว่าโอ้แต่ว่าถ้าดูจากด้านหลังของนักร้องคนนี้เนี่ยสีเขียวเต็มเลยแฟนบอลเม็กซิโกเต็มความจุ
0: ครับผมเดี๋ยวให้เบนดูข้อความทาง YouTube หน่อยละกัน
1: ครับ
0: ครับ
1: ก็มีคุณณัฐพงษ์แวะเข้ามาสวัสดีครับ
0: อืมครับผม
1: ส่วนข้อความทาง Facebook เมื่อ7นาทีที่แล้วคุณคุณเอ็ดไหม
0: ครับ
1: วิทยุออนไลน์ยังฟังไม่ได
0: ้เดี๋ยวลองให้พี่ต้องเช็คดูนะเรื่องออนไลน์มีเสียงหรือเปล่าครับนักร้องคนนี้เนี่ยผมดูน่าจะเป็นเบรินด้านะใช่ไหมไม่น่าใช่ไอ้ใช่หรือเปล่านะแต่ว่านักร้องผู้ชายเนี่ยน่าจะเป็นอเลฮันโดเฟอร์นันเดสเป็นนักร้องชาวเม็กซิโกนะสไตล์ราตินป๊อปครับ
1: อ
0: ันนี้น่าจะเป็นช่วงโปรโมเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะโปรโมทเม็กซิโกซิตี้นะ
1: ครับ
0: เจ้าภาพฟุตบอลโลกหนึ่งในเมืองเจ้าภาพฟุตบอลโลก
1: ก็จัดที่นี่เขาจัดมากี่ครั้งละ3ครั้งแล้ว
0: ใช่
1: สำหรับ อาสเตก้าม ากที่สุดละ
0: ครับครับผมอ่ะคิดว่าไงเบนสำหรับเกมแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้เม็กซิโกเจ้าภาพกับแอฟริกาใต
1: ้ผมมองไปที่เจ้าภาพนะดูโหถ้ากลุ่มความได้เปรียบสุดๆละท
0: ั
1: ้งในแง่เรื่องของขุมกำลังผู้เล่นรวมถึงสภาพจิตใจแล้วก็แฟนบอลที่เข้ามาในสนามครับพี่เจมองว่าไง
0: ก็ผมยังเชื่อมั่นเจ้าภาพเม็กซิโกนะน่าจะผ่านแอฟริกาใต้ได้ผ่านแอฟริกาใต้ได้ดูแล้วน่าจะชนะแนวนี้
1: ครับ
0: เดี๋ยวผมมาดูช่วงท้ายผมดูข้อความหน่อยละกันบอกว่าฟังทางวิทยุเสียงดังฟังชัดครับแล้วก็บอกว่าถ้าพูดถึงทีมเชียร์ในบอลโลกครั้งนี้ของหนูเชียร์ทุกทีมทวีปเอเชียของเราค่ะพี่เจมจากน้องเทยลงทุนแฟนนอนก็พรุ่งนี้อย่าลืมเกาหลีใต
1: ้
0: เจอเช็กเกีย
1: เวลา9นาฬิกา
0: ญี่ปุ่นละเบนเตะนัดแรกวันไหนเดี๋ยวให้น้องเช็คหน่อยละกัน
1: ญี่ปุ่นใช่ไหมครับพี่เจม
0: ครับเป็นอีกหนึ่งเป็นม้ามืดไหมบอลโลกครั้งนี
1: ้ก็ยังตัดชื่อออกจากม้ามืดไม่ได้นะ
0: ญี่ปุ่นเนี่ยจะลงสนามคืนวันจันทร์นะน่าจะเป็นคืนอาทิตย์ต่อจันทร์ตีสามเนี่ยจะเจอกันในฮอลแลนด์เลย
1: ครับ
0: เจอกับกักโปก่อนเลย เกมแรกเนี่ยเจอกับทีมเต็งเลยแล้วก็เกมที่2เนี่ยจะเจอตูนิเซียวันอาทิตย์11โมงหูเวลาดีมาก
1: วันอาทิตย์ที่21นะ
0: ใช่เป็นวันครอบครัวนะแล้วเชื่อว่า
1: ตื่นมาเชียร์ทีมเอเชียเรา
0: ใช่แล้วก็เวลาทีมเอเชียเตะยังไงเราก็ต้องดู
1: ครับ
0: แล้วก็
1: นัดสุดท้ายเจอกับสวีเดนในรอบแบ่งกลุ่มเจอกันวันที่26วันศุกร์ที่26มิถุนายนครับเวลา6นาฬิกา
0: ครับเมื่อกี้นี่ในสนามนี่เป็นจานิอินฟานติโน่นะประธานฟีฟ่าเนี่ยเขาเรียกว่าเอาถ้วยฟุตบอลโลกฟีฟ่าเวิลด์คัพมาวาง
1: ครับ
0: ในสนามแล้วก็โหเป็นการเปิดฟุตบอลโลก2026อย่างเป็นทางการตอนนี้นะนักเตะทั้ง2ทีมกำลังจะลงสนามแล้วก็เดี๋ยวตามกันต่อเลยสำหรับการบรรยายสดคู่แรกนะ
1: ใช่ครับ
0: กับพี่เอกหิมสกุลแล้วก็พี่จุ่นเพ็งกวิน
1: ใช่
0: ส่วนผมกับน้องเบนซ์วันนี้ต้องไปแล้วเดี๋ยวต้องให้ทีมอีกทีมนึงเข้ามาเตรียมถ่ายทอดสดแล้วก็ถ่ายทอดสดแบบบรรยายแบบเห็นหน้าด้วยนะเดี๋ยวรอติดตามทาง Facebook แล้วกัน
1: ได้คร
0: ับ ส่วนผมกับเบนซ์เดี๋ยวต้องลาไปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันหน้าแล้วกัน
1: ครับ
0: กราบผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: 99 Live บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกทิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
3: เคยไหมแค่ลุกก็
4: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
4: โอ้ย
3: เราดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่า
5: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026แบบนาทีต่อนาทีกับนักจัดรายการระดับเผ่าหน้าของประเทศทุกช่วงเวลาการแข่งขันลุ้นมันตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ที่นี่ที่เดียว FM 99คลื่นเมืองไทยแข็งแรง
6: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: บอลโลกสตอรี่
9: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบ32ทีมสุดท้ายในกลุ่ม J อาร์เจนตินาถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งของกลุ่มนี้แชมป์เก่าภายใต้การนำทัพของลีเนลเมสซี่ยังคงถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งที่จะคว้าแชมป์กลุ่มเนื่องจากมาตรฐานของทีมยังแข็งแกร่งและนักเตะตัวหลักจากชุดแชมป์ฟุตบอลโลกคนที่แล้วยังอยู่กันครบทั้งฮูเลียนอัลวาเรสอเล็กซิสแมคคาลิสเตอร์และโรเบโตมาร์ติเนสออสเตรียถูกยกให้เป็นเต็ง2ของกลุ่มเพราะมีจุดเด่นอยู่ที่ระบบทีมเวิร์คและมีการเล่นที่รัดกุมด้านแอลจีเรียยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาที่มีความสามารถเฉพาะตัวสูงพวกเขาคือผู้ท้าชิงอันดับ2กับออสเตรียและถือว่ามีโอกาสสูสีเป็นอย่างมากส่วนจอร์แดนทีมมามืดจากเอเชียที่สร้างประวัติศาสตร์เข้าสู่รอบสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกแม้จะเป็นรองเรื่องชื่อชั้นแต่พวกเขาก็พร้อมจะสร้างเซอร์ไพรส์และเก็บประสบการณ์ในเวทีโลกสรุปฟันธงอาร์เจนตินาจะอาศัยความเก่าและขุมกำลังที่เหนือกว่าเข้ารอบเป็นอันดับ1ได้ไม่ยากส่วนการแย่งอันดับ2จะเป็นการขับเคี่ยวกันระหว่างออสเตรียและแอลจีเรีย
10: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
11: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
12: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
13: M-Cord Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcord.net
12: ฟัง FM 99 Active

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
4: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
5: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับสวัสดีคุณจุนฮะ
6: สวัสดีพี่เอกด้วยครับ
5: โอ้วันนี้เราไลฟ์กันเลยทีเดียว
6: ครับผม
5: เออไม่ได้ตั้งตัวเลยทีเดียว
6: ตกใจ เปิดประตูเข้ามาใน FM 99ตกอกตกใจเลยทีเดียว
5: อ่ะก็FM 99 Active Radio คลื่นเมืองไทยแข็งแรงนะครับอ่ะเป็นช่วงเวลาพิเศษของเราร ายงานสดนะการแข่งขันฟุตบอลโลก2026
6: ครับผม
5: นะครับเป็นเกมนัดเปิดสนามเลยนะครับเม็กซิโกเจ้าภาพร่วมจะพบกับแอฟริกาใต
6: ้ก็ย้อนกลับไปนัดเปิดสนามฟุตบอลโลกปี2010นะ
5: เอ้ยคุณต้องแล้วเราผมต้องได้ยินซาวไหม
6: นั่นดิเอาไม่ได้ยินซาวด้วย
5: เมาไม่ได้ยินซาวด้วย
6: แห้งเลยโอเคเรียบร้อย
5: โอ้กราบขอบพระคุณเลยทีเดียว
6: ครับผม
5: อู้แล้วตอนก่อนหน้านี้ที่ตอนที่เราบรรยายพรีเมียร์ลีกกันมันนิดมันมีซาว
6: เออไม่มี
5: ก็ไม่มีเหมือนกันหรอ
6: มีหรอมีปะไม่มีเหมือนกัน
7: มีสิพรีเมียร์ลีกมีสิ
6: รอ
8: ใช่ข้างนอก
6: ข้างนอกเวลาแล้วนะข้างนอก
8: เดี๋ยวแจ้งทางเทคนิคให้
6: ได้
5: โอ้โหเป็นความขอบพระคุณอย่างล้นเหลือขอบคุณนะผอ.ทรงศักดิ์วันนี้มานั่งคุมอยู่ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีช่วงนี้เนี่ยมีการออกอากาศทั่วประเทศ
6: ครับ
5: ลิงก์สัญญาณทั่วประเทศเลยทีเดียวนะครับตั้งแต่จริงๆลิงก์สัญญาณทั่วประเทศไปจนถึงตีห้าเลยใช่ไหมคุณโต้งต
6: ีห้าเลยครับผม
5: เราก็ฝากทักทายแฟนของ FM 99นะอยู่ที่อยู่ทั่วประเทศ
6: ครับผม
5: นะครับแล้วก็อันนี้ไลฟ์
6: ทั่วโลกเลยได้ไหม
5: ทั่วโลกเลยก็ได
6: ้เพราะว่าฟังออนไลน์ได
5: ้
6: ครับผม
5: ครับผม
6: ไหนลองสวัสดีเป็นภาษาเม็กซิโกให้หน่อยครับ
5: เฮ้ยโอล่า
6: ชัวร์ได้นะ
5: ได้นะ
6: เอาคุณชัวร์นะถ้างั้นขอเป็นภาษาแอฟริกาใต้หน่อย
5: แอฟริกาใต
6: ้เฮ้ยคุณไปมาป่ะ
5: ไปมา
6: อาจจะขอหน่อย
5: ไม่ได้อะ
6: โอ้โห
5: ไอ้คุณเจ๋งได้นะ
6: คุณเจ๋งได้เหรอไอ้เขาเปิดวิกิโอ้เช็คใหญ
5: ่ที่เขาได้คุณรู้ว่าเพราะอะไร
6: เพราะอะไรครับ
5: คือผมไปอยู่มาแป๊บเดียวผมก็เลยไม่ได
6: ้ครับผม
5: แต่เขาเนี่ยเพื่อนรักเข
6: า
5: ไปฝังตัวอยู่เป็น
6: วันนี้ก็เพิ่งลงรูปใน Facebook นี่นะ
5: กับเขาเหรอ
6: ไม่ใช่หมายถึงว่าเพื่อนรักเขา
5: เอาหร
6: อ
5: เพื่อนรักเขาเนี่ยไปฝังตัวอยู่ที่แอฟริกาใต้อยู่เป็นเดือน
6: ถูกต้องถูกต้องเพราะตอนนั้นเขาต้องไปเกาะติดฟุตบอลโลกที่แอฟริกาใต
5: ้ถูกต้อง
6: โอ้สุดยอด
5: เขาอ่ะได้คำทักทายจากเพื่อนรักเขามา
6: ว่า
5: เอามาคำนี้เข้ามาคำในไลน์หน่อย
7: ข้ามมาดีกว
5: ่าเอามาดีกว่าเหรอเพื่อนรักเขาไปฝังตัวอยู่ที่แอฟริกาใต้
6: ครับผม
5: นะครับก็เรียกว่าแทบจะไปกินไปนอนกับพวกแรดพวกบิ๊กไฟฟ์ของแอฟริกาใต
6: ้อุ้ยครับผม
5: มีสิงโต
6: ช้าง
5: มีแรด
6: ครับผม
5: มีเสือดาวแล้วก็อีกตัวนึงเนี่ยเป็น
6: อะไร
5: เป็นอะไรชีต้าว่าหรือฮิปโป
6: ไม่แน่ใจ พี่ทำไมพี่คิดว่าผมต้องมีความรู้เรื่องของแอฟริกาใต้ขนาดนั้น
5: เออก็ทักทายแล้วก็กราบสวัสดีกันด้วยนะครับ
6: ครับ
5: วันนี้เกมที่อาเซกาสเตเดีย
6: ม
5: หร
6: ือ
5: ว่าเม็กซิโกสเตเดียมกำลังจะเริ่มต้นคุณแล้วคุณจูนรายชื่อผู้เล่นเม็กซิโกเป็นไง
6: ไปดูแลอัพของทางฝั่งเจ้าภาพร่วมอย่างทางเม็กซิโกก่อนเลยนะครับประตูเป็นทางราอูรันเกลนะครับเกมรับนะครับแบ็คขวาเป็นอิสราเอลเลเยสนะครับซ้ายเป็นทางเฮซุส
5: กายาโดตกลงเม็กซิโกหรือว่าอิสราเอลครับผม
6: ชื่อเขาเฉยๆชื่อเขาเฉยๆครับผมคู่เซนเตอร์นะครับเป็นเซซ่ามอนเตสกับตันทีมกับโยฮันวาสเกสนะครับ ตรงกลางมีทางเอลิกลิล่านะครับมีอาบาโลฟิกดาโก้แล้วก็แบนกูติเลสนะครับส่วนด้านบนนะครับมีราอูฮิเมเนสนะครับเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับแล้วก็มีตัวด้านข้างอย่างทางโรเบโตอัลวาราโดกับทางด้านของฮูเลียนกิโยเนสนะครับส่วนทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับประตูเป็นกัปตันทีมอย่างทางลอนเวนวิลเลียมส์นะครับแล้วก็นอกนั้นนะครับในตำแหน่งแบ็คขวาเนี่ยเป็นทางด้านของคูลิโซมูดาวนะครับซ้ายเป็นทางออเบโมดีบ้า3เซนเตอร์นะครับมีทางเอมโบกาซี่นะครับมีทางนิโคซินาตี้ซิเบซี่อีกคนหนึ่งนี่เป็นทางอิเมโอคอนนะครับตรงกลางมีทางเจโบโฮมาโคเอน่านะครับมียาย่าซิโทเร่แล้วก็เจเดนอดัมส์นะครับคู่กองหน้าก็เป็นไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับก็เป็นตัวความหวังในเกมลุกนะพี่เอกนะ
5: ครับผม
6: จากเบอร์ลี่นะครับอีกคนหนึ่งเป็นทางด้านของอิกลัมเลเนอร์สนะครับนี่คือไลน์อัพของทั้ง2ทีมนะครับ11ตัวจริงในวันนี้ผู้ตัดสินหลักนี่เป็นทางวิลตันซัมไปโยจากบราซิลนะครับวีอาร์เป็นนิโคลัสเกาโยจากโคลัมเบียครับ
5: ครับผมอ่ะทั้ง2ทีมกำลังจะเริ่มต้นลงสนามในครั้งนี้แล้วนะครับนัดแรกโอ้แต่สนามนี้บรรยากาศมันสุดคลาสสิกจริงนะคุณจู
6: นใช่ครับเอสติกานี่ก็โอ้โหเปเล่มาราโดน่าก็เคยมาคว้าแชมป์โลกที่สนามนี้
5: ถูกต้อง
6: ครับผม
5: นะครับอันนี้เนี่ยทางฝั่งของทีมชาติเม็กซิโกแล้วก็แอฟริกาใต้ก็เตรียมที่จะลงสนามแล้วนะครับ
6: ครับ
5: ทายแฟนๆ FM 99ผ่านทางSMS นะครับ4689899
6: ครับ
5: ครับบอกประเดิมมันต้องประเดิมบอลโลกเนี่ยมันต้อง2สีพี่น้องคู่นี้เท่านั้นไม่งั้นไม่สนุก
6: อย่าเรียกว่าผมเป็นพี่น้องเลยพี่น้องเขาจริงวันนี้เขาใส่เสื้อเม็กซิโกพร้อมกันเลยโดยไม่ได้นัดหมายนี่วันเนี้ย ใช่ไหม
5: คือผมอะ
6: เอกพริบไหวกับบาวฮิมสกุล
5: วันนี้ประเดิมผมว่าประเดิมรายการทางทีวีทางช่อง 9M HD เป็นวันแรก
6: อุ้ยงานเยอะจังเลย
5: โอ้โหคุณจุดเลยคุณใหญ่พูดเลยถ้าไม่ได้ปฏิเสธไปเยอะแบบนี
6: ้ต่อโอ้ตายแล้ว
5: มีคุยซ้ำ
6: ก็ระดับฟุตบอลโลกไม่มีเอกฟุตบอลโลกได้ไงแฟนมันแท
5: ้ได้ครับเขาก็ทำกันได้ฮะที่อื่นเขาก็ทำกันได้อยู
6: ่ระดับเอกฟุตบอลโลกสัญลักษณ์อัดเกมเริ่มแล้วนะพี่เอกนะ
5: อ่ะก็วันนี้ก็ต้องบอกว่าเราสองคนเนี่ยก็เพิ่งจะรู
6: ้
5: ว
6: ่
5: าจะมีการไลฟ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ทาง FM 99ด้วยทาง Facebook Live
6: ครับผม
5: แล้วก็ทาง YouTube ก็มีด้วย
6: ครับผม
5: นะครับดังนั้นสามารถรับชมได้ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกเลยนะครับอ่ะเกมเริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวขออนุญาตนะฮะว่าเนื่องจากเราสองคนนี้ก็อยู่ในวัยที่มองจอใกล้มองจอไกลอาจจะต้องใส่แว่นเข้าใส่แว่นออกขยับแว่นออก
6: หนักแล้ว
5: หนักแล้ว
6: ครับผม
5: นะครับผมเนี่ยสั้นสายตาสั้นอย่างเดียวอันที่พูดบอกอย
6: ู่ใช่เหรอ
5: ผมยังไม่ยาว
6: ขาก็สั้นเนี่ยเหรอ
5: ขายาวกว่า สายตาเนี่ยสั้นดังนั้นเนี่ยเวลามองจอไกลผมต้องใส่แว่นแต่เวลามองใกล้เนี่ยผมอาจจะต้องมันใส่แว่นแล้วมันระยะไม่ได้ผมก็เลยอาจจะต้องขยับแว่นนิดนึงเนาะ
6: เหมือนกันครับ
5: นะครับ
6: ครับ
5: อ่ะเกมเริ่มต้นนะครับใครที่ยังไม่นอน
6: ครับ
5: นะครับแล้วก็ยังอยากอยู่เป็นเพื่อนเราสองคนทักทายกันเข้ามาได
6: ้ครับ
5: คุณจุดที่ดู

0: พิธีเปิดไหม
1: ได้ดูได้ดูได้ดู
0: หรอ
2: ครับคุณเป็นมนุษย์กลางคืนอยู่แล้ว
1: ใช่
2: เป็นมนุษย์กลางวันต้องทำงานกลางวันบ้างก็เลยต้องนอนหลับเอาแรงซะหน่อย
1: ครับผมอ่ะก็ตอนนี้เกมออกสตาร์ทมา1นาทีเม็กซิโกเนี่ยบุกจากซ้ายไปขวาทางหน้าจอเรา2คนนะ
2: ครับผม
1: ทุกท่านจะได้เรียกว่าจินตนาการตามเราไปด้วยนะเวลาเราบรรยายเกมนะครับแอฟริกาใต้อยู่ในชุดสีเหลืองนะครับส่วนเม็กซิโกเจ้าภาพนี่ก็เสื้อสีเขียวกางเกงสีขาวแล้วก็ถุงเท้าสีแดงนะครับ
2: ผม
1: ปี2010ที่เป็นเกมนัดเปิดสนามที่แอฟริกาใต้เป็นเจ้าภาพเสมอกัน1-1นะในเกมวันนั้นนะครับเดี๋ยวมาดูเกมวันนี้จะเป็นยังไง
2: เกมวันนั้นเนี่ยก็เกมบรรยากาศที่แอฟริกาใต้ทุกๆเกมพวกเรา
1: เซล่า
2: จำบรรยากาศได
1: ้
2: มันมี
1: สนั่นหูเลยนะครับผม
2: บูเซล่าวันนี้แอฟริกาใต้เนี่ยอยู่ในชุดสีเหลือง
1: ครับ
2: ล้วนนะครับจะบุกจากขวาไปซ้ายนะครับกลับไปที่ผู้รักษาประตูนะครับวิลเลียมวางขึ้นมาด้านซ้ายครับบอลจับไม่อยู่นะครับออกหลังไปครับออกข้างไปครับขออภัยครับ
1: ฮาเบียร์อากิเล่ครับเฮดโค้ชประสบการณ์สูงของทางเม็กซิโกนะครับนี่ก็เคยผ่านฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมาแล้วนะครับในฐานะของนักเตะแล้วก็กุนซือเองด้วยนะอากิเล่นี่เป็นโค้ชที่แก่สุดในอันดับที่7ในฟุตบอลโลกคราวนี้นะพี่เอกนะ
2: ครับผม
1: 67ปีนะครับเท่ากับลาฟลังนิกในอันดับ6แต่ว่าจำนวนเดือนเนี่ยก็เป็นทางลาฟลังนิกที่แก่กว่านะครับส่วนทางด้านของเฮดโค้ชของแอฟริกาใต้เนี่ยเป็นทางฮูโก้บูสนะครับ74ปีเท่ากับทางมิโลสลาฟคูเบกของทางฝั่งเชกเกียที่อันดับ2
2: นี่แหละฮะเขามาจัดกับผมแล้วเขาว่าข้อมูลแน่นปึ๊บ เขาคงกะว่า
1: ผมเจอพอดีเลื่อนมาเจอพอดีก็เลยเก็บไว้แต่ว่าแก่สุดดิกอเวอร์คาร์ดคือเสานั่น78ปีนะครับผม
2: จะมาเป็นจุนฟุตบอลโลกเอา
1: เรียกว่า3ชั่วโมงผมก็จะมีค่านี้แล้วนอกนั้นจะไร้สาระแล้วนะฮะ
2: จังหวะฟรีคิกของเม็กซิโกครับเปิดไปติดกำแพงครับของแอฟริกาใต้ออกข้างไปนะฮะ
1: ก็ค่อนข้างจะเป็นต่อเยอะพอสมควรเหมือนกันนะก่อนเกมวันนี้สำหรับทางเม็กซิโกเพราะว่าเอาจริงแอฟริกาใต้ชุดนี้พี่เอกถือว่าถ้าเทียบกับแฟนบอลทั่วโลกในเรื่องของความคุ้นหูคุ้นชื่อเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างน้อยมากนะคุ้นหูสุดเนี่ยแน่นอนเป็นไลฟ์ฟอสเตอร์ศูนย์หน้าจากทางเบอร์ลี่นะครับนอกนั้นส่วนใหญ่เป็นพวกนักเตะที่ค้าแข่งในบ้านเกิดซะส่วนใหญ
2: ่
1: ครับ
2: จังหวัดนี้เม็กซิโกโอ้โหได้ยิงแล้วเป็นผู้สาประตูของแอฟริกาใต้ครับที่เซฟเอาไว้ได้บนเส้นเลยทีเดียวครับเม็กซิโกเกือบจะได้ประตูขึ้นนำนะครับคนที่ยิงเดี๋ยวดูก่อนน่าจะเป็นนี่ครับราอูฮิเมเนสยิงด้วยซ้ายตรงกรอบด้วยครับ
1: โอ้โหปัดด้วยมือขวานะครับโรเบิร์ตวิลเลียมส์โอกาสทองแรกของทางเม็กซิโกมาแล้วนะครับราอูฮิเมเนสได้ซัดแต่ว่าเป็นซูเปอร์เซฟของวิลเลียมส
2: ์เตะมุมก็ทุบทิ้งออกไปได้ครับวิลเลียมส์หยอดเข้ามาอีกทีก็ยังเป็นเกมรับของแอฟริกาใต้ที่ต้องเคลียร์บอลออกมาอ้าวแล้วเคลียร์ไม่ขาดอีกเหมือนจะตอนนี้เนี่ยตั้งรับกันอย่างเดียวแล้วจะเป็นจังหวะสวนกลับของแอฟริกาใต้ครับเป็นทางเรเนอร์สออกมาทางด้านซ้ายไหลมาอีกทีนึงก็แหมไปเข้ามือผู้สับดูรันเคลนะครับ
1: พยายามจะรีบสวนมานะครับแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้จบครับโอ้ส่วนภาพช้าตัดให้ดูอีกครั้งนึงครับขึ้นเกมทางขวามาของเม็กซิโกนะครับแล้วก็วิ่งมาตะบันด้วยขวาในกรอบเขตโทษนะครับด้วยซ้ายไม่จับครับราอูฮิเมเนสโอ้โหแต่ว่าติดเซฟของทางวิลเลียมส์ครับปัดทิ้งออกไปได้นี่ก็เพิ่งจะย้ายกลับไปอยู่กับวูลฟ์แฮมป์ตันอีกทีนึงนะสำหรับทางราอูฮิเมเนสนะครับ
2: มาครับก็คู่แรกเนี่ยแหมใครที่เดิมเคยคิดว่าเกมเปิดสนามฟุตบอลโลกอาจจะดูเหนื่อยเหนื่อยหนืดหนืดวันนี้นี่เจ้าภาพเม็กซิโกไม่สนแล้วครับขอเน้นเกมรุกเอาใจแฟนบอลเจ้าบ้านเม็กซิโกหน่อย2ครั้งก่อนหน้าที่เม็กซิโกเป็นเจ้าภาพครับ1970กับ1986เนี่ยพวกเขาผ่านไปถึงรอบ8ทีมสุดท้ายทั้ง2ครั้งนะคร
1: ับ
2: คุณไม่มีอะไรนอกเหนือจากคำว่าครับเหรอฮะ
1: ก็ผมนึกว่าพี่จะพูดพี่อุตส่าห์ปูมาผมก็ครับ
2: สมาธิคุณต้องดีสิระดับผมโยนไปปั๊บคุณต้องพอครับปุ๊บแล้วคุณก็ต้องต่อปั๊บ
1: โอ้โอ้ตายผมอะ เอาพี่กระปูมาผมก็ครับรับให้แล้วพี่ก็เงียบถ้าผมไม่ต่อละ
2: สมาธิสมาธิ
1: หายแล้ว
2: สมาธิไงไหวพริบคุณต้อง
1: มี
2: ครับปุ๊บคุณก็ต้องพูดต่อเลย
1: อ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวแวะ

0: าอยู่ๆโทรมาหาผม
1: ครับ
0: พี่เอกครับเรื่องแสงวันนี้ใน99อ่ะครับผมอย่างนั้นอย่างเรื่องแสงอะไรวะ ไม่มีนะพี่ไม่เคยโทรหาเรื่องแสงโอ้สงสัยผิดเองแล้วครับเขาบอกว่าวันนี้วันแรกใน99ต้องแสงคงต้องสวยนะสวยทำไมครับอยู่ในสตูครับผมทางวิทยุ
1: เห็นไหมแสดงพี่ยังรู้อะไรบ้างผม
0: ไม่รู้
1: ไม่รู้อะไรเลย
0: ผมกำลังนอนอยู
1: ่ครับอ๋อครับผม
0: เออ
1: เรียบร้อย
0: นี่ถ้าผมแก้ผ้ามาจัดเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นนะ
1: นั่นเดี๋ยวสิ
0: เขาไม่บอกผมก่อนนะคุณเจ๋งรงศักดิ์เนี่ย
1: ดีแล้วผมมีเสื้อแขนยาวอะไรอยู่ในรถเตรียมมาใส่ด้วย
0: ตายตายตายตาย
1: แต่ว่าผ่าน7นาทีมานะครับเกมที่เอสเตกาหรือว่าเม็กซิโกซิตี้สเตเดียมก็ยัง 0-0 นะครับโดยที่โอกาสทองนี่เป็นของทางเม็กซิโกมีไปก่อนแล้วนะพี่เอกนะลูกยิงของราอูฮิเมเนสนะครับแต่ว่าไปติดเซฟทางด้านของโลเวนวิลเลียมส์นะครับ
0: ที่ร้อง Sensation to Love Me
1: นั่นล็อบบี้วิลเลียมครับ
0: อ่ะล่ะ
1: ครับผม
0: ครับ
1: โอ้ครับ
0: เป็นไงลูกคอ
1: แต่ดูรูปเกมในช่วง8นาทีแรกนี่ก็เป็นทางเม็กซิโกนะพี่เอกนะที่ดูจะทำผลงานในเรื่องของการครองเกมบุกเข้าใส่ได้ดีกว่านะครับเม็กซิโกเองเนี่ยขึ้นปฏิทินปี2026มาพี่เอกอุ่นเครื่องมาทั้งหมดเนี่ยก็ชนะ6เสมอ2นะถือว่าฟอร์มอุ่นเครื่องดีนะครับส่วนแอฟริกาใต้เองฟอร์มอุ่นเครื่องไม่ค่อยดีแต่ว่าตัดบอลมาได้ซัดลูกที่1-0ครับเม็กซิโกออกนำไปแล้วครับโอ้โหนาทีที่9ครับในที่สุดทางด้านของเม็กซิโกก็เป็นฝั่งที่ขึ้นนำไปก่อนนะครับโอ้โหเป็นทางด้านของฮูเลียนกิโยเนสนะครับที่ซัดเข้าไป
0: โอ้โหเป็นประตูแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี้ก็ถูกบันทึกเอาไว้แล้วนะครับ8นาทีเศษๆเท่านั้นครับเจ้าภาพเม็กซิโกหรือว่าเวลาแฟนๆพวกเขาเวลาเรียกคุณจุนเขาก็เรียกตัวเองว่าเม็กฮิโก
1: ใช่
0: นะ
1: ครับ
0: ขึ้นนำไปแล้วครับ1ประตูต่อ0นะฮะในน่าจะบันทึกเป็นนาทีที่9นะครับหมายเลข16นะครับของเม็กซิโกครับฮูเลียนควินโอเนสหรือว่าอ่านผิดยังไงขออภัยด้วยเพราะว่าเราอาจจะไม่ได้ค่อยคุ้นหูนักเตะของลาตินอเมริกาพวกนี้เท่าไหร่ยิงด้วยขวานะครับ
1: ครับผมโอ้ลอดโอ้โหลอดดาร์คเวเดอร์ของโรเบิร์ตวิลเลียมคือพยายามจะหุบขาไม่ทันครับมันโดนส้นเท้าขวาก็จริงของทางวิลเลียมแต่ว่าก็ยังปริ้นเข้าประตูไป
0: ครับผม
1: นะครับก็ขึ้นนำ 1-0 นะครับจากกิโยเนสนะครับกองหน้าตัวด้านข้างจากทางอัลคาเซียที่ก็ในซาอุดิโปลีกฤดูกาลล่าสุดผลงานดีมากนะพี่เอกนะ31นัดเนี่ยเขาทำไป33ประตูยิงโหดมากนะครับ
0: อันนี้ซ้อมยิงตะไคร้ธรรมดาป่ะฮะ
1: นั่นสิก็เป็นประตูที่3ในนามทีมชาติของเขากับทางทีมชาติเม็กซิโกนะครับ
0: เป็นประตูนำ 1-0
1: ครับ
0: แล้วก็น่าจะทำให้ความคึกคักของกองเชียร์ชาวบ้านเม็กซิโกเรียกว่าคึกคักขึ้นอ่ะคุณนะครับ
1: แล้วมีจังหวะโอ้โหลูกนี้ฮิวเดสคนที่ทำประตูขึ้นนำครับโดนแตะแถวๆบริเวณข้อเท้าตรงกลางสนามครับยังไม่ลุกขึ้นมานะครับยังนอนเจ็บอยู่ครับ
0: สำหรับแมตช์เดย์แรกของกลุ่มนี้เนี่ยก็คือเกมนี้นะครับ เม็กซิโกกับแอฟริกาใต
1: ้
0: ส่วนแมตช์เดย์ที่2นะครับก็จะเป็นเกมเกาหลีใต้กับเช็กเกียหรือว่าเช็กรีพับลิกก็จะเตะกันวันนี้เหมือนกัน
1: 9โมงเช้า
0: 9โมงเช้า
1: ติดตามได้กับทาง FM 99โอ้โหฮูโกบูสครับคุณซือชาวเบลเยียมนะครับเคยคุมทีมชาติแคเมรูนมาด้วยนะ
0: ครับ
1: เป็นเฮดโค้ชของทางแอฟริกาใต้แต่ว่าก็โดนไปก่อนแล้วนะครับ
0: ฮูโกบูสนี่อายุ74ปีนะคุณจุนนะ
1: ครับก็อย่างที่บอกไปนะครับเขาเองนี่แก่เป็นอันดับที่3นะ74ปี62วัน
0: ครับ
1: อันดับ2คูเบกของเชเกียเนี่ย74ปีกับ283วัน
0: คือมุสกูนี่เนี่ยกองจับไปที่คาเบียอาคิเร่เนี่ยหน้าก็ค่อนข้างแก่ลงมาเยอะนะครับแต่บูสเนี่ยดูงอมไปเยอะมาเม็กซิโกนำแล้วครับก็น่าจะเล่นได้สบายขึ้นแล้วก็มั่นใจขึ้นนะครับจังหวะนี้

0: เปิดยาวขึ้นมาถึงเส้นหลังฮิมิเนสแล้วอูฮิมิเนสเก็บบอลได้แล้วก็ไปแตะบอลไปโดนตัวผู้เล่นของแอฟริกาใต้ครับออกหลังไปได้ลูกเตะมุมครับ
1: โดนทางมูดาวนะครับออกหลังไปได้เตะมุมทางด้านซ้ายครับขึ้นมาแล้วครับยอห์นวาสเกสเซ็นเตอร์จากเจนัวนะครับวันนี้ก็ลงเล่นเซ็นเตอร์คู่กับทางด้านของเซซาร์มอนเตสกับตันทีมนะครับกล่องจับไปที่ราอูฮิเมเนสครับอันตรายอยู่แล้วครับแนวรับของแอฟริกาใต้ต้องระวังเขาให้ดีครับ
0: ไอ้มุมเข้ามาได้จังหวะขึ้นโขกอีกแล้วนะครับราอูฮิเมเนสแต่ว่าบอลเนี่ยโด่งไปเข้ามือของวิลเลียมส์
1: จังหวะมงมันโหดไม่หน่อยเลยครับแล้วก็โดนเหลี่ยมใต้บอลนะครับ
0: คุณจุนประธานฟีฟ่า
1: จานี่ฟันติโน่ก็เข้ามาชมในเกมนี้นะครับ
0: เดี๋ยวผมเข้าไปดูข้อความทาง YouTube นิดนึงเออปั๊บ
2: สว
0: ั
2: สด
0: ี
2: ท่านผ
0: ู้
2: ฟังทุกท่านด้วยนะครับ
1: อ้าวทำไมเสียงเอกนพดล
0: YouTube มีไหมคุณเจ๋ง YouTube มีไหม
3: มี Facebook อย่างเดียว
1: Facebook
0: โอ้แล้วให้เรา PR ไปเมื่อกี้ขอบคุณมากเลยนะคุณเจ๋งนะโอ้โหใจคอนี่โหดเยี่ยมเอามาหิดจริง
1: ๆวางทุกดอก
0: วางทุกดอกแล้วบอกเอกเพื่อนรัก
1: เรียกว่าหูดูดีวางพวกเราทุกดอกเลยโอ้ตายแล้วได้รับเกียรติด้วยนะให้มาวันแรก
0: เอาเดี๋ยวเข้าไปทักทายแฟนๆทาง FM 99ทาง Facebook ก่อนดีกว่าแม่แอดมินเอฟวีมประตูเก้าทำงานขยันจริง
1: ครับ
0: โพสเฟซบุ๊กเลยนะโกประตูแรกฟุตบอลโลก2026มาแล้วเม็กซิโกขึ้นนำแอฟริกาใต้1-0สงสัยคงจะนั่งอยู่ในห้องแล้วแหละ
1: ครับผม
0: แอดมินเบ่งนะตอนนี้แอดมินเบ่งก็กำลังทำหน้าที่อยู่ใครอยากทักทายแอดมินพออเบ่งก็ทักทายไปได้นะครับ
1: ขยันจริง
0: ๆเออบอกว่าทำไมต้องใส่รองเท้าสีชมพูเฮ้ยใครใส่รองเท้าสีชมพู
1: ไหนอะ
0: ใครใส่รองเท้าสีชมพูครับ
1: ไม่แน่ใจฮะออกมาถึงนี่เปล่ามูดาวหรือเปล่า
0: แอฟริกาใต้ใช
1: ่ไหมทีมก็เป็นเรื่องของสีสันแฟชั่นนะ
0: หลาบอกเฉินเท่าหนานนะภาคคู่กับไก่ป่า
1: โอ้ยโหแบบกูว่าจ่ายมาเลย
0: คุณหนุ่มบอกขอบคุณครับจากคุณหนุ่มแมงดานะครับบอกคุณธนาการบอกขอครับอย่าคุยนอกเรื่องเยอะครับถ้าในเกมดีกว่า
1: ได้เลย
0: ไม่ได้ครับผมไม่ได้ฮะเพราะว่าได้ขอมาได้เพราะว่าเราจะให้ได้เปล่าไม่รู้นะเพราะว่าเราสองคนนี่ก็อยู่ในเกมด้วยนะครับแล้วก็ต้องนอกเรื่องก็มีบ้าง
1: ครับครับชาตัดให้ดูจังหวะยิงของยูเนสนะครับอัดเป็นข้อเลยครับเท้าขวาครับก็คือจังหวะยิงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ห่างตัวทางวิลเลียมแต่ว่ามันหุบไม่ทันนะครับต้นยิงมาแรงครับสุดท้ายบอลก็ยังปิ้นแถวๆบริเวณข้อเท้าของโรเบิร์ตวิลเลียมเข้าประตูไปให้เม็กซิโกขึ้นนำแอฟริกาใต้1-0นะครับ
0: ผ่านมา15นาทีเศษๆครับเจ้าภาพเม็กซิโกผมใช้คำว่าเจ้าภาพเนาะไม่ใช่เจ้าบ้านนะเจ้าภาพแม้ว่าจะเป็นเจ้าบ้านด้วยแต่ผมใช้คำว่าเจ้าภาพแล้วกันที่นำอยู่1-0ส่วนที่ถามผลฟุตบอลรายการอื่นๆมาด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวอัปเดตให้นะครับแป๊บหนึ่งมีฟุตบอลสวีเดนนะที่จบไปนะครับเฮลซิงบอกแพ้ลานสโคนาไป0-3นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็มีโอ้โหมีฟินแลนด์กับฟุตบอลสวีเดนครับเดี๋ยวถ้ามีจังหวะเดี๋ยวเข้าเกมให้นะครับ
1: ครับส่วนเกมฟุตบอลโลกผ่านมา16นาทีในนัดเปิดสนามนี่เม็กซิโกมีโอกาสยิงไป5ครั้งแล้วนะครับตรงกรอบ2ได้มา1ประตูส่วนทางแอฟริกาใต้นี่ยังไม่มีโอกาสได้ยิงแล้วก็เหลืองแรกนะครับในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้มาแล้วครับเดี๋ยวดูภาพช้านิดนึงว่าใครที่โดนทำฟาวนะครับล่วงลงไปเรียบร้อยครับทางบุโคเอน่านะครับที่เป็นคนโดนใบเหลืองไปครับจังหวะที่ไปโอ้โหเข้าช้าแล้วครับทางด้านของฟิดาโก้แตะบอลหนีไปแล้วนะครับจังหวะเข้ามาแล้วเท้าซ้ายครับมาปะทะใส่ฟิดาโก้ครับมาโคเอน่า หน้าก็โดนใบเหลืองไปเป็นคนแรกนะครับในฟุตบอลโลกคราวนี้นะครับ
0: แอฟริกาใต้พยายามจะเปิดเกมลุยขึ้นมาเพื่อเอาประตูตีเสมอนะครับบอลอยู่กับทางเอ็มโบคาซี่ครับออกมาทางซ้ายให้กับโมดีบ้ากลับคืนไปที่วิลเลียมครับลูกสาวประตูของแอฟริกาใต้รายการอื่นๆที่ถามมาเนี่ยผมหาแล้วก็ยังไม่มีนะฟุตบอลฟินแลนด์เนี่ยยังมีหลายคู่ที่ยังไม่เตะ
1: เกมยังไม่ประติดประต่อนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับแล้วตอนนี้ก็สกอร์ตามหลังไปแล้วด้วยนะครับ
0: มีถามเซียนวาวใส่เสื้ออะไรฮะวันนี้เขาใส่เสื้อเม็กซิโก
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็แอฟริกาใต้นี่เอาหลวงพี่มาเตะฟุตบอลเหรอฮะหลวงพ่อหลวงพี่โอ้โหนี่โกนหัวกันแบบเลี่ยนๆกันหลายคนเลยนะ
3: มียูทูบยูทูบ
0: มีแล้วเหรอซึ่งเป็นไลฟ์เมื่อกี้เนาะ
3: น้องมาไลฟ์ไปแล้วเมื่อกี
0: ้โอ้โหเจ๋งขอบคุณมากเลยสรุปว่ามีแต่คุณวางยาผมว่าไม่มีอีกรอบนึงขอบคุณมากนะ
1: ส่วนบอลของแอฟริกาใต้นี่ก็ยังได้แต่เคาะไปเคาะมานะพี่เอกนะ
0: ครับ
1: ยังเข้าไปในกรอบเขตโทษของเม็กซิโกไม่ได้นะครับผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยก็ท่านเล่นในประเทศบ้านเกิดตัวเองเนี่ยก็คืออยู่กับอันโดไพเรตซึ่งก็เป็นทีมแชมป์ลีกนะแล้วก็ทางมาเมโลดี้ซันดาวน์นะครับส่วนใหญ่ก็จะเล่นอยู่กับ2ทีมนี
0: ้เนี่ยคุณเนมรัชนิพงศ์ก็ดูอยู่ด้วยนะก็ทักทายเข้ามาบอกว่านั่นเจิ้งอีเจียนหรือเปล่า
1: อุ๊ยน้องเนมตาดีมากอยากกินอะไรบอกพี่
0: เจิ้งอีเจียนเอามาดูจังหวะของแอฟริกาใต้ดิเอาของเม็กซิโกนะครับด้วยยิงด้วยขวาโอ้บอลหลุดกรอกไปโหหันมาดูเจิ้งอีเจียนนิดเดียวนี่ถึงกับสมาธิหลุดทีเดียวแล้วผม
1: ตายก็ยิงนอกกรอบเขตโทษนะกรอบเขตโทษด้านขวาแล้วก็เป็นทางกิโยเนสเลยครับคนที่ทำให้เม็กซิโกขึ้นนำนะครับตบบันด้วยขวาแต่ว่าบอลหลุดกรอบไปแบบได้ลุ้นนะครับวิถีบอลน่ากลัวครับดูเป็นคนที่เวลาวางเท้านี่น่ากลัวนะครับกิโยโมชัวครับในวัย40ปีครับก็มาในฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็เป็นตัวสำรองนะครับ
0: แอฟริกาใต้แทบจะยังไม่ได้ลุ้นยิง
1: ใช่ยังไม่มีโอกาสยิงเลยนะครับ
0: ค่ะผู้สินเป่าให้เป็นจังหวะฟาวของแอฟริกาใต้นะครับฟอสเตอร์โดนทำฟาวนะครับ
1: คือความหวังเรื่องประตูก็ต้องที่คนนี้แหละครับไลฟ์ฟอสเตอร์ศูนย์หน้าจากทางเบอร์ลี่นะครับ
0: ครับทาง Facebook นะครับทักทายเข้ามาว่าบอลวีรายงานตัวครับกรีดยางอยู่นครซี่ครับฟังอยู่ครับ
1: สวัสดีนะครับ
0: ผมคุณวีรศักดิ์นะแล้วก็คุณน่าจะเป็นชาวต่างชาตินะก็ทักทายสวัสดีเข้ามา
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากเลยทีเดียวครับแล้วก็คุณวริศบอกฟิโลปักน้ำ
1: ตาดีทั้งนั้นโอ้แฟนบอลของ FM 99เรานี่สุดยอดนะเรื่องสายตา
0: แสดงว่าชมอยู่ด้วยไงชมเขาชมเกมอยู่ด้วย
1: ครับผม
0: ก็ใครที่ยังไม่มีช่องทางในการรับชมก็ไปสมัครซะนะครับแต่เกมนี้เนี่ยถ่ายทอดทางฟรีทีวีด้วยใช่ไหมคุณจุ๊บ
1: ใช่ครับใช่ใช่ใช่
0: ก็น่าจะดูทางฟรีทีวีด้วย
1: ก็รู้สึกว่าของโมโนของแจ๊สเนี่ยถ้าตามที่ประกาศออกมาคือจะมี40เกมบวกๆอ่ะที่จะมีถ่ายทอดสดนะครับทางฟรีทีวีนะก็ไปติดตามว่ามินจะมีเกมไหนบ้างแต่เห็นว่านัดเปิดกับนัดชิงมีนะครับ
0: ครับเม็กซิโกครับทางซ้ายครับกายาโดเปิดติดนิดนึงครับยูเนสโดนทำฟาวล์อับสินยังให้เล่นต่อแนวรุกด้านขวาว่างเลยนะครับอัลวาราโดอัลวาราโดเปิดเข้าไปโดนโขกทิ้งออกมาแอฟริกาใต้ก็ตั้งรับกันอย่างเดียวเลยครับฟอสเตอร์ที่เป็นกองหน้าตัวความหวังของทีมเนี่ยก็พยายามจะมาพาบอลมาแต่ว่าก็ไปติดหูบรรดาดาวดังในฟุตบอลโลกของบราซิลนะมานั่งดูกันนะครับ
1: โรบี้บาโจก็มานะ
0: โรเบโตคาร์ลอสโรบี้บาโจของอิตาลีนะครับ
1: ครับ
0: มานั่งชมเกมในวันนี้ด้วย I don't think so no. New Dow ครับย้อนหลังกลับไปให้กับ CBC วิลเลียมส์ออกมาริมเส้นด้านซ้ายครับแอฟริกาใต้ให้กับเอโมคาซี่วางยาวขึ้นมาข้างหน้ากันลึกเกินไปครับโอ้โหแต่จังหวะนี้ผู้สาประตูของเม็กซิโกทำบอลหลุดมือและจังหวะจะเปิดขึ้นมาผู้สินก็ไม่ได้ให้เป็นแฮนด์บอลด้วยนะครับจังหวะนี้แอฟริกาใต้ให้กับเอ็มโคเอน่าโคเอน่าทำบอลออกไปนะครับ
4: แล้วเจ็บด้วยนะครับทางโมโคเอน่าอ้าวมีใบเหลืองเพิ่มเติมมานะครับเป็นทางกูติเลสครับเหลืองแรกของทางฝั่งเม็กซิโกนะครับไปทำฟาวล์โมโคเอน่าครับแบนกูติเลสแต่ว่าจังหวะออกไปปัดบอลเมื่อสักครู่นี้ไม่ดีนะครับดันเกลแต่ว่าจังหวะที่กูติเลสฟาวล์นี่โอ้โหจังหวะเข้าไปสไลด์เพื่อจะแย่งบอลโมโคเอน่าเนี่ยไม่โดนบอลเลยครับโดนขาของโมโคเอน่า
0: คุณจอมพลรายงานเข้ามาบอกว่าจานดาวเทียมดูบอลโลกไม่ได้นะครับแล้วก็งั้นเฉินเท่าหนานก็พากบอลอยู่กับเฉินเสี่ยวชุนสิครับ
4: เฉินเสี่ยวชุนคือใครก่อน
0: คือใครก่อน
4: ไม่รู้จักจริง
0: ชื่อใครก่อน เฉินเสี่ยวชุนคือใคร
4: เออช่วยบอกหน่อยนะ
0: ผมฉี่เฉียงเฉียงไปเอาฟรีคิกของแอฟริกาใต้ครับทางริมเส้นด้านขวา
4: โอกาสเข้าทำน้อยอาจจะต้องหวังจากลูกแบบนี้แหละครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับได้ลุ้นจากฟรีคิกนะครับริมเส้นด้านขวาจะได้โยนเข้าไปในกรอบเขตโทษของเม็กซิโก
0: เปิดเข้ามาโดนเคลียร์ทิ้งออกมาได้หยอดกลับเข้าไปในเขตโทษอีกครั้งหนึ่งนะครับเอ็มโบคาซี่ยูเนสเปิดมาก็ไปติดนะครับตอนนี้เกมของแอฟริกาใต้เริ่มจะเน้นเกมบุกมากขึ้นแต่ว่าก็ยังเจาะเม็กซิโกเจ้าภาพไม่เข้านะครับ
4: แต่เริ่มจะมีเกมบุกที่เริ่มจะกดดันทางเกมรับของทางฝั่งเม็กซิโกได้นะครับก็มีช่วงของคลิปเบรกนะครับหลังผ่านครึ่งทางของครึ่งแรกมานะครับเม็กซิโกนำอยู่ 1-0 นะประตูจากทางยูเนสนะครับในนาทีที่9นะครับส่วนผลบอลที่ขอเข้ามาเมื่อกี้นี่มีสวีเดนถูกไหมพี่เอกเราซิงบอกเดี๋ยวผมดูให้ป๊า
0: ซิงบอกไปแล้ว
4: เอาบอกไปแล้วมีอันไหนที่เขาขอเข้ามาอีกไหม
0: ฟินแลนด์
4: นะฮะแป๊บหนึ่งนะฮะฟินแลนด์มีพีพีเจเสมอกับแอตแลนติสไป3-3นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งเนี่ยเป็นยักโคเน่นเทมเปเล่ยูไนเต็ดชนะOLS 3-0นะที่เห็นมีเข้ามาในส่วนของฟินแลนด์นะครับ
0: ครับข้อความทาง YouTube นะครับคุณเกษมศักดิ์นะครับทักทายเข้ามานะครับแล้วก็คุณควิร์กเกรียงไกรคุณคิวเกรียงไกรบอกเหลืองแรกอย่างพราวเลยนะครับแล้วก็คุณวัชรินบอกทายผลเสมอไว้แต่ดูทรงเม็กซิโกน่าจะชนะนะครับคุณจักรวาลข่าวบอกว่าเกรงว่าจะเป็นเจิ้นอาเจียนมากกว่าเจิ้นอาเจียน
4: เชิญอาเจียนได้เลยฮะ
0: แมวอ้วน697นี่ก็แฟนประจำบอกว่านายเอกทาบรัศมีบิ๊กจุนได้ด้วยล่ะปกติใครจะนั่งเทียบบิ๊กจุนไม่ได้นะอีกคนต้องนั่งพื้นเออจริงว่ะ
4: แต่เนี่ยพี่เอกเวลานั่งเนี่ยก็ต้องเอาขาขึ้นมานะเพราะขาเนี่ยเขาเหยียบลงไปไม่ถึงพื้น
0: เหรอฮะ
4: ครับผม
0: ตอนนี้ผมห้อยขาต้องแต่งอยู่นะคุณปลั๊กคุณใช่คุณปั๊กแบบปกติที่ทักทายเรารายการช่วงเย็นหรือเปล่า
4: ปั๊กตาเหรอในไหนพี
0: ่ใน YouTube นะฮะสวัสดีจุนเอฮิมนะครับ
4: ครับ
0: แล้วก็คุณพีชีอันนี้ก็เป็นแฟนประจำเหมือนกันบอกทาง Facebook ก็ออนไลน์แล้วนะครับ
4: ครับผม
0: นะฮะสวัสดีเพื่อนดูบอลทั้งหลายคุณเดวิดบอกว่าสวัสดีครับพี่ๆเห็นพี่เอกตั้งแต่สมัยแฟนแท้ตอนนั้นผมอายุ13รู้สึกแก่ขึ้นมาในทีเดียว
4: อ
0: ือโห24ปีคุณจุนไม่แก่ได้ไง
4: โห
0: 24ปีนี่คือนักศึกษาคนหนึ่งเรียนจบเลยอะ
4: จริง จบเกินปีไปแล้วด้วย
0: จบทำงานแล้วด้วย
4: เออจบทำงานละ
0: เออมีเคยมีไปต่างประเทศ
4: ครับ
0: ดูบอลแล้วมีน้องอินฟูคนหนึ่งมาทักทาย
4: อ่า
0: บอก
5: ปีที่พี่ออกทีวีเนี่ย2002เนี่ยเขายังไม่เกิดเลยคุณจุน
4: เขาเกิด
5: 2003 2004
4: โอ้โห
5: แล้วเขาจะรู้จักผมได้ไงฮะ
4: มันก็มีเทปไงเอ้ยแต่พี่มีแข่งแฟนมันแท้ประจำปี
5: ไม่ใช่ไม่ใช่คือเขาตอนนั้นเขา2-3ขวบเขาจะรู้จักได้ไงเขาไม่เห็นออกทีวีอยู่แล้วไงหมายถึงเขาไม่เห็นเรา
4: แต่ระดับบิ๊กเอกออกทีวีกับทุกวัน
5: จริงหรือเปล่านั่นมันบิ๊กจุนหรือว่าออกทุกวันอะ
4: ออกจากบ้านไม่ต้องถือหลอกเมลมาทำงานนะฮะ
5: อ่ะกลับจากคุณลิงเบกก็กลับมาแข่งขันกันต่อนะครับ
4: ครับ
5: เม็กซิโกเจ้าภาพร่วมยังนำแอฟริกาใต้อยู่1-0นะครับ
4: อืมก็รูปเกมโดยรวมยังเป็นทางฝั่งของเม็กซิโกที่ดูดีกว่านะครับ
5: คนทำประตูขึ้นนำให้กับเม็กซิโกเนี่ยก็เป็นกูเรียนกิโยเนสนะครับ
4: ครับ
5: เป็นกองหน้าวัย29ปีนะฮะจริงๆเกิดในโคลอมเบียนะครับ
4: ครับ
5: นะก็มาเล่นให้กับทางเม็กซิโกนะครับติดโคลอมเบียยู20มาก่อน
4: ใช่ครับ
5: แล้วก็มาเล่นให้กับเม็กซิโกเมื่อปี2023นะครับ
4: โคเดียวเม็กซิโกโอ้โหเม็กซิโกมาอีกแล้วนะพี่เอกนะเกมลูกเม็กซิโกเวลาขึ้นมาแต่ละทีนี่น่ากลัวนะครับ
5: ฝั่งริมเส้นฝั่งซ้ายครับเม็กซิโกบอลยังอยู่ริมเส้นด้านซ้ายนะครับซิซ่ามันเตสย้อนหลังกลับมาโอ้โหโดนเพรสจนกลับมาอยู่ในแดนบอลกลับมาถึงพวกสาประตูก็เซตขึ้นมาใหม่ครับบาสเกสให้กับกายาโดบอลอยู่ที่กลางสนามนะครับตรงกลางมีรีร่ายูเนสให้ไปอินเส้นด้านซ้ายกลับมาที่กิโนเนสอีกจับด้วยขวาเข้าเขตโทษแล้วครับเม็กซิโกเข้าขวาแล้วยิงติดบล็อกครับเป็นทางกุเตเรสครับได้โอกาสยิงแต่ว่าไปติดบล็อกมีโอกาสที่จะทำประตูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าภาพเม็กซิโก
4: โอ้โหคือบอของเจ้าภาพเม็กซิโกนี่เข้าไปในกรอบเขตโทษของแอฟริกาใต้ได้เรื่อยๆนะครับส่วนแอฟริกาใต้นี่นานๆทีนะครับจะได้บุกเข้าไปแล้วก็ยังไม่มีโอกาสได้จบแบบจ๋าๆเลยนะครับ
5: หยอดเข้าไปก็เข้ามือวิลเลียมนะครับลูกเปิดของเรเยสนะครับแบ็คขวาโอ้โหแล้วเพรสตุจริงๆครับอัลวาราโดไปขวาของเม็กซิโกนะครับเข้าไปไล่เพรสผู้เล่นของแอฟริกาใต้ครับเอโบคาซี่นี่ครับบอลอยู่แค่ในแนวรับของแอฟริกาใต้อย่างเดียววางยาวขึ้นมาก็ติดที่บาสเกสเมสโซเก็บบอลได้แล้วครับเรราครับตรงกลางเรราออกมาให้กับทางเรเยสเม็กซิโกครองบอลต่อเนื่องเลยนะครับทางมอนเตสให้กับบาสเกสกายาโดเปิดขึ้นมาข้างหน้าก็ไปถึงผู้สาประตูของแอฟริกาใต้นะครับจริงๆพวกเขาก็รู้ว่าเป็นรองแหละแล้วก็พยายามจะเซฟพยายามจะเน้นเกมรับให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยวางปากหลังตัวกลางมาถึง3คนนะครับ
4: จริงๆเล่นหลัง4นะแต่วันนี้เนี่ยเขาใช้หลัง5คนเลยครับวางเซนเตอร์3คนน่ะก็รู้อยู่แล้วว่าบอลเป็นรองนะครับก็ต้องมาเน้นความเหนียวแน่นแล้วก็อาจจะต้องรอจังหวะโต้กลับเพียงแต่ว่ายังไม่ค่อยมีโอกาสได้สวนแบบสวยๆเลยนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต
5: ้ในกลุ่มนี้เนี่ยยังมีเพื่อนร่วมกลุ่มอีก2ทีมนะครับเกาหลีใต้กับเช็ก
4: ก็จะลงสนามช่วง 9:00 น.วันนี้นะ
5: นัดต่อไปนี่แอฟริกาใต้จะเจอกับเช็กนะครับสำหรับแอฟริกาใต้นี่ต้องผมว่าเป็นเต็งบวยของกลุ่มทุกจุ่มนะผมว่าน่าจะเป็นรองเกาหลีใต้ด้วย
4: ถูกคือจริงๆเกมเกาหลีใต้กับเช็กเกียจริงๆเนี่ยหลายส่วนเนี่ยมองกันว่าเกาหลีใต้เหนือกว่าเช็กเกียนะพี่เอกนะ
5: ใช่ผมก็มองว่าอย่างนั้น
4: ครับผม
5: ว่าเช็กไม่แกร่งเหมือนก่อนแล้วนะครับ
4: แม้ว่าเขาจะเพลย์ออฟผ่านเดนมาร์กมา

0: ได้นะ
1: ใช่ครับแม้ว่าชื่อชั้นจะเป็นทีมยุโรปนะเอาละครับแอฟริกาใต้เปิดเข้าไปตรงกลางก็มาไปติดทางผู้เล่นของเม็กซิโกนะครับแล้วก็ออกหลังไปเป็นลูกเตะมุมนะครับเรเยสครับบล็อกลูกเปิดจากทางด้านข้างนะครับของโมดิบ้านะครับ
2: พยายามจะเปิดเข้าไปด้านในครับโมดิบ้าแต่น่าจะโดนจับออฟไซด์ไปก่อนแล้วด้วยนะครับนี่ครับกลายเป็นออฟไซด์ที่เม็กซิโกได้ฟรีคิกนะครับจังหวะเติมขึ้นมาทางซ้ายนี่ขึ้นมาเร็วไปหน่อยครับโมดิบ้า
1: บอกจุน
0: ครับ
1: ลืมทางของตัวเองเหรอขอมุกลามปามหน่อย
0: ใจเย็นสินี่ออกทั่วประเทศของทั่วโลกด้วย
1: สวัสดีบิ๊กจุนพิบไหวภาคบอลไม่ต้องกดดันนะฮะพอทรงนั่งกดดันอยู่อย่างเด็กผีบางบอกพอทรงกลับไปแล้ว
0: อ๋อ
1: ครับ
0: เฮ้ยไม่หรอกเมื่อเดี๋ยวเขาต้องรับช่วงต่อจากเราหรือเปล่า
1: ไม่รู้เหมือนกัน
0: ก็น่าจะเข้ามาต่อเราช่วงติเราถึงที่5ใช่ไหม
1: ใช
0: ่ครับผม
1: ถึงที่5ถึงที่5นะครับสำหรับในช่วงฟุตบอลโลกนี้นะครับทางอสมทคุณจุนต้องบอกอย่างนี้ทางบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: ครับ
1: นะครับก็มีกิจกรรมดีๆนะครับให้กับแฟนฟุตบอล
0: ครับ
1: ได้ร่วมสนุกกันแต่เดี๋ยวมาดูจังหวะนี้ก่อนโอ้โหฟอสเตอร์มีจังหวะที่จะยิงแบบไม่ยิงพอเปิดออกด้านข้างครับไม่ดีอีกครับบอลออกข้างไปนะครับ
0: ได้บอลอยู่หน้ากรอบเขตโทษนะครับลอยฟอสเตอร์แต่ว่าไม่มีโอกาสได้ยิงดาวิดซิลบาเปียรูจิคอรีน่ามาโกมาเตลัสซี่ลูดี้โฟเลอร์คาเลสปูโยที่ก็อยู่ในสนามวันนี้ด้วยนะครับ
1: เดี๋ยวผมหายเอกสารที่คุณเต่าส่งอ่ะโอเคเจอแล้วนะฮะอ่ะก็เป็นขออนุญาตแทรกนิดเดียวนะครับในระหว่างที่เกมเดี๋ยวดูจังหวะนี้ก่อนแม่พอเรากำลังจะเข้าการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของอสมทนี่ก็เกมมีจังหวะหวัดเสียวนิดหน่อยแต่ก็อย่าออกข้างไปนะครับ
0: ครับ
1: เป็นกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันค
0: ุ
1: ณจุน
0: ครับ
1: นะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนคุณผู้ฟังนะครับร่วมภารกิจของเรานะฮะเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหดยิ่งมันเกาะติดกระแสลูกหนังโลก2026นะครับ
0: ครับ
1: ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับรวมๆแล้วเนี่ยก็กว่า2,600,000 บาทเลยทีเดียวเม็กซิโกมาจังหวะนี้แล้วโอ้โหเกือบจะได้ประตูขึ้นนำเหมือนกันครับแต่ว่าวิลเลียมผู้สาประตูของแอฟริกาใต้ยังคว้าบอลที่เปิดเรียดเข้ากลางได้นะครับ
0: ขึ้นมาทางด้านซ้ายนะครับกาโยโดเข้ามาในกรอบเขตโทษหักเข้ากลางมาตรงกลางมีราอูฮิมเนสรอชาร์จอยู่นะครับโอ้แต่ว่าวิลเลียมส์รับติดมือไปได้ก่อน
1: เชียร์ที่โปรที่โหวตยิ่งมันนะลุ้นของรางวัลกว่า2,600,000 บาทนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net นะครับสะกดก็คือ cheer.mcot.net
0: ครับ
1: เข้าไปปุ๊บเนี่ยก็จะมีหน้าให้ล็อกอินนะครับแล้วก็ลงทะเบียนรีจิสเตอร์อะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็จะเข้าไปซื้อแพ็กเกจ mcot superfan อธิบายง่ายๆกับคนฟังวิทยุแบบนี้คุณจุนการเข้าไปซื้อแพ็กเกจ mcot superfan ก็เปรียบเสมือนการเข้าไปซื้อไปรษณียบัตรเพื่อร่วมลุ้นสิทธิ์ลุ้นโหวตลุ้นของรางวัล นั่นเอง
0: ครับ
1: แพ็กเกจ mcot superfan เนี่ยมูลค่าถูกที่สุดนะคุณจุนนะเหมือนคุณซื้อแพ็กเกจไปรษณียบัตรถูกที่สุดคือ20 บาท
0: ครับ
1: แต่คุณจะได้10สิทธิ
0: ์
1: ก็เหมือนซื้ออ่ะไปซีเนียบัตรใบละ2บาทได้10ใบ
0: ครับผม
1: นะครับซึ่ง10ใบเนี่ยน่ะหรือว่า10สิทธิ์เนี่ยคุณสามารถเอาไปโหวตเชียร์ทีมในแต่ละแมตช์ก็ได
0: ้
1: เอาไปโหวตเชียร์ทีมให้เป็นแชมป์ฟุตบอลโลกก็ได
0: ้ครับ
1: หรือโหวตให้ผ่านเข้ารอบ32ทีมก็ได้ซึ่งสิทธิ์เหล่านั้นเนี่ยยังอยู่หมดเลยทุก10สิทธิ
0: ์อ๋อ
1: ซึ่ง10สิทธิ์นี้เนี่ยเอาไปลุ้นครับเอาไปจับสลากลุ้นรางวัลหลังจบแคมเปญรางวัลใหญ่ครับเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ฟาร์เรซอน EV MPV Superwan 1รางวัลเป็นรถตู้ไฟฟ้า7ที่นั่ง
0: โอ้ครับผม
1: โหสวยมาก
0: ครอบครัว
1: นั่งได้ทั้งครอบครัวนะครับ1รางวัล
0: ครับ
1: มูลค่าเนี่ยคร่าวๆเนี่ย 1.599 ล้านบาทนะครับแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า Honda UC3 อีก5รางวัล
0: โอ้
1: นี่ก็แสนกว่าบาทนะ
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็ยังมีตั๋วเครื่องบิน ไปกลับบางกอกแอร์เวย์ภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งนะครับซึ่งจะไปประเทศจังหวัดอะไรอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวดีเทลไปติดหลังจากคุณรับรางวัลแล้วก็ไปว่ากันนะครับ
0: ผม
1: มีGo Gift Voucher หรือเป็นบัตรกำนันที่ซื้อทองในคุณจุนซึ่ง Super Rich เป็นผู้สับสนนะฮะมอบให้อีก5รางวัลรางวัลละ 10,000 บาท
0: ครับ
1: รวมของรางวัลเนี่ยกว่า 2,600,000 บาทอันนี้เนี่ยทุกคนจะมีสิทธิ์เท่ากันพูดง่ายเหมือนจับฉลากแต่นะคนก็ถามว่าอ้าวแล้วให้ไปเชียร์ทีมแต่ละทีมทำไมอย่างไรนะครับอันนี้เป็นการสะสมคะแนนสมมติคุณจุนเชียร์วันนี้เชียร์เม็กซิโก
0: ครับ
1: และเม็กซิโกชนะเนี่ยคุณจะได้เพิ่มอีก1คะแนนเพื่อเอาใครคนที่สะสมคะแนนมากที่สุดของแคมเปญ100ท่านแรกนะก็จะได้รับของรางวัลครับเป็นเสื้อฟุตบอลทีมชาติในฟุตบอลโลกแล้วก็ยังมีบัตรกำนันให้ลุ้นอีกถึง100รางวัล
0: มีบัตรผู้ใหญ่ไหม
1: บัตรผู้ใหญ่ไม่มีฮะมีแต่บัตรกำนันนะผมโอ้โหตลกใหญ่แล้วนะ
0: ครับต่อฮะ
1: ก็นี่แหละฮะก็สามารถร่วมสนุกได้จนถึงก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลก
0: โอเค
1: เข้าไปชมไปดู
0: ครับ
1: กติการายละเอียดของรางวัลได้ที่เว็บไซต์ cheer.mcot.net
0: ครับผม
1: นะครับก็จะใช้สื่อประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางของบมจ.สมทในการสัมพันธ์ด้วยแล้วก็ทุกๆรายการของ FM 99ด้วยนะครับ
0: ครับส่วนเกมคู่เปิดสนามนะครับฟุตบอลโลก2026เม็กซิโกหนึ่งในเจ้าภาพนะครับกับแอฟริกาใต้38นาทียังเป็นเม็กซิโกนำอยู่ 1-0 นะ
1: ครับ
0: จากลูกยิงของทีโอเนสในนาทีที่9เมื่อสักครู่นี้เนี่ยทางแอฟริกาใต้ก็มีโอกาสได้มงจากไลฟ์ฟอสเตอร์นะครับบอลเปิดจากแนวลึกแต่ว่าก็ไม่ตรงกรอบนะครับไม่ได้ลุ้นเท่าไหร่ครับหลุดออกหลังไปเอาแต่ว่าทางลีลาเจ็บครับมิดฟิลด์ของทางเม็กซิโก
1: บอกว่าจุน
0: ถ้า
1: พ่อจิ๋งกับพี่เอกตกน้ำให้เลือกช่วยหนึ่งคนจุนจะเลือกช่วยใครเพราะอะไร
0: ผมช่วยทั้งคู่นะแต่ช่วยเอามือกดขวาน
1: ี่ไง
0: เห็นนะจะคิดมาหรอไม่ให
1: ้เห็นนะล่ะ
0: เออ
1: พอเราไม่มีงานมีการให้มันก็จะกดเราจมน้ำ
0: ไม่สิ
1: ดูสิ
0: พี่ยังเป็นบอสในใจผมเสมอ
1: เมื่อก่อนเนี่ยคำก็ท่านเอกสองคำก็ท่านเอกพอเราไม่มีงานให้มันมันจะกดเราจมน้ำซะละเออบอกว่าดีเจดีสวัสดีเอกจุนคู่แรกในบอลโลกกำลังส่งไอซ์อยู่ครับจากคุณจอนเคซี
0: ่กำลังส่งน้ำแข็ง
1: เขาเป็นส่งน้ำแข็งน้ำแข็งจริง
0: พี่ก็อ่านเป็นภาษาไทยไปเลยสิ
1: ก็ภาษาไทยไง
0: ไปทับศัพท์ทำไมล่ะ
1: เอาแล้วถ้าเหมือนเขาส่งไอซ์จริงอ่ะผมคนซื่อ
0: เรียบร้อยโอ
1: ้แล้วก็บอกว่า24ปีที่แล้วเนี่ยพี่เอกผมเพิ่ง3ขวบเองจากอาร์มซ่า
0: 20ปี2002ที่ผมเนี่ยอ๋อผมเข้าปี1ปี2ประมาณปี1ปี2พอดี
1: 2002นะครั้งแรกนู่นนะ
0: พี่ทำงานยัง2002
1: ทำแล้ว
0: ทำแล้วใช่ไหม
1: อยู่ในชั้นตอนนั้น
0: อ๋อ
1: ครับผม2002ตอนนั้นสมัยนั้นก็เขียนบทความในหนังสือพิมพ์คมชลึกอยู่เป็นงานแรกที่เกี่ยวกับฟุตบอลนะ
0: ครับ
1: แล้วก็ทำทาง FM 99มาก
0: ี่ปีละ
1: ไอ้ตอนนั้นยังไม่ได้ทำพี่ FMเพราะ99มาเริ่ม2004ไงตอนนั้นอยู่ที่เนชั่นก็มีงานด้านฟุตบอลก็คือเขียนบทความทางฟุตบอลนั่นแหละนะครับเขียนก่อนที่จะไปเล่นแฟนแท้หรือแล้ว
0: โอเคตอนนี้เป็นลิตเติ้ลเอกอยู่ยังไม่เป็นบิ๊กเอก
1: ตอนนั้นก็เป็นบิ๊กแล
0: ้
1: วผมบิ๊กมานานมากแล้ว
0: ครับผม
1: ครับก็ข้อความในSMS นะครับ4689899ทักทายเพิ่มเติมมาได้นะฮะเม็กซิโกหลังจากที่ได้ประตูขึ้นนำเนี่ยจริงๆครองบอลบุกมากกว่าแต่ก็ยังหาโอกาสจบแบบสวยๆยังไม่ได้นะคุณจุนนะ
0: คืออาจจะมีลูกยิงของคิวเนสหน้ากรอบเห็นโทษด้านขวานะครับที่ไม่ตรงกรอบนะครับดูจะใกล้เคียงสุดหลังจากที่ได้ประตูออกนำไปแล้ว 1-0 นะครับ
1: ครับหยอดเข้าไปในเขตโทษลาอูฮิเมเนสโอ้โหแม้ว่าจะเกี่ยวไม่ติดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าจังหวะสกิปเนี่ยก็มาเกือบจะมีโอกาสลุ้นประตูเหมือนกันแล้วผมไม่แน่ใจว่าล้ำหน้าจะล้ำหน้าด้วยนะครับ
0: จะเหลื่อมนิดนึงนะครับจังหวะที่พยายามจะสกิดดีดด้วยขวาเปลี่ยนทางบอลคือมันโดนแค่เฉือนๆนะครับไม่ได้เปลี่ยนทางบอลมากนักแต่ว่าทางลอนเวนวิลเลียมส์ก็ปัดได้นะครับแต่ถ้าเข้าก็ต้องมาเช็คในส่วนของไลน์ออฟไซด์เลยครับว่าจะออฟไซด์หรือเปล่าแต่ว่าสุดท้ายก็ไม่เข้านะ
1: เอ๊แอฟริกาใต้นี่เหมือนจะเปลี่ยนโลโก้ทีมชาติใช่ไหมคุณจุนก่อนหน้านี้ไม่ใช่แบบนี้นะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: ครับเม็กซิโก
3: โอ้โหยิงไปชนเสาครับคนเดิมเลยครับโอ้คนที่ทำประตูขึ้นนำก็คือกิโยเนสเนี่ยได้โอกาสแปรด้วยขวาเต็มๆไปชนโคนเสาขวามือชวดการได้ประตูนำา2-0นะครับสำหรับเม็กซิโก
0: ขึ้นเกมมาทางด้านขวาของกรอบเขตโทษนะครับเม็กซิโกยิงจังหวะแรกไปติดหักย้อนกลับมาแล้วสุดท้ายวิ่งมาแปรด้วยขวาครับไม่ได้เน้นแรงนะครับเน้นทิศทางครับโอ้โหแต่ว่าบอลเลียดไปชนเสาครับยูเนส
3: แต่ว่าบอลก็ไม่ได้ห่างจากมือของผู้สับประตูแอฟริกาใต้นะครับวิลเลียมมากเท่าไหร่
0: คือยืนอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับคือถ้าตรงกรอบก็อาจจะมีโอกาสติดเซฟสูง
3: ใช่ครับก็ทางยูเนสเองก็ตั้งใจที่จะปายยัดเข้าไปที่เสาแรกนะครับไม่ได้หักข้อไปที่เสาไกลอ้าวแหมแอฟริกาใต้จะทำเกมลุกขึ้นมาริมเส้นด้านขวาบอลยังมองอยู่ในมุมไกลๆนี่ถ้าโอ้โหมุมจังหวะถ่ายเท่าสดที่แอสเตก้านี่ค่อนข้างเป็นมุมไกลซะเยอะนะคุณจุนนะนะครับวางขึ้นมาไม่ถึงราอูชิมิเนสครับบอลอยู่กับทางด้านโมดิบ้าแอฟริกาใต้ค่อยๆพาบอลขึ้นมาครับกลางสนามฟอสเตอร์ไอเรเนอร์สครับทางขวาเติมขึ้นมาแล้วเปิดไปติดเลยครับแล้วก็น่าจะได้ลูกเตะบุมครับแอฟริกาใต้คนเปิดเข้าไปเนี่ยเป็นทางมูดาวนะครับ
2: เปิดไปติดทางกอยโดนะครับจังหวะพยายามจะคลอสจากด้านขวาเข้าไปครับเอาละครับได้ลุ้นจากจังหวะเตะบุมนะครับแอฟริกาใต้ครึ่งแรกนี่เหลือประมาณนาทีเศษเท่านั้นนะครับไม่รวมการทดเวลาครับตามอยู่ประตูเดียวแม้ว่ารูปเกมจะเป็นรองแต่ว่าก็ยังมีโอกาสในการที่จะกลับสู่เกมนะครับสำหรับทางแอฟริกาใต้โอกาสยิงมีไป1ครั้งนะครับลูกหม่งของไลฟ์ฟอสเตอร์แต่ว่าไม่ตรงกรอบ
3: แอฟริกาใต้ได้จังหวะกดดันเม็กซิโกเหมือนกันนะครับเติมกันขึ้นมาหมดแล้วสุดท้ายแม่บอลก็ไปเข้ามือเรนเคลนะครับ
0: ยิงลูกนี้ไกลมากแต่ว่าวิถีบอลพุ่งน่ากลัวนะครับจังหวะตะบันด้วยซ้ายนะครับของเอ็มโบกาซี่นะครับแต่ว่าก็ยังไปติดทางเรนเคลครับรับได
3: ้ไกยาโดครับแบ็กซ้ายของเม็กซิโกครับค่อยๆลำเลียงบอลขึ้นมาวาสเคสครับออกมาให้ที่มอนเตสคืนหลังครับแล้วก็เซตบอลกันขึ้นมาในแนวรับครับบอลอยู่กับบาสเกสริมเส้นด้านซ้ายครับแล้ววิ่งออกตัวแล้วครับกิโยเนสเอาละครับกำลังจะเข้าเขตโทษแล้วต้องชมทางวิลเลียมส์ครับที่ออกมาเร็วตัดบอลไว้ได้
0: จังหวะดีครับเราเป็นวิลเลียมส์รีบขยับออกมาพอรู้ว่าทางเมสโกจะเปิดทิ้งไปให้ทางยูเนสวิ่งตามนะครับออกมาเคลียร์ได้ก่อนทด4นาทีเป็นอย่างน้อยนะครับเกมในครึ่งแรก
3: สวัสดีครับพี่เอยิมคุณจุนนัดเปิดสนามนี้ขออีก1เมล็ดนะฮะจากท่านต
0: ่อครับผมอ๋อชื่อต่อแหละ
3: ไม่ฮะเขาเป็นท่าน
0: ครับผม
3: ท่านต่อไง
0: อ๋อครับผม
3: เขาไม่ได้ชื่อต่อเฉยๆเขาท่านต่อ
0: ครับผมอ๋อหมายถึงยศให้เกียรติตำแหน่งนั่นแหละ
3: ไม่ครับเขาเป็นท่านต่อจริงครับผม
0: อุตส่าห์จะหลีกให้แล้วนะ
3: ไม่ฮะแล้วก็บอกว่าพี่เอกเคยทำที่เนชั่นเคยได้ยินการ์ตูนอภัยมณีซาก้าของนิตยสารบูมของเนชั่นไหมครับเริ่มปี2002พี่ชายผมเป็นคนเขียนจากคุณเจของแดง
0: บูมนี่นานมากนะตอนนั้นถ้าอ่านดราก้อนบอลเนาะต้องบูมนะ
3: ใช่ครับผมก็ทันนิตยสารบู
0: ม
3: แต่ไม่
0: ค่อยอ่านไปอ่านอย่างอื่นมากกว่า
3: ไม่แต่ไม่รู้จักอภัยมณีอภัยมณีซาก้าไม่เคยอ่าน
0: ครับผม
3: เคยอ่านนะครับบอกเห็นพี่เอกหาวในไลฟ์น่าจะฉุกระหุกเลยใช่ไหมครับเป็นกำลังใจให
0: ้เสียงเขินเหรอ
3: เป็นกำลังใจให้
0: เราคนที่ไหนครับเนี่ยคุณเป็นคนที่ไหน
3: เป็นคนทุกที่นะ
0: แม่โอ้สำเนียงเสียงเขินเชียวแม่ดึกหน่อยไม่ได้เลยเสียงเขินเลย
3: ผมทำงานวัน
0: เนาะก็งานเยอะด้วยแหละเดี๋ยวจัดรายการนู่นนี่นั่น
3: ผมทำงานประจำ
0: ครับผม
3: นะใครจะเหมือนคุณล่ะ
0: นอนทั้งวัน
3: นอนทั้งวันนะ
0: แล้วก็คนมันงานน้อย
3: กลางคืนคุณก็สดชื่นแล้วผมทำงานกลางวันน่ะแล้วก็ทำงานถึงดึกแล้วแถม กลางดึกก็ยังต้องทำงานเช้าก็ยังต้องทำงานเนี่ย
4: ขยันจริง
0: ๆอ่ะเม็กซิโกตอนนี้ต้องเป็นฝ่ายตั้งรับบ้างเลยครับทางแอฟริกาใต้ขึ้นมาด้านซ้ายผมจะโยกหนีไม่ผ่านแต่ยังตามมาเก็บบอลได้ครับโอริบ้าโยกจากไปสุดเส้นหลังโดนเบียดเอาไว้ผู้สินบอกว่าบอลโดนผู้เล่นแอฟริกาใต้ออกหลังนะครับเป็นตั้งแต่จากประตูของเม็กซิโกครับเดี๋ยวดูว่าจริงๆโดนใคร
3: ครับ
0: โอ้จริงๆเหมือนจะโดนผู้เล่นเม็กซิโกออกนะครับ
3: บอกว่าผมดูจากแคนาดาครับดีเลย์2วินาทีครับแล้วก็บอกว่าอย่าเล่นพนันครับบอกว่าชอบทั้งสองท่านมากเลยจากคุณปาริชัดนะครับ
0: ครับ
3: แล้วก็มีคุณพงกรบอกว่าตีสี่ตีห้าเป็นรายการเพลงเหมือนเดิมใช่ไหมครับไม่นะครับเราอยู่ถึงตีห้าเลย
0: ใช่ครับ
3: นะครับคุณแมวอ้วนบอกว่าบิ๊กจุนวาวจะทาบทามไปรายการเดอะสเตเดียมยังไงไปจัดช่วยแกด้วยนะครับรวมพี่น้องตระกูลพี่ป๋อย
0: โอ้รายการเช้าเช้าบ่ายสาม
3: อ๋อบ่ายสามนี่คือเช้าแล้ว
0: โอ้เช้าม
3: าครับเม็กซิโกมีโอกาสจะได้โอ้โหพระคุณเอ้ยโอ้โหจังหวะยิงของกูเตเรสนะครับยิงไม่เต็มเท้าครับบอลแป๊กออกหลังไป
0: โอ้โหเพื่อนให้ทะลุเข้ามาในกรอบเขตโทษสวยแล้วนะครับจะยิงด้วยขวาหูแต่ว่ามันปลิ้นนะครับโดนหัวเกือกครับโดนไม่เต็มครับทำให้บอลมันหลุดเสาไกลออกไปครับเหมือนจะตั้งใจปั่นในลักษณะไซโป้งให้มันโค้งอ้อมแนวรับของทางแอฟริกาใต้ปรากฏมันไม่โดนเรียกว่าหัวเขือกนะครับโดนแบบแป๊กๆครับหลุดออกหลังไปแบบไม่ได้ลุ้นเลยครับกูติเรส
3: โอ้ยิงไม่เต็มเท้านะครับทางกูติเรสซึ่งจริงๆเขาก็เป็นแนวรุกอีกคนของเม็กซิโกนะครับที่มีโอกาสหลายครั้งเลยนะครับในช่วงต้นเกมยังเป็นเม็กซิโกที่นำอยู่1ต่อ0นะครับตอนนี้อยู่ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บครึ่งแรกเนี่ยกำลังจะครบ4นาทีแล้ว
0: ครับ
3: นะครับแล้วก็บอกไม่เอาจุนไม่เอาจุนจากกลุ่มเพื่อนจันเอก
0: ใจเย็นๆเซ่
3: ทำงานดีมากคุณกอลัม
0: ครับอุ้ยกอลัมมิน่าทำไมอยู่ฝั่งพี่เอก
3: ครับแหมไอเรานะฮอบบิทเนี่ยอยู่มาจากชายเหมือนกันนะโอ้โหนี่สีสันกองเชียร์เม็กซิโกต้องงี้นะหมวกจังโก้แล้วก็เครื่องประดับอะไรที่มันดูแบบเต็มแต่อ่ะพักครึ่งพอดีคุณ
0: ครับผม
3: เชิญ
0: ก็เม็กซิโกได้ประตูขึ้นนำนะครับจากทางฮูเลียนกิโยเนสในนาทีที่9นะครับโดยที่45นาทีแรกก็ต้องบอกว่ารูปเกมโดยรวมเนี่ยก็เป็นทางเม็กซิโกเจ้าภาพนะที่ดูดีกว่านะครับในเรื่องของการเข้าทำเรื่องของเปอร์เซ็นต์การครองบอลนะครับ57ต่อ43เปอร์เซ็นต์โอกาสยิงเนี่ยเม็กซิโก10ครั้งนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้มีแค่2ครั้งเองนะครับแต่ว่าก็โอกาสยิงตรงกรอบไม่ห่างเลยครับทางเม็กซิโก2ครั้งแอฟริกาใต้1ครั้งแต่ว่าเป็นประตูขึ้นนำ 1-0 อยู่ณตอนนี้สำหรับทางเม็กซิโก
3: ครับ
0: ครับ
3: อ่ะก็ข้อความนะครับทาง YouTube นะฮะ
0: ครับ
3: ขอเพลง El Sonidito ช่วงพักเบรกคูลิ่งผมนี่ลั่นเลยครับGTAV มาเลย
0: ผมรู้จักเพลงนี้คุณจุ๋มรู้จักปะไม่รู้จักเหมือนกันเพลงอะไรนะพี่ขอชื่อเพลง
3: El Sonidito บอกบังเบงไม่พากบอลเลยก็ยังมาสุดยอดเขาเพิ่งจัดรายการก่อนหน้านี้เพิ่งจบ
0: ไปใช่
3: แล้วก็บอกว่าเกาหลีวันนี้จะมีพักเที่ยง2ชั่วโมงไหมเนี่ยบอลเตะ11โมงพอดี
0: 9โมงใช่หรอใช่9โมงแต่เขาอาจจะหมายถึงที่นู่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเกาหลีใต้กับเราเวลาห่างเท่าไหร
3: ่อ๋อหมายถึงที่เกาหลีจะมีพักเที่ยง2ชั่วโมง
0: ครับผม
3: โอเคโอเคคุณธีทะพงถามมาใน YouTube ครับบอกว่าคนสมัครแพ็คเกจสแตนดาร์ดผิดอะไรนะแค่อยากดูจอเดียวไม่ต้องหารใครไม่ให้ดูบอลโลกเฉยนะโปรบอลโลกก็ไม่มี
0: ครับ
3: ต้องไปอัพพรีเมียมนะครับแล้วก็คุณระดับเทพเพชรบุรีบอกขออนุญาตบ่นเมียหน่อยฮะ
0: ทำไมครับ
3: บังคับให้ผมฟังเดอะช็อคเดอะโกสจนหลอนไปหมดแล้วนะฮะ
0: ครับผม
3: พอเปลี่ยนมาฟังบอลโลกบ้างก็ตื่นมาด่าผมอีกนะครับแล้วเขาก็เลยบอกว่าเมื่อสักครู่นี้เนี่ยบอกเป็นเพลงดังในเกม GTA 5
0: โอ้ไม่ได้เล่นเลย
3: สไตล์หมอลำบ้านเรา
0: ครับ
3: อ่ะนี่เป็นคอมเมนต์ทาง YouTube นะครับทาง Facebook คุณจุนได้เปิดไว้ไหม
0: ไม่ได้เปิดผมเปิดแต่ในฝั่งของSMS นะเดี๋ยวแป๊บนึงผมมาดูนิดนึง เห็นพี่เอกขาวในไลฟ์น่าจะถูกระบุเลยใช่ไหมครับนัดนี้อีอีเป็นกำลังใจให้พี่ๆ FM 99ทุกท่านนะครับน้อง
3: น้องเบน
0: ซ์จะเลือกอ๋อจะเลือกช่วยใครถ้าจุ่นเจ๋งเจมจมน้ำน้องบอกจุ่นครับหมายถึงน้องเบนซ์ไหนอ
3: ่
0: ะ
3: ไม่รู้เบนซ์ไหน
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ท้องเสียปวดท้อง
7: แน่นท้อง
6: มองหาย
8: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
9: สนับสนุนโดยใหม่ยำยำฮอตพอตยิ่งแชร์ยิ่งเดือด
10: สนับสนุนโดยสบู่ลามาโซนมีซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดแบคทีเรียเชื้อราผิวคันกลิ่นกาย
11: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
12: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
9: สนับสนุนโดยยำยำฮอตพอตเกาหลีกิมจิและมาล่าน้ำข้นของใหม่ต้องลองที่เซเว่นก็มีนะ
10: สนับสนุนโดยเครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์เสียเหงื่อไม่ต้องเสียใจเสียเหงื่อเมื่อไหร่ดื่มนิวทาวเวอร
3: ์ไม่อึดอัดไม่สะสมความชื้นครับสวมใส่ทำกิจกรรมได้ยาวนานต่อเนื่องทั้งวันเลยนะคร
2: ับ
3: ใครที่ต้องการเริ่มต้นดูแลสุขภาพเข่าวันนี้นะมีโปรโมชั่นสุดคุ้มครับซื้อฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่า2ชิ้นแถมฟรีอีก2ชิ้นรวมเป็น4ชิ้นในราคา990บาทเท่านั้นแล้วก็รับฟรีกระเป๋าคาดเอวอีก1ใบนะครับ
2: ครับผม
3: โทร02-114-3990 114-3990ในวันและเวลาทำการนะครับค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียขอบพระคุณไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราขออนุญาตพักเบรกสักครู
2: ่
3: แล้วเดี๋ยวครึ่งหลังเรากลับมาครับ
2: ครับผม
13: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกนิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิระบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงและทีมงาน FM 99
14: ฟุตบอลโลก2026กำลังจะระเบิดความมันเชียร์ทีมโปรดลุ้นทุกแมตช์ทุกประตูทุกวินาทีสำคัญติดตามข่าวสารวิเคราะห์เกมและอัปเดตผลการแข่งขันแบบเข้มข้นกับทีมผู้บรรยายคุณภาพเจาะลึกทุกประเด็นฟุตบอลโลกครบทั้งก่อนเกมหลังเกมเชียร์ให้สุดมันให้เต็มอารมณ์ติดตามได้ตลอด24ชั่วโมงที่ FM 99 Active Radio
15: ไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
16: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: บอลโลกสตอรี่
18: วิเคราะห์ทีมที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปในกลุ่มไอฝรั่งเศสเป็นแต่งหนึ่งของกลุ่มโดยรองแชมป์เก่าปี2022นำทัพโดยคิลิยันเอ็มบัปเป้ยังคงเป็นแต่งหนึ่งด้วยขุมกำลังที่ดีที่สุดในโลกโดยมีการวิเคราะห์ว่าระบบทีมที่ลงตัวและเต็มไปด้วยนักเตะซูเปอร์สตาร์น่าจะทำให้พวกเขาผ่านเข้ารอบได้อย่างแน่นอนนอร์เวย์ถูกยกให้เป็นแต่งสองของกลุ่มเนื่องจากจุดแข็งอยู่ที่เกมรุกที่มีความอันตรายนำทัพโดยเออร์ลิงฮาลันด์มาร์ตินโอเดการ์ดและอเล็กซานเดอร์ซอลล็อตด้านเซเนกัลยักษ์ใหญ่จากแอฟริกาน่าจะเป็นตัวแปรที่พร้อมจะเบียดนอร์เวย์ร่วงไปอยู่อันดับ3ด้วยวินัยเกมรับที่แข็งแกร่งและนักเตะมีร่างกายที่แข็งแรงด้านอิรักทีมมาเมื่อจากเอเชียที่ผ่านเข้ารอบมาทางเพลย์ออฟถูกมองว่าเป็นรองที่สุดในกลุ่มนี้สรุปฟันธงฝรั่งเศสจะใช้มาตรฐานระดับโลกคว้าแชมป์กลุ่มโดยมีนอร์เวย์เข้ารอบตามเป็นอันดับ2ส่วนเซเนกัลต้องไปลุ้นโควต้าอันดับ3ที่ดีที่สุด
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
19: FM 99คลื่นกีฬาสุขภาพท่องเที่ยวรับฟังได้ผ่านทุกแพลตฟอร์มทั้งบนหน้าปัดวิทยุเว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube เพียงค้นหาคำว่า FM 99รับฟังได้ตลอด24ชั่วโมง
20: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
21: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยตั๋วสโรจน์ก้องกีรตินิกทีทวัฒน์นนท์รัศมีพร้อมทีมงาน

0: ฟัง FM 99 Active Radio ได้แล้ววันนี้ผ่านทุกช่องทางทั้งออนแอร์เว็บไซต์แอปพลิเคชัน Facebook YouTube ฟัง FM 99กีฬาสุขภาพท่องเที่ยวได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร02-201-6569
2: M-COT Radio Network ชวนคุณผู้ฟังร่วมสนุกเชียร์ทีมที่ใช่ลุ้นทีมที่ชอบกับกิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันต้อนรับมหากรรมลูกหนังโลก2026ทุกแมตช์สำคัญทุกผลการแข่งขันเตรียมตัวให้พร้อมร่วมสนุกร่วมเชียร์ไปด้วยกันเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันติดตามรายละเอียดได้ที่ cheer.mcot.net
3: ฟัง Active Radio FM 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM 99
4: 99 Live บนโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: ลยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ
0: ้รอดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูผันท้ายอร่อยครบจบในขวดเดียวและ
6: ไอ้ไอยราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอยราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอ
7: สนับสนุนโดย
8: หอมเพิ่มสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
10: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
11: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
5: สนับสนุนโดยตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นและ
6: ไอ้ไอราอาฮ่ารสชาติดีดีทานง่ายชุ่มคอทุกบ้านต้องมีไอราอาฮ่า
0: สนับสนุนโดยแชมพูและทรีทเมนต์ผมกรีนไบโอราคาเบาๆทาให้ลองยอดขายกว่า300ล้านซอง
7: สนับสนุนโดย
8: หอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเพิ่ม
9: มีจำหน่ายที่ 7-Eleven และร้านค้าชั้นนำทั่วไป
12: เรียนกิโอเนสเนี่ยได้ไป 7.8 คะแนนนะครับส
13: ่
12: วนลีราที่เป็นมิดฟิลตัวคอนโทรลเกมของเม็กซิโกอย่างลีราเองก็ได้ไป 7.2 คะแนนนะราอูฮิเมเนส 6.8 นะครับอันนี้ก็เป็นผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงๆก็คือฟอร์มค่อนข้างดีมีส่วนร่วมกับเกมเยอะของฝั่งเม็กซิโกนะครับ
13: ครับผม
12: ส่วนทีมแอฟริกาใต้เนี่ยก็ยังไม่มีผู้เล่นคนไหนที่โชว์ฟอร์มโดดเด่นเท่าไหร่นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นฝ่ายตั้งรับเป็นเกมรับซะเป็นส่วนใหญ่นะครับครึ่งหลังกลับมาลงสนามเรียบร้อยแล้วนะครับก็รอผู้สินเป่านกหวีดเริ่มเกมนะคุณจุนนะ
13: ครับผมก็เดี๋ยวดูว่าจะมีประตูเพิ่มเติมหรือเปล่านะครับวันนี้ที่ในซุ้มมานั่งตัวสำรองของเม็กซิโกเองนี่ก็มีผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดในฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกคราวนี้รอโอกาสอยู่ที่ข้างสนามนะกิวเบโตโมล่านะครับอายุ17ปีเศษนะครับตัวสำรองของทางฝั่งเม็กซิโกแต่ดูตรงนี้เนี่ยทั้งฮาเวียร์อากิเล่แล้วก็ทางอูโกบรูซยังไม่มีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะพี่เอกนะ
12: ครึ่งหลังเริ่มแล้วนะครับ
13: เอาแล้วออกบอลไม่ดีเม็กซิโกตัดบอลได้แล้วจังหวะนี้จะเปิดหักเข้ากลางโอ้โหโดนขวางเอาไว้ครับยิงไกลทีนึงโด่งข้ามคานโอ้โหเม็กซิโกเกือบจะ 2-0 ครับสุดท้ายคนยิงไกลเป็นทางกูติเลสนะครับที่ได้ซัดโอ้แต่ว่าทางด้านของวิลเลียมส์ออกบอลพลาดในกรอบเขตโทษโดนตัดได้แต่ว่าจังหวะไม่ได้ยิงนะครับทางเม็กซิโกเมื่อสักครู่นี้คนที่ตัดบอลได้น่าจะเป็นเดี๋ยวดูว่าเป็นใครขอดูตรงนี้ก่อนเป็นทางฟิดอโก้นะครับที่ตัดบอลมาได้เลี้ยงขึ้นมาตรงแถวๆสุดเส้นหลังด้านขวาจะหักเข้ากลางให้เพื่อนแต่ว่าติดบล็อกนะครับไม่ได้เลือกที่จะยิงสวนในทีแรกนะครับทางด้านฟิดอโก้
12: ครับถ้าฟิดอโก้ตัดสินใจยิงเองก็น่าจะมีลุ้นประตูมากกว่าเอาละครับแอฟริกาใต้ลุยขึ้นมาบ้างครับทางขวาจับบอลยาวอีกนะครับโดนเม็กซิโกตัดบอลมาได้ขึ้นเกมมาครับทางซ้ายครับฟิดอโก้ไหลมาจะให้กับทางกิโอเนสเองก็จับบอลไม่อยู่นะครับบอลลึกไปเข้ามือผู้สาประตู

0: บอลยาวของแอฟริกาใต้ครับออกข้างไปครับ
1: กล้องจับที่เราเป็นวิลเลียมส์เลยครับคนที่ช่วยเอาไว้ขวางเอาไว้เมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นทางซิโตเล่นะพี่เอกนะเห็นกล้องจับไปเมื่อสักครู่หมายเลข13นะครับ
0: ไปบล็อกเอาไว้ได้นะครับเป็นมิดฟิลด์ของทางแอฟริกาใต้นะครับพลิกบอลขึ้นมาเม็กซิโกราอูฮิเมเนสขึ้นมาให้กับทางกิเนสเองก็พยายามจะลองยิงไกลครับบอลไปเข้ามือวิลเลียมส์ครับ
1: ตัดโบได้เลือกยิงเลยนะครับจริงๆมีกุเตเลสจะวิ่งทำทางขึ้นไปด้านบนแต่แม่กะยิงไกลให้มันข้ามศีรษะวิลเลียมส์นะครับแต่มันเบาเกินแล้วครับลูกยิงของกิเนส
0: เสร็จบอลขึ้นมาครับแอฟริกาใต้แต่ว่าไม่ต่อเนื่องแล้วก็โดนแย่งบอลกลับไปได้อีกแล้วนะครับอัลบาราโดอัลบาราโดเองเล่นอยู่ริมเส้นด้านขวาอานะครับพยายามจะขนานเส้นแต่ว่าจับบอลไม่อยู่นะครับผู้เล่นของเม็กซิโกวิลเลียมส์ประตูของแอฟริกาใต้เซตบอลออกมาออกบอลมาริมเส้นด้านขวานะครับมูดาวมูดาวโดนเพรสเชอร์จากด้านหลังนะครับทางฟอสเตอร์แต่ยังเป็นบอลของแอฟริกาใต้เริ่มจากครองบอลต่อเนื่องได้แล้วฉวยโอกาสที่จะเล่นทะลุแนวรับเร็วนะครับแต่ว่าบอลกลับมาเป็นของเม็กซิโกครับกูเตเรสบอลอยู่กับฟิดาโกฟิดาโก้คืนกลับไปครับที่บาสเกสบาสเกสให้มอนเตสริมเส้นด้านขวาเป็นเรเยสครับเปิดมาแล้วข้างหน้าทะลุเลยครับผู้สินยังไม่ยกธงลาอูฮิเมเนสอ้าวขออภัยเป็นทางอัลวาราโดผู้สินว่าไงอ๋อพุ่งไปแดงเลยครับโอ้น่าจะให้จุดโทษหรือเปล่าเดี๋ยวดูด้วย
1: โอ้จังหวะที่กูเตเลสครับหลุดไปแล้วซิโตเล่ตามมาจากด้านหลังนะครับโอ้จังหวะจะหลุดเดี่ยวเข้าไปทำประตูของทางซิโตเล่ครับ
0: ไม่ทำประตูของเม็กซิโกดิ
1: เอาไม่แต่ซิโตเล่ไปฟาวไอ้นั่นไง
0: ที่คุณบอกจังหวะหลุดเดี่ยวของซิโตเล่
1: เอาเหรอจังหวะหลุดเดี่ยวของกูเตเลสครับลายไม่ออฟไซด์นะครับวิ่งมาจังหวะนี้แล้วก็เนี่ยแหละครับเข้ามากระแทกตรงบริเวณหัวกะโหลกกรอบเขตโทษนะครับยังไม่เข้าไปในกรอบเขตโทษเอามือซ้ายเนี่ยดึงก่อนด้วยนะสำหรับทางซิโตเล่แล้วก็เข้าไปชนด้านหลังอีกทีนึงของทางกูเตเลสนะครับสำหรับซิโตเล่
0: โอ้โหนี่แล้วเป็นตัวสุดท้าย
1: ใช่
0: ผู้สินเองก็มองว่าเป็นจังหวะฟาวนะครับแล้วก็จำเป็นต้องควักใบแดงครับลูกนี้นี่ไล่ออกไปครับเป็นใบแดงแรกในฟุตบอลโลกครั้งนี
1: ้โอ้โห
0: เฮ้แต่ไม่ได้เป็นจุดโทษนะคุณจูน
1: ใช่ๆเพราะว่ามันตรงหัวกะโหลกกรอบเขตโทษยังไม่ได้ก้าวเข้าไปโอ้แต่เหลือ10คนนะครับทางด้านของแอฟริกาใต้ครับซิโตเล่โดนใบแดงไปเมื่อสักครู่นี้ครับจังหวะที่กูเตเลสกำลังจะหลุดเดี่ยวอยู่ที่บอนี่โอ้โหมีทางเซซ่ามอนเตสลาอูฮิเมเนสกายาโดครับเดี๋ยวดูว่าใครจะเป็นคนยิงในจังหวะนี้
0: แล้วก็บอกว่า4ปีที่แล้วเนี่ยเราเห็นน้ำตาโรนัลโดปีนี้พี่คิดว่าอย่างไรนะก็ถ้าโปรตุเกสก็ถือว่าเป็นทีมแกร่ง
1: ที
0: มเลยนะ
1: ผมยังชอบโปรตุเกสมากกว่าสเปนนะแม้ว่าในหลายสำนักสเปนเป็นเต็งหนึ่งนะพี่เอกนะแต่ใจผมมองว่าถ้าดูแบบครบเครื่องสุดอะฝรั่งเศสพี่เอกให้ใครเป็นครบเครื่องสุด
0: คือตอนนี้มันโดยเฉลี่ยมันใกล้เคียงกันนะคุณจูนแต่ผมอ่ะเดี๋ยวดูจังหวะฟรีคิกลูกนี้ของเม็กซิโกก่อนครับลาอูฮิเมเนสยิงติดกำแพงแล้วกูเตเลสไหลมาโอ้โหให้เพื่อนยิงเป็นกายาโดนะครับหลุดกรอบไปไกลผมอ่ะผมมองว่าการไปเล่นที่ทวีปอเมริกา
1: สภาพอากาศใช่ไหมม
0: ี
1: ส่วนสำคัญ
0: ผมยังมองว่าจะเป็นทีมจากอเมริกาใต้อย่างบราซิล
1: อาร์เ
0: จนตินาที่มีโอกาสลุ้นแล้วมากกว่านะ
1: ครับ
0: เพราะว่าน่าจะคุ้นชินกับสภาพอากาศมากกว่าผมมองว่าบราซิลน่าจะทำได้ดีเพราะว่าน่าจะเป็นบราซิลที่ดูรัดกุมภายใต้การคุมทีมของอันเชโรตติน่าจะมีเจ้าเล่ห์ขึ้นอ่ะผมบอก

0: มองอย่าง
1: น
0: ี้
1: คืออ่ะหลายคนมองว่าสเปนทางด้านบราซิลชุดนี้ที่น่ากลัวนักเตะยังกลางๆนะไม่ได้ถือว่าเต็มทีมมากแต่คนที่พาทีมเป็นแชมป์สำคัญคืออันเช่นั่นแหละ
0: ถูกต้อง
1: ลูกล่อลูกชนเป็นกุนซือ
0: ที่
1: เรื่องของความยืดหยุ่นทางด้านแท็กติกเนี่ย
0: ถูก
1: ดีมากนะครับอันเช่
0: อดีตกุนซือสุดยอดของเอเวอเรตันน่ะหรออ
1: ้าวครับผม
0: คือผมให้เครดิตเขาเยอะมากแต่สำคัญอย่างนึงเลยคุณจุน
1: ครับ
0: ตามประวัติของทีมที่คว้าแชมป์โลกที่ผ่านมาไม่มีประเทศใดที่ใช้ผู้จัดการทีมหรือว่าเฮดโค้ชนอกประเทศตัวเองแล้วคว้าแชมป์นะ
1: ใช่ใช่แต่บราซิลปี94ที่สัมเมกาพวกเขาคือแชมป์โลกนะ
0: ทำไมผมมองงั้นเนี่ยเรื่องของสภาพอากาศ
1: ครับผม
0: นะครับแล้วยิ่งเล่นกันที่อเมริกาเม็กซิโกอะไรต่าง
1: ๆก็เรื่องของสภาพอากาศมันจะได้เปรียบพวกยุโรปที่เป็นทีมแบบพวกทีมแข็งๆทีมแกร่งนะครับ
0: ใช่นะแต่ว่าเรื่องทีมเวิร์กเนี่ยผมให้สเปนนะสุดสเปนแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องยังขาดความซุปเปอร์สตาร์ปกติเวลาจะคว้าแชมป์โลกมันจะต้องมีซุปเปอร์สตาร์
1: ลามีนไงลามีนได้ไหมมิเกลโอยาซาเบา
0: โอยาซาเบา
1: เปรี
0: ่เล่นกอล์ฟเหรอโอยาซาเบา
1: โรดี
0: ้ก็ยังก็โอเคแหละ
1: ก็อาจจะเป็นทีมเวิร์กอาจจะมีอาจสตาร์หน่อยลามินยาเมา
0: ถ้าลามินยาเมานะเรียกฟอร์มสุดยอดได
1: ้
0: โอเค
1: ครับผม
0: นะฮะก็จะฟิตสมบูรณ์เต็มร้อยฟิตเปรี้ยหรือเปล่าก็เดี๋ยวขอดู
1: อ
0: ีกทีนึงนะฮะ
1: โอ้โหแต่ตอนนี้นี่เม็กซิโกมาใหญ่เลยครับเกมบุกหลังจากมีตัวผู้เล่นมากกว่า1คนนะครับ
0: แต่ช่วงฟุตบอลโลกหลังจากที่2010ที่พวกเขาคว้าแชมป์เองเนี่ยก็ไม่ได้ไปไกลครับสเปนเนี่ย
1: ช่วงหลังอ่ะฝรั่งเศสมักจะไปไกล
0: ฝรั่งเศสก็คงเส้นคงวากว่านะฮะแล้วก็การคุมทีมของเดชองเองนะพาทีมไปได้ไกลกว่าแล้วก็ผมว่ารอบรองอย่างน้อยๆฝรั่งเศสต้องมีอ่ะ
1: คือดูจากขุมกำลังมันดูครบมากนะ
0: อ่านะครับด้านขวาครับทางแอฟริกาใต้พาบอลขึ้นมาเรเนอร์สย้อนมาที่บูดาวมูดาวขวางสนามโอ้โหตรงกลางจับบอลไม่อยู่ครับนิดนึงทางอดัมส์โอ้เจาะไม่เข้าครับแอฟริกาใต้วนไปวนมาสุดท้ายต้องคืนหลังนะครับมูโคลเอน่าออกมาทางขวามูดาวย้อนกลับไปโมโคยนะอีกทีนึงโมโคยนะให้มาตรงกลางเอาละครับมีช่องเหมือนกันแล้วยิงด้วยซ้ายแม่ไปเข้ามือเรนเคลนะครับลูกยิงคล้ายๆกับลูกยิงในเกมนัดเปิดสนามบอลโลก2010ของชาบาลาล่าคุณจุนแบบได้ไห
1: ม
0: ยิงด้วยซ้ายแบบเต็มข้อลักษณะคล้ายๆอย่างนี้นะครับ
1: โอ้แต่นั้นจะเข้าไปในกรอบเขตโทษนะจะยิงเสยมุมเบิร์น
0: ที่เลย
1: โอ้แต่ว่าลันเกลดูจะมีปัญหากับการเจอลูกยิงไกลของแอฟริกาใต้อยู่เหมือนกันนะรับแล้วไม่ค่อยอยู่นะครับเมื่อสักครู่นี้โมดิบ้าได้กดหน้ากรอบเขตโทษรับจังหวะแรกไม่อยู่นะครับต้องตามไปรับอีกทีนึง
0: ห้าสิบห้านาทีผ่านครับแอฟริกาใต้เหลือ10คนแล้วก็ตามหลังอยู่ด้วยสกอร์0-1แล้วก็เปลี่ยนตัวเลยครับเอาทางหมายเลข9ครับฟอสเตอร์ออกเอาเอ็มบาท่าครับลงมาเล่นแทนนะครับ
1: โอ้โหคือลาฟอสเตอร์วันนี้นี่จริงๆเป็นตัวความหวังในเกมลุกแต่ว่าบทบาทถือว่าแทบจะไม่มีนะครับน้อยมากนะครับมีได้หม่งในครึ่งแรกแต่ก็ไม่ตรงกรอบนะครับต้องเอาทางด้านของทาเรนเต้มาบาท่านะครับมิดฟิลด์จากออร์แลนโดไพเรตส์ลงมาเล่นแทนนะครับก็เป็นการเปลี่ยนตัวคนแรกของทางแอฟริกาใต้นะครับ
0: ก็เป็นมิดฟิลด์วัย26ปีนะครับเอมบาท่าจากออร์แลนโดไพเรตส์ออฟแคริบเบียน
1: อันนั้นหนังดิสนีย์ครับครับผม
0: หาไหมครับดึกๆอย่างนี
1: ้หามากเลยฮะ
0: ขอดูข้อความทาง YouTube เพิ่มเติมนะครับ

0: เขาบอกว่ามีเปิดเพลงในบ้านในไลฟ์บ้านแดงด้วยกลัวปิวจริง
1: เอ้าเหรออ๋อเออว่ะใช่ใช่ใช่รอบหน้าอาจจะไม่ได้ในการเปิดเพลง
0: แล้วก็คุณพิสารบอกว่าโปรตุเกสแชมป์ครับนะครับแล้วก็ขอให้มีโฆษณาเข้าเยอะๆนะครับขอบคุณมากครับแล้วคุณ PC นะบอกว่าสายฝนแนนซี่บีวาพี่เอกชอบร้านไหน
1: อืม
0: เป็นคนธรรมะธรรมไม่ชอบเลยคร
1: ับโ
0: อ
1: ้ขนาดนั้นเลย
0: แล้วก็คุณหนิงฟาฟาขอบคุณแจ๊สและ FM 99ครับบอกวิทยุทำไมฟังไม่ได้ครับฟังได้สิครับนะฮะคุณยางย้อยยืดบอกพี่เอกแต่งตัวชิวจัดนะครับผมต้องขออภัยผู้ฟังด้วยว่าคุณเบ่งเนี่ยไม่ได้แจ้งมาว่าเป็นรายการไลฟ์ที่ต้องเห็นภาพด้วยก็นึกว่าเป็นรายการทางวิทยุอย่างเดียวก็เลยวันนี้ขออภัยจริงๆนะครับคนที่ใส่ขาสั้นมาต้องขออภัยจริง
1: ๆครับผม
0: นะฮะก็เลยอาจจะไม่สุภาพไปบ้างเพราะไม่ได้ทราบมาก่อนโคตรคุณเก่งคนเดียวเลยนะบอกผอ.ทรงอะไรอ่ะผอ.ทรงไปอะไรหรือเปล่าไปสิ่งหรือเปล่าคืออะไรบอกจุนเคยบอกว่าพี่เอกแข่งสนุกต้องปีนขึ้นต้องใช้โต๊ะปีนขึ้นโต๊ะจริงไหมนะครับ
1: ครับจริงนะฮะเป็นสาวบัตติ
0: ผมไม่ได้ใช้โต๊ะใช้บันไดครับ
1: หนักหนักกว่าโต๊ะอีก
0: บอกขอดูบอลโลกกับพิธีกรทั้งสองท่านได้ไหมครับอยากดูด้วยเอามาเลยครับที่99นะฮะแล้วก็มีข้อความมาบอกพี่จุนครับเกม NBA Final เมื่อคืนสุดยอดเลยชอบใครมากกว่า Knicks หรือ Spurs
1: โอ้โหตอนนี้ทิศทางมันมา
0: สเปอร์หรือสปอร
1: ์สเปอร์สเปอร์สเปอร
0: ์
1: สเปอร์โดสเปอร์แต่ทิศทางมันมานิกแล้วอ่ะตอนเนี้ยขนาดนำ29แต้มของทางสเปอร์ยังพลิกกลับมาแพ้เลยอ่ะ
0: เม็กซิโกมีโอกาสลุ้นประตูเหมือนกันนะครับยูเนสครอสเข้าไปในเขตโทษบอลลึกเลยครับแต่อาบาราโดเข้าบอลไม่ถึงนะครับ
1: ครับผม
0: ยังนำอยู่แค่1ประตูต่อ0นะครับเม็กซิโกคือนำแค่ประตูเดียวเนี่ยเอาจริงๆคือประมาทไม่ได้แหละนะแม้ว่าผู้เล่นจะมากกว่าอยู่1คนนะครับแอฟริกาใต้โดนไล่ออกเป็น1
1: ครับ
0: นะถ้าไม่ได้ประตูที่2เพิ่มเนี่ยก็ถือว่าแบบน้อยไปหน่อยนะคุณจุนนะ
1: ใช่ครับนี่บอกว่าช่วงเปลี่ยนตัวพี่ได้เห็นกติกาใหม่หรือยังคือลายฟอสเตอร์เขาด้วยการที่ทีมตามหลังด้วยนะก็รีบออกอยู่แล้วนะครับยังไงก็ไม่เจอปัญหาเรื่องของ10วินาทีนะเออ
0: 10หรือ5คุณจูน
1: 10ถ้าเปลี่ยนตัว10
0: ออกผมตกใจนึกว่าเป็นผู้ขับ
1: ถ้าทุ่มหรือว่าเตะโกคิดขึ้นไป5วิ
0: มีถามมาว่าทาง FM 99เนี่ยจะมีผู้บรรยายท่านใดบ้างนะก็จะเป็นผู้บรรยายที่อยู่ในลิสต์เราเก่าๆมาอยู่แล้วแหละ
1: ครับ
0: นะครับคุณอายังมีคุณจุนมีผมมีคุณเอกนุพดลนะครับมีคุณเจ๋งทรงศักด
1: ิ
0: ์พยองเดช
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็เจลีหมิง
1: ใช่ครับ
0: นะครับมีพี่สมชายทีมงานนินทากีฬาโลกแหละมีแหลมสิงห์อะไรพวกนั้นนะครับส่วนท่านอื่นๆเนี่ยผมไม่แน่ใจจริงๆคุณชิตพลอะไรพวกเนี้ยนะก็ยังอยู่คุณต้อง
1: ครับ
0: นะครับบางท่านไม่ได้อาจจะไม่ได้นำรูปมาทำกราฟิกเนี่ยต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ก็ยังเป็นทีมงาน FM 99นั่นแหละ
1: ใช่ครับก็มีการเปลี่ยนตัวเพิ่มเติมด้วยนะครับแอฟริกาใต้เอาเจเดนอดัมส์ออกนะครับมิดฟิลด์จากทางมาเมโลดี้ซันดาวส์นะครับแล้วก็ส่งตัวกองหน้าจอมเก๋าวัย36ปีนะครับก็คือทางเทมบ้าซาวาเน่นะลงสนามมานะครับนี่ก็เป็นกองหน้าจากมาเมโลดี้ซันดาวนะครับกับทีมชาติแอฟริกาใต้นี่54นัดก่อนหน้านี้ทำไป12ประตูนะพี่เอกนะเกมผ่าน1ชั่วโมงมาแล้วนะครับยังเป็นเม็กซิโกนำอยู่1ประตูต่อ0นะครับ

0: บอลอยู่กับเม็กซิโกครับมอนเตสครับเซซามอนเตสมาที่ทางอัลวาโรฟิดาโกสุดท้ายบอลกลับไปอยู่ที่ผู้รักษาประตูนะครับราอูรันเคล
1: บอกว่าจังหวะแบบนี้ด็อกโซชัดเจนเลยครับพี่จากท่านต่อขออีกเมล็ดนะครับก็จังหวะที่โดนใบแดงไปนะครับของซิโตเล่นะขัดขวางการทำประตูชัดเจนนะครับโอ้ยแต่ว่ามีผู้เล่นแอฟริกานอนดิ้นอยู่ตรงกลางสนามครับกิโยเนสนะครับไปทำฟาว
0: อู้ยกเท้าสูงนะครับแม้ว่าจะไม่โดนนะฮะแต่ก็ถือว่าเป็นการเล่นที่อันตรายจริงๆไม่โดนนะครับผมดูแล้วนี่ไม่โดนเลยฮะแต่ว่าผู้เล่นแอฟริกาใต้เองก็แหมมีโอเวอร์แอคติ้งนิดหน่อยนะฮะ
1: บูดาวนะครับจังหวะที่โดนยกเท้าสูงใส่แต่จริงๆไม่โดนนะครับแต่ว่าก็ลงไปนอนเจ็บอยู
0: ่ผมพยายามจะดูเรื่องของอุณหภูมิคุณจุดมีไหมสภาพอากาศก็มี
1: เดี๋ยวแป๊บนึงเม็กซิโกเดี๋ยวทำท่าว่าจะเปลี่ยนเอาหลุยส์ชาเวสนะครับลงมานะครับเล่นในตำแหน่งมิดฟิลด
0: ์บอกว่าอยากเห็นอังกฤษเดคลันไรส์นะ is not done เข้าไปบวกฝรั่งเศสรอบชิงนะอีกครั้งนะครับล้างแค้นปารีสนะครับแล้วก็บอกว่าอันเช่บอลเหลี่ยมบอลถ้วยต้องให้เลยนะผมทำซิมูเลชันบราซิลไปตัดเอเจนอีกสายสเปนตัดฝรั่งเศสนะครับ
1: ครับ
0: ถึงตอนนั้นใกล้กันหมดแล้วไม่น่าจะเกิน4ทีมนี้อ่ะผมก็ทำแบบนี้นะคุณจู
1: พี่เอ๋ให้ใครเป็นแชมป์อ่ะ
0: ผม
1: ที่ลองทำแล้ว
0: ให้บราซิลนะ
1: อ๋อโอเคของพี่บราซิลไปชิงกับใครจำได้ไหม
0: น่าจะสเปนหรือฝรั่งเศสนี่แหละจำไม่ได้นะ
1: ครับ
0: บอกว่าช่วงเปลี่ยนตัวพี่เห็นกติกาใหม่ยังครับ
1: ก็นั่นแหละก็คือของแอฟริกาใต้ด้วยสกอร์ที่ตามหลังนะเขาก็รีบเปลี่ยนอยู่แล้วนะครับ
0: วิ่ง
1: ไม่ได้เกิน10วินะ
0: ครับขอถามบิ๊กเอกฮิมนะถ้าบิ๊กเอกมีกระสุน1นัดนะเลือกระหว่างจุนพิบไหวกับสนจะปาเงินจะซัดใครเอาจับมาซ้อนกันนะจับมายืนซ้อนกันแล้วจ่อครับผม
1: ครับผมเอาทีเดียวให้มันครบถ้วนเลย
0: อ่ะฮะแต่ก็เอาสนมายืนหน้าแล้วจุนยืนหลังให้สนไปก่อน
1: เผื่อสนมันหนังเหนียว
0: ให้สนมันหนังเหนียว
1: เอาให้ชัวร
0: ์แล้วก็บอกว่าถ้าได้ลูกโทษนี่ครบสูตรเลยนะครับมาครบหมดแล้วนะฮะว่าไม่มีมอเตอร์อินเทนยาวเลยนะครับมีบอกขอเสียงภาคแบบพี่ลิมหมิงกับหยองทีครับจะซ้อมไปคู่เช้านะ
1: แต่นิดนึงเดี๋ยวเม็กซิโกจะมีการปรับ
0: ตัวนะ
1: ตัวผู้เล่น2คนนะครับมีหลุยชาเวสลงมาแทนทางแบนกูเตเลสแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยเป็นกิลเบโตโมล่าเนี่ยนักเตะที่อายุน้อยที่สุดในการเล่นครั้งนี้17ปีจากติฮัวน่านะครับที่ถูกส่งลงสนามมานะครับมีทางกูเตเลสออกแล้วก็อีกคนนึงนี่ก็เป็นทางฟิดาโก้นะเปลี่ยน2มิดฟิลด์ออกนะครับแต่เห็นผู้เล่นเม็กซิโกนี่รีบวิ่งออกเลยนะ
0: ก็อย่าง
1: น
0: ี้ดีนะ
1: ก็คงกำชับ
0: เออจริงๆ
1: กฎแบบนี้กำชับมาอยู่แล้วนะครับ
0: ไม่หรอกกฎแบบนี้จริงๆควรจะมีตั้งนานแล้วไหม
1: เออ
0: เปลี่ยนตัวผู้เล่นเนี่ย
1: ใช่
0: ภายใน10วิ15วิหรืออะไรต้องรีบออก
1: ครับผม
0: จะได้ไม่ต้องมาทดเวลาอะไรกันที7 8นาที10นาที
1: โอ้ยถ้าไม่ทัน10วินาทีนี่กูโดนกักตัว1นาทีอ่ะด้วยตัวผู้เล่นนี่น้อยกว่านี่โอ้เสียเปรียบพอสมควรกันนะ
0: จริงๆมันเป็นกฎที่
1: ควรจะมีมานานแล้วใช่มั้ย
0: คิดกันไม่ได
1: ้แต่บางทีก็เออบางทีมันอ่ะใช้คำว่าเดี๋ยวอันไหนมันมีปัญหาอันไหนดูจะเป็นสิ่งที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ก็ค่อยๆขยับกันไปในเรื่องของกฎค่อยเพิ่มเติมกันเข้ามาอันไหนมีแล้วไม่โอเคก็อาจจะปรับใหม่อะไรอย่างนี้นะ
0: เอาละครับเม็กซิโกขึ้นมาริมเส้นด้านขวาเปิดเข้ามาเราฮิมเนส 2-0 เลยครับเม็กซิโกครับนาทีที่67นะครับราอูฮิมเนสโขกจอดในกรอบผูกหลาหน้าประตูพาทีมจัง

0: โอ้นำแล้วครับ2-0นะครับเดี๋ยวต้องดูว่าใครครับไปเปิดจากขวาเข้ามาเอาบาราโดหรือเปล่าเดี๋ยวขออนุญาตดูจากภาพรีเพลย์อีกครั้งหนึ่งนะครับ
1: โอ้โหประตูนี้นี่ทำให้เม็กซิโกเองนี่โอกาสที่จะประเดิมชัยชนะคราวนี้สูงมากๆแล้วนะประตูผู้เล่นมากกว่าแล้วออกนำ 2-0 แล้วนะครับประตูที่2นี่ได้จากทางราอูฮิเมเนสครับนาทีที่67จังหวะเซตเกมขึ้นมาจากตรงกลางสนามนะครับก่อนที่จะไหลออกขวาไปแถวๆริมกรอบเขตโทษแล้วเปิดซ้ายเข้ามาเสาไกลโอ้โหคนเดียวโล่งๆครับราอูฮิเมเนสมาไม่ทันนะครับทางตัวประกบของแอฟริกาใต้ใกล้สุดเนี่ยเป็นทางมูดาวแต่ว่าตามมาไม่ทันครับมงกดลงพื้นเข้าประตูไปเลยครับทางด้านของราอูฮิเมเนสไม่พลาดครับเป็นทางอัลวาราโดนะครับที่เป็นคนเปิดเข้ามาน
0: ะฮะก็เป็นผู้เล่นริมเส้นแดนขวาอัลวาราโดนะครับหมายเลข25จับรอจังหวะนิดนึงแล้วก็เปิดด้วยซ้ายครับบอลลึกมาในกรอบเขตโทษแล้วเป็นราอูฮิเมเนสที่แหมหาตำแหน่งได้ดีครับโขกจ่อๆเข้าไปเอาจริงๆลูกนี้เนี่ยสุดปัญญาที่ทางวิลเลียมโรเบนวิลเลียมจะรับได้นะครับก็เป็นประตูนี้ค่ะเป็น2-0ของเจ้าภาพเม็กซิโกครับ
1: ก็เป็นช่วงคูลิ่งเบรกนะครับก็จะมีในทุกๆเกมนะโอ้โหตอนนี้ทีมงานตัวสำรองก็ยิ้มแย้มแล้วครับทางฝั่งของเม็กซิโกครับกำลังจะประเดิมด้วยชัยชนะนะครับ
0: บอกว่าแอฟริกาใต้มีซันดาวถ้าพอบิงไม่อยู่ก็กล้าจะเป็นสไลด์ได้ไหม
1: ครับผมไม่เอาซิ
0: พี่ได้ดูไทยกัมพูชา U19 หรือเปล่าสะใจมากเลยครับ
1: เข้าชิงนี่ใช่ไหมเข้าชิงกับออสเตรเลีย
0: ครับ
1: ไทยรู้สึกชนะ 4-0 เนาะใช่ป่ะ
0: นะครับประเทศอื่นซื้อถูกแต่ทำไมประเทศไทยซื้อแพงขอเหตุผล
1: คือก่อนหน้านี้เราเคยซื้อในราคาที่มันสูงมาแล้วอยู่แล้วด้วยคือดูเหมือนว่าก็ดูจากยอดเก่าด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็เรื่องของมันบวกกับเรื่องของเกี่ยวกับการโฆษณานู่นนี่นั่นกับการซื้ออันเก่ามามันทำให้ราคามันสูงกว่าประเทศอื่นๆนะครับ
0: คืออย่าไปมองภาพลบเยอะอ่ะคือผมอยากมองงี
1: ้
0: นะฮะก่อนหน้านี้ก็มีการไปมองว่าโอ้ทำไมเอกชนซื้อได้ในราคา600นั่นนี่นู่นซึ่งมันก็เป็นเฟคนิวสุดท้ายอ่ะถูกไหมกลายเป็นว่า2ครั้ง2สมัยฟุตบอลโลกที่ทางแจ๊สซื้อ
1: ครับผม
0: มูลค่า70ล้านดอลลาร์สหรัฐฟุตบอลโลก2สมัยรวมไปถึงลิขสิทธิ์ในรายการย่อยๆของ FIFA อีกหลายรายการ
1: ครับผม
0: ซึ่งก็ประมาณ 2,300 ล้านซึ่งมันก็ไม่ใช่ตัวเลขครั้งละ600ล้านเหมือนอย่างที่ทุกคนเคยออกมาบอก
1: ครับ
0: นะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิจารณาดูในดีเทลในรายละเอียดกันอีกทีนะครับคืออธิบายง่ายๆเหมือนผมเป็นเจ้าของสินค้า
1: ครับ
0: คุณจุนเคยซื้อในราคา 1,000 นึงนะของมี64ชิ้นของใหม่มี104ชิ้นผมจะขายคุณจุนถูกลงในราคา600อ่ะสมมุติคุณเคยซื้อ 1,200 บาท
1: มันคือราคาอ้างอิงจากอดีตของเราด้วยอ่ะ
0: ใครจะไปทำให้คุณได
1: ้ครับผม
0: FIFA เขาก็มีออดิตของเขานะครับ
1: ครับผม
0: อย่าไปมองคอมเพร์เทียบกับประเทศคือมองคอมเพร์ได้แต่ว่ามันไม่ใช่การเปรียบเทียบแบบ Apple to Apple นะถูกไหมคือของเดิมจำนวนแมตช์เท่านี้เขาขายคุณราคานี
1: ้
0: นะของใหม่แมตช์มากกว่า อยู่ดีๆเขาจะไปลดให้คุณในราคาที่ถูกลง 50% เพราะว่าเป็นราคาที่เท่ากับเพื่อนบ้านมันคนละเหตุผลไงค
1: ุ
0: ณอย่าไปคิดอย่างนั้นประมาณนี้เนาะผมอธิบายแบบนี้ละกันเพราะว่าคนที่ถือลิขสิทธิ์เนี่ยเขาก็ต้องได้รับเงินที่เขาคิดว่าสมเหตุสมผลของเขาอารมณ์ประมาณนั้นละกันนะครับฮิเมเนสมาแล้วท่านต่อจบเลยได้ไหมนะฮะ
1: อย่างสิเหลือประมาณ20นาทีไม่รวมการทดเวลานะครับ
0: เดี๋ยวฝากคุณจุนดูคอมเมนต์ใน Facebook นิดนึงผมจะดูใน YouTube ให้นะวะบอกว่าโอ้ยใน YouTube เยอะมากนะฮะบอกว่าเม็กซิโกกิโลครึ่งครับดูจากแคนาดานะครับปิดเสียงนะครับฟังพวกคุณดีกว่าแล้วก็ข้อความบอกว่า

0: into.
1: Ma
2: ok นะครับ
1: ครับ
2: พิษ
1: บิ๊กจุนอาจารย์อูตามล่าตัวอยู่
2: ทำไมอ่ะมาล่าผมเรื่องอะไร
1: แล้วก็บอกว่าเอาโน้ตบุ๊กออกจากขาได้ไหมครับพรีจากคุณอาคมนะฮะอยากเห็นเอกปลิ้นไม่ได้คือต้อง
2: ปิดไว้นิดนึง
1: เพราะวันนี้ต้องขออภัยผมเป็นใส่เป็นกางเกงขาสั้นนะครับก็ไม่ได้ทราบมาก่อนว่าจะต้องขออภัยจริงครับ
2: ขาผม
1: เสียงดังนะฮะแล้วก็บอกว่าทำไมแอป99เข้าไม่ได้ครับผมใช้ iOS อ๋อต้องบอกอย่างนี้ถ้าใครที่จะฟังทางแอปพลิเคชันเนี่ยแนะนำให้เข้าไปที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect เข้าไปในแอป MCOT Connect นะครับแล้วก็เลือกหา FM 99ไปฟังวิทยุออนไลน์ได้ที่นั่นแอป FM 99โดยตรงน่าจะไม่ได้ใช้แล้วมั้งถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยเข้าไปฟังทางแอปพลิเคชัน MCOT Connect นะครับแล้วก็เยอรมันทั้งใจนะครับดูทรงแล้ว 2-0 แน่ๆนะครับใน FIFA Fantasy คนไทยสกอร์นี้เยอะสุด
2: อ๋อแต่ว่าล่าสุดแอฟริกาใต้มีโดนใบเหลืองเพิ่มเติมนะครับทางกิโยเนสโดนทางซิบิซี่นะครับปะทะหนักเข้าไปครับ
1: บอกคุณจุนมีเวลาเข้าขึ้นด้วยเหรอจากคุณพิสารสาเกต
2: มีแต่ฮะผมรักFM 99ที่นี่ก็เหมือนบ้านของผม
1: คุณสาวิตรีนันทบูรณ์บอกแอปฟังไม่ได้ต้องลองรบกวนบอกด้วยนะครับคุณสาวิตรีว่าฟังไม่ได้จากแอปอะไรเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย FM 99 move ไปอยู่ในแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า MCOT Connect รวมคลื่นทุกคลื่นในวิทยุอสมทไว้แล้วก็มีทีวีของช่อง9 MCOT HD อยู่ในนั้นด้วย
2: ครับผม
1: นะครับต้องบอกว่าไปอยู่ในแอป MCOT Connect นะครับไม่ได้อยู่ในแอปพลิเคชัน FM 99แล้วนะ
2: ครับผม
1: บอกว่าคุณโซโลบอกว่าไม่เป็นไรครับผมชอบรายการเป็นกันเองแบบนี้เหมือนดูบอลกับเพื่อนมากกว่าครับวันก่อนบิ๊กจุนไปทานร้านไหนมา
2: วันก่อนเนาะอ๋อร้านฉันลาดพร้าว87พี่เอกเคยไปกินยังเฮ้ยอร่อยนะเป็นอาหารทะเลที่ผมว่าดีมากๆเลยลองไปดู
1: ครับ
2: อร่อยทุกเมนู
1: อ่ะเม็กซิโกครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับกายาโดคือถ้าได้ประตูที่3นี่ก็
2: ปิดกล่อง
1: เลยแล้วก็เหลือเวลาอีกสัก15นาทีผมก็โอกาสสูงที่จะมีการเพิ่มประตูได้นะครับเพราะว่าเกมเป็นต่อเยอะมากแล้วก็น่าจะได้เปรียบตัวผู้เล่นพื้นที่ก็เยอะกว่านะครับนะเมกแอฟริกาใต้เองก็โอ้โหดูแล้วยันไม่ง่ายนะที่จะยันเจ้าภาพไว้อยู่บอกว่าผมปิดไม่ดูถ่ายทอดสดเลยเพื่อมาฟังพี่เอกโดยเฉพาะเลยครับคุณเคนโตะอีกหนึ่งท่านนะบอกว่าแอปฟังไม่ได้มาหลายวันแล้ว
2: อืมเหรอ
1: เดี๋ยวเอางี้คุณเคนโตะเดี๋ยวผมจะขอเข้าไปที่แอป MCOT Connect เดี๋ยวนี้เลยว
2: ่
1: าฟังได้หรือไม
2: ่
1: เพราะว่าเวลาฟังเนี่ยต้องฟังจากแอปพลิเคชัน MCOT Connect
2: ครับ
1: ถ้าฟังไม่ได้จริงๆ
3: เข้าไปที่แอป MCOT Connect
1: นี่ไง
2: ฟังได้
1: ฟังได้นะครับผู้ฟังฮะ
3: หรือไม่เพราะว่าเวลาฟังเนี่ย
2: งั้นแสดงว่าได้ชัดเจนหลักฐานมีอยู
1: ่หลักฐานนี่ฟัง
3: ไม่ได้จริงๆเข้า
2: เม็กซิโกเองมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนิดนึงนะครับมีอามันโดกอนซาเลสลงมามีทางราอูฮิเมเนสที่ทำประตูได้โดนถอดออกไปนะครับ
1: ครับ
2: ทางฝั่งแอฟริกาใต้เอาทางเลเนอร์สกับโมดิบ้าออกแอฟริกาใต้ก็เปลี่ยน2คนนะรอบนี้นะแล้วก็เอาทางอัปโปลิสนะครับลงสนามมาแล้วก็มาโกป้านะครับที่ถูกส่งสนามมาเปลี่ยนอีก2คนนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้
1: ครับผม
2: ส่วนทางเม็กซิโกก็เปลี่ยน2คนนะครับนอกจากราอูฮิเมเนสที่โดนถอดออกไปแล้วเนี่ยก็มีทางลิล่าที่โดนถอดออกนะเอาทางเอซัตอวาเลสลงสนามอีกคนนึง
1: เอา
2: ครับ
1: ไปพักแล้วนะครับทั้งคู่เป็นตัวหลักของเม็กซิโกด้วยย้ำแฟนรายการ FM 99นะครับการรับฟังผ่านแอปพลิเคชันให้เข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน MCOT

0: เน็ก
1: ครับ
0: M-Cot Connect แล้วก็ในแอปพลิเคชัน M-Cot Connect เนี่ยจะมีทั้งการชมรายการสดทางช่อง9 M-Cot HD แล้วก็รวมคลื่นวิทยุในเครืออสมททั้งหมดเอาไว้ในนั้น
1: ครับผม
0: หลังจากนั้นเลือกนะฮะไลฟ์เรดิโ
1: อ
0: แล้วก็ไปกดที่ตัว FM 99เมื่อสักครู่นี้ผมกดให้ดูแล
1: ้
0: ว
1: เป็นยังไง
0: ฟังได้ปกติ
1: ครับผม
0: นะครับก็เลยไม่รู้ว่าคุณผู้ฟังที่บอกว่าฟังไม่ได้เนี่ย
1: อาจจะแล้วแต่เครื่องโทรศัพท์ไหม
0: ไม่หรืออาจจะฟังจากแอปพลิเคชันเดิมหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะหรือคุณฟังแอปพลิเคชัน M-Cot Connect
1: ครับ
0: แล้วก็ฟังไม่ได
1: ้
0: ถ้าฟังไม่ได้จากระบบ Android หรือ iOS ช่วยบอกด้วยแต่ผมกดจากมือถือของผมเนี่ย
1: ครับผม
0: เมื่อสักครู่นี้ยังฟังได้อยู่ปกติหรือถ้าใครที่ฟังทางแอปไม่ได้อยู
1: ่
0: ก็ขอความกรุณาแจ้งมาหน่อยว่าช่องทางไหนอย่างไรโดยละเอียดเราจะได้ไปปรับปรุงขอบคุณฟีดแบคทุกท่านนะฮะ
1: ใน Facebook นี่พี่ฟุ๊กพริบไหวแฟมิลี่
0: ทำไมฮะ
1: พี่ฟลุ๊กธีรยุทธบันหนองสา
0: ครับผม
1: จริงไหมครับที่ผมจะโค่นนะหางที่ถูกไม่จริงนะพี่ฟลุ๊กฮะ
0: จริงครับ
1: นี่ล่าสุดนี่พี่ฟลุ๊กอยู่ในเครือข่ายพี่ไหวแฟมิลี่แล้วนะ
0: เฮ้ยเขาอยู่ตั้งนานแล้วไหม
1: จริงจริงเนี่ยฟลุ๊กแฟมิลี่อ่ะเขามีชื่อกลางก่อนที่จะถึงฟลุ๊กและแฟมิลี่นะ
0: เป็นฟลุ๊กพี่ไหว
1: พี่ไหวแฟมิลี
0: ่ไม่จริงจริง
1: เป็นคนรองต่อจากชัยสลุดแล้วก็มาพี่ฟลุ๊กแล้วก็มาวาวแล้วก็มาหัดมด
0: ก่อนนะผมไปเจอกับเขาในงาน
1: ครับผม
0: นะลูกชายเขาก็เรียนที่โรงเรียนเดียวผม
1: ไ
0: อ้โรงเรียนเดียวกับลูกชายผม
1: ลูกชายเขารุ่นเดียวกับพี่เลย
0: ลูกชายเรียนที่โรงเรียนเดียวลูกชายผม
1: คริสเตียน
0: เขาเล่าให้ฟังว่าคำว่าช่องฟุกแฟมิลี่เนี่ย
1: ครับผมมาจากไหน
0: เขาได้แรงบันดาลใจมาจากพริบไหวแฟมิลี
1: ่
0: เขาไม่กล้าตั้งชื่อว่าช่องฟุกพริบไหวเขาเลยตั้งเป็นฟุกแฟมิลี่แทน
1: ครับผมแต่ตอนเนี้ยหลายคนจะรู้กันว่าเขาเว้นคำว่าพริบไหวเอาไว้เท่านั้นเองแต่จริงๆอ่ะชื่อเต็มคือฟุกพริบไหวแฟมิลี่
0: ถูกต้อง
1: ไปติดตามกับพี่ฟุกได้นะครับโอ้โหแต่พี่ฟุกนี่ก็แวะมาฟังแล้วแต่ก็น่าจะคนส่วนใหญ่ก็ดูนะเกมนัดเปิดสนามนะครับไม่รู้แกเดินทางไปไหนหรือเปล่านะครับก็สวัสดีพี่ฟุกด้วยคุณพจนีบอกว่าสวัสดีค่ะพี่เอกพี่จุนจากเนเธอร์แลนด์อ่ะโอ้โหนี่ฟังจากเนเธอร์แลนด์นะ
0: คร
1: ับ โอ้ขอบคุณมากนะครับคุณธนาการเดวิดบอกว่าดูทีวีแต่ฟัง FM 99เสียดายเสียงมันดีเลย์ไปโอ้ครับผมคุณประชาสีจำปานี่บอกทำไมดูสดไม่ได้ครับแล้วก็คุณป๊อปป๊อปอนันต์กวิน
0: ครับ
1: คล้ายเลยฟังจากราชบุรีครับนะคุณอนุรักษ์ถามเราว่าง่วงไหมครับก็มีบ้างนะครับแต่ยังได้อยู
0: ่ครับผม
1: คุณ19เดือน9บอกสวัสดีครับจากตรังครับโอ้วันนี้ก็มาจากหลายๆจังหวัดนะก็เข้ามาเป็นเพื่อนกับพวกเรานะครับในการดูฟุตบอลโลก2026นัดเปิดสนาม
0: เนี่ยครับคือทางแฟนรายการอย่างคุณธีรพัฒน์เนี่ยบอกว่าฟังแอป Active Radio ไม่ได้หลายวันต้องบอกว่าเราประชาสัมพันธ์ว่าให้โหลดแอปพลิเคชัน M-Cot Connect ไปฟังผ่านแอป M-Cot Connect นะครับแอป Active Radio อันเก่าเนี่ยลบทิ้งไปเลย
1: ครับ
0: เพราะเราไม่ได้ผ่านแอปนั้นแล้วนะครับก็ขออภัยด้วย
2: อันนี้ยังดีนะฟังจาก Active Radio อันเก
0: ่
2: าเมื่อเย็นมีคนทักโทรหาเจมส
0: ์ครับ
2: พี่ผมฟังวิทยุออนไลน์ไม่ได้เลยฟังจากแอปไทย Radio
0: อ้าว
1: โอ้โหคลิปเนี้ย
0: ครับผม
2: แอปพวกแอปรวม
0: ๆนี่ฮะคือดังนั้นต้องอาจจะรบกวนนะครับสื่อสารไปยังแฟนๆรายการด้วยนะครับแล้วก็ถ้าคุณโต้งอยู
1: ่
0: นะก็ฝากคุณโต้งบอกผู้บรรยายท่านอื่นด้วยเพราะว่าช่วงหลังเราอาจจะไม่ได้ PR เรื่องของแอป M-Cot Connect ละเพราะว่าเรา PR มาเป็นปีแล้วเนาะคุณโต้งเนาะเราย้ายไปอยู่ในแอป M-Cot Connect แล้วนะครับในนั้นก็จะรวมขึ้นวิทยุในเครืออสมทอยู่ในนั้นแล้วก็ฟังชัดเจนแจ่มแจ้งนะ
1: ครับ
0: แอปพลิเคชัน M-Cot Connect เนี่ยหน้าตาจะเป็นอย่างนี้ครับกล้องอยู่ไหนเออนี่ผมขยับให
1: ้ดูคนอื่นนี่เป็นคนอื่นที่เดินก้าวเดียวนะถึงกล้องแล้วนี่ต้องเดิน2ก้าว
0: มองเห็นหรือเปล่าไม่รู้เซิร์ช M-Cot Connect นะคร
1: ับ
0: ไปฟังในนั้นแล้วกันนะแต่แอป M-Active Radio มันไม่มีแล้วนะฮะ บอกว่าหัวหน้าแฟมิลี่นี้คือบกใช้จริงไหมฮะถึงขนาดสร้างเพจวิเคราะห์วาวจริงจัง
1: จริงนะฮะ
0: นี่เขาว่างมาก
1: ใช้เนี่ยครับผมอ่ะแต่ว่ามีการรีวิวว่าอาจจะมี

0: ไฟแดงนะครับเดี๋ยวดูว่าเป็นจังหวะไหนโอ้เป็นจังหวะที่อาจจะมีการปะทะกันในจังหวะที่ผู้เล่นของทั้งสองฝั่งไม่มีบอลเหมือนตัวผู้เล่นของทางฝั่งเม็กซิโกเนี่ยเข้าไปขวางลายการวิ่งแล้วก็อาจจะโดนมือผู้เล่นของทางแอฟริกาใต้มือซ้ายเนี่ยฟาดใส่ตรงบริเวณหน้านิดนึงนะครับ
1: ไม่น่ามีอะไรผมดูแล้วเอามือแค
0: ่มันฟาดแต่มันแบบไม่อาจจะยังไม่ได้รุนแรงนะครับแต่ว่าก็ผู้สินไปเช็ควิยาที่ข้างสนาม
1: เบามากครับเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ย
0: ถ้าอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่โดนแน่นอน
1: เหมือนเอามือ
0: แต่ในเกมมันดูแรงกว่านั้นนะครับ
1: เอามือป้ายๆไปแล้ว
0: โรเบโตอัลวาราโดนะครับที่โดนมือฟาดเข้าไป
1: นะฮะแล้วผู้สินกำลังชี้แจง
0: ซึ่งเราไม่ได้ยินนะ
1: ไม่ได้ยิน
0: ครับผมเราไม่มีซาวด์นะ
1: ชี้แจงกับผู้หูแต่ที่อาสเตก้าสเตเดียมเนี่ยคุณจุนดูสเตเดียมกี่ชั้นเนี่ยเฮ้ยข้างบนศีรษะผู้ตัดสินเนี่ยคือผมหรอ
0: ผม
1: ตอนแรกผมนึกว่ารอยสักจริงจริง
0: คุณบุ
1: ร
0: ีนะคุณบุรีนะ
1: ผมนึกว่ารอยสักนะฮะไม่น่ามีอะไรนะครับ
0: เดี๋ยวดูว่าจะเหลือ9คนหรือเปล่าทางผู้เล่นของแอฟริกาใต้อุ้ยหยิบใบมาแบบนี้มีโอกาสที่จะเป็นใบแดงนะครับเนี่ยเพราะทำท่าเหมือนจะควักใบนะครับ
1: เฮ้ยผู้สินอย่าใจร้ายสิ
0: เนี่ย
1: เหลืองหรือเปล่าโอ้อย่างนี้ถ้า
0: แดงต้องเช็คไปแดงใช่ครับ
1: อู้ตายแล้ว
0: ไปเช็คแบบนี้ก็ไม่เหลือครับใบแดง
1: โอ้จริงๆผมว่ามันไม่ได้หนักอะไรเลยนะคุณจุนแล้วเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาด้วยนะครับสวาเน่เทมบ้าสวาเน่เนี่ย
0: โอ้ไปเช็คแล้วก็มองว่าการฟาดใส่อัลวาราโดรุนแรงเป็นใบแดงนะครับทางสวาเน่เหลือ9คนครับทางอัฟริกาใต้ก่อนหน้านี้นี่ในช่วงเมื่อสักครู่นี้ทางเม็กซิโกมีการปรับเปลี่ยนตัวผู้เล่นนะครับถอดเอากิโยเนสออกไปนะครับคนที่ทำประตูขึ้นนำ 1-0 ให้กับทีมเนี่ยแล้วก็เอาทางอเล็กซิสเวก้าลงมาแล้วครับแต่ว่าตรงนี้สถานการณ์7นาทีสุดท้ายโดยประมาณเนี่ยเม็กซิโกนำแอฟริกาใต้ 2-0 แต่ว่าแอฟริกาใต้เหลือ9คนนะครับ
1: เอาเป็นว่ามุมที่เราเห็นเนี่ยมัน
0: ผมว่าท่าทางมันดูแรงนะพี่เอก
1: ผมว่าไหนเดี๋ยวคุณลองดิขอลองหน่อย
0: โอ้ยอย่าเลยให้ไปเปิดไฮไลท์ดูดีกว่าครับผม
1: มันต้องมีแอคชั่นจริงดีจุน
0: อย่าเลยไปหาดูไฮไลท์ก็ได
1: ้ยอมหน่อยแล้วกันผมว่ามันเบาอ่ะเหตุการณ์อื่นหนักกว่านี้ยังใช่ไหม
0: เอาวาราโดบอกเบาเหรอมาโดนแทนกูไหมเองคิมสกุล
1: ผมว่าไม่แรงเท่าไหร่อ่ะก็อีกเท่าไหร่อีกกี่นาทีเนี่ยอีกประมาณสัก 5-6 นาทีจะถึง90นาทีย ังไม่รวมช่วงทดเวลานะครับซึ่งก็คาดว่าไม่น่าจะทดเยอะเท่าไหร่เพราะสกอร์ก็ห่างแล้วด้วยนะครับ
0: แต่ถ้าเกิดแอฟริกาใต้ยิงตีไข่แตกขึ้นมาได้ที่โอ้แฟนเม็กซิโกขนลุกเลยชนะแบ็คเดียวนี่โอ้แฟนเม็กซิโกบ้านเรานี่เดือดร้อนนะ
1: บอกว่าแอป M Quad ฟังได้ปกติครับส่วน Florence ศรีนครินทร์ก็รอจุ่นอยู่ปกติ
0: ยังไม่ปิดอยู่ฮะจะตี4แล้วนะ
1: แอปเก่าฟังไม่ได้แล้วต้องไปแอป M Quad Connect ครับจากคุณจอนเคซิกนี่คุณแฟนตัวจริงต้องอย่างงี
0: ้ครับ
1: หัวหน้า Family นี้คือบกชอาวนี่อ่านแล้วนะบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุ่นใน SMS มี Super Chat มั้ยครับจากท่านต
0: ่
1: อไม่มีนะครับผมแสดงว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟังทางออนไลน์ทางแอปพลิเคชันมานานมากแล้วนะฮะก็อัปเดตแล้วกันนะครับโหลดแอปพลิเคชัน M-Cod Connect นะฮะ
0: ก็เดี๋ยวโปรแกรมนัดต่อไปของเม็กซิโกก็คือวันที่18มิถุนายนนะพี่เอกนะเจอกับเกาหลีใต้นะครับส่วนทางส่วนทางแอฟริกาใต้จะเจอกับเช็กเกียก็วันที่18เหมือนกันคือในกลุ่มนี้นะครับ6นัดเนี่ยจะมี5นัดเล่นที่เม็กซิโกแต่จะมี1เกมที่ไปเล่นที่สหรัฐอเมริกานะครับเล่นที่แอตแลนต้าที่ Mercedes-Benz Stadium ก็คือเกมเช็กเกียกับทางแอฟริกาใต้นั่นเองนะครับซึ่งก็เป็นโปรแกรมนัดที่2ของแอฟริกาใต้กับทางเช็กเกียนะครับ
1: พอช่วงท้ายเกมเองเม็กซิโกที่ผู้เล่นเยอะกว่า2คนเนี่ยโอ้เดินหน้าจะเอาประตูที่3ให้ได้ก็ประตูได้เสียนี่ก็มีผลนะคร
0: ับ
1: คือมีโอกาสที่ดีตัวผู้เล่นมากกว่าทั้ง2คนเนี่ยก็น่าจะมีอีกสักประตูนึงเพื่อเซฟตี้

0: ไปก่อนประมาณนี้นะจะได้เผื่อโอกาสในการไปวัดประตูได้เสียจริงๆฟุตบอลโลกครั้งนี้เนี่ยคุณจุนจากที่เข้าไปดูกติกาเนี่ยกลายเป็นดูเฮดทูเฮด
1: ครับ
0: ก่อนลูกได้เสียละเหมือนยูฟ่าละ
2: คุณก็อือเลย
0: คุณไม่มีอะไร
1: ผมดูภาพว่ามันอะไรไงจังหวะที่ทางด้านของแอฟริกาใต้มาเหลือ9คนนะครับโซเน่เอามือไปฟาดใส่ทางอัลวาราโดนะครับเมื่อสักครู่นี
0: ้คุณคมกริตบอกประเทศไทยรวยกว่าชาวบ้านหรอทำไมต้องซื้อแพงกว่าชาวบ้านเหตุผลใดฟีฟ่าไม่ลดให้เลยนะเอา
1: ก็อย่างที่บอก
0: ไปนะฮะหนึ่งคือราคาเดิ
1: ม
0: ขายอยู่เท่าไหร
1: ่ใช่
0: ราคาใหม
1: ่อ้างอิงจากราคาก่อนหน้านี้ไปกับบ้านเรา
0: เออมันลดให้ก็น่าเกียดอ่ะในอันนี้ฝั่งฟีฟ่านะ
1: ครับผม
0: เขาไม่มองหรอกว่าประเทศข้างคุณประชากรเท่ากัน
1: ใช่ครับ
0: เศรษฐกิจใกล้เคียงกันนะฮะฉันก็เลยต้องขายเท่ากันเขาก็ดูว่าครั้งที่แล้ว
1: เราเคยซื้อไว้เท่าไหร
0: ่ซื้อไว้เท่าไหร
1: ่แล้วนี่แมชมันเพิ่มเติมขึ้นมา
0: ผมควรจะขายคุณเท่าไหร
1: ่
0: นี่เรื่องปกติเลย
1: ครับผม
0: นะฮะแล้วก็มีบอกว่าเหตุที่ลิขสิทธิ์แพงเพราะไทยมีนักลงทุนเยอะใช่ไหมคงไม่ใช่หลักครับนะฮะบอกนัดเปิดตีสามครึ่งแล้วแต่คนดูไลฟ์ยังเยอะมากเท่ากับช่วงตอนพีคไทม์เลยนะกระแสยังดีอยู่นะครับรอบนี
1: ้
0: บอกเห็นด้วยครับกดเปลี่ยนตัวแบบนี้น่าจะมีตั้งนานแล้วจากคุณวัชรินนะครับ
1: ครับ
0: คุณทัศนีบอก99เรดิโอฟังวิทยุออนไลน์ตั้งแต่เรียนอยู่ม.1จนตอนนี้อายุ30ปีแล้ว
1: ครับ
0: ท
1: ั
0: ศนีนะครับเป็นแฟนประจำนะครับคุณเสียบาสเมีย8นะบอกว่าไม่ได้ฟังพี่จุนนานเลยครับ10กว่าปีบ้
1: าไม่นานขนาดเลยโอ้โหนานมาก
0: คิดถึงนะครับ
1: ครับผมขอบคุณครับ
0: มีบอกว่าบิ๊กจุนเขายิ่งใหญ่กว่าโทนกุนเนอร์หรือยัง
1: โอ้ยังฮะโอ้ยเดี๋ยวนี้เป็นโทนเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะเป็นอยู่ในทีมภาคฟุตบอลโลกของโมโนด้วยแหละ
0: ครับ
1: นะครับผมเขาไปไกลแล้วไปเวิร์กพอยต์ไปโมโน
0: อ่าฮะเขาลืม99ไปแล้ว ส่วนคุณพุทธิพงศ์นะครับเจ้าภาพ3ประเทศต้องมีนักพากย์3คนนะจะได้ทั้งมีตัวปูตัวชงตัวตบเรื่องตัวตบเนี่ยเดี๋ยวผมตบให
1: ้เข้ามาถึงตบมุกครับ
0: อ๋อเหรอ
1: ครับผม
0: นึกว่าตบกันนะฮะเฮ้ยเขาไม่ได้มาทางทางเฟซบุ๊กอย่างเดียวนะ
1: เขาส่งแอดมินเขามาในฐานะแอดมินด้วย
0: คุณฟุกแฟมิลี่บอกฮะบอกว่าฟ้องพี่เอกบอกทีครับจุ่นจะครึ่งเบอร์หนึ่งทรูผมเนี่ยเป็นคนเปิดประเด็นเรื่องนี
1: ้
0: เพราะเขาเคยมาพูดกับผมนะคุณฟุก
1: โอ้ไม่มีพี่ฟุก
0: เพราะว่าย
1: ังเคารพพี่ๆอยู่เสมอผมเป็นตัวเล็กๆคนนึง
0: ไม่ใช่แค่ที่ทรูอย่างเดียว
1: ที่ไหนอีกครับ
0: เขาบอกว่าช่วงที่พี่เอกราชลาออกจากเรื่องเล่าเช้านี
1: ้
0: เขาพูดอยู่ว่าเขาจะไปเสียบแทนที่ช่อง3
1: แล้วกะให้น้องไม่ได้ผุดได้เกิดเลย
0: เขาเตรียมเปลี่ยนนามสกุลเป็นจุน
1: ตอนยูโรก็
0: เก่งทุกทาง
1: อาบิจะไปทีป๋ายาวไปทีแล้วไหนจะมีหน้าหังมาเรื่อยๆไม่เอาสิ
0: ก็บอกว่าขอทัศนะเกาหลีเช้านี
1: ้ผมมองว่ามีโอกาสเสมอกันสูงนะผมว่ามันสูสีคู่ขี้
0: อ
1: ่ะเกี่ย
0: เกาหลีผมไปที่เกาหลี
1: ครับผมเพราะว่า
0: ผมเชียร์ไงผมชอบเกาหลีไง
1: โอเค
0: ผมชอบ
1: สูสีแหละ
0: ผมชอบซองเฮเคียว
1: อันนั้นดาราคร
0: ับ
1: ครับผม
0: โกยุนจองอะไรพวกเนี้ย
1: อันนั้นก็ดาราครับโอ้ผู้หญิงทั้งนั้นเลย
0: พักอินบิน
1: โอ้โหแต่ละคน
0: อิมจียอนอะไรเง
1: ี้
0: ย
1: ครับผม
0: ยิงคมมาก
1: ไม่ไปทูเอนี่วันไปเลยล่ะฮะ
0: นั้น CL
1: ครับผม
0: ช่วงท้ายเกมนะครับตอนนี้ทดเจ็บเนี่ยผู้สินทด7นาทีด้วยกัน
1: ครับผม
0: นะครับเป็นจังหวะโต้กลับเอ้าว่าเม็กซิโกไปทำฟาวจังหวะนี้รับเหลืองไว้สิครับ
1: จังหวะที่ดังโดนแปะหนีไปแล้วไปสกัดแล้วไม่โดนบอลนะครับ
0: เฮ้ยแล้วนั่นไงกำลังจะบอกว่ามันแปลกๆล้วงกระเป๋ากางเกงทำไมใบแดงครับคุณผู้ฟังฮะโอ้โหจังหวะเนี่ยแม้เซซ่ามอนเตสครับหมายเลข3แม้ว่าจะไม่ใช่ในตำแหน่งที่หลุดแล้วจะไปถึงประตูนะฮะอยู่กรอบเขตโทษประมาณด้านขวาคุณจุนนะครับแล้วก็ผ ผู้สินเองเนี่ยโอ้โหโหดมากครับ
1: แต่วิถีในการที่

0: จะแต่เดี๋ยวดูก่อนนะครับตรงนี
1: ้สักวัดเนี่ยรุนแรงจริง
0: เข้ารุนแรง
1: เข้ารุนแรงจริงเพียงแต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในจุดที่พุ่งตรงไปที่ประตูจุดมันออกเยื้องขวา
0: ใช่แล้วก็ตัวตรงกลางของทางฝั่งเม็กซิโกก็มีวิ่งลงมานะครับ
1: ตายแล้ว
0: เพราะว่าตรงกลางก็มีทั้งผู้เล่นเม็กซิโกกับทางแอฟริกาใต้ก็วิ่งมาอยู่แต่ว่าผู้สินให้ใบแดงทางมอนเตสเลยนะครับ
1: ค่ะ
0: เอาเลยครับเม็กซิโกเหลือ10คนส่วนแอฟริกาใต้เหลือ9คนนะครับแล้วก็จะได้ลุ้นฟรีคิกหน้ากรอบเขตโทษครับทางด้านขวาครับทางฝั่งของแอฟริกาใต
1: ้ผู้สินโอ้โหโหดมากนะครับวิล
0: บราซิลนะ
1: ซัมเปียวหรือซัมไปโ
0: อ
1: นะครับใบแดงก็ควักไปแล้ว3ใบนี่กลายเป็นนัดเปิดสนามที่ใบแดงมากที่สุดนะ
0: โอ้โห3ใบอ่ะ
1: โอ้โหเราเคยเห็นใบแดงในเกมเปิดสนามบอลโลกคุณจุนจำได้ไหมบอลโลก90น่าจะเป็น
0: แคเมรูนโดน
1: แคเมรูนเป็นจะเป็นมัสซิ่งที่จังหวะไปตัดฟาวคานิเกีย
0: ตัวลอยเลยใช่ไหม
1: แต่คานิเกียเนี่ยอันนั้นโดนดอกนั้นเป็นดอกที่3แล้วอ่ะโดนฟรีคิกครับดูฟรีคิกลูกนี้ของแอฟริกาใต้ก่อนเคลียโอ้โหขอบพระคุณมากเลยอุตส่าห์จะได้ยิงฟรีคิกในพื้นที่อันตรายนะฮะพอเขี่ยมาปุ๊บไม่ได้ยิงฮะแอฟริกาใต
0: ้โอ้โหผิดจังหวะไปหน่อยครับเขี่ยมาปรากฏว่าเพื่อนวิ่งมายิงไม่ทันนะครับโดนเม็กซิโกตัดบอลไปได้ก่อน
1: เป็นบอลทุ่มของเม็กซิโกครับริมเส้นด้านซ้ายโอ้โหเปิดไม่แม่นครับตอนนี้10คนเจอกับ9คนนะครับแอฟริกาใต้9คนโอ้โหแล้วพื้นที่เยอะมากครับขึ้นมาริมเส้นด้านซ้ายครับตัวสำรองแอฟริกาใต้ที่เปลี่ยนลงมาใหม่นะครับทางหมายเลข17นะครับที่ลงมาใหม่เนี่ยเป็นมักโกป้า
0: ทดมาตอนนี้นี่เกือบ5นาทีแล้วนะครับจากการทด7นาทีเป็นอย่างน้อยครับ
1: โอ้โหนี่พึ่งดูนาฬิกา
0: อืม
1: ตีสี่เองเหรอ
0: ครับผมเรายังอยู่กันอีก1ชั่วโมงครับ
1: ใจคอทำด้วยอะไรฮะไม่วางคิวกันแบบนี้คุณจุน
0: แต่ตรงนี้นี่โอ้โหโอกาสที่จะเก็บ3แต้มมันสูงมากๆแล้วนะครับทางฝั่งของเม็กซิโกครับ
1: ก็จะเก็บ3คะแนนแรกนะครับก็เป็นเกมในกลุ่มเอเจ้าภาพเม็กซิโกดูแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรครับกับอีกประมาณนาทีเศษๆที่เหลือเม็กซิโกเองเนี่ยเป็น2ชาติแรกที่เป็นคู่เปิดสนามในฟุตบอลโลกแรกสุดเหมือนกันคุณโยนเ
0: ม
1: ย์บันก็130ที่อุรุกวัยเนี่ย
0: ค
1: ู่แรกของฟุตบอลโลกคือฝรั่งเศสเม็กซิโกนะครับฝรั่งเศสชนะเม็กซิโกไป 4-1
0: ครับ
1: เท่ากับว่าเม็กซิโกก็เป็น1ในชาติประวัติศาสตร์ของฟุตบอลโลกด้วยที่ลงเล่นฟุตบอลโลกเป็นคู่เปิดสนามแรกสุดของฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย
0: ครับผม
1: ที่อุรุกวัยนะครับก็เป็น1ใน13ชาติที่เข้าร่วมฟุตบอลโลกสมัยแรก
0: ครับผม
1: แอฟริกาใต้จะใช้เวลาที่เหลืออีกไม่ถึงนาทีเนี่ยอัปฟาวครับไม่จะควงคืนมาได้สักประตูไหมดูแล้วน่าจะยากครับน่าจะจบที่สกอร์2-0นี่แหละครับ
0: นี่ก็บอกว่าเป็นครั้งแรกนะครับที่มีใบแดงโดยตรง3ใบเกิดขึ้นนับตั้งแต่ปี1998นะเกมนั้นนี่เป็นเกมระหว่างแอฟริกา

0: กับเดนมาร์กนี่แหละนะครับโอ้โหตั้งแต่ปี98นะครั้งสุดท้าย
1: โดยใบแดงโดยตรง
2: ครับ
0: เอาละครับแล้วก็จบเกมเรียบร้อยนะครับเกมที่เม็กซิโกซิตี้สเตเดียมนะครับหรือว่าที่แอสเตก้าก็เป็นทางเม็กซิโกนะครับเจ้าภาพร่วมนะครับที่เอาชนะไป2ประตูต่อ0นะก็ได้ประตูจากคูเลียนกิโยเนสนะครับนาทีที่9นะครับแล้วก็ราอูฮิมิเนสนาทีที่67นะครับโดยก็มีผู้เล่นจากทั้ง2ฝั่งเนี่ยโดนใบแดงกันไปด้วยนะครับทางฝั่งของแอฟริกาใต้นะครับคนที่โดนก็คือยาย่าหรือว่าซาเฟซิโลซิโทเล่นะครับนาทีที่49แล้วก็เทมบ้าซาวาเน่นาทีที่84ส่วนทางฝั่งของเม็กซิโกเนี่ยก็คือทางเซซาร์มอนเตสในช่วงทดเวลานาทีที่2ครับ
1: ก็เป็นการประเดิม3คะแนนแรกของเจ้าภาพเม็กซิโกครับอย่างสวยงามแม้ว่าจะต้องเสียโคต้าผู้เล่นจากใบแดงไปนะครับแล้วก็คุยใบแดงโดยตรงแบนกี่นัดเนี่ยจะบอกว่า3นัดนะ
0: จะเป็นถ้าเป็นทุนแบนอย่างนี้
1: นัดเดียวใช่ไหม
0: นัดเดียวครับผม
1: ก็ยังค่อยยังชั่ว
0: อ
1: ่ะก็เป็นการบรรยายสดนะครับเกมแรกของทัวร์นาเมนต์นี้ของFM 99ด้วยนะครับจบไปแล้วเรียบร้อยเม็กซิโกเจ้าบ้านชนะแอฟริกาใต้2ประตูต่อ0นะครับเดี๋ยวรายละเอียดหลังเกมนะวันนี้สถิติหนึ่งที่ไม่ได้ยังไม่ได้เกิดขึ้นนะครับกิลโมโอชัวยังไม่ได้ลงสนาม
0: ครับ
1: นะครับดังนั้นเนี่ยเขาจะยังไม่ใช่ผู้เล่นคนแรกที่ลงสนามในฟุตบอลโลก6สมัย
0: ครับผม
1: นะครับเพราะว่าเป็นสำรองนะครับแล้วก็อาจจะกลายเป็นอีก2คนอย่างเลโอเนลเมสซี่คริสเตียโนโรนัลโดนะครับที่ได้ลงสนามเป็นคนแรกในฟุตบอลโลกนะหมายถึงไม่ใช่เข้าร่วมนะหมายถึงลงสนามเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่กิโมโอชัวน่ะไม่ได้ใช่แล้วล่ะนะครับน่าจะเป็นไม่เมสซี่ก็โรนัลโดแทนนะ
0: โอ้แต่ว่าไอ้ตัวของทางด้านของไอ้เจ้าซาวาเน่อาจจะต้องดูโทษเพิ่มเติมเพราะมันเป็นเรื่องของความรุนแรงที่เอามือไปฟาดเนี่ยพี่ถูกป่ะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างพวกซิโตเล่ที่มันเป็นจังหวะล็อกโซนตรงนั้นมันเป็นการแบนนับเดียวอยู่แล
1: ้
0: ว
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: ครับผม
1: เดี๋ยวสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นหลังเกมนะครับรายละเอียดอื่นๆเนี่ยเดี๋ยวมาคุยกันในช่วงหน้านะคร
0: ับ
1: เพราะว่าผมกับคุณจุ่นเองก็จะอยู่กันถึงตีห้าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมา
0: ครับ
1: นะครับพักครู่เดียวครับ
3: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมสกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูลปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM 99
4: ท้องเสียปวดท้อง
5: แน่นท้อง
4: มองหาย
6: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
7: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
8: เขาว่าเปิดที่กินชาบูดีกว่า
7: เขาจะกินปิ้งย่าง
8: แต่เขาจะกินชาบู
7: ปิ้งย่าง
8: ชาบู
7: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
9: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
10: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
11: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
12: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: และไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
5: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
13: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
14: ใช่

0: ยไหมแค่ลุกก็
1: โอ้ย
0: แค่นั่งก็
1: โอ้ย
0: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียสนับสนุนโดย
2: บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิตยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: และกฟผ.ภารกิจแห่งความยั่งยืน
5: จาก MCOT ติดตาม FM 99ได้ทุกที่ทุกเวลาทุกมุมโลกกับคอนเทนต์คุณภาพ MCOT Connect ฟัง FM 99ได้ทันทีเชื่อมต่อทุกเรื่องกีฬาที่สำคัญสำหรับคุณ
6: ฟัง FM 99 Act

0: ได้ตลอด24ชั่วโมง
1: ติดต่อโฆษณาโทร022016569
2: ทุกเรื่องของฟุตบอลโลกที่คุณห้ามพลาดอัปเดตครบทุกมิติแห่งเกมลูกหนังแบบไม่กระพริบตาเจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทั้งในสนามและนอกสนามเกาะติดมหากรรมมวลเสน่ห์ของฟุตบอลโลกที่จะทำให้คุณอินไปกับทุกจังหวะสำคัญดำเนินรายการโดยเจ๋งทรงศักดิ์ตั้วสโรจน์ก้องกีรติ นนท์รัศมีพร้อมทีม

0: iOS 99ได้ทุกที่ไม่มีสะดุดผ่านช่องทางออนไลน์ Facebook Application เว็บไซต์พิมพ์ Active Radio และอีกหนึ่งช่องทางสื่อสาร LINE @FM99
1: นายที่นายไลฟ์บอลโลกดำเนินรายการโดยเอกพิมพ์สกุลเจ๋งทรงศักดิ์ลีมิงจิรบูรณ์ปูสมชายเอกนพดลบีแหลมสิงห์และทีมงาน FM

0: อ่ะช่วงสุดท้ายนะครับของนายที่นายบอลโลกนะครับคุณจ
1: ุ
0: นก็เป็นผมกับคุณจุน
1: นะครับอีก45นาที
0: อีกประมาณ45นาทีนะครับ
1: อ่
0: ะก่อนจะไปในเรื่องของฟุตบอลของเรานะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องกิจกรรมของทางช่อง9 Mcon HD หน่อยละกันนะครับตอนน
1: ี้
0: บอลจบไปแล้วนะครับก็กิจกรรมเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันนะครับบริษัทอสมทจำกัดมหาชนนะครับชวนคุณผู้ฟังนะครับร่วมภารกิจเชียร์ทีมโปรดยิ่งโหวตยิ่งมันเกาะติดกับกระแสลูกหลังโลก2026ลุ้นของรางวัลรวมมูลค่ากว่า2,600,000 บาทนะครับ
1: ครับ
0: กติกาง่ายๆครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับ cheer.mcon.net นะสมัครเข้าร่วมกิจกรรมให้เรียบร้อยนะครับอธิบายนิดนึงตอนนี้เวลาเราเยอะอธิบายหน่อยใครที่มี Google Account ก็ล็อกอินผ่าน Google Account อ่ะก็จะง่ายแต่ใครที่ไม่ได้มี Google Account เนี่ยอาจจะต้องไปลงทะเบียนนะคุณจุนใส่อีเมล
1: ครับผม
0: นะใส่ชื่อที่อยู่อะไรประมาณใส่รายละเอียดแล้วก็เขาจะให้ verify ทางอีเมลแต่ถ้าง่ายที่สุดคือใครมี Google Account หรือคนที่ใช้ Android น่าจะมีอยู่แล้ว
1: ครับผม
0: นะครับก็ล็อกอินเสร็จปุ๊บลงทะเบียนเสร็จปั๊บนะยืนยันว่าเป็นคุณจุนแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราจะมีการร่วมสนุกลุ้นของรางวัลจะต้องยืนยันตัวตนว่าเป็นคุณจุนนะครับก็เข้าไปที่หน้าแพ็กเกจนะครับมันจะมีเมนูเป็นแพ็กเกจเนี่ยเข้าไปซื้อแพ็กเกจ Mcot Super Fan เพื่อรับสิทธิ์ในการเชียร์ก่อนบางคนถามว่าเฮ้ยเขาทำไมต้องซื้อไอ้แพ็กเกจ Mcot Super Fan ผมอธิบายง่ายว่าไอ้แพ็กเกจ Mcot Super Fan เนี่ย
1: ครับ
0: อารมณ์เหมือนว่าคุณซื้อไปเสนียบัตรเพื่อชิงโชคนั่นเองนะแต่ว่าเราใช้เป็นคำว่า Mcot Super Fan Package มีหลายแพ็กเกจเลยครับนะตั้งแต่20บาทเป็นสตาร์เตอร์ได้10สิทธิ
1: ์ครับผม
0: 10สิทธิ์ในการลุ้นของรางวัลแต่ถ้ามีแพ็กเกจสูงที่สุดผมเหมือนจะ500บาทได้300สิทธิ์อ่ะ
1: ครับผม
0: เหมือนคุณซื้อไปเสนียบัตร300ใบทีเดียวถูกไหมคุณซื้อปั๊บนะก็จะได้สิทธิ์ในการเชียร์ทีมโปรดของคุณคนก็ถามว่าอ้าวแล้วพอซื้อปุ๊บก็ได้สิทธิ์แล้วไม่ใช่หรอ
1: ครับผม
0: ทำไมยังต้องไปเชียร์ไปโหวตนั่นนี่นู่นนั่นคือจะเป็นอีกหนึ่งภารกิจอีกหนึ่งต่อก็คือเป็นรางวัลพิเศษคุณจุนสมมติคุณจุนเทพจริง
1: ครับ
0: 500สิทธิ์ที่คุณได้
1: ม
0: าหรือ300สิทธิ์ที่คุณได้มาคุณเลือกเชียร์ทีมรักของคุณน่ะถูกทุกการเชียร์ของคุณเลย
1: ครับผม
0: คุณจะได้คะแนนเพิ่มคะแนนที่คุณสะสมเนี่ยถ้าคุณได้ท็อป100แรงกิ้งใน20อันดับแรกคุณจะได้รับรางวัลเป็นเสื้อทีมชาติฟุตบอลเอาไปปลอบใจไม่ใช่ปลอบใจเอาเป็นรางวัลเสริมนอกจากที่คุณจะได้ลุ้นรางวัลใหญ่นะครับจะบอกให้นะรางวัลใหญ่เนี่ยจะเป็นรถตู้ไฟฟ้าอเนกประสงค์ Farison EV MPV Supervan 7ที่นั่ง1รางวัลโอ้โหสวยงามมากคุณจุนเดี๋ยวผมจะต้องไปถ่ายไปอินเสิร์ตรถคันจริงเอามาโชว์
1: ครับผม
0: นะฮะรถจักรยานยนต์ไฟฟ้านะครับ Honda UC35 รางวัลคันละแสนกว่าบาทอ่ะ
1: โ
0: อ้ไม่ใช่มอเตอร์ไซค์ธรรมดาเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจาก Honda นะครับ
1: ครับผม
0: ตั๋วเครื่องบินไปกลับบางกอกแอร์เวย์ครับภายในประเทศ23รางวัลรางวัลละ2ที่นั่งเท่ากับว่าเมื่อคุณได้รางวัลคุณก็ไปดูเงื่อนไข
1: ครับ
0: สามารถบินไปที่ไหนได้บ้างนะกรุงเทพตราดกรุงเทพภูเก็ตอะไรต่างๆ

0: ไปดูรายละเอียดอีกทีนึงนะครับได้รางวัลละ2ที่นั่งสมมุติคุณจุนได้พาภรรยาน้อยไป
1: มีภรรยาคนเดียวครับ
0: ภรรยาหลวงไปก็ได้นะครับอันนี้เป็นรางวัลที่3นะรางวัลที่4เป็น Go Gift Voucher หรือว่าเป็นบัตรกำนันที่จะเอาไปซื้อทองนะครับจากซุปเปอร์ริชมอบให้อีก5รางวัลรางวัลละ10,000ถ้าคุณจุนได้รางวัลนี้นะคุณจุนอบัตรกำนันมูลค่า 10,000 บาทไปซื้อทองที่ห้างทองออโรรา
1: ก็ลด
0: ไป 10,000 มันมีมูลค่า 10,000 เอางี้
1: ครับผม
0: ครับก็ถือว่าของรางวัลอันนี้เนี่ยเป็นต้องบอกว่ารางวัลที่1ถึง4ที่ผมบอกมาเนี่ยเป็นระบบแรนดอมจับสลาก
1: ครับ
0: เป็นจับสลากนะทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน คนที่เข้ามาโหวตมีสิทธิ์เท่ากันส่วนภารกิจพิเศษที่บอกว่ามีคะแนนสะสมให้สำหรับคนที่เก่งไงทายถูกเยอะทายถูกเยอะเชียร์ทีมโปรดถูกเยอะอย่างวันนี้ใครที่โหวตทีมชาติเม็กซิโกปุ๊บได้คะแนนเพิ่มแล้วนะไปสะสมไว้ก่อนท็อป100ครับนะก็จะได้รางวัลเพิ่ม20อันดับแรกได้เสื้อฟุตบอลทีมชาติ20รางวัล
1: โอ
0: ้นะ
1: ของแท้นะ
0: ของแท้สิครับลิขสิทธิ์นะแล้วก็รางวัลที่21ถึงรางวัลที่100เป็นบัตรกำนันจากเซ็นทรัล
1: ครับ
0: สามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ครับ cheer.mcot.net นะครับนี่ผมกำลังเปิดให้คุณจุนได้ดูนี่คุณจุนคุณผู้ฟังฮะผมเปิดนี่หน้าเว็บไซต์นี่จอให้ดูนี
1: ่
0: นี่นะครับเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ cheer.mcot.net จะเป็นหน้าเว็บไซต์แบบนี้แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดนะฮะไปโหวตทีมโหวตแชมป์โหวตผลอะไรต่างๆก็ได้ซึ่งรายละเอียดของทีมที่โหวตเนี่ย
1: ครับ
0: เข้าไปดูรายละเอียดในนั้นได
1: ้
0: ทุกสิทธิ์ที่คุณโหวตเหมือนกับการซื้อไปสนียบัตร1ใบครับคุณซื้อไป100สิทธิ์คุณก็มีโอกาสลุ้นจับสลาก10100สิทธิ์อ่ะมันจริงๆมันไม่ได้ยากครับเพียงแต่ว่าเราปรับเรื่องของการซื้อไปสนียบัตรเป็นซื้อแพ็คเกจMCOT Superfan
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็อันเนี้ยเป็นแคมเปญเริ่มต้นแล้วในอนาคตหาก FM 99มีแคมเปญอะไรที่จะต้องเป็นการโหวตในอนาคตเราก็จะใช้กรรมวิธีแบบนี
1: ้
0: หลายๆท่านอาจจะบอกว่าเล่นยากเล่นไม่เป็นไม่มีโทรศัพท์มือถือหรืออะไรก็ตาม
1: อ
0: ันนี้เราน้อมรับไว้แล้วเดี๋ยวในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะปรับแคมเปญให้มันกว้างขึ้น อาจจะเพิ่มเรื่องของไม่ต้องไปโหวตผ่านแบบนี้อย่างเดียวอาจจะเพิ่มเรื่อง SMS เข้ามาไหมจะได้ง่ายขึ้นเดี๋ยวขอกิจกรรมหน้าแล้วกันเราจะเพิ่มให้จะปรับปรุงไปเรื่อยๆต้องขออภัยคุณทุกท่านด้วยนะครับเงื่อนไขนี้ง่ายๆอันนี้เป็นเงื่อนไขเพิ่มเติมนะคุณจุนนะพนักงานอสมทและครอบครัว
1: ครับผม
0: และพนักงานของบริษัทที่ทำระบบโหวตหมดสิทธิ์เล่นไม่มีสิทธิ์เล่น
1: โอเค
0: เพราะไม่งั้นจะถือว่าเป็นทีมงานหลังบ้าน
1: เข้าใจได้
0: ถูกไหม
1: เข้าใจได้
0: ห้ามนะครับคือพนักงานสมทและครอบครัวและบริษัทที่ทำระบบโหวตนี้ก็คือบริษัทเอโนแอคติกเนี่ยห้ามเล่นเพื่อเป็นการโปร่งใส
1: ครับผม
0: ส่วนคุณจุนเนี่ยถือว่าเล่นได้นะ
1: ใช่ไหมเพราะผมไม่ได้ถือว่าเป็นพนักงานสมท
0: คุณจุดเล่นได้เลย
1: ครับ
0: นะครับทุกคนเล่นได้หมดเลยนะครับส่วนคนที่อาจจะไม่ถนัดเรื่องระบบเข้าไปรีจิสเตอร์เรื่องสมัครเนี่ยฝากลูกฝากหลานลองดูลองเข้าไปดูไ
1: ม
0: ่ถ้าคนที่เล่นมือถือเล่นอินเทอร์เน็ตเป็นตามปกติเนี่ย
1: ครับ
0: ผมว่าไม่ยากไม่ยากนะครับเข้าไปกดโหวตได้นะครับมีโหวตทั้งในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยคุณจุดดูหน้านี่เห็นไหมรอบ32ทีมสุดท้ายหรือโหวตทีมแชมป์ก็ได
1: ้
0: นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปโหวตเนี่ยคุณต้องอารมณ์หน้านี้ฮะคุณอยู่นะนี่เป็นแพ็คเกจเนี่ยฮะถูกที่สุดก็คือ20บาทได้10โหวตนะฮะ50บาทจะได้26โหวต
1: ครับผม
0: นะครับ100บาทได้55โหวตอารมณ์เหมือน100บาทคุณได้ไปซีเนียบัตร55ใบเพื่อมันลุ้นรางวัลโอ้โหรางวัลที่1
1: อ
0: ่ะรถตู้ไฟฟ้าจากฟาไรซันเนี่ยประมาณคร่าวๆ 1.6 ล้านบาทอ่ะโอ้รางวัลที่2เนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็แสนกว่าบาทแล้ว
1: ครับผม
0: ไอ้ลุ้นงานนะครับก็ประมาณนี
1: ้
0: ฝากให้คุณจุนนะเวลาถ้าเข้ารายการอื่น
1: ครับ
0: คุณจุนจะได้อธิบายถูก
1: โอ้โหเดี๋ยวผมต้องฟังพี่อีกทีอ่ะ
0: ไม่ยากก็ไอ้ซื้อนี่ก็คือซื้อไปนี่เอาไปเป็นธนบัตรนั่นแหละ
1: โอเค
0: ประมาณ

0: าณนี้นะ
1: ได้ครับผม
0: ประมาณนี้ประมาณนี
1: ้
0: เข้าไปที่ cheer.mcordonet นะฮะ
1: ครับผม
0: ประมาณนี้ครับ
1: ส่วนข่าวคราวฟุตบอลเดี๋ยวผมสลับมาดูตรงนี้นิดนึงแล้วกันนะก่อนที่จะไปพูดถึงในการพรีวิวคู่ต่อไปที่จะลงสนามในกลุ่ม A นะครับคู่ระหว่างเกาหลีใต้เจอกับเช็กเกียนะครับก็หลักตรงนี้นี่ทางโรมาโน่เนี่ยบอกว่าเฮียวิโกซูนนะพี่เอกนะในดีลของแบร์โดซิวาที่จะไปอยู่กับ
0: บาร์เซโลน่า
1: ทางเรอัลมาดริด
0: อ๋อมาดริด
1: กลายเป็นว่าเป็นมาดริดที่กำลังจะเข้าวินในการคว้าตัวแบร์โดซิวาไปหลังจากแบร์โดซิวาอำลาทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ตอนแรกมีข่าวกับทางบาร์เซโลน่านะครับแต่เนี่ยพอมีข่าวกับทางเรอัลมาดริดแค่แป๊บเดียวเนี่ยครับตามรายงานล่าสุดที่มีออกมาจากทางฟาบิโชโรมาโน่นะครับบอกว่าแบร์โดซิวาเนี่ยเตรียมย้ายไปเรอัลมาดริดนะครับบอกว่าใกล้ที่จะปิดดีลแล้วนะครับก็เฮียวิโกซูนนะครับเขาบอกว่าข้อตกลงอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็เขาบอกว่าสัญญาเนี่ยจะเป็นออปชันถึงปี2028แล้วก็มีออปชันขยายด้วยนะครับก็โอกาสที่จะไปอยู่กับเรอัลมาดริดสูงมากๆแล้วนะครับสำหรับแบร์นาร์โดซิลวานะครับส่วนทางมาร์กอสเซเนซี่ที่ก็เพิ่งจะเปิดตัวกับท็อตเทนฮอตสเปอร์นะครับหลังจากปากกาหลังชาวเจนไตคนนี้เนี่ยหมดสัญญากับทางบอร์นมัธนะครับล่าสุดเจ้าตัวถูกเรียกตัวติดทีมชาติอาร์เจนตินาลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายนะครับแทนทางด้านของเลโอบาเลดี้นะครับที่มีปัญหาการบาดเจ็บจนต้องถอนตัวออกไปนะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ออฟฟิเชียลอย่างเป็นทางการนะครับในการที่โชเซ่มูรินโญ่นะครับจะมาเป็นเฮดโค้ชคนใหม่ของทางเรอัลมาดริดในฤดูกาลที่จะถึงนี้นะก็ทางเบนฟิก้านี่ก็จะได้รับเงินตรงนี้ไปด้วย15ล้านยูโรนะครับในการที่ทางด้านของเรอัลมาดริดดึงทางโชเซ่มูรินโญ่กลับมาคุมทางราชันชุดขาวอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็โคโม่ของเชฟฟาเบกาสที่จะไปลุยศึก UEFA Champions League ในฤดูกาลหน้าที่จะถึงนี้เนี่ยก็สามารถตกลงเบื้องต้นในการที่จะเซ็นยันคูโต้นะครับมาจากบริสดอร์ทมุนนะครับแบ็กของทางบริสดอร์ทมุนโดยเป็นการยืมมาก่อนจนถึงมิถุนายนปี2027นะครับในการยืมตัวมานะครับแล้วก็จะจ่ายค่าจ้างให้ค่าเหนื่อยให้กับทางด้านของยันคูโต้นะแล้วก็อีกคนนึงเนี่ยก็กำลังจะได้แบ็กซ้ายอีกคนด้วยก็คือทางไกกิมาจากคูเซโลนี่เป็นแบ็กซ้ายค่าตัวอยู่ที่ประมาณ14ล้านยูโรนะครับที่โคโม่จะดึงมาเสริมนะ
0: ได้เลย
1: โอ้ก็เสริมพวกแบ็กขวาแบ็กซ้ายนะครับแล้วในดีลของไกกิเนี่ยก็กำลังจะปิดการเจรจานี่ก็ดึง2แบ็กบราซิเลียนเข้ามาเสริมทัพในการลุยศึกฟุตบอลทั้งเซเรียอาในฤดูกาลหน้านะครับแล้วก็ไปลุยศึก UEFA Champions League ฤดูกาลหน้าของโคโม่ด้วย
0: แหมคุณข้อมูลคุณนี่แน่น
1: ก็อ่านข่าวอยู่นี่ไงแล้วก็ญี่ปุ่นสรุปสุดท้ายวาตูรุอันโดเจ็บเท้าซ้ายไม่ไหวจริงๆถอนเรียบร้อยนะครับ
0: ครับ
1: คนที่มาแทนก็เป็นทางด้านของชูโตะมาชิโนะนะครับที่ถูกเรียกตัวเข้ามาเสริมทีมแทนนะประมาณนี
0: ้สุดยอด
1: ครับผม
0: นี่คุณตื่นมาเช็คข่าวคุณกะจะไปทำเรื่องเล่าเช้านี้แทน
1: ผมเห็นเวลามันเยอะ
0: อ่ะล่ะ
1: เอาข่าวมาฆ่าเวลาหน่อยอ่ะแล้วก็ลามินยามาที่ก่อนหน้านี้มีปัญหาเจ็บพักยาวมาตั้งแต่การเล่นกับบาร์เซโลน่า
0: ฟิตยังสรุป
1: ก็ล่าสุดการรายงานที่มีออกมาคือเจ้าตัวกลับมาซ้อมได้ละถือว่าเป็นข่าวดีของหลุยส์เดลาฟูเอนเต้นะ
0: ครับ
1: กลับมาซ้อมกับทีมได้ละนะครับ
0: เอาข้อความทาง Facebook นะครับที่ถามเข้ามาผมกลัวว่าเดี๋ยวเวลาจะครบถ้วนซะก่อนนะครับทักทายเข้ามาคุณสนามชัยบอกจุนไหนว่าเคารพพี่เอกจะกดหัวจมน้ำแล้วหรอเห็นมั้ยผมบอกแล้ว ตัวนี้มันลามปาม
1: จริงๆอ่ะไม่ต้องกดก็ได้นะเพราะไงก็น่าจะมิดอ่ะ
0: ไม่รอด
1: ใช่และสารนี่สูงเม็ดเดียวนะ
0: เหรอ
1: ครับผม
0: ไอ้ตัวนี้นี่นะคุณปานกระบี
1: ่
0: อยากรู้คู่ต่อไปเวลาไหนครับพนักท่านไหนมาภาคนะ FC พี่บอลยอดนักสู้จากกระบี่กีดยางไปฟังไปนะครับกระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่น่าเที่ยวมาก
1: ครับผม
0: ครั้งล่าสุดที่ผมลงใต้ไปเนี่ยผมก็ไปเที่ยว
1: เขามีอะไรนะสถานที่ท่องเที่ยว

0: เขาดังๆชื่ออะไรนะพี่เอกกระบี
1: ่ที่เป็นเขาเรียกอะไรคลองรูดกระบี่ไงที่เป็นโลเคชั่นถ่ายจูราสสิกเวิลด์รีเบิร์ธผมไปพายมาละพาลูกพาครอบครัวไปพายมาอุ้ยแล้วจริงๆหลายที่เยอะมากกระบี่อ่ะไม่ใช่ที่เดียวเยอะมากครับ
0: คุณผู้
1: ชมนะคุณฟุกธีรยุทธ์บานหนองสาบอกโอ้โหแล้วคิวผ้าก็เยอะสุดเลยพี่เอกจะไม่เยอะได้ไงฟุกมันไปนอนรอเสียบอ่ะ
0: พี่ฟุกไม่เยอะขนาดนั้นน้องก็ทั่วๆไปไม่เอาสิพี่ฟุกผมยังน้อยน้อย
1: อย่างที่99เนี่ยสมุดเซ็นชื่อเนี่ยชื่อจุนเนี่ยเต็มหน้า
0: เต็มที่ไหนเดี๋ยวนี้มีอยู่ประมาณ5คิว
1: เมื่อก่อนจุนสนโอ้3คนเนี่ยเต็ม
0: ใช่ครับเดี๋ยวนี้น้อยละเดี๋ยวนี้น้อยละ
1: บอกคุณพิสารนะบอกว่า FC บิ๊กจุนเจ้าชาย FM 99วงการวิวจะขาดใครก็ได้ขาดบิ๊กจุนไม่ได้
0: ครับผมขนาดเลยนะ
1: คุณแก่นบอกว่ามีโอกาสที่คูราเซากับจอแดนจะเป็นคู่ชิงไหมฮะ
0: คงยากแต่จริงคูราเซาเนี่ยเป็นทีมที่อ่ะอย่างพี่เอกอ่ะเปิดไปดูชื่อคูราเซายังไงคุ้นแน่นอนคนที่พากฟุตบอลดัชมาพวกโลคาเดียลิชลิบาซัว
1: เกนโลคาเดีย
0: ลาลูมพวกเนี้ยไอ้สองพี่น้องบาคูน่าเงี้ย
1: เรนโดบาคูน่า
0: จูนิโญบาคูน่าเงี้ยก็เป็นตัวที่มาอยู่ในชุดของคุณเรือสาวชุดนี้แล้วก็คุณซื้อก็ดิกอโวคาร์ด
1: ก็เป็นพวกเชื้อสายดัชพวกนี้
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่คุณเองนะครับคุณเองใช้สิบอกสวัสดีพี่เอกพี่จุนทำงานกะดึกแล้วก็ฟังไปด้วย
0: ครับ
1: คุณธีรพัฒน์บอกอยากรู้ลิซ่าฮะความมุ่งใจของคนไทยต้องดูพิธีเปิดสนาม2วันไหนครับกี่โมงเป็นวันเสาร์ที่ใช่ไหมวันเสาร์ที
0: ่มันคือ
1: วันที่13
0: อ่ะแต่ว่ามันต้องดูเวลาคู่ของสหรัฐอเมริกา
1: วันเสาร์คุณจุนถ้าผมจำไม่ผิดจะ 6:30 น.อ๋อเ
0: หรอ
1: พิธีเปิด 6:30 น.แล้วก็เกมเตะอ่ะ 8:00 น.คู่อเมริกาปารากวัย
0: เช้านะเช้าเสาร์นะ
1: ถ้า
0: โอเคต้องย้ำต้องเช้าเช้าเสาร์นะ
1: เช้าเสาร์ที่13นะครับแล้วก็ท่านนี้มาอีกแล้วคุณใหญ่บอกแอป99ฟังไม่ได้มา2วันแอป99เนี่ยฟังไม่ได้มานานมากแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้อยู่ในแอป99แล้วครับต้องเข้าไปโหลดที่แอปพลิเคชัน MCOT Connect MCOT แล้วก็ Connect นะครับโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วก็กดเข้าไปเลยครับมีทั้งรายการสดของช่อง 9M.HD แล้วก็มีคลื่นวิทยุในเครืออสมททั้งหมดนะครับคุณใหญ่ขออภัยด้วยคุณใหญ่ต้องโหลดแอป M.Cord Connect นะครับแฟนรายการทุกท่านก็ช่วยกันสื่อสารกันนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากใครที่เป็นเพื่อนกันก็บอกหน่อยนะก็ขอบคุณมากเลยนะครับคุณพ่อน้องคุณพ่ออันๆ นะบอกบอล11ต่อ9เล่นยังไงให้โดนใบแดงอีกตัวหนึ่งของตัวเอง
0: อ๋อซีซั่นมันแต่ว่าหลายคนก็มองว่าจริงๆมันเป็นใบแดงที่ไม่ควรนะจะบอกว่าจะเป็นด็อกโซมันก็ดูแบบมันก็ยังไม่ชัดเจนไม่เคลียร์ขนาดนั้น
1: ไม่ใช่ด็อกโซ
0: เขาอ่านปากได้นะ
1: ไม่หวานครับ
0: เขาอ่านปากได้นะ
1: อ้าวมีสถิติที่น่าสนใจนิดนึงนะครับทางผู้เล่นของเม็กซิโกดาวรุ่งอย่างคิเปโตโมราเนี่ยก็เป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่เป็นผู้เล่นเม็กซิกันที่อายุน้อยที่สุดนะครับที่ลงสนามในฟุตบอลโลกนะครับแล้วก็ยังเป็นผู้เล่นที่อายุน้อยที่สุดของทวีปอเมริกาเหนือด้วยคุณจุน17ปีกับ240วันนะฮะ
0: ครับผมแต่ไม่เด็กสุดนะ
1: ไม่เด็กสุดไม่เด็กสุด
0: เป็นนอร์แวนไวท์ไ
1: ซด์อันนั้น17ปีกับอะไรจากกี่วันนะจำไม่ได้แล
0: ้วอ๋อเดี๋ยวผมช่วยเช็คให้ปั๊บ
1: 47ปี49วันใช่ไหมไม่รู้อะประมาณนี้นะครับอันนั้นนอร์แมนไวซ์ไซของไอร์แลนด์เหนือเนาะส่วนกิเบโตโมราเนี่ย17ปี240วันก็อีกไม่นานจะ18แล้วล่ะ
0: ครับ
1: นะครับแต่ตอนคุณจุนอายุ18นี่ทำอะไรอยู่ฮะ17อายุ17ทำอะไรอยู่
0: โอ้ยยังแซวหญิงอยู่เลย
1: เลิกดมกาวอย่างนั้น
0: ยังฮะก็ยังติดอยู่บ้างพยายามเลิกอยู่แต่ยังเลิกไม่ขาดครับผมไม่จะบ้าเหรออ
1: ายุ17ในเลิกดูกระโปรงเพื่อนเนี่ย
0: ก็ยังมีแอบๆอยู่บ้างเวลาลงบันไดวนที่โรงเรียนเรานี่นะผมว่าที่พี่พูดมาเนี่ยพี่ทำมาแล้วทั้งนั้น
1: โอเคข้อความใน YouTube
0: ครับ
1: นะครับเดี๋ยวเราอ่านข้อความใน YouTube แล้วค่อยเบรกคุณจุนมีอะไร
0: คือถ้าย
1: ุคไวซ์ไซ
0: ส์สุดนอร์แมนไวซ์ไซส์เนี่ยก็คือปี1982นะเกมนั้นลงเล่นให้ไอร์แลนด์เหนือเจอกับยูโกสลาเวียเนี่ย17ปี41วันเด็กสุด
1: เอามาที่ผมบอก49วัน
0: นี่41
1: วันนะ

0: 7ปี41วันน้อยที่สุดที่
1: 49นี่
0: ลงสนาม17ปีกับ41วัน
1: จ้ะ
0: นอร์แมนบิ๊กนอม
1: นอ
0: ร์แมนไวไซด์นะฮะตอนนั้นนี่เล่นอยู่กับแมนยู
1: แล้วก็เจ็บๆแล้วก็มาเอเวอร์ตัน
0: ครับ
1: ครับผม
0: ก็ไปเจ็บต่อที่เอเวอร์ตัน
1: ครับผม
0: ข้อความทาง YouTube นะครับข้อความทาง YouTube บอกว่าคุณป่วยกิตติรัตน์นะครับบอกว่าน้องเอกไลฟ์ที่แอปแดงทุกคู่เลยใช่ไหมครับจาก SK1 107นะฮะพี่สิทธิ์เก่าสุขลาภ107ทุกคู่ครับจะเป็นการรายงานสดที่ทั้ง Facebook ด้วยทั้ง YouTube ด้วยนะ
1: ครับ
0: แต่ที่ Facebook เนี่ย30วันอัตโนมัติทางแอปพลิเคชัน Facebook เองเขาก็จะดึงไลฟ์ลงละให้อยู่ละคลิปวิดีโอจะอยู่แค่30วัน
1: อันนี้คือที่ไหนที่ YouTube เหรอ
0: ที่ Facebook สิ
1: เฟซบ
0: ุ๊กจะอยู่แค่30วัน
1: แต่ถ้า YouTube จะอยู่ตลอด
0: อยู่ตลอดครับผมถ้าไม่โดนสอยล่วงซะก่อน
1: ครับ
0: นะครับเกาหลีชุดนี้มีป้าคังซอเป็นสตาฟจะตบเช็คได้ไหม
1: เดี๋ยวพี่วิวกันในส่วนของเกาหลีใต้เกาหลีเช้าน
0: ะครับแล้วคิดถึงเสียงภาคพี่ๆนะครับแล้วก็บอกว่า อยู่นิวยอร์กครับดีใจมากมีฟังสดตอนกลางคืนแล้วเหงามากนะ
1: ไปดูบ้างมาเนี่ยเกมที่นิวยอร์กก็เตะหลายคู่อยู่นะ
0: คุณพงศกร
1: อ๋อเออนี่น้องเขาอยู่ที่นิวยอร์กแล้วเขาก
0: ็
1: บ่นมาเรื่องของค่าตั๋วการเดินทางอะไรด้วย
0: บอลก็เตะที่นิวยอร์กนิวเจอร์ซีย์ด้วย
1: ใช่มีหลายเกม
0: ครับบอกอุ๊ยพี่เอกมี FVK ด้วยผมเห็น
1: จริงเหรอ
0: คุณมีทั้งงานแล้วโหลดมานานมากแล้ว
1: คือผมเห็นคนพูดกันเยอะมากผมไม่รู้เลยมันต้องอะไรยังไง
0: โอ้ยผมไม่ได้เข้าไปนานมากแล้วนะตั้งเนี่ยตั้งแต่ติดโทรศัพท์เครื่องนี
1: ้สีหน้าเราดูแบบไม่น่าเชื่อถือ
0: ไม่ VK มันค่อนข้างเถื่อนๆหน่อย
1: คุณเข้าไปดูอะไรครับเน
0: ี่
1: ย
0: นานมากแล้ว
1: อ๋อเหร
0: อ
1: ครับผม
0: คือที่เข้าไปเนี่ยคือพอกดลิงก์ไปดูแล้วมันเชื่อมไปก็เลยทำให้ต้องโหลดพอโหลดปุ๊บก็ไม่เอาดีกว่า มันค่อนข้างดูเดือดพอสมควร
1: อ๋อเหรอ
0: นะ
1: ครับผม
0: แล้วก็บอกว่าสวัสดีพิธีกรทั้งคู่วันนี้ผมฟังอยู่ดาวอังคารท้ายบ้านสมุทรปราการนะ
1: ครับ
0: จากแล้วก็บ้านคุณจุนบางจากคุณจุนอยู่บางจากเหรอ
1: ของผมเลยไปสิ
0: อ๋อเหรอ
1: มันเดี๋ยวก่อนเขาบอกเขาอยู่ไหนนะพี่ขออีกทีนึง
0: เขาฟังอยู่ดาวอังคารท้ายบ้าน
1: อ๋อท้ายบ้านแต่ท้ายบ้านบางจากมันคือตรงไหนวะ
0: ไม่รู้เหมือนกัน
1: คือถ้าบางจากมันต้องอยู่แถวๆไอ้นี่ไงพี
0: ่62
1: เออแถวๆสุขุมวิท62ถ้าบางจากจริงๆอ่ะ
0: เขาบอกว่าวันนี้ขึ้นชัดแจ๋วเลย
1: ครับผม
0: ครับบราซิลมีแข่งวันไหนจากคุณจุย
1: คุณจุยเป็นไรคุณจุน
0: คุณจุย
1: บราซิลเดี๋ยวแป๊บนึงนะผมดูให้บราซิลมันจะอยู่กลุ่มพวกโมร็อกโกสกอตแลนด์ใช่ไหม
0: ครับ
1: บราซิลแป๊บหนึ่งนะครับบราซิลรู้จักกลุ่ม C เนาะ
0: กลุ่ม C
1: แป๊บหนึ่งนะฮะขอดูก่อนสักครู
0: ่แล้วก็คุณป่วยกิตติรัตน์นะครับบอกว่าให้วิเคราะห์คู่99ให้ด้วยเดี๋ยวคุณจุนวิเคราะห์ให้นะเช็คกับเกาหลีใต้นะครับแล้วก็บอกผู้ตัดสินจะร้ายเกินนะฮะ
1: บราซิลจะเป็นวันที่13นะครับ13มิถุนายน
0: วันเสาร์
1: เปิดสนามที่เมดไลฟ์สเตเดียมอ่ะนี่ไงเจอกับโมร็อกโก
0: คืนวันที่13หรือ
1: ต้องเป็นคืนวันที่13นะต้องเป็นคืนวันที่13เดี๋ยวผมขอเช็คกับเวลาไทยแป๊บนึงพอมันเป็นเวลาทางฝั่งนู้นเดี๋ยวผมต้องขอเช็คอีกทีเพื่อความชัวร์แป๊บนึงนะฮะ
0: คุณต้องดูในแฟลชสกอร์คุณหยุ่นยังนะคุณดูไปเลย
1: เช็คให้สักครู่นึงผมมีเวลาที่มันแปลเป็นไทยเรียบร้อยละเกมในกลุ่ม C ซึ่งเป็นเกมนัดที่7ถ้าในบ้านเราคือวันอาทิตย์ตีห้าพี่เอกข้าไปวันอาทิตย์ตีห้า
0: ก็คือวันเสาร์
1: วันเสาร
0: ์เช้าตรู
1: ่วันอาท
0: ิตย์
1: ใช่จ้ะ
0: ตีห้า
1: ตีห้า
0: เป็นเช้าตรู่อาทิตย์นะครับยุ่งอ่ะตอนนี้คนทำกราฟิกคนทำอาร์ตเวิร์กก็ต้องอธิบายเยอะหน่อยผมบอกเลย
1: ใช่แล้วบางทีแล้วเราก็จะงงเวลาเพราะไทม์โซนมันโอ้โหมันก็แยกไปสามประเทศอีก
0: ไม่ดูเนี้ยก็คือเป็นเวลาไทยคุณจุน
2: อันไหน
0: แฟลชสกอร์ก็เป็นเวลาไทยไปเลยจบไป
2: แต่ขอดูนิดนึง
0: เนี่ย
2: อ๋อโอเค
0: ถ้าอย่างเงี้ยในแฟลชสกอร์ก็เป็นเวลาไทยไปเลยนะครับก็เป็นเวลาไทยก็ดูง่ายยังก็มาเป็นนั่นเอานะครับบอก9โมงมีไลฟ์ใช่ไหมครับคิวใครดำเนินรายการมีครับผมเป็น
1: จันหยองกับเจลี่หมิง
0: จันหยองกับเจลี่หมิง
1: ครับ
0: สกอร์20คือหลายๆคนวิเคราะห์เอาไว้เลยใช่นะครับ หลายทีแล้วฝี

0: ีเท้าไม่เท่าไหร่แต่ฝีแขนฝีศอกเนี่ยออกตลอดเลยจากคุณสาริกานะครับนัดแรก3ใบแดงครั้งแรกในประวัติศาสตร์เลยไหมใช่ครับนะครับ Hand of God นี่ใช่สนามนี้ไหม
1: ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ Hand of God ของ Diego Maradona นะครับอันนั้นเป็นรอบ8ทีมสุดท้ายใน World Cup 86นะ
1: ก็ที่เอสติก้าเนาะ
0: ครับบอกว่าคุณทัศนีนะครับคุณทัศนีบอกเพิ่งได้เห็นคนภาคตัวจริงก็เพราะเสียงนี้เลยค่ะหนูจำได้ตอนที่พี่ๆไลฟ์สกอร์รีพอร์ตสกอร์คู่ฟิออเรนติน่าที่พี่บอกว่าอาเดรียนมูตูยิงให้ฟิออเรนติน่านำช่วงท้ายเกมเสียงนี้จำได้ไม่เคยลืมแซงเสียงคุณจุนหน่อยดิ
1: อ๋อถ้าเป็นฮอสสกอร์นะถ้าฮอสสกอร์เป็นผมฮอสสกอร์
0: โอ้โหสมัยนั้นฮอสสกอร์นี
1: ่เทพพันตูอยู่ฟิออร์นี่ก็นานแล้วนะ
0: นานโอ้โหเป็น10ปีแล้วเกิน10ปีไหม
1: น่าจะเกินนะ
0: อาเดรียนมูตูเนี่ยประมาณ2006 2007อ่ะที่อยู่ตอนนั้นอยู่เชลซีถูกไหม
1: โอ้นานเป็น10ปีอ่ะนานมาก
0: น่าจะเป็น10ปีนะครับบอกว่าอ้าวนึกว่ายี่ห้อเสื้อที่แท้ชื่อผู้ตัดสินนะครับคุณทักทายเข้ามาดูช่างท่อง CCTV จีนอยู่ตอนนี้นะครับแล้วก็คุณหมูทักทายเข้ามานะครับเจ๊หมิงยังมาไหวไหมจากคุณรุ่งสุขเกษมนะฮะส่วนคุณณัฐพงศ์ K8W ทาง YouTube พิมพ์คำมาคำพิมพ์เข้ามาคำเดียวฮะคุณจุน
1: ว่า
0: คอควายฮะ
1: คิด
0: แปลว่าพิมพ์คำว่าคอควายเนี่ยคงพิมพ์คำว่าความยอดเยี่ยมของพวกคุณสุดยอดมากๆใช่ไหม
1: โอ้คิดอย่างอื่นไม่ได้เลยครับผมเอ๊ะทำไมเขาชื่นชมเราขนาดน
0: ี้ไม่แต่ว่าส่งมาในช่วงที่มันโดนใบแดงพอดีไงก็เลยไม่รู้ว่าน่าจะเป็นเพราะว่า
1: ไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
0: โอ้ช่วงใบแดงอะไรอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเจ๊หมิงยังมาไหวไหมจุนยังรักวาวเหมือนเดิมหรือเปล่าถ้าได้ตั๋วเครื่องบินบินจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมิได้ไหมโอ้ถ้าจะถ้าอุตส่าห์บินทั้งทีคุณจะบินจากดอนเมืองไปสุวรรณภูมินะคุณก่อนล่ามฮะบอกฉากหลังเนี่ยเอาลูกบอลกับลูกบอลโลกมาตั้งหน่อยครับจะได้ทีมบอลโลก
1: เดี๋ยวก็คงมีปลาแต่งเพิ่มเรื่อยๆแหละ
0: ใช่ใช่เพราะว่าต้องมอบหมายให้บังเบงนะครับเป็นกันคนมาดีไซน์นั่นนี่นู่นหน่อยนะฮะบอกกล้องต้องกล้องชัดกว่านี้ครับทีวีใหญ่กว่านี้นะฮะลูกค้าจะได้รัก
1: อ๋อโอเคได
0: ้ QR code ในไลฟ์ก็ดีนะครับส่วนช่องทางการร่วมกิจกรรมต้องขออภัยจริงๆวันนี้มันด่วนๆแล้วเป็นการเริ่มวันแรกวันที่11อาร์ตเวิร์กอะไรต่างๆเนี่ยแคมเปญนี้คิดด่วนมันมาด่วนๆประมาณสัก10วันไม่เกินต้องขออภัยด้วยกว่าจะสรุปของผู้ของรางวัลของลูกค้าอะไรต่างๆกราฟิกมันเลยทำให้อาจจะยังดูไม่สมบูรณ์ในช่วงวันแรก
1: ๆครับ
0: แต่ของรางวัลจัดเต็มแน่นอนนะครับเดี๋ยวก็ทีมงานจะมีขึ้น QR code หรืออะไรต่างๆให้ไปสแกนกันได
1: ้ครับผม
0: นะครับติดตามได้ทางหน้าเพจ FM 99ก็น่าจะมีโปรโมทเลื่อนดูเรื่อยๆนะครับ
1: ครับผม
0: คุณวัชรินทร์บอกหรือถ้ามีบาร์กิจกรรมในไลฟ์แจ้งช่องทางต่างๆด้วยก็จะดีเนี่ยครับอย่างที่บอกไปเดี๋ยวให้ทีมงานจัดการให้นะครับอธิบายคนชื่อวาวหน่อยนะขออนุญาต
1: ก็ต้องเป็นพี่เอกแหละเขาน้องรักพี่ตอนเขาอยู่ที่นี่เขาก็ไปหาพี่อยู่ตลอดนี่
0: เขาก็โทรวนเวียนโทรมาหาผม
1: ทุกวันนี้ก็ยังโทรหา
0: อาจจะนานๆโทรทีแต่ก็ยังมีอะไรที่อยากจะได้วงในก็จะโทรมา
1: โอเคโอเค
0: นะ
1: ครับผม
0: คนนี้เนี่ยกระบี่นี่ทุกอย่างครับเสียงเดียวไม่มีกระเทียมให้กินก็คือกระบี่ไร้เทียมทานไงเขาเล่นมุกฮะ
1: โอ้นี่แสดงว่าแฟนหนังจีน
0: แฟนหนังจีน
1: แฟนหนังจีนชุด
0: คุณประสานนะบอกทางวิทยุยังมีหรือเปล่าวิทยุมีเหมือนเดิ
1: ม
0: FM 99นะครับ
1: ครับ
0: เม็กซิโกกินนิ่มเลยอย่างมิสเตอร์ซาตานนะครับตารางฟรีทีวีออกหรือยังครับโดนเฉพาะวันอาทิตย์ผมไม่แน่ใจต้องไปตามทางโมโน
1: ผมเห็นเหมือนมีคนโพสต์ไปแล้วบ้างนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าเดี๋ยวขอดูก่อนแต่จริงๆมันจะมีทั้งหมด40บวกขึ้นน่ะหมายถึงว่าโปรแกรมที่คุณสามารถจะดูฟรีได้นะแต
0: ่
1: ว่าผมไม่แน่ใจว่าเขาออกมาบอกหมดหรือยัง
0: คุณรัชานนท์บอกทำไมช่อง FM 99ฟังทางแอปไม่ได้เสียงหายคุณรัชานนท์ครับตอนนี้ฝากแฟนรายการด้วยแอป FM 99ฟังไม่ได้แล้วเพราะเราเลิกใช้นั้นไปแล้ว

0: ครับผม
1: นะครับยุติไปแล้วใครที่จะฟัง FM 99ทางแอปพลิเคชันย้ำนะครับว่าให้โหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect แอปพลิเคชัน MCOT Connect เราเปิดตัวมาเป็นปีแล้วนะนะแสดงว่าคุณรัชนนท์อาจจะไม่ค่อยได้เข้ามาฟังในช่วงหลังๆเนาะก็ต้องขออภัยด้วยเพราะว่าเราเปิดตัวมาเป็นปีแล้วแล้วก็ช่วงแรกๆเราก็ประชาสัมพันธ์ไปแต่ช่วงหลังเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ประชาสัมพันธ์แล้วเพราะเปิดตัวไปนานแล้วแต่สื่อสารนะครับว่าเข้าไปโหลดแอปพลิเคชัน MCOT Connect แล้วก็เข้าไปฟังคลื่นวิทยุทุกคลื่นในเครืออสมทได้เลยในนั้นที่เดียว
0: ครับผม
1: พูดง่ายๆว่าเรารวบไว้ให้แล้ว95คุณผู้ฟังได
0: ้
1: นะครับ 105.5 100.5 หรือจะไปฟังอาจารย์วีระที่ 96.5 ตัดสายก็ได
0: ้ครับผมอย่างน้อยโทรไปให้อาจารย์ด่าก็ยังดี
1: ถูกต้อง
0: ครับผม
1: นะครับก็รวมอยู่ในแอป MCOT Connect นะครับ
0: ครับ
1: คุณมาสด้าเรโทรเชียงรายบอกสวัสดีครับกลับมาอยู่บ้าน13ปีนะสมัยส้มตำเสี่ยงตายคิดถึงบรรยากาศเก่าๆโอ้ที่นี่แสดงว่าเป็นคนที่เคยอยู่อสมทนะเพราะว่าอีสานร้านอีสานเสียงตายหรือส้มตำเสียงตายสมัยอยู่ด้านหลังของอสมทดีต้องข้ามถนนไปกินอ่ะถนนเล่นเดียวนะฮะคุณโซโลมาสเตอร์บอกติดตามพี่เอกมาตั้งแต่ไฟมันทับบอลโลนะครับอยากให้มีรายการแบบนี้อีกนะครับขอบคุณมากนะครับคุณกอล่ามบอกว่าต้องขึ้นด้วย18บวกด้วยไหมครับพี่ไลฟ์นี้คุณจุนนั่งระวังใครออกนะฮะ
0: ขออภัย
1: ครับผม
0: ลืมทุกทีเลยว่าเราถ่ายนี่อยู่
1: วันนี้เนื่องจาก
0: แล้วผมใส่ขาสั้นซะด้วย
1: ทีมงานไม่ได้แจ้งเราว่าไลฟ์เห็น
0: ม
1: ัน
0: จะเห็นแบบนี
1: ้ใช่ฮะ
0: เราก็เลยไม่ทันตั้งตัวใดๆสิ้น
1: เราก็นึกว่าอยู่ในสตูวิทยุ
0: ใช่
1: นะผมก็ขาสั้น
0: เออ
1: นะคุณจุนก็
0: พี่ขาสั้นอยู่แล้ว
1: แต่อันนั้นยาว
0: ความรัก
1: ผมก็เลยต้องเอาโน้ตบุ๊กมาวางทับไว้เพราะว่าแหมเดี๋ยวกลัวจะไม่สุภาพนะเดี๋ยวจะมีอะไรแลบออกมาได้นะครับบอกว่าคุณโซโลมาสเตอร์บอกงานเผาเลยครับเข้าใจ นะ
0: วันนี้มันอาจจะฉุกละหุกไปนิดนึง
1: นะครับ
0: ครับ
1: คุณลูกลบ10เต็ง400,000โอ้โหดูชื่อถ้าโดนใบแดงโดยตรงนี้โดนใบกี่นัดครับถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์แบบนี้นะปกติก็จะนัดเดียว
0: ก็จะยืนพื้นเลย1เกมนะครับแต่ว่าไอ้พวกฟาวเรื่องของความรุนแรงเงี้ยเดี๋ยวจะมีบทลงโทษอีกทีนึงว่ามันจะมากน้อยแค่ไหน
1: ต้องบอกก่อนว่าใบแดงเหมือนกันแต่ความหนักเบาไม่เท่ากัน
0: ใช่ครับ
1: ถ้าใบแดงที่อยู่ในเก
0: ม
1: การทำฟาวล์อะไรต่างๆเนี่ยก็1นัดแต่ถ้าใบแดงจากการไปสาวกันเนี่ยก็ อาจจะ2นัด
0: นะ
1: คร
0: ับมีเพิ่มเติมมียืนยันใหม่ทีนึงว่าจะลงโทษเพิ่มเติมเท่าไหร่
1: นะครับ
0: ครับ
1: คุณโซโลมาสเตอร์บอกว่าชื่นชมพี่ๆทุกท่านนะฮะหลังจากนี้ต้องอลังการแน่นอนตามมาตรฐาน99นะครับนะฮะคุณมิสเตอร์ซาตาน9976บอกไม่มีเพลงสากลสากลแล้วใช่ไหมครับตี4เพลงสากลตี4ช่วงนี้ช่วงบอลโลกเนี่ยต้องบอกว่าการบรรยายฟุตบอลมันค่อมเกี่ยวช่วงตี4ถึงตี5นะดังนั้นเพลงเนี่ยบางวันอาจจะมีบางวันอาจจะไม่มีอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะต้องติดตามนะครับ
0: ครับ
1: คุณจุนเราจะน้องต้องเบรกก่อนไหมไม่ต้องเบรกนะเหลือ13นาทีคุณจุนยิงยาวให้เสร็จเลยเดี๋ยวผมของี้แป๊บ
0: ใจเย็นเดี๋ยวอยู่ด้วยกันก่อนอ่ะไปดูสภาพความพร้อมนิดนึงนะครับเกมคู่ที่2ของกลุ่ม A นะ
1: ได้
0: เกาหลีใต้เจอกับทางเช็กเกียนะครับก็ที่คาดการว่าตรงสนามนะครับลูกทีมของฮองมยองโบเนี่ยประตูก็เป็นทางด้านของคิมซินยูนะครับ3เซนเตอร์มีอีฮันบอมนะครับนี่ก็เป็นเซนเตอร์จากมิทิลันเล่นในลีกเดนมาร์กนะมีปากันหลังหัวใจสำคัญของทีมอย่างคิมเมนเจจากเซอร์ต้าบาเยิร์นมิวนิกอีกคนหนึ่งเนี่ยที่คาดการว่าจะลงสนามก็คือทางด้านของอีกิฮอกนะครับนี่ก็เซนเตอร์จากกังวอนนะครับที่คาดการว่าจะลงสนามนะในการเล่น3เซนเตอร์ฮาฟนะครับสำหรับทางเกาหลีใต้วิงแบ็กด้านขวาเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของโซยงบูนะครับส่วนฝั่งซ้ายที่คาดการว่าจะได้ออกสตาร์ทเป็นอีทาซ็อกนะครับตรงกลางคู่มิดฟิลด์ตรงกลางมีทางด้านของวังอินบอมนี่ก็มิดฟิลด์จากเฟยนูร์ลอตเตอร์ดามนะเล่นในลีกเนเธอร์แลนด์นะครับอาจจะได้จับคู่กับทางอีเจซองอันนี้ก็เล่นอยู่กับไมล์แต่เขาก็มองว่าบางทีเนี่ยตำแหน่งคู่มิดฟิลด์ตรงกลางจริงอาจจะเป็นทางเป็กซึงโฮซึ่งเป เทสโฮนี่เล่นอยู่กับเบอร์เมงแฮมซิตี้นะพี่เอกนะที่อาจจะจับคู่กับทางวางอินบอมนะครับฮาวางอินบอม

0: นะครับส่วนด้านบนเนี่ยมีอีคังอินมีทางด้านของวังฮีชาจากวูฟนะครับแล้วก็ซนฮึงมินนะครับที่ก็เล่นอยู่ในอเมริกานะครับสำหรับทางซนฮึงมินส่วนทางฝั่งสาธารณรัฐเช็กหรือว่าเช็กเกียนะครับของมิโลสลาฟคูเบกนะครับประตูก็จะเป็นอดีตดาวรุ่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คือมาเตโควาที่ปัจจุบันอยู่กับ PSV Eindhoven นะ3เซนเตอร์ที่คาดการว่าจะลงสนามนะครับก็จะมีทางโรบินฮาลานัชยืนเป็นเซนเตอร์ตรงกลางนะครับเซนเตอร์ทางฝั่งขวาเนี่ยเป็นทางสเตปานชาลูเปกนะครับส่วนฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นลาดิสลาฟเคชีซึ่งก็อยู่กับทางบูฟแฮมตันนะสำหรับทางลาดิสลาฟเคชีก็ยังเป็นสัญญายืมตัวมาจากทางกิโรน่าแต่ว่าบูฟตกชั้นนะ
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็วิงแบ็กด้านขวาก็เป็นจอมเก๋านะครับอย่างทางวิลาวลาดิเมียร์ซูฟาวนะครับยืนทางด้านขวาซ้ายเนี่ยที่คาดการว่าจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงเป็นทางด้านของดาวิดยูดาเซกนะครับส่วนตรงกลางมีโทมัสซูเชกนะครับดาวดังจากทางเวสต์แฮมนะครับยืนเป็นมิดฟิลด์ตรงกลางจับคู่กับทางด้านของทางมิเชลซาดิเลกนะส่วนด้านบนเนี่ยสามประสานมีทางลูคัสโพวอตกับทางพาเวลซูชนะครับยืนสับสุนหน้าเป้าอย่างพัติชิกดาวดังจากไบเออร์เลเวอร์คูเซน
1: ครับผมพี่เอกมองดูแล้ว
0: คู่นี้ผลจะออกมาอะไรยังไง
2: เกาหลีใต้ชนะ 2-1 ครับผม
0: โอ้ชนะนะผมมองว่าโอกาสเสมอสูงนะแต่ว่าถ้าให้ต้องเลือกผู้ชนะจริงๆก็คงจะไปทางฝั่งของเกาหลีใต้มากกว่านะครับ
1: ครับ
0: ผลงานในช่วงหลังของทั้ง2ทีมเกาหลีใต้เองเนี่ยมันก็มีช่วงที่พวกเขาอุ่นเครื่องแล้วไม่ค่อยดีเท่าไหร
1: ่
0: นะครับแต่ว่าอุ่นเครื่อง2เกมหลังสุดก็ถือว่าชนะมาทั้ง2นัด นะมีก่อนหน้านั้นมีถล่มตินิดาดแอนโตเบโก5-0นะครับแล้วก็ในเกมนัดล่าสุดของพวกเขาเนี่ยก็เฉือนเอาชนะเอลซาวาดอร์1-0นะครับส่วนเช็กเกียเองเนี่ยโอ้ผลงานช่วงหลังถือว่าเหนียวแน่นพี่เอกจากทุกรายการเนี่ยไม่แพ้มาแล้ว6นัดนะครับ
1: มาแรงเอาช่วงหลังจากเพลย์ออฟ
0: ใช่แล้วคือเนี่ยก็สุดท้ายก็ผ่านเพลย์ออฟเข้ามานะครับชนะจุดโทษเดนมาร์กมาแล้วก็อุ่นเครื่อง2นัดเนี่ยก็ชนะโคโซโว2-1
1: ครับ
0: แล้วก็เอาชนะกัวเตมาลา3-1
1: อ่ะโอเคนะครับอ่ะคุณเจี๊ยบนะครับคุณเจี๊ยบเองก็ทักมาทาง Facebook Live ของFM 99นะครับบอกว่าสมัครเชียร์เอ็มคอร์ดยากจังเลยครับยืนยันตัวตนไปทางไหนต้องบอกอย่างนี้คุณเจี๊ยบถ้าคุณเจี๊ยบเข้าไปสมัครนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดคุณเจี๊ยบให้ล็อกอินผ่าน Google Account
0: ครับ
1: อันนั้นง่ายที่สุดเลยแต่ถ้าคุณเจี๊ยบสมัครแบบใส่อีเมลใส่รายละเอียดต่างๆเนี่ย มันจะให้ไปยืนยันตัวตนมันจะเด้งเข้าไปที่อีเมลที่คุณเจี๊ยบเป็นคนล็อกอินไว้
0: ครับ
1: สมมุติคุณจุ่นใช้อีเมล Hotmail ในการสมัครเขาจะถามว่าให้ยืนยันตัวตนก็ต้องเข้าไปยืนยันตัวตนที่อีเมลก่อนแล้วถึงจะเข้าได้บางคนก็บอกโหต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยว่าคุณเป็นมนุษย์จริงๆถามว่าทำไมยุ่งยากจังเลยเพราะอะไรต้องบอกแบบนี้ครับคุณผู้ฟังครับเพราะเป็นเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเพราะอะไรนะไม่คุณจุ่น
0: ยังไงฮะ
1: ไม่งั้นจะถูกแฮกเกอร์หรือถูกบอทเข้ามายิงเว็บไซต์ล่มคุณหยุดว่าไห
0: ม
1: ถ้าเราปล่อยให้บอทเข้ามาในเว็บไซต์ได้โดยที่ไม่มีการยืนยันตัวตนว่าคุณเป็นมนุษย
0: ์
1: จริง1อาจจะถูกยิงถูกบอทยิงล่วงเหมือนคนเข้ามาลัวเข้ามากดรีเฟรชเล่นจนเว็บล่
0: ม
1: นะครับอาจจะมีปัญหาเรื่องของการทรานแซคชั่นจ่ายตังค์ชำระเงินของผู้คุณเงินหายอะไรต่างๆ
0: ครับ
1: เราเลยจำเป็นต้องมีการยืนยันตัวตน2ทางนะครับและที่สำคัญคือป้องกันเรื่องของการแฮกระบบเพราะว่ามันมีเรื่องของสิทธิ์ของผู้โชคดีอะไรต่างๆด้วยก็ต้องขออภัยด้วยว่าการยืนยันตัวตนเพื่อความเซฟตี้ของทุกท่านที่เข้ามาร่วมกิจกรรมกับเรานะครับนอกจากนี้ครับหลายๆท่านยังบอกว่าฟังไม่ได้ทางแอป Mcord ย้ำอีกทีนึงไอ้ทางแอป99เข้าไปโหลดแอป Mcord Connect
0: ครับผม
1: นะครับเดี๋ยวยังไงผมจะฝากพี่เต๋าทำเรื่องของการประชาสัมพันธ์เรื่องของแอปพลิเคชัน Mcord Connect ด้วยในช่วงนี้นะครับเพราะได้หลายท่านก็มาฟังทางแอปพลิเคชันก็จะสะดวกดีนะครับ

0: นิดนึงพี่เอก
1: เชิญเชิญ
0: ก็ Man of the Match อยากเป็นทางการในนัดแรกนะเป
2: ็
0: นของทาง
2: รา
0: เ
2: รีย
0: นกิโยเนสคนที่ทำประตูขึ้นนำให้กับเม็กซิโกแล้วเมื่อกี้ผมต่อจากพี่เอกนิดนึงในส่วนของทางจูเบโตโมล่าเนี่ยที่อายุน้อย17ปี240วันใช่ไหมพี่เอก
2: ใช่
0: เขาเป็นอันดับ6นะที่อายุน้อยสุดผมมีตัวเลขมาคือมี7อันดับที่มีออกมานะครับว่า7อันดับที่อายุน้อยสุดที่ได้ลงเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายเมื่อกี้เราพูดถึงคนที่ได้น้อยสุดไปแล้วก็คือนอร์แมนไวท์ไซด์ใช่ไหมพี่เอก17ปี41วันอันดับ2คือซามูเอลเอโต้นะของแคเมรูนเนี่ย17ปี99วัน
2: อายุเอาอายุจริง
0: ใช่ อายุจริงสิ ก็เขาว่าอย่างนั้นเป็นอายุจริงเอออันดับ3เนี่ยเป็นทางเฟมี่โอปาบุนมี่อันนี้ของไนจีเรีย17ปี101วัน101วันนะคร
2: ับ
0: อ
2: ันนี้ไม่คุ้นเลย
0: เอออันดับ4
2: เมเล่เปล่า
0: ซาโลมอนโอเลมเบ้อันนี้แคเมรูนเหมือนกัน17ปี185วัน
2: อัน
0: ดับ5เปเล
2: ่เอาอายุจริงมาพูด
0: อันดับ5เปเล่17ปี235วัน
2: ใช
0: ่และ6เนี่ยก็คือทางคิบาโตโมล่าก็คือ17ปี240วัน
1: คือเปเล่เนี่ยเป็นน้อยสุดและทำประตูได้ผมไม่รู้ว่าสถิติเนี้ยเดิมเป็นเปเล่ยังเป็นเปเล่อยู่ไหม
0: ยังเป็นเปเล่ยังเป็นเปเล
2: ่โอเค
0: ครับผม
1: ครับผมอ่ะก็สถิติเพิ่มเติมก็ประมาณนี้นะครับส่วนอื่นๆเพิ่มเติมเนี่ยมีอย่างนี้คุณจุนฟุตบอลโลก2022ทั้งทัวร์นาเมนต์เนี่ย64เกม
0: ครับ
1: มีใบแดง3ใบไอ้มีใบแดง4ใบนี่บอก2026เกมแรก
0: 3ใบไปแล้ว
1: ซัดไปแล้ว3ใบ
0: โอ้ก็ถือว่าโอ้โหเยอะจริงเยอะจริง
2: เฮ้ยแต่ผมว่าให้ง่ายไปนะ
0: ใช่โดยเฉพาะไอ้จังหวะสุดท้ายอ่ะมอนเตสอ่ะก็มีแต่คนบอกว่าโอ้มันดูง่ายไปมันก็ดูไม่ได้ชัดเจนว่าเป็นด็อกโซด้วย
1: เอาเป็นว่าถ้าสแตนดาร์ดฟุตบอลโลกครั้งนี
0: ้
1: ผู้ตัดสินใช้สแตนดาร์ดนี้ผมว่าบอลโลกครั้งนี้น่าจะมีไม่ต่ำกว่า10ใบ
0: มีโอกาสมีโอกาส
1: เพราะ104นัดอ่ะ
0: จำนวนแมตช์มันเยอะขึ้นกว่าเดิมเยอะมากด้วย
1: โอ้โหนะน่าจะมีเป็น10ใบขึ้น
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องก็คือว่าเกมนี้เนี่ยนะครับแอฟริกาใต้เป็นทีมแรกที่ได้2ใบแดงในฟุตบอลโลกนับตั้งแต่ปี2006เป็นต้นมาในเกมที่โปรตุเกสพบกับฮอลแลนด์นะครับนี่อันนี้ตอนที่เป็น2ใบแดงอยู่อ่ะตอนที่เป็น2ประตูตอน2ใบแดงเนาะ
0: ครับผมส่วนในเรื่องอื่นๆกันบ้างเดี๋ยวผมขอไล่ไปดูอัปเดตเพิ่มเติมในวงการฟุตบอลแป๊บหนึ่งนะว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือเปล่า
1: คิบาโตโมราคุณจุนอ่ะอีก
0: ได้เลยครับอ
1: ีกเพิ่มเติมอีกหน่อยนึงนะเขาบอกว่าเป็นนักเตะคนแรกที่เกิดหลังนัดชิงบอลโลก2006ที่ได้เล่นในฟุตบอลโลกพูดง่ายคือไอ้นักเตะคนเนี้ย
0: ครับ
1: มันเกิดไม่ทันดูซีดานโขกมาเดลาซี่ว่างั้น
2: เกิดไม่ทัน
0: โอเค
2: เกิดหลัง
0: โอ้แต่เวลามันผ่านไปเร็วเหมือนกันเนาะ
2: ใช่
0: โอ้แต่นี่มาอายุน้อยมากด้วยแหละ17ปีนิดๆเองอ่ะมันไม่ถึง18ปีเต็มอ่ะ
2: จริงๆตอนวอลคอตติดไปบอลโลกเนี่ยน้อยกว่านี้นะแต่ไม่ได้ลง
0: ใช่ตอนยุคสเวน
2: ใช่
0: เอออนอกนั้นก็อ่ะยังมีข่าวอย่างนิวคาสเซิลเนี่ยไปสนใจตัวลูกดาวรุ่งอย่างทางวิตามูยอสนะครับก็วิตามูยอสเองนี่ก็ติดทีมของทีมชาติสเปนมาร่วมศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายคราวนี้ด้วยนะ
2: ครับ
0: มีข่าวว่าทางนิวคาสเซิลนะครับสนใจทางวิตามูยอสนะครับก็วิกตอร์มูยอสเองเนี่ยปัจจุบันอายุ22ปีนะครับแล้วก็กับทีมชาติชุดใหญ่เนี่ย2นัดทำไป1ประตูนะสำหรับทางแข่งจากโอซาซูน่าก็เป็นอดีตเด็กดาวรุ่งของทางเป็นเด็กปั้นของเรอัลมาดริดมาก่อนด้วยนะครับสำหรับทางวิกตอร์มูยอส
2: ครับ
0: นะครับ
1: แล้วก็อีก1สถิตินะครับวูเลียนเกียเนสเนี่ยเป็นผู้เล่นคนแรกจากโซนคอนคาเคฟที่ทำประตูแรกในฟุตบอล

0: ลกนัดเปิดสนามหมายความว่าอะไรหมายความว่ามีชาติที่มาจากโซนคอนคาเคฟเนี่ยหลายชาติลงเล่นในนัดเปิดสนามนะแต่ไม่มีใครทำประตูเป็นประตูแรกของแมตช์ของนัดเปิดสนามได้เลย
1: อ
0: ารมณ์ประมาณนั้นนะฮะ
1: ผมเพิ่มเติมนิดนึงของไอ้ดิวปิกตอมุนยอสนะพี่เอกนะที่มีข่าวว่านิวคาสเซิลจะเอามาจากทางโอซาซูน่าเนี่ยเขาบอกว่ามาดริดเองเนี่ยยังถือสิทธิ์ว่าจะได้ค่าตัว 50% นะพี่เอก
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าทางโอซาซูน่ามีการขายแล้วก็จริงๆเขาก็มีออปชั่นในการซื้อกลับด้วยสำหรับทางวิกตอร์บุญยอสนะครับโอเค
0: อ่ะสุดท้ายแล้วนะครับก่อนจะจากกันไป SMS ท้ายที่สุดเนี่ยขออ่าน
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 99 Active Radio ต่อไปขอเชิญรับฟังลูกทุ่งมหานครซุปเปอร์สเตชั่น FM 95
3: ท้องมองหา
4: อย่าท่าน้ำขาวตรากระต่ายบิน
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
11: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
12: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

โอ้โหบุญบั้งไฟนะคะช่วงนี้อาจจะไม่ต้องขอก็ได้นะคะฝนก็มาแล้วนะมีฝนทั่วทุกภูมิภาคนะคะ5:11 นกับเช้าวันศุกร์ค่ะ12 มิถุนายน 2569นะคะรุ่นสวัสดิ์สวัสดีทุกท่านนะคะทั้งวิทยุอสมททั่วไทยแล้วก็ Facebook LTM FM 95นะคะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมในช่วงซุปเปอร์สเตชันนะคะสำหรับเช้านี้ทักทายชาวเฟซด้วยนะคะพี่หนูประจงใครอีกพี่ประสิทธิ์นะคะพี่อัญชลีจากญี่ปุ่นค่ะพี่ผู้ใหญ่วันพี่อรุณนะคะพี่ปูกัญญรัตน์นะกำลังรับชมพี่อุไรจริตงามพี่วัชรีก้อนทองพี่ตะหวานยังคงรีดนมวัวอยู่ทุกวันเนาะนี่เป็นอาชีพที่แบบมันน่าจะเรียกว่าไม่เครียดเนาะการรีดนมวัวใช่ไหมคะตอนรีดเนี่ยฟังเพลงไปด้วยอะไรอย่างนี้เนาะมีความสุขมากนะคะกลัวมันจะกระจี้หรือเปล่าอยากรีดจังเลยแต่คงไม่กล้านะคะเคยไปที่ฟาร์มโชคชัยอ่ะจริงๆเคยทดลองเหมือนกันนะแต่ก็ไม่กล้าเหมือนกันนะคะกลัววัวมันจะดิ้นกลัวมันจะถีบเอาอะไรอย่างเงี้ยก็คิดไปสารพัดก็ได้แต่ดูแต่ก็คิดว่าน่าสนุกนะทุกอาชีพนะคะมีความก็เรียกอะไรคะมีความสนุกมีความชอบถ้าเราไม่ชอบบางทีเราก็ไม่อยากทำอาชีพแบบนั้นเนาะก็ต้องชอบแหละแล้วก็ที่สำคัญคือได้เงินด้วยค่ะเรียกว่าทำมาหากินนั่นแหละเนาะแล้วใครจะทำทำไมเนาะทำอาชีพไปเพื่ออะไรก็ทำมาหากินนะทุกเช้าก็ขอให้ทุกท่านทำมาหากินแบบเฮงๆรวยๆปังๆนะคะสำหรับในวันศุกร์นี้พี่อารมณ์นะคะจากพัทลุงค่ะพี่จำนงจากห้วยยอดจังหวัดตรังพี่อัมพรยิ่งรุ่งเรืองนะคะพี่ลำพันธ์ศิลาวงศ์ฟังทุกวันค่ะพี่ผู้ใหญ่วันพี่ประสิทธิ์นะคะพี่จำนงอ๋อทักแล้วนอนนี้นะคะอาจารย์พรก็วันนั้นเจอตัวจริงกันแล้วนะคะจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้นะคะหรือว่าเอสเทคสวัสดีนะคะตื่นหรือยังคะเปิดเพลงม่วนๆม่วนไปแล้วเมื่อสักครู่

อยู่สองเพลงนะคะแล้วก็พี่แขกสวัสดีทักทายพี่แขกสุธิรัตน์นะคะได้รับสับปะรดแล้วเมื่อค่ำนะคะเปิดแล้วแต่ยังไม่ได้ชิมนะคะมีอยู่ประมาณข้างล่างสองลูกมันแตกก็เดี๋ยวต้องรีบชิมสองลูกนั้นก่อนนะคะมันแตกเข้าใจว่ามันหนักอะเนาะมันทับกันมา

อุ้ยหายไปเลยนะคะมันเร็วแม่เนาะเขาชินแล้วค่ะไม่เตะค่ะอ๋อหมายถึงวัวใช่ไหมเออถ้าเขาชินแต่คนที่ไม่ชินเนาะก็กลัวเหมือนกันเนาะเออไม่เตะวัวไม่เตะนะคะพี่ปานีสวัสดีนะคะพี่ปานีสุชาติพงศ์พี่ตาวัดส้มตำจากชุมพรพี่สุทัศน์อนุกูลพี่ประกอบอินทกอกพี่วิโรจน์แก้วสีอยู่ชัยนาทนะคะมาทักทายกันพี่นิคมอยู่พิจิตรฝนไม่ตกนะคะพี่สมพิษวัดประตูมอนอยู่ไหนคะวัดประตูมอนพี่กัลยาสวัสดีด้วยนะคะพี่กัลยาชู่ชูชื่นจิตแล้วก็พี่เพ็ญศรีค่ะไม่ต้องแห่แล้วค่ะบ้างไฟได้เวลาฝนจะตกทุกวันเลยช่วงนี้ใช่พี่สิงหาสวัสดีด้วยนะคะพี่วันวิสาค่ะแล้วก็ใครอีกพี่เดือนพี่ปิยพงษ์พี่สุธีราพรมสีแก้วนะคะพี่ปิยพงษ์นี่อยู่สมุทรปราการเนาะพี่ตุ๊กสวัสดีด้วยนะคะพี่ตุ๊กไทยตั้นพี่นายสีดำพี่สมชายพี่สายพินพี่เกียงไกรพี่บัวบานจากจังหวัดน่านเจ้าพี่เดนอยู่นาพุเนาะพี่เกียงไกรอยู่ที่ไหนอ่ะวันนี้น้องเมย์อยู่หลังไมค์เหมือนเดิมนะคะ022481366นะคะ022481366ค่ะหนึ่งสายใครที่จะทักทายคุยกันบอกกล่าวนะคะเล่าขานอิสรานุวัตอยู่อุตรดิตถ์ฝนกำลังตกเลยนะคะเข้ามาแชร์ให้ฟังวิทยุตลอดเลยค่ะพี่สุกัญญาสวัสดีด้วยนะคะพี่สุวินค่ะพี่ลาวันพี่ทิพย์ยาทิพย์ติดแล้วเนาะพี่อานิชคงประพันธ์นะคะมอร์นิ่งนะคะยาทิพย์มอร์นิ่งมาเรียบร้อยอ่ะมาดูข่าวหน้าหนึ่งวันนี้โอ้เพียบไม่รู้จะเอาอะไรดีข่าวแรกแล้วกันทนายตั้มพ้นเรือนจำสวมกอดภรรยาลั่นมั่นใจจะชนะทุกคดีโดยเฉพาะเรื่องเงิน71ล้านเมื่อวานก็ได้เห็นภาพนะคะทนายตั้มได้ประกันตัวไป1ล้านไม่ต้องติดกำไรนะคะแต่ศาลห้ามเดินทางออกนอกประเทศค่ะโอ้ทนายตั้มติดคุกอยู่นานเหมือนกันเนาะเดี๋ยวกี่ปีนะในช่วงที่มีปัญหาอยู่นะคะก็เป็นคดีช่อโกงนะของทนายตั้มนะคะนายสิทธาเบี้ยบังเกิดแล้วก็มีการโอนเงินกันกับคุณจตุพรนะคะที่เป็นผู้เสียหายอ่ะถูกรางวัลจากฝรั่งเศสใช่ไหมคะได้เงินเป็นหมื่นล้านนะคะก็ตกลงปลงใจว่าจะลงทุนแพลตฟอร์มหวยออนไลน์กันก็เลยโอนให้ทนายตั้มเป็นจำนวนมากหลายครั้งนะคะรวมแล้วก็71ล้านแล้วก็ยังจะมีเงินซื้อรถเบนซ์อีก13ล้านเงินจ่ายค่าศิลปินจีนผ่านบิตคอยอีก39ล้านค่าจ้างเขียนแบบโรงแรมนะคะไม่รู้เท่าไหร่อันนี้ซึ่งโจทย์ก็คือคุณจตุพรอ้างว่าถูกทนายตั้มช่อโกงและหลอกลวงแต่ทนายตั้มอ้างว่าเป็นเงินที่คุณจตุพรให้โดยเสน่หานะคะอันนี้ก็ศาลอาญานั้นพิพากษาจำคุกในความผิดฐานช่อโกงไปก่อน4ปีกับ6เดือนและมีความผิดพรบ.คอมอีก1ปี6เดือนรวมโทษก็5ปี12เดือนนะคะแล้วก็ให้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมด72ล้าน5แสนบาทพร้อมดอกเบี้ยภายหลังญาติได้ยื่นคำร้องพร้อมหลักทรัพย์ที่ดินมูลค่า2ล้านศาลก็พิจารณาแล้วให้ประกันตัวได้ตีราคาหลักประกัน1ล้านมีเงื่อนไขคือห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากศาลนะคะก็ปล่อยตัวเรียบร้อยเมื่อวานนี้ไม่ต้องติดกำไร EM นะคะนี่คือคดีของทนายตั้มกับเจ๊อ้อยนะคะคุณจตุพรก็คือเจ๊อ้อยเศรษฐีชาวไทยที่ไปอาศัยอยู่ในประเทศฝรั่งเศสมีครอบครัวอยู่ที่นั่นแล้วก็ถูกรางวัล
จนได้

ติดต่อกับทนายตั้มอยากจะทำแพลตฟอร์มหวยออนไลน์อยากสร้างโรงแรมอยากอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ให้ทนายตั้มจัดการแต่ว่าสุดท้ายก็นั่นแหละเกิดมีการช่อโกงเงินขึ้นมานะคะจริงๆคดีนี้มีจำเลยทั้งหมด6คนนะคะจำเลยทั้งหมด6คนค่ะทนายตั้มนี่เป็นจำเลยที่1ภรรยานางปณิตาจำเลยที่2คนสนิททนายตั้มชื่อนายนุจำเลยที่3แฟนสาวนายนุคุณสาจำเลยที่4พี่สาวทนายตั้มจำเลยที่5และพนักงานโชว์รูมรถจำเลยที่6ออกมี7นะขออภัยอีกคนนึงก็เป็นพนักงานจำเลยรถนะคะพนักงานโชว์รูมรถเป็นจำเลยที่7นะคะก็ความผิดก็คือช่อโกงอันเป็นปกติธุระฟอกเงินร่วมกันฟอกเงินและสมคบฟอกเงินรวมถึงพรบ.คอมพิวเตอร์ด้วยนะคะทนายตั้มโดนคนเดียวนะคะส่วนจำเลยอื่นก็ให้การปฏิเสธนะคะอันนี้ก็ว่ากันไปแต่ว่าทนายตั้มก็ให้สัมภาษณ์ว่าไม่กังวลนะเรื่องเงิน71ล้านเพราะว่าแกยังยืนยันว่าโดยเสน่หานะคะมั่นใจว่าจะชนะทุกคดีนะคะโอ้โหจำได้ไหมก่อนหน้านั้นท้าทายผ่านสื่อเดิมพันจากการดื่มปัสสาวะจาก71แก้วเป็น142แก้วนะคะฮัตตี้ก็เมื่อวานนี้มีทนายเดชานะคะไปให้กำลังใจด้วยนะก็ในมุมของทนายเดชาเนี่ยซึ่งเป็นนักกฎหมายด้วยกันก็มองว่าคดีของทนายตั้มเนี่ยยังมีช่องพอที่จะสู้ได้อยู่นะจริงๆแล้วไม่ว่าคดีจะอยู่ในชั้นไหนยังสามารถไกล่เกลี่ยกับคู่กรณีได้อันนี้ในมุมของทนายเดชาแกว่าอย่างนั้นเนาะโดยคดีช่อโกงคดีนี้ศาลวางบรรทัดฐานไว้ดีมากถ้าเป็นการช่อโกงเพียงคนเดียวอย่างกรณีทนายตั้มเนี่ยไม่มีพฤติการกระทำความผิดเป็นสันดานก็ไม่ควรไปแจ้งข้อหาที่รุนแรงพอไปแจ้งข้อหารุนแรงแล้วก็ต้องไปดำเนินคดีกับครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดด้วยทั้งที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้ทำอะไรผิดแต่ศาลพิจารณาว่าคดีนี้ไม่เข้าข่ายความผิดมูลฐานทำให้ศาลยกฟ้องในข้อหาฟอกเงินทั้งหมดอันนี้เป็นบทเรียนที่ทนายเดชาบอกว่าอยากจะฝากถึงตำรวจโดยเฉพาะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเลยนะนี่คือทนายเดชาพูดอย่างนี้เลยนะบอกว่าอยากจะฝากถึงตำรวจนะคะว่าให้ระมัดระวังฝากตรงไปที่ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางนะคะให้ระมัดระวังในการแจ้งข้อหาที่อาจจะรุนแรงเกินจริงมีฝากตำรวจด้วยนะพอเมื่อคืนก็ถูกปล่อยตัว21นาฬิกา40นาทีนะคะมีภรรยามีญาติไปรอต้อนรับด้วยความดีใจนะคะทนายตั้มก็พูดสั้นๆนะบอกว่าช่วง5เดือนแรกที่เข้าเรือนจำเนี่ยความรู้สึกมันแย่มากจากนั้นก็เริ่มปรับตัวได้มีความพยายามจะหาหลักฐานในการต่อสู้คดีด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นทนายเนาะทำคดีให้คนอื่นมาเยอะแยะเลยนะคะมาถึงคดีตัวเองก็นั่นแหละต้องพยายามหาหลักฐานในการสู้คดีให้ได้มากที่สุดตำรวจแจ้งข้อหามาทั้งหมด10ข้อหานะยกฟ้องไป7เหลืออีก3ในชั้นอุทธรณ์เนี่ยทนายตั้มบอกมีความตั้งใจจะต่อสู้ให้ชนะให้ได้ทุกคดีโดยเฉพาะเรื่องเงิน71ล้านที่บอกว่าไม่เคยคิดว่าจะผิดในเรื่องนี้เพราะมีหลักฐานในการแชทกันกับเจ๊อ้อยว่าอันเนี้ยให้ไปทำธุรกิจซึ่งขณะนี้ทนายตั้มก็ยอมรับว่าตัวเองนั้นเนี่ยกลายเป็นคนต้นทุนต่ำไปแล้วก็ถูกตราหน้าว่าช่อโกงจะกลับมาได้ก็ต้องรอศาลอุทธรณ์ว่าจะตัดสินอย่างไรแต่มั่นใจว่าจะโต้แย้งได้ทุกประเด็นก็ต้องรอเวลาเท่านั้นก็บอกว่าขอบคุณศาลที่ให้ประกันนะศาลแพ่งยกคำร้องเรื่องทรัพย์สินแล้วก็ขอบคุณเรือนจำมาเมื่อความสะดวกในการสู้คดีรวมไปถึงความปลอดภัยของทั้งตัวเองและภรรยานะคะแล้วก็ยังไม่ลืมที่บอกว่าท้าทายไปถึงสื่อบ้านพระอาทิตย์นะคะเดิมพันในการ

0: การดื่มฉี่จาก71แก้วเพิ่มเป็น142แก้วแล้วเพราะมั่นใจในคำแถลงปิดคดีว่าจะไม่แพ้แน่นอนยังมั่นใจอยู่เนาะสำหรับทนายตั้มนะคะก็เมื่อวานออกมาก็สีหน้าข้าตาก็ไม่เปลี่ยนนะเออปกติคนที่อยู่ในเรือนจำนานๆเนี่ยนะเออบางทีหน้าเนื้อก็จะอาจเปลี่ยนบ้างนะสุขภาพร่างกายความผอมความอะไรอย่างนี้เนาะก็ไม่เปลี่ยนอะไรสำหรับทนายตั้มนะคะมาดูลุงเดชบ้างลุงเดชสายยังร่างอยู่นะคะ022481366นะคะลุงเดชก็เป็นประเด็นดราม่าเมื่อชาวสุโขทัยคนหนึ่งซื้อลอตเตอรี่มา3ใบพอรางวัลออกไอ้เพื่อนบ้านตรวจสอบเพื่อนบ้านบอกมีอยู่1ใบนะถูกรางวัลที่1งวดที่ผ่านมานี่แหละ173770นะคะแต่ต่อมากลับบอกว่าไม่ถูกเลขหน้ามันผิดไป1ตัวแล้วก็ทิ้งหวยใบนั้นไปแล้วเมื่อเจ้าของไปค้นหาในถังขยะก็เจอ2ใบไม่เจอใบที่คาดว่าจะถูกรางวัลก่อนที่นายเดชเพื่อนบ้านจะสารภาพว่าเป็นคนเอาสลากใบนั้นไปเผาทิ้งเรียบร้อยโอ้ยโอนละเวงจริงๆนะคะล่าสุดเมื่อวานท่านพุ่มกับสภ.สวรรคโลกสุโขทัยนะคะพันตำรวจเอกนิคมคมพิรามก็สั่งการให้ตำรวจแยกสอบปากคำเลยระหว่างนายเดชและนางแหววภรรยาก็สอบแบบเพียบเลยนะคะหลังพบหลักฐานสำคัญในโทรศัพท์มือถือที่เชื่อมโยงถึงพฤติกรรมในวันเกิดเหตุจากการสอบสวนนายเดชก็เปิดปากสารภาพค่ะว่าเป็นคนเอาลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลใบนั้นอ่ะของป้าขยันเนี่ยเอาไปจริงเอาไปทำไมก็โลภไงเกิดจากความโลภเพราะทราบว่าป้าขยันเนี่ยเอาลอตเตอรี่มาฝากไว้กับเมียของตัวเองเมื่อทราบว่าถูกรางวัลที่หนึ่งนะคะจึงตัดสินใจเก็บไว้เองดีกว่าเพราะคิดว่าป้าขยันนะเป็นคนบุคลิกเรียบง่ายคงจะลืมแล้วไม่กล้าทวงหรอกโอ้คิดง่ายอย่างนี้เลยเนาะแต่เดชบอกว่าเช้าวันที่สองป้าขยันมาทวงถามลอตเตอรี่ใบนั้นก็เลยออกอุบายเอาโทรศัพท์มาทำทีเป็นกดตรวจเลขให้ดูโดยจงใจกดเลขอื่นที่ไม่ใช่รางวัลที่หนึ่งเพื่อหลอกป้าขยันว่าไม่ถูกรางวัลพร้อมทั้งอาศัยจังหวะเผลอดึงลอตเตอรี่ใบที่ถูกรางวัลออกมาแล้วส่งใบอื่นที่เหลือคืนให้ป้าขยันไปเมื่อเรื่องแดงขึ้นมาเป็นข่าวใหญ่กลัวความผิดละทีนี้จึงตัดสินใจเอาลอตเตอรี่ใบนั้นไปเผาทิ้งกลางนาเพียงคนเดียวยายแหววผู้เป็นภรรยารักไม่เกี่ยวเขาว่าอย่างนั้นเนาะแต่ยายแหววยอมรับว่าเมื่อวันที่หนึ่งก็ช่วยป้าขยันตรวจลอตเตอรี่ผ่านแอปจริงและพบว่ามีใบหนึ่งถูกรางวัลตรงกับที่ป้าแจ้งแต่ยืนยันไม่ทราบว่านายเดชผู้เป็นสามีแอบหยิบไปตอนไหนนี่ก็เมื่อวานตำรวจก็คุมตัวนายเดชลงพื้นที่ชี้จุดที่เผาลอตเตอรี่กลางนาเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมนะคะก่อนจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายโดยขณะนี้ตำรวจยังคงต้องสอบเพิ่มนะคะเพื่อสรุปสำนวนคดีอย่างละเอียดนะคะเขาจริงหรือเปล่าเออหรือว่ายังเก็บไว้อยู่หรือยังไงนะคะแต่ป้าแหววยืนยันว่าไม่รู้ไม่เห็นที่ลุงเดชเขาลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งเพราะว่าผัวไม่เคยมาปรึกษาไม่รู้ไม่เกี่ยวข้องแกว่าอย่างนั้นนะคะเออเผาแล้วยังไงหลักฐานมันมีมากน้อยแค่ไหนไม่รู้นะคะก็จบไหมหรือยังไงไม่รู้นะหลังจากนี้นายเดชติดคุกแล้วก็น่าจะต้องจ่ายคืน6ล้านให้กับป้าแหววเนาะใช่ไหมเออถ้าถูกจริงก็ต้องก็คือพิสูจน์ได้แหละนะว่าลอตเตอรี่ใบนั้นมันมีอยู่จริงนะแต่ว่าเอาไปเผาแล้วคือแนวทางในการสอบนี่นะคะเจ้าหน้าที่เนี่ย ก่อนหน้านี้คือนางแหววภรรยาของนายเดชยืนยันว่าไม่ได้ตรวจรางวัลที่หนึ่งแต่ภายหลังมายอมรับว่าตรวจเพียงแต่ว่าไม่ได้ตรวจผ่านระบบค้นหาบนอินเทอร์เน็ตแต่ตรวจจากข้อมูลผลรางวัลที่มีการเผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อันนี้ตำรวจบอกว่าทำให้แนวทางคดีมีความชัดมากขึ้นซึ่งยืนยันว่าลอตเตอรี่ของป้าขยันเนี่ยเป็นลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลที่หนึ่งจริงส่วนกรณีคนอื่นที่อาจจะเกี่ยวข้องนั้นเนี่ยเดี๋ยวตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบรับรู้ว่ารับรู้ข้อเท็จจริงมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีส่วนร่วมในการกระทำความผิดหรือไม่นะคะเนื่องจากว่าต้องพิจารณาตามพยานหลักฐานเป็นรายบุคคลนั่นเองนะคะก็จะดำเนินคดีในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์เบื้องต้นนะคะก็จะถูกแจ้งข้อหาลักทรัพย์ก่อนส่วนป้าแหววนะป้าแหววเมียของนายเดชก็เมื่อวานนี้ได้แต่บอกว่าไม่รู้ไม่เกี่ยวไม่รู้ไม่เกี่ยวอะไรพวกนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะต้องยังไงเดี๋ยวตำรวจก็คงจะต้องสรุปอีกรอบนึงนะคะสำหรับเรื่องนี้อ่ะก็ชัดแล้วเนาะสำหรับเรื่องของรางวัลที่หนึ่งนะคะเอาสายมาแล้วนะคะเดี๋ยวไปรับกันค่ะ
1: บอกข่าวเล่าความ
0: สวัสดีพี่ประเทือง
2: สวัสดีครับน้องสีและสวัสดีไปถึงน้องต้มด้วยนะครับ
0: ค่ะขับรถอยู่เหรอคะ
2: ใช่ครับกำลังเดินทางออกจากถนนประชาธิปทุ่งครุจะไปที่บางบอนครับ
0: ไปบางบอนขับรถอะไรครับพี่
2: อ๋อผมเป็นรถแท็กซี่เก่าครับชื่อขว
0: ดอ๋อเป็นแท็กซี่เก่า
2: ครับขวดวางแล้วเรียบร้อย
0: อ๋อที่เราเคยคุยกันใช่ไหม
2: ที่เคยคุยที่บอกว่าขอปลดระวางแล้วก็จะไม่
0: เจ้าเดียว
2: คนนั้นที่ประจำเคยรับมาสิบกว่าปีอะไรอย่างนั้นอ่ะ
0: พี่รับผู้โดยสารประจำอยู่เจ้าเดียวใช่ไหม
2: ใช่แล้วก็เก็บขวดพลาสติกกระป๋องอะไรเก็บไว้ตาม
0: โอ้เออจริงๆแล้วรับเจ้าเดียวเนี่ยมันได้ไหมพี่ถึงแม้จะเจ้าเดียวก็ตาม
2: อ๋อปกติเนี่ยนะมิเตอร์ที่วิ่งเป็นแท็กซี่อยู่มิเตอร์มันขึ้นร้อยกว่าบาทร้อยยี่สิบสามสิบอะไรเงี้ยเขาก็ให้160ทุกครั้งทุกเที่ยว
0: แล้วทำไมไม่ปลดมิเตอร์ออกนะ
2: อ๋อผมไม่ได้ใช้มิเตอร์นะครับ
0: ผมไม่ได้ใช้มิเตอร์แล้วนะ
2: ไม่ผมไม่ใช้เลยผมไปรับลูกค้าซึ่งเดี๋ยวนี้รักกันเหมือนน้องสาวผมแล้วคนเนี้ย
0: รับส่งกันเป็นประจำ
2: ใช่17ปีนี้แล้วครับ
0: อ๋อค่ะแล้วก็มีรถไว้ใช้งานเป็นการส่วนตัว
2: คิดเสร็จปั๊บผมก็มาเก็บขวดเก็บทอง
0: มันผิดกฎหมายรับไม่ได้แล้วนะพี่นะ
2: อ๋อไม่ผมไม่เคยมาเกี่ยวกับท้องถนนเวลาเข้าพรรษาออกพรรษาปีใหม่ปีเก่าอะไรเนี่ยผมไม่เคยมายุ่งเลยผมรับแค่นี้เอง
0: ได้ค่ะนะคะดีวันนี้พี่ประเทืองมีเรื่องอะไรนะคะ
2: อ๋อผมจะฝากถึงกับรถทุกคันเลยนะครับโดยเฉพาะรถหรูแท็กซี
0: ่
2: เวลาท่านจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาจะเปลี่ยนช่องทางอ่ะการรุนาทำตามเหมือนอย่างที่ท่านไปสอบใบขับขี่มาหน่อยนะครับถ้าเขาเบนหัวออกจากช่องทางเดินรถตัวเองมาเข้าช่องทางอื่นเขาแล้วเนี่ยท่านถึงจะยกไฟเลี้ยวความจริงไฟเลี้ยวมันต้องเปิดก่อนใช่ไหมครับก่อนที่ท่านจะ
0: ก่อนล่วงหน้าใช
2: ่แล้วก่อนที่ท่านจะถึงจุดหมายปลายทางจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวท่านจะต้องเปิดในระยะ30เมตรตามที่กฎกติกาที่คุณไปสอบใบขับขี่มาแต่ไม่ใช่ว่าเข้าหมู่บ้านพอถึงคืบสองคืบแล้วคุณค่อยเปิดหรือว่าพอหัวเลี้ยวเข้าไปแล้วคุณยกไฟเลี้ยวคุณยกทำไมอ่ะ
0: มันไม่ทันงั้นมันไม่ทันแล้ว
2: ไม่ถ้าไม่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมามันเป็นโค้งแล้วอีกอย่างมันที่พักของรถคันหลังที่มาชนมาเฉียวปะมันทำอะไรเขาเลยมันเป็นเพราะเขาคนขับรถคันนั้นน่ะแต่นี้ไม่ได้ผมไม่ได้ว่าคนคันนั้นพูดถึงเฉพาะคนที่เป็นเหมือนอย่างที่ผมพูดนี้เท่านั้น
0: ส่วนใหญ่ก็เป็นกันหมดอ่ะมันรู้สึกว่าถ้าเปิดรอว่าจะเลี้ยวเดี๋ยวรถคันหน้าไม่ให้เลี้ยวไงคันที่เขาจะเนี่ย
2: บ้าน
0: ใต
2: ้ก็พุ่งหน้าไปทางซ้าย

0: ปืนอยู่แล้วล่ะผมอ่ะแต่เขาจะเข้าหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่เปิด
1: พอเราเปิดไฟเลี้ยวปุ๊บอ่ะรถคันนั้นอ่ะมันจะพุ่งขึ้นมามันจะแรงขึ้นมาโดยอัตโนมัติเลยนะคะนี่เหตุผลที่คนไม่เคยเปิดไฟเลี้ยวกันกลัวไม่ได้ไป
0: ไม่เป็นไรทั้งที่ว่ารถไปซื้อมาเขาก็มอบให้ไฟเลี้ยวอุปกรณ์ควบรถมาครบทุกอย่าง
1: มีทุกคันมีทุกคันแหละเออ
0: ขอพูดเลย
1: ไม่ได้ไง
0: มันเป็นที่ใส่ของคนคนนั้นครับ
1: ทุกที่เลยค่ะพี่ประเทือง
0: ครับแล้วผมจะพูดมากกับคำว่านิสัยด้วยซ้ำไป
1: นิสัยใช่ก็นิสัยนั่นแหละเออพูดได้นิสัยเออ
0: ถ้าก
1: ลัวจะไม่ได้เลี้ยว
0: พูดได้เนี่ยยังรถหรูเนี่ยมันตัดหน้าเนี่ยพูดออกเนี่ยทางโค้งคนนี้เลย
1: เจอทุกวันใช่ไหมลุงเจอทุกวันเนาะ
0: ผมเจอทุกครั้ง
1: ทุกครั้ง
0: ตรวจมากตรวจมากผมเจอส่วนมากหน้าที่นี้หมายถึงว่าเจอคันที่เขาไม่ทำอย่างที่ผมพูดนะ
1: ค่ะอืม
0: อันละแล้วคุณต่อไปขับขี่คุณได้ไปขับขี่มาได้ยังไงอ่ะ
1: เออต่อมาผ่านทุกคนแต่ว่าเวลาเอามาใช้จริงอ่ะไม่ใช้กัน
0: ไม่ใช้แต่เวลาทำเนี่ยโอ้โหเล็งซ้ายเล็งขวาเล็งอยู่นั่นแหละแต่เวลามาใช้สถานการณ์จริงๆอ่ะกลับไม่ใช
1: ้
0: กลับมาประพฤติปฏิบัติก็แล้วไอ้อย่างหนึ่งน้องเสคืออย่างไอ้ทุกเฉินเนี่ยถ้าไม่ให้คุณเปิดนั้นในสถานการณ์อะไรที่เขาจะให้คุณเปิดแต่นี่คุณเปิดทุกวันนี่คุณเปิดมั่วเลยไฟทุกเฉินดีอะไรพวกนี้คุณรู้ป่ะไอ้ในสถานการณ์อะไรอ่ะจังหวัดตกเนี่ยเขาก็ห้ามเปิดทางสี่แยกที่ไม่มีไฟเขียวไฟแดงเขาก็ห้ามเปิดแต่ทุกวันเปิดครับแล้วผมจะพูดให้ฟังทำไมเขาถึงห้ามในเมื่อคุณเปิดไฟฉุกเฉินผ่านสี่แยกแต่รถอีกด้านหนึ่งซึ่งเขาจะเลี้ยวไปอีกด้านหนึ่งเขามองไม่เห็นไฟด้านนั้นว่าเขาคุณจะเลี้ยวหรือคุณจะตรงเพราะเขาทำให้เขาแต่ผิดคิดว่าคุณจะเลี้ยวเขาก็วิ่งมาก็เกิดอุบัติเหตุจะโทษใครอ่ะทีเนี้ย
1: นั่นสินะคะก็ฝากทุกท่านนะคะจะเป็นแท็กซี่หรือไม่แท็กซี่ก็ตามเนาะก็มีไฟเลี้ยวก็ต้องเปิดนะต้องเตือนกัน
0: อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งมอเตอร์ไซค์ย้อนสอน
1: ค่ะ
0: ตำรวจบอกว่าจะปรับโน้นปรับเท่านี้ตั้งแต่วันนี้เดือนนั้นก็ต่อนี้ทุกวันเนี้ยเหมือนเดิมครับเหมือนเราโยนก้อนหินลงไปในน้ำตูมเปิดแล้วลอกคลื่นขึ้นมากระเพื่อมพอถึงฝั่งลูกแล้ว
1: ไม่มีอะไรเกิดขึ้น
0: ก็เหมือนกับการทำงานของเจ้าที่ตำรวจทุกวันนี้เลย
1: ใช่ค่ะลูก
0: การไปจริง
1: ขอให้กับรถปลอดภัยนะพี่ประเทืองไปไหนมาไหนก็ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะ
0: ขอบคุณครับอย่าลืมไม่เลี้ยวนะครับ
1: สวัสดีค่ะ

มาดูขยี้ข่าวเช้ากันต่อนะคะไปตามสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวนะคะที่โหยเกือบจะแย่กันไปตามๆนะคะล่าสุดเมื่อวานนี้มีข่าวดีแล้วนะคะสำหรับร้านผู้ป่วยที่กินก๋วยเตี๋ยวร้านที่ผสมสารพิษทยอยกลับบ้านนะคะทยอยกลับบ้านไปได้แล้วอีก2หนุ่มนะคะสำหรับคนนี้นี่ก็เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่อุดรนะคะเป็น2หนุ่มช่างวัย38กับวัย18วัย33กับวัย18นะคะออกจากโรงพยาบาลได้แล้วเมื่อวานนี้ก็บอกว่าโอ้ยเกือบตายเกือบตายเพราะกินก๋วยเตี๋ยวนะคะก็พี่แกบอกว่าเนี่ยตอนที่เข้าไปกินก๋วยเตี๋ยวนี่นะคะจริงๆก็ไปรับจ้างก่อสร้างโรงจอดรถอยู่ใกล้ๆตรงนั้นแหละก็สั่งเส้นเล็กน้ำใสระหว่างกินไปได้สักครึ่งชามก็สังเกตมันมีฟองนะฟองแบบฟูๆผิดปกติอยู่ในชามก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละแต่ก็ไม่ได้เอะใจเนาะหิวอ่ะก็กินต่อจนหมดนะคะหลังจากกินหมดชามไปไม่ถึง5นาทีก็ขี่มอเตอร์ไซค์กลับก็เริ่มมีอาการชาตามมือตามเท้าลามขึ้นศีรษะก่อนจะวูบหมดสติล้มลงต่อหน้าเลยค่ะต่อหน้าเจ้าของบ้านที่ไปทำงานนั่นแหละที่ไปรับจ้างทำงานให้อยู่ส่วนเพื่อนที่กินด้วยกันนั้นมีอาเจียนอย่างรุนแรงนะคะจากนั้นก็ถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลก็แพทย์ระบุว่าอาการนั้นอยู่ในขั้นวิกฤตต้องระวังเฝ้าระวังอาการอย่างใกล้ชิดช่วงแรกไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดได้จนอาการดีขึ้นแล้วก็ได้รับอนุญาตให้ออกจากโรงพยาบาลก็เลยไปแจ้งความยอมรับว่าอาการหนักยื้อชีวิตกันอยู่หลายวันกว่าจะฟื้นขึ้นมาได้โชคดีมากแล้วยังตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะไม่คิดว่าแค่ไปกินก๋วยเตี๋ยวชามนึงเกือบจะเอาชีวิตไม่รอดก็เลยเรียกร้องให้ผู้ประกอบการนะคะใครก็ตามนะหลายร้านเวลาจะปรุงจะอะไรใส่อะไรเนี่ยบอกดูนิดนึงส่วนร้านที่คุณพี่ท่านนี้ไปกินเนี่ยคุณธวัชชัยเนี่ยแกบอกว่าต้องรับผิดชอบเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะนี่คือค

นหนึ่งอีกคนนึงอันนี้อายุ18อันนี้ก็ยังผวาอยู่เนาะคนนี้ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวนะไปซื้อกะเพรามาแต่เขาให้น้ำซุปมาด้วยน้ำซุปมาจากก๋วยเตี๋ยวนั่นแหละมาถึงก็กินเข้าไปคำแรกนะผ่านไม่กี่นาทีเริ่มเลยปวดหัวหน้ามืดแน่นหน้าอกหายใจลำบากทีนี้พี่ชายก็สังเกตว่าริมฝีปากเริ่มซีดและมีสีเขียวคล้ำผิดปกตินะขณะเดียวกันคนในชุมชนก็มาแจ้งว่าก่อนหน้านี้มีคนกินอาหารจากร้านนี้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลไปแล้วก็สุดท้ายตัวเองก็ประสานรถกู้ชีพเข้าช่วยเหลือส่งโรงพยาบาลเช่นกันนะคะเนี่ยตอนรักษาตัวอยู่แพทย์แจ้งว่าผลเลือดผิดปกติคือเลือดที่เจาะมาเนี่ยมีสีคล้ำเนื่องจากร่างกายอยู่ในภาวะการขาดออกซิเจนอย่างรุนแรงส่งผลให้เม็ดเลือดไม่สามารถลำเลียงออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่างๆได้ตามปกตินะคะแล้วก็ล่าสุดเลยเมื่อวานกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันผลการตรวจวิเคราะห์ผงสีขาวที่พบในร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วนะคะเป็นสารไนไตร 99.2% แล้วก็พบสารตัวนี้ในซุปในน้ำซุปก๋วยเตี๋ยว 2,933 มิลลิกรัมต่อลิตรซึ่งสารนี้เนี่ยเขาใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปเนื้อสัตว์อันตรายถ้านำมาปรุงอาหารนะคะนี่คือที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่8อุดรธานีนะคะรับตัวอย่างของสารสีขาวผงสีขาวนั้นไปตรวจสอบในห้องปฏิบัติการนะคะแล้วก็ไปเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมประกอบไปด้วยอาเจียนของผู้ป่วย2ตัวอย่างน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเนื้อหมูและเนื้อไก่อีก1ตัวอย่างแล้วก็ผงสีขาวที่ว่านั้นก็เป็นสารเคมีแล้วก็เห็นบอกว่าเดี๋ยวต้องมีการตรวจสอบการปนเปื้อนพวกไซยาไนด์ด้วยนะคะโอ้แต่ว่าไอ้รู้แล้วว่าไอ้ตัวที่เป็นขาวๆผงๆนั่นน่ะเป็นสารไนไตรท์ความบริสุทธิ์ร้อยละ 99.2 เนี่ยก็ถือว่าเป็นสารอันตรายอยู่เนาะเนี่ยค่ะไปเกี่ยวมรณะเลยแหละต้องบอกว่าอย่างนั้นนะคะที่ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์อุดรธานีเอาไปตรวจแล้วนะคะมีสารไซยาไนด์อยู่ด้วยนะนี่ค่ะก็ผลตัวอย่างอาเจียนของผู้ป่วยก็เจอทั้งสองสารนี้เลยค่ะโดยเฉพาะไนไตรท์แล้วก็ไนเตรตนะคะแล้วก็ในน้ำซุปมีปริมาณถึง 2,933 มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยเพราะฉะนั้นการกินน้ำซุปเพียง1ช้อนทำให้ได้รับสารตัวนี้ไปเกินค่าปริมาณที่ยอมรับได้ต่อวันก็ขอให้เกิดความเสี่ยงต่อสุขภาพเมื่อกินเข้าไปต่อเนื่องทุกวันนะคะก็บอกว่าถ้ากินในปริมาณสูงเกินกว่า1ลิตรหรือเทียบเท่ากับก๋วยเตี๋ยว3ชามในครั้งเดียวนะตายได้ค่ะนี่จริงๆไอ้ตัวไนไตรท์เนี่ยมันเป็นเกลือถนอมอาหารเนาะมันเป็นผงที่เขาใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปเนื้อสัตว์อะไอ้พวกกุนเชียงไส้กรอกแหนมหมูยอเนี่ยเขาใส่กันแต่ว่าปริมาณนะไม่เยอะตามกำหนดจะใส่ได้นะตามหลักเกณฑ์ของเขาเป็นการช่วยคงสีชมพูแดงของเนื้อสัตว์ได้ยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียบางชนิดได้แต่ไม่ใช่เอามาทำเป็นเกลือปรุงอาหารนะแล้วก็ไม่ควรนำมาใช้แทนเกลือโดยเด็ดขาดเนื่องจากว่าถ้าร่างกายได้รับในปริมาณที่สูงเนี่ยส่งผลกระทบต่อระบบการขนส่งออกซิเจนในเลือดแล้วก็เกิดอาการตัวเขียวคล้ำหายใจหอบเหนื่อยเวียนศีรษะหายใจผิดปกติหัวใจเต้นผิดปกติด้วยแล้วก็ในกรณีรุนแรงเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะคะรู้สึกว่ามีผู้ป่วยบางคนเห็นบอกว่าปัสสาวะออกมาเป็นสีเขียวด้วยนะนะคะนี่ก็ทราบกันเป็นที่เรียบร้อยว่าสารอะไรอยู่ในก๋วยเตี๋ยวที่กินกันนะคะก็ตอนนี้ผู้เสียหายก็ทยอยกันเข้าไปแจ้งความนะคะน่าจะแจ้งกันทุกคนละมั้งโอ้ร้านก๋วยเตี๋ยวก็เนาะเจ้าของร้านก็อายุไม่ใช่น้อยนะก็ต้องเป็นไปตามนั้นละค่ะมาดูจากกรณีมีหญิงชายต่างชาติคาดว่าน่าจะเป็นพ่อและแม่

อุ้มเด็กเพศหญิงประมาณ2สัปดาห์มาจากหนองคายเอามาทิ้งไว้ที่ใต้ต้นจามจุรีในชุมชนดอนอุดมเขตเทศบาลนครอุดรธานีเมื่อวานนะคะจนมีชาวบ้านไปพบแล้วปรากฏว่าเด็กเสียชีวิตแล้วตำรวจก็ไปดูกล้องวงจรปิดนะพบว่าหญิงชายคู่นี้เดินมาทิ้งเด็กคาดว่าณขณะนี้ยังไม่หนีออกนอกประเทศนะคะณขณะที่มีคนเจอเด็กนะแล้วก็เมื่อวานตำรวจรองผู้กับฝ่ายสืบของสภ.เมืองอุดรธานีนะคะก็หาสิน่าจะยังอยู่ในพื้นที่นะคะก็ไปจับกุมได้แล้วนะคะเป็นชายชาวสวีเดนอายุ39และหญิงผิวสีชาวอเมริกาอายุ29ค่ะไปจับได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่งก็ยังไม่ไปไหนไกลนะยังคงอยู่ในเขตอุดรธานีนะคะจากการตรวจหนังสือเดินทางปรากฏว่าวีซ่าหมดอายุอยู่ในประเทศไทยเกินมาตั้งแต่เดือนมีนาส่วนเด็กที่ทิ้งทั้งสองคนยังให้การปฏิเสธไม่ยอมรับไงก็เลยต้องควบคุมตัวไปสอบเพิ่มเติมที่สถานีตำรวจท่องเที่ยวอุดรธานีนะคะก็ถามว่ามันยากไหมคดีนี้ไม่ยากหรอกทุกอย่างมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดนะคะพนักงานโรงแรมที่คู่รักต่างชาติคู่นี้มาเข้าพักบอกว่าทั้งสองคนเนี่ยเข้าพักที่โรงแรมเมื่อวานเดินทางมาสอบถามราคาก่อนแล้วก็ตกลงเข้าพักโดยจองเข้าพัก1คืนพอตอนเช้าก็เดินลงมาบอกว่าขอเพิ่มอีก1คืนตอนเข้ามาในโรงแรมเนี่ยก็แม่บ้านบอกว่าได้เปิดเพลงจากมือถือเป็นลักษณะเพลงของชนเผ่าเป็นเครื่องสีและเครื่องเป่าตลอดเวลามันแปลกตรงนี้ต้องเปิดทำไมเพลงของชนเผ่าคือเป็นแบบเหมือนเครื่องสีเครื่องเป่าอะไรพวกนี้เปิดอยู่ตลอดไม่ได้เปิดจากมือถือซึ่งแม่บ้านว่าการเปิดเพลงของชนเผ่าทั้งคืนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าเปิดทำไมเปิดทั้งคืนอ่ะเขายืนยันต่อมาเพื่อนที่ทำงานด้วยกันก็เห็นข่าวจึงได้เปิดภาพให้ดูก็แน่ใจว่าเนี่ยสองผัวเมียผู้นี้แหละที่เอาเด็กไปทิ้งก็เลยแจ้งตำรวจให้เข้าไปตรวจสอบนั่นเองนะคะแล้วก็เห็นบอกว่าก่อนที่จะเดินทางมาอุดรเนี่ยมาจากหนองคายนะคะเหมือนจะทำพิธีอะไรบางอย่างอยู่ที่ร้านกาแฟในจังหวัดหนองคายเนี่ยในกล้องนี้นะเห็นชัดเจนเลยนะคะเป็นชายต่างชาติและผู้หญิงผิวสีอุ้มอะไรไม่รู้มาห่อผ้าแล้วก็มีสะพายเป้เดินมาจากถนนร้านเนื้อย่างมาถึงสะพานซอยจินตคามแล้วเลี้ยวซ้ายไปถนนเลียบคลองน้ำหลังวัดทิพย์สันติวันแล้วก็เดินไปซอยจันเจริญสุขแล้วหยุดที่หน้าบ้านริมคลองซึ่งมีกล้องยืนพูดคุยกันอยู่ประมาณ3นาทีก่อนจะนำทารกไปทิ้งไว้ใต้ต้นจามจุรีและเดินหนีไปทางซอยเดิมนะแล้วก็ไม่ย้อนกลับมาทางเดิมด้วยนะคะก็ไม่แน่ใจว่าเด็กที่เอามาทิ้งเนี่ยณขณะนั้นเสียชีวิตแล้วหรือยังแต่ตอนพบเนี่ยเสียชีวิตแล้วคือตำรวจที่ออกสืบเขาบอกว่าในรัศมี1กิโลนะตอนแรกก็ไม่พบว่ามีชายหญิงอุ้มลูกเข้าพักแต่มีโรงแรมหนึ่งอ่ะใช่ที่เกิดเหตุได้ข้อมูลว่าช่วงค่ำของวันจันทร์มีชายต่างชาติเข้ามาสอบถามราคาพอพนักงานบอก 1,400 บาทก็ไม่เอาให้เหตุผลว่าแพง 1,400 บาทบอกว่าไม่เอาแพงหลังจากมีภาพข่าวออกไปตำรวจหนองคายก็โทรประสานมาที่ฝ่ายสืบของสภ.เมืองอุดรว่าชายหญิงคู่นี้ปรากฏตัวที่หนองคายผู้ชายเนี่ยเป็นยุโรปผู้หญิงเป็นอเมริกันแล้วอุ้มเพศทารกเพศหญิงอายุประมาณ2สัปดาห์มาทำพิธีบางอย่างในร้านกาแฟจากนั้นก็มาปรากฏตัวเป็นข่าวว่าทิ้งเด็กที่อุดรธานีนะคะคือตอนที่ตำรวจไปพบตัวเด็กก็บอกว่าเด็กอ่ะจริงๆอ่ะยังอุ่นๆอยู่นะแต่ไม่มีชีพจรแล้วก็พยายามจะ CPR แหละนะก็ประมาณ15นาที

แล้วก็ส่งต่อให้กับผู้ชีพส่งโรงพยาบาลปรากฏว่าสัญญาณชีพไม่ขึ้นแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะคะสุดท้ายก็ยังไม่ได้เดินทางออกนอกประเทศนะถูกจับได้แล้วนะคะเนี่ยแต่ว่าเขาปฏิเสธนะงงตรงนี้ว่าเออทิ้งทำไมงงเลยนะคะนี่ค่ะก็เรียบร้อยนะคะโอ้ต้องติดคุกเนี่ยซึ่งก็เขายังไม่รับนะเขายังไม่รับนะคะว่าเขาทิ้งเด็กอ่ะไม่รู้เพราะเหตุผลอะไรยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้ปิดท้ายกันสักนิดนึงนะคะเรื่องของเกี่ยวกับเมื่อวานนี้ เรื่องชาวบ้านไม่สบายใจเกี่ยวกับพระขับรถส่งนักเรียนนะคะคือเป็นเจ้าอาวาสแหละผมเหลืองมาเลยขับรถรับส่งนักเรียนซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวนะคะหลวงพ่อบอกโอ้ยก็มาขับแทนชั่วคราวยอมรับแหละมันไม่เหมาะสมแต่ว่าลูกชายที่ขับรถคันนี้ส่งนักเรียนน่ะเขาไปบำบัดยาเสพติดอยู่แล้วก็เดี๋ยวลูกสาวก็อยู่ต่างจังหวัดจะกลับมาขับแล้วเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้อาจจะมาขับไปก่อนอะไรอย่างนี้นะคะคือชาวบ้านก็ถ่ายคลิปร้องเรียนไงว่าเฮ้ยมาตรวจสอบหน่อยคือพระน่ะขับรถส่งนักเรียนด้วยตัวเองเป็นประจำเลยนะคะซึ่งมองว่าเป็นพระมหารายได้แบบนี้มันเหมาะไหมเห็นแล้วก็ไม่สบายใจนะคะพระก็ควรทำกิจของสงฆ์หรือเปล่าเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปนะคะไปที่ลานจอดหน้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดบุรีรัมย์ก็เจอตามที่ชาวบ้านถ่ายคลิปนั่นแหละพระรูปหนึ่งผมจีวรยืนรอรับเด็กนักเรียนอยู่ข้างรถกระบะที่ถูกดัดแปลงเป็นรถรับส่งนักเรียนจริงก็เข้าไปถามพระก็ยอมรับว่าเป็นเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งเนาะวัดแห่งหนึ่งในตำบลเขาคอกอำเภอประโคนชัยก็มาขับรถรับส่งนักเรียนจริงตั้งแต่วันที่8เนี่ยขับมาประมาณ 3-4 วันละภรรยาน่ะทำอาชีพรับจ้างส่งนักเรียนโดยปกติก็จะให้ลูกชายขับแต่ต่อมาตรวจพบว่าลูกชายเสพยาบ้าเข้าไปก็เลยส่งไปบำบัดห้ามขับรถทีนี้ผู้ปกครองก็ไม่สบายใจก็เลยโทรไปบอกลูกสาวที่ทำงานอยู่ต่างจังหวัดว่าให้ขับรถมาให้กลับมาขับรถแทนลูกชายหน่อยลูกสาวก็รับปากว่าเดี๋ยวจะมาแต่ว่ารออีกนิดนึงนะคะอีก 4-5 วันหลวงพ่อก็เลยไม่รู้ทำยังไงขับรถส่งนักเรียนแทนไปก่อนเพราะกลัวว่าเด็กจะไม่มีคนไปส่งไปโรงเรียนปัจจุบันมีรับส่งอยู่วันละ14คนนะในจำนวนนี้เป็นหลานละ3ละอีก11คนก็เป็นลูกหลานของโยมบรรดาโยมที่อยู่ใกล้วัดแหละค่าจ้างเฉลี่ยคนละ400กว่าบาทต่อเดือนแต่หลวงพ่อไม่รับเงินนี้นะเพราะว่าเป็นของภรรยาแค่มาขับแทนในช่วงที่รอลูกสาวกลับมาเท่านั้นเองนะคะอ๋อแล้วเหตุจำเป็นน่ะอย่างเงี้ยได้ไหมต้องทำหลวงพ่อเดี๋ยวลูกสาวกลับมาก็จะหยุดละเพื่อไม่ให้เกิดปัญหานะคะแต่ว่าชาวบ้านบอกว่าไม่สบายใจดูไม่เหมาะสมอ่ะเอายังไงดีก็ยังไงชาวบ้านบอกก็สึกก่อนได้ไหมสึกได้ไงเจ้าอาวาสนะก็เดี๋ยวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดูว่าเหมาะสมหรือเปล่านะเกี่ยวกับเรื่องนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงที่2กันต่อค่ะ

0: ิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
4: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
1: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
10: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
11: กาแฟขาว

ช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: จากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมจิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าใน 7-Eleven และร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัลเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่ะ
3: โดยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
0: ทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟ

0: นาฬิกา12นาทีนะคะกลับมาชั่วโมงที่2ข่าวเช้า95วิทยุอสมททั่วไทยนะคะแล้วก็ Facebook LTM SN95 เช้าวันศุกร์12ค่ะน้องโด่งสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศรีสวัสดีคุณผู้ฟังนะครับโอ้ขออภัยฮะเมื่อคืนรอดูฟุตบอลโลกพี่เปิดนะฮะโอ้โหตี2กว่า
0: ไม่ได้ดูอ่ะไม่ไหว
1: มันดึกมากก็

0: ังไงบ้าง
1: ก็นึกว่าดูแล้วเดี๋ยวหลับแป๊บนึงนะฮะโอ้โหยาว
0: ค่ะอลังการ
1: ก็มีความเป็นแบบลาตินลาตินพี่ที่เปิด
0: โล
1: ก็จะคือมันจะแบบมีความเป็นสีสันลาตินอเมริกาหน่อย
0: ค่ะแล้วลิซ่ามาตอนไหนอ่ะ
1: ลิซ่าจะมาเนาะเมื่อคืนก็จะเม็กซิโกก่อนเมื่อคืนเขาจะเม็กซิโกเปิดก่อนแล้วเดี๋ยววันที่คือเช้าวันเสาร์ก็คือพรุ่งนี้ประมาณ6โมงกว่าๆรอดูเลยพี่สีแล้วช่อง29ก็จะถ่ายทอดด้วยนะ
0: โอ้
1: ก็น้องลิซ่าจะโชว์ที่อเมริกา10เนี่ย
0: โอ้
1: วากาวากาเว้ยวากาวากาวากาเฮ้ยอะไรนั่นน่ะเจอแอฟริกา
0: โอ้แล้ว
1: ครั้งนี้ก็
0: เคยแล้ว
1: ได้กลับมาร้องอีกครั้งหนึ่งก
0: ็
1: เมื่อคืนก็ได้เห็นความเป็นพื้นเมืองครับสไตล์ความเป็นเม็กซิกันสีสันหน่อยก็ไม่ยาวมากครับพิธีเปิดสั้นๆแต่ว่าก็สนุกสนานนะก็สนุกสนานดีแฟนบอลก็สนุกสนานไปด้วยนะครับผมรู้ว่าเป็นที่เนี่ยเขาเป็นพิธีเปิดเขาเล่นที่สนามที่แบบมีความเก่าแก่นะเป็นสนามเขาบอกว่าเป็นสนามที่ทั้งเปเล่ทั้งมาราโดน่าเนี่ยเคยชูถ้วยบอลโลกที่ดีมาแล้วครับพี
0: ่ค่ะ
1: เคยจัดแบบนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกมาแล้ว
0: โอ้เป็นตำนานเป็นประวัติศาสตร์มาแล้วใช่ไหม
1: ใช่ใช่

0: ไม่มี
1: ใช้เวลานานไหมเปิดพิธีเปิด
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงครับพี
1: ่อุ้ย
0: ประมาณครึ่งชั่วโมงใช่ก็ถือว่าไวนะก็โชว์แต่ละชุดแต่ละชุดแต่ละชุดแล้วก็รันมาจนถึงฟุตบอลเริ่มเตะเลย
1: ค่ะโอ้ไม่นานเลยเน
0: า
1: ะ
0: ไม่นานพี่ก็ดูเพลินๆโชว์ชุดหนึ่งเพลงหนึ่งห้านาทีเพลงหนึ่งห้านาทีก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วก็มีพวกแดนเซอร์เขาก็จะเป็นแบบแนวลาตินมาเต้นกันอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็พูดถึงการถ่ายทอดคือผมเนี่ยยังดูของช่อง29ยังไม่ได้เสียเงินนะยังไม่ได้เสียเงินดูนะครับเพราะฉะนั้นก็ความคมชัดมันก็อาจจะไม่ได้เท่าแบบเราเสียเงินแล้วก็ดูในแอปของโมโนเขานะฮะของช่อง29เนี่ยเขาเป็นช่อง HD อ่ะพี่เป็นช่องสแตนดาร์ดเขาไม่ได้ไฮเดฟไงเพราะฉะนั้นก็อาจจะลดมันก็อาจจะลดลงนิดนึงนะครับแต่ว่าก็ถือว่าสนุกสนานดีนะครับลูกสนานเลยน่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเช้าวันเสาร์นะครับพี่จริงๆฟุตบอลเนี่ยอเมริกาเตะ8โมงเจอปารากวัยแต่ว่าพิธีเปิดเนี่ยก็เห็นคนภาคเขาบอกให้เปิดรอดูถ้าจะดูน้องลิซ่านะเช้าวันเสาร์6โมงครึ่งท่านต้องเปิดแล้วว
1: ันจันทร์
0: ต้องตื่นเช้า
1: 6โมงครึ่ง
0: เช้าวันเสาร์ครับพี
1: ่ก็คือพรุ่งนี้6โมงครึ่ง
0: พรุ่งนี้6โมงครึ่งท่านต้องเปิดทีวีมารอดูพิธีเปิดที่อเมริกาอันนั้นแหละน้องลิซ่าจะมาเลย
1: ค
0: ่ะแล้วก็ต่อด้วยฟุตบอลคู่8โมงเขาเปิดโปรแกรมมาให้นิดนึงนะฮะสำหรับคนที่จะดูฟรีและยังไม่อยากจะเสียเงินนะฮะกับโมโนนะเช้าวันเสาร์จะเป็นคู่อเมริกาเจ้าภาพเจอกับปารากวัยนะครับแล้วก็วันอาทิตย์เช้าวันอาทิตย์ตอนตีห้าคู่ดูฟรีจะเป็นบราซิลเจอกับโมร็อกโกเขาก็ถือว่าแฟร์นะให้คู่ใหญ่นะ
1: คู่ใหญ่มาก่อน
0: ให้บราซิลนะแล้วก็ตอนเที่ยงคืนวันจันทร์ตอนเที่ยงคืนนะครับจะเป็นคู่เยอรมันเจอคูราเซานี่ก็คู่ใหญ่เยอรมันอันนี้คือประเภทแบบ
1: คูราเซานี่เหรอ
0: คูราเซาอาจจะไม่ใหญ่แต่ว่าอย่างน้อยได้ดูเยอรมัน
1: อ๋อ
0: ก็อันนี้คือโปรแกรมที่เขาออกมาฮะว่าดูฟรีวันละหนึ่งคู่ตามที่โมโนเขาแถลงนะครับวันละหนึ่งคู่ก็มีทั้งบราซิลมีทั้งเยอรมันให้ดูนะแต่ถ้าเกิดว่าใครจะดูแบบครบทุกคู่ก็ต้องเสียเงินท่านก็ต้องสนับสนุนเขาหน่อย
1: หมายถึงว่าเขาจะเลือกให้เองใช่ไหมว่าเขาจะถ่ายคู่ไหนให้ดูฟรี
0: ใช่เขาจะเลือกให้เองพี่ว่าเขาจะเอาคู่ไหนมาลงที่ช่อง29ช่องโรแมนติกอร์ดช่อง29เขาอ่ะเขาจะเลือกมาให้นะครับก็มีคนบ่นเหมือนกันนะพอคนไทยนี่ก็เขาไม่ถ่ายก็บ่นนะพอเขาถ่ายให้ก็มีเสียงตามมาเหมือนกันถามว่าจริงๆอ่ะเขาบอกว่าแฟนบอลเนี่ยอยากได้แบบขายฟุตบอลโลกแพ็กเกจเดียวอ่ะไม่มีให้นะพี่สีตอนนี้คือโมโนเขาขายแบบพ่วงฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของฤดูกาลหน้าด้วยราคามันก็เลยโดดไปรวมแบตแล้ว 6,400 กว่าบาท
1: โ
0: อ้แต่ว่ามันก็ได้1ปีนะพี่หมายถึงว่าได้พรีเมียร์ลีกมาด้วยแล้วก็สามารถหารกับเพื่อนอีกคนนึงได้ผมกับพี่หารกันเนี้ยในราคา 6,400 ก็เท่ากับคนละประมาณ 3,200
1: ครับ
0: ได้ดูทั้งฟุตบอลโลกได้ดูทั้งฟุตบอลพรีเมียร์ลีกทั้งฤดูกาลแพงมั้ย 3,200 ต่อคนนะ
1: ก็
0: เขาบอกว่าถ้าหารออกมาต่อเดือนเนี่ยมันก็ตกแค่200กว่าบาท
1: ค่ะ
0: แต่ตัวนี้มันยุ่งยากนะมันต้องไปหาเพื่อนมาหารไงต้องไปหาเพื่อนมาร่วมกันด้วยอ่ะ
1: มันยากตรงนี้แหละ
0: มันน่าจะมีแพ็กเกจแบบแพงขึ้นมาอีกนิดแต่คนเดียวไปเลยจบ
1: ๆได้ไหมเธออย่างเงี้ย
0: แล้วก็มีแบบแพ็กเกจแบ ฟุตบอลโลกอย่างเดียวไปก่อนเลยไหมเดี๋ยวพรีเมียร์ลีกค่อยว่ากันอย่างเงี้ย

0: แต่ว่ามันธุรกิจเขาก็แล้วแต่เขาการตลาดเขาต้องการขายแบบทีเดียวไปเลยเนาะครับ
1: หลังจากวันนี้เป็นต้นไปก็จะมีคนเรียกว่าเอ้ยเรื่องการพนุงพนันอะไรอย่างนี้ก็เห็นเงียบๆนะบ้านเรานะ
0: ก็เห็นเมื่อวานนี่มีทางไซเบอร์นะครับ
1: ค
0: ่ะทางไซเบอร์แจ้งแค่แบบว่าออกมาเป็นกฎเหมือนกับทำกราฟิกออกมาครับพี่ตีว่าอย่าเล่นการพนันถ้าเล่นการพนันแล้วมันจะมีอัตราโทษอะไรยังไงในนี้นะครับเตือนภัยโทษของวงโทษของการเล่นพนันฟุตบอลโลก2026นะ
1: เตือนภัยโทษด้วยนะ
0: นะก็เขาบอกผู้เล่นเนี่ยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 1,000 หรือทั้งจำทั้งปรับ
1: เ
0: จ้ามือจำคุก 2-5 ปีปรับ 20,000 ถึง 100,000 หรือทั้งจำทั้งปรับแล้วเขาจะมาเล่นให้เรารู้ไหมพี่ยุคนี
1: ้ใช่คนเล่นเนี่ยเขาไม่กลัว
0: ใช่ไหมแต่เขาก็ทำออกมาได้ดีกราฟิกกับเขาก็บอกว่าใครที่มาพร้อมพร้อมพนันฟุตบอลโลกเนี่ยนะหนึ่งเว็บไซต์มันจะผิดกฎหมายพี่อาจจะโดนโกงโดยไม่รู้ตัวเล่นได้แล้วมันอาจจะไม่จ่ายเราข้อมูลอาจจะรั่วไหลนะฮะเสียเงินติดพนันครอบครัวแตกแยกเป็นหนี้นอกระบบออกมาไปนะครับทำลายชีวิตด้วยนะครับหน้าที่การงานสุขภาพจิตเสียฐานะการเงินพังครอบครัวเดือดร้อนติดเสี่ยงติดคุกเพราะว่าไปนะครับก็ทุกปีก็ประมาณนี้ไหมตำรวจเขาก็ต้องออกมาตรการอะไรมาก่อนนะ
1: เนาะก็เป็นหน้าที่แหละ
0: แต่ประเภทจับร้านพนันร้านเดี๋ยวนี้มันอยู่ในมือถือหมดแล้ว
1: ใช่ค่ะไม่มีใครเข้ามาแบบโจงแจ้งอะไรหรอกยกเว้น
0: จับยังไง
1: ถึงข่าวตัวจริง
0: ๆครับ
1: ใช่ไหม
0: อ
1: ่ะก็อยู่ที่ตัวเองนะคะ
0: ใช่ใช่ใช
1: ่คือถ้าเป็นแบบเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะบางทีเขาอาจจะแบบมีติดปลายนวมพ่อแม่ก็ต้องดูแลอันนี้เนาะ
0: ครับ
1: มันเกินมันอยู่นอกเกินความควบคุมดูแลของตำรวจใช่ไหมพ่อแม่ดูลูกวัยรุ่นอ่ะส่วนใหญ่เด็กก็จะเป็นอย่างเงี้ย
0: ครับ
1: เพื่อนชวนเพื่อนชวนให้เล่นเพื่อนชวนสนุกสนุกอะไรเงี้ยสุดท้ายมันบานปลายอันนี้น่ากลัวมาก
0: น
1: ะ
0: ตายยากจริงๆจะป้องกันยังไง
1: ใช่เดี๋ยวก็ต้องดูว่าหลังจากจบนะคะเดือนกว่าเนาะ
0: ครับผม
1: จะเป็นยังไงฟุตบอลโลกเริ่มต้นขึ้นแล้ว
0: ครับ
1: ส่วนน้องตินตินเปิดใจครั้งแรกเมื่อวานนี้ตินตินกับฟาริดาน ะคะที่เป็นข่าวก็อายุเท่ากันนะสองคนนี้23เดี๋ยวนะตินนี้เท่าไหร่ฟาริดานี่อายุ23เหรอ
0: ตินตินเหรอพี่ต้องเซิร์ชดูให้
1: ตินตินอายุเท่าไหร่
0: แล้วเมื่อวานเห็นเขาร้องเพลงสดคือหากคนเอาคลิปเขาร้องเพลงสดๆมานะเพลง Stand By รอก
1: ็
0: เสียงเขาก็ดีนะ
1: ก็ดังไงเพลงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขา
0: เราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนแบบเป็นร้อนท่อนไหนอ๋อเพราะเขาเป็นร้อนร้องท่อนขึ้นมาก็อ๋อเสียงเขาอายุ25ครับพี่เกิด2543
1: ก็ถ้ายุคปัจจุบัน25ถือว่าวัยรุ่นแหละเนาะซึ่งเมื่อวานนี้ก็มาให้สัมภาษณ์เป็นครั้งแรกหลังจากฝ่ายหญิงให้สัมภาษณ์มาแล้วนะคะว่าพบกันเจอกันที่ไหนตินก็บอกว่าตัดสินใจออกมาพูดเพราะอยากชี้แจงข้อที่จริงที่ถูกบิดเบือนหลักๆคือเรื่องยาเสพติดกับภาคผู้เยาว์เพราะว่ามันมีผลกระทบกับครอบครัวกับงานกับคนรอบตัวซึ่งถ้าจะเลือกจะเงียบเนี่ยมันง่ายอยู่แล้วแต่เลือกจะออกมาสู้ไม่ใช่แค่ตัวคนเดียวแต่ว่าเพื่อนทุกคนได้รับผลกระทบด้วยเอายาเสพติดก่อนเลยถือว่าเป็นข้อหาที่ร้ายแรงมีภาพลักษณ์เพราะว่าเป็นคนสักอะไรอย่างนี้นะคะ

0: ยิ่งถูกทำให้มองว่าเป็นคนไม่ดีทั้งที่เรื่องรอยสักเป็นเรื่องของศิลปะอย่างหนึ่งมีเรื่องภาพผู้เยาว์อีกยืนยันว่าไม่เป็นความจริงสิ่งที่พูดอยากให้สังคมตัดสินมากว่ารายการนี้ก็ได้พูดมาพูดกับมีความตั้งใจมีความรับผิดชอบนะคะแล้วก็พนักงานทุกคนในร้านสักเดินทางไปตรวจสารเสพติดกันเรียบร้อยอ๋อเขาเป็นร้านสักของเขาเองก็บอกว่าพนักงานสักก็ไปยื่นปวดไปยื่นตรวจร่างกายย้อนหลัง3เดือนด้วยนะแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือโรคติดต่ออื่นก็เป็นลบทั้งหมดส่วนความสัมพันธ์กับฝ่ายหญิงเอายังไงเขาบอกว่าไม่เคยเป็นแฟนกัน
1: โอ้ครับ
0: เขายืนยันอย่างนี้นะไม่เคยเป็นแฟนกันคุยกันในฐานะเพื่อนร่วมวงการที่ปรึกษาเรื่องงานและร้องเพลงเหมือนกันคือฝ่ายหญิงอ้างว่ามีการว่าเรียกแฟนจ๋าด้วยบอกว่าก็ได้ส่งหลักฐานทั้งหมดให้กับรายการหุ่นกระแสไปแล้วตินยืนยันว่าความสัมพันธ์มีเพียงครั้งเดียวครั้งนั้นแหละไม่ใช่3ครั้งตามที่ฝ่ายหญิงไประบุในรายการคืนเกิดเหตุยอมรับว่าขาดสติเพราะว่าดื่มแอลกอฮอล์จนหลับอ่ะแล้วตื่นขึ้นมาตอนเช้าจึงรู้ว่าเกิดเรื่อง
1: อ๋อ
0: ยืนยันว่าปกติจะเป็นคนป้องกันตลอดแต่ว่าอาจจะผิดพลาดขึ้นได้และนี่เป็นบทเรียนครั้งใหญ่ในชีวิตเรื่องการขาดสติส่งหลักฐานในบ้านไม่มีกล้องวงจรปิดเนื่องจากเพิ่งติดกล้องหลังจากเกิดเรื่องแล้ว
1: อ๋อ
0: ก็เขาบอกว่าไม่ได้เจอกัน3ครั้งมีความสัมพันธ์ครั้งเดียวมีลูก
1: โอ้โหนั้นฝ่ายหญิงนะฮะบอกตั้ง3ครั้งนะเคยไปที่บ้านแหละไปที่บ้านตลอดเลยนะฮะจะเจอกันที่ร้านเจอกันที่คาเฟ่แล้วก็เจอกันที่ในผับเนี่ยแล้วก็ไปจบที่บ้านตลอด3ครั้ง
0: หมายถึงบ้านตินหรือบ้านฝ่ายหญิง
1: บ้านติน
0: อ๋อเดี๋ยวเขาบอกว่าไม่เขาบอกว่าแค่ครั้งเดียวครั้งนั้นแหละ
1: ครับ
0: ก็ทีนี้ทัวร์ก็จะไปลงฝ่ายหญิงแล้วตอนเนี้ย
1: นะคะ
0: ทีนี้ตินเขาก็ยังงงกับไทม์ไลน์ที่ฝ่ายหญิงบอกตั้งครรภ์เพราะว่าไม่ตรงกันเพราะว่าฝ่ายหญิงบอกตั้งแต่เดือนแรกว่าท้องในเดือนมีนาคมแต่เพิ่งมาบอกตินว่าท้องพฤษภาคมพฤติกรรมหลายอย่างก็เลยสงสัยว่าฝ่ายหญิงอ้างว่ารู้เพศลูกแล้วตั้งแต่อายุครรภ์เพียง2เดือนซึ่งเขาบอกว่าถ้าดูตามหลักความจริงที่ถามมาไม่น่าจะเป็นไปได้สองเดือนเขารู้เพศกันหรอกันไหมเขาบอกก็ไม่น่าจะเป็นไปได้ถ้าสองเดือน
1: คร
0: ับ แล้วก็ความตั้งใจจริงก็คือว่าเขาจะตรวจ DNA ก็พิสูจน์นั่นแหละถ้าผลออกมาว่าตรงก็ยอมรับผิดชอบเป็นพ่อของเด็กถูกต้องตามกฎหมายเลยแล้วก็ซัพพอร์ตเต็มที่แต่ถ้าผลออกมาว่าไม่ใช่เรื่องการดำเนินคดีที่ทำให้เสียชื่อเสียงเรื่องงานก็เดี๋ยวจะให้ทางค่ายและทีมกฎหมายเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจอันนั้นเขาว่าอย่างนั้นนะคะส่วนเนี้ยอันนี้ที่หลายคนติดใจว่าแล้วเคยพูดจริงหรือเปล่าว่าพอฝ่ายหญิงบอกว่าตั้งครรภ์แล้วบอกว่าให้ไปเอาออกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าตอนนั้นต่างฝ่ายยังไม่ได้เป็นแฟนกันและยอมรับว่าไม่พร้อมรวมถึงคุมเครือเรื่องแชทและการโกหกของฝ่ายหญิงก็เลยทำให้ไม่ปักใจเชื่อก็เลยมองว่าการยุติการตั้งครรภ์ในขณะที่ไม่พร้อมก็เป็นทางเลือกหนึ่งเพราะการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งในสังคมต้องใช้เงินและเวลาอนี่ก็ให้เหตุผลนี้นะแล้วก็บอกว่าผมเป็นเพียงแค่เสนอความคิดเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันไม่ได้เป็นการบังคับและเคารพการตัดสินใจของฝ่ายหญิงเสมอเข้าใจพูดเนาะ
1: ก็สรุปว่าก็มีคุยกันเรื่องเอาออกใช่ไหมพี่เขาต่างฝ่ายต่างไม่พร้อม
0: เขาเสนอว่าอย่างนั้นว่าในเมื่อไม่พร้อมเนี่ยก็ประมาณว่าก็เสนอไปแบบนั้นเสนอความเห็นเพื่อหาทางออกร่วมกันก็แสดงว่าเขาพูดจริง
1: ครับ
0: ใช่ไหมมันผิดหรือเปล่าข้อนี
1: ้
0: มันก็มองได้หลายมุมนะถ้าฟังเขาอธิบายเขาบอกว่าเนี่ยการเลี้ยงเด็กคนหนึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายนะอะไรประมาณนี้ในเมื่อไม่พร้อมอ่ะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ เสียเงินเสียใช้ทั้งเงินทั้ง

0: เวลาต้องมีเวลาให้เขาอะไรเงี้ยถามว่าบทเรียนที่เกิดขึ้นเป็นยังไงก็บอกเข็ดเลยตอนนี้ไม่ได้เที่ยวเลยไม่เที่ยวมานานแล้วด้วยเพราะว่าอย่างนั้น
1: ล่าสุดเมื่อคืนเห็นทางฝ่ายหญิงนะฮะน้องฟาริดาที
0: ่
1: ลงภาพตัวเองอยู่บนรถพยาบาล
0: รถเข็นเลย
1: เธอบอกว่าเธอน้ำค่ำแตกเครียดจนน้ำค่ำแตกอ่ะเครียดจนน้ำค่ำแตกน้ำค่ำแตกนี่มันอันตรายไม่ใช่หรอพี
0: ่
1: ก็ชาวเน็ตก็ไม่เชื่อนะครับชาวเน็ตก็บอกว่าพอจะตรวจ DNA เป็นนู่นเป็นนี่ขึ้นมาเลยอันนี้ก็คงจะเป็นคนที่เป็นแฟนคลับของฝั่งผู้ชายเนาะเขาก็มาเม้นนะฮะเม้นจากในเพจของนายอินเทอร์เทนนะไม่ได้ไปเม้นกับเธอนะครับเราเอาเพจที่เป็นกลางๆแล้วกันเพื่อวัดกระแสดูนะครับนะบางคนบอกว่าภาวะน้ำค่ำแตกตอนอายุครรภ์ได้5เดือนเป็นภาวะฉุกเฉินนะคะต้องไปหาหมอนะผมก็เป็นห่วงเธอก็มีนะครับบางคนก็อ้าวตรวจ DNA ก่อน
0: อะไ
1: รเนี้ยก็มีทั้งอาจจะแบบเป็นห่วงเธอก็มีแล้ว
0: ก็มี
1: เสียงที่บอกว่าอุ้ยอย่ามาออกมุกนี้นะตรวจ DNA ก่อนอะไรแบบนี้ก็มีคนจะไม่เชื่อก็มีอะไรเงี้ย
0: ท
1: ุ
0: กอย่างม
1: ี
0: สองฝ่ายสองเสียงเสมอเนาะไม่ว่าจะเรื่องอะไรสังเกตนะ
1: ครับส่วนคุณก๊อตจักรพันธ์นี่ก็เมื่อวานก็โฟนอินเข้าไปในรายการ
0: พี่
1: ก๊อตจักรพันธ์เนี่ยเมื่อวานเนี่ยนะครับคือพี่ก๊อตเนี่ยถือว่าเป็นคนดูแลเนาะ
0: ใช่ค่ะเป็นคนดูแลศิลปินค่ายนี้แหละคือปั้นมาเลยแหละ
1: ใช่นะครับพี่ก๊อตก็ต้องยอมรับว่าเมื่อคืนเนี่ยเมื่อวานเนี่ยฟาดค่อนข้างดูเดือดนี่เขาเรียกว่าฟาดเลยนะเขาก็เหมือนปกป้องเด็กในสังกัดเขาล่ะคือพี่ก๊อตเริ่มอย่างนี้พี่ก๊อตบอกว่าเขาเนี่ยเป็นคนไปขอพ่อแม่ของตินมาดูแลนะเอามาอยู่เอามาฝึกอาจจะต้องถึงก็คือให้ดรอปเรียนอ่ะการที่จะไปขอพ่อแม่คนหนึ่งให้ลูกไม่เรียนหนังสือเพื่อมาเป็นนักร้องเนี่ยเขาบอกว่ามันก็ยากนะมันก็กว่าที่แบบเหมือนกับว่าจะไปคุยนะพี่พี่หมายว่ากว่าจะไปคุยให้พ่อแม่เนี่ยเชื่อใจให้คุยให้พ่อแม่ยอมเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะฮะพี่จอร์ดก็ค่อนข้างที่จะปกป้องเด็กในสังกัดแหละนะครับก็บอกว่าให้ลองให้คนดูเนี่ยดูตาเขาสินี่นะฮะวันนี้เนี่ยนะฮะหลังจากที่คุยกับตินพี่ก็บอกก็สงสารเขาในฐานะที่คนที่อยากจะให้อนาคตเขาเป็นเด็กที่มีความฝันเป็นเด็กที่พยายามจะประสบความสำเร็จอยากพิสูจน์ตัวเองเพื่อครอบครัวแต่ตอนนี้เจอทำลายอนาคตไปหมดเลยนะสิ่งที่พ่อแม่เขาคาดหวังอยากให้ทำงานที่มั่นคงอยากให้เขาสร้างตัวเองได้นะครับแล้วก็พี่ก๊อตก็บอกว่าให้ดูแววตาเขานะทุกอย่างที่รู้จักกันมา 5-6 ปีเนี่ยเขาก็เป็นเด็กแบบนี้แหละเด็กที่แบบดูซื่อๆเป็นคนสโลว์ไม่เอาเรื่องใครแต่วันนี้เมื่อเขาทำไม่ว่าเขาจะทำอะไรไปแล้วเขาก็ต้องรับกับสิ่งที่เขาเหมือนกับได้ทำมันขึ้นมานะครับนะฮะก็ประเด็นหนึ่งที่พี่ก๊อตบอกนะพี่ก๊อตก็บอกว่าเหมือนกับแบบว่าไปพูดว่าพี่ก๊อตพูดว่าใครสำส่อนให้ดูตัวเองก่อน
0: อุ้ย
1: เหมือนกับว่าคือมีก่อนหน้านี้ใส่ฝ่ายหญิงอาจจะว่าตินนะว่าสำส่อนหรืออะไรประมาณนี้เนาะว่าแบบมีครบหลายคน
0: หลายคน
1: มีเด็กไม่มีทั้งเด็กทั้งอายุยังไม่ถึง20มีอะไรอย่างเงี้ยนะฮะพี่ก๊อตก็บอกว่าก็ลองให้สังคมตัดสินดูเนาะการที่แบบว่าเดินตามผู้ชายมาที่บ้านเขามาที่อะไรอย่างเงี้ย

0: เออแล้วมาว่าว่าผู้ชายสำส่อนเนี่ยแต่ตัวเองทักไปหาเขาก่อนตัวเองไปหาเขาที่บ้านตัวเองเดินขึ้นไปบนห้องเขาจะว่าใครสำส่อนเนี่ยคุณควรดูตัวเองก่อนตินตินไม่ได้บังคับไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้น
1: โอ
0: ้เนี่ยก็เลยเป็นเหมือนกับคุณพ่อปกป้องลูกนะก็พี่ก๊อตก็บอกว่าพูดไปแล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบกับคำพูดของตัวเอง
1: โอ้โหแรงเหมือนก
0: ัน
1: เน
0: า
1: ะ
0: ก็แรงนะก็เขาสร้างวงนี้ขึ้นมานะตั้งแต่โดนัทยังมีรู
1: ้
0: ใช่ไหมฮะพี่ก๊อตเต็มที่กับวงนี้มากนะเขาก็บอกว่าคุกคีกันอยู่กับน้องๆเนี่ยทุ่มเทกันมา 5-6 ปีในการสร้างเด็กกลุ่มหนึ่งแกรมมี่ก็ลงทุนมหาศาลทุกคนก็ลงแรงลงใจนะครับคุณไม่คิดเหรอว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยเขาจะมีปัญหานะทีเนี้ยเขาจะเอาเงินจากไหนมาเลี้ยงลูกคุณล่ะผมขอโทษนะถ้าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันหนักสาหัสขนาดนี้กับพฤติกรรมที่ทุกคนเห็นในวันนี้ให้คนไทยตัดสินแล้วเวลาจะช่วยคนที่มีคนไทยที่มีเมตตาให้เขามองดูแล้วกันว่าใครควรจะได้รับความเมตตาวันนี้ตินตินคือเหยื่อครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พี่ก๊อตออกโรงฟันธงให้เลยว่าตินตินคือเหยื่อ
1: โอ
0: ้ครับ
1: ค่ะ
0: นี่ก็เป็นในมุมของฝั่งผู้ชายเนาะ
1: แต่จริงๆเอาถ้าเป็นในมุมของฝั่งผู้หญิงคนที่แบบว่านึกถึงหัวอกลูกผู้หญิงก็จะมองว่ามันตกมือข้างเดียวไม่ดังหรอกใช่ไหมก็ต้องทั้งคู่นั่นแหละไอ้ข้างเรื่องวงเรื่องเมาอันนี้ก็อ้างกันได้แล้วพอมันเหมือนละครนะพอเราเมาปุ๊บแล้วก็ทำอะไรไว้ตรงนั้นระหว่างเมาอ่ะไม่รู้เรื่องเลยพอตื่นขึ้นมาอุ้ยเสียตัวแล้วอย่างนี้เหรอเหมือนละคร
0: เลยอุ้ยทำไมเสื้อผ้าไม่อยู่ที่ตัวเอาผ้าห่มมาปิดทำอะไรผมเนี่ย
1: มัน
0: นี่เราดูละครกันมากไปหรือเปล่า
1: เออใช่ไหมคุณมันเมาขาดสติถึงแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือว่าช่วงระหว่างนั้นเกิดอะไรขึ้นอ่ะนี่แหละก็
0: มันก็
1: เป็นว่าอย่าไปโทษกันเลย
0: ตามภาษาวัยรุ่นแหละที่มันก
1: ็ไ
0: ปเที่ยวกันดื่มกันถ้าชอบพอกันมันก็ไปด้วยกันมันก็ตัวนี้มันก็เป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหม
1: ใช่นั่นแหละก็อย่าโทษกันเลยเอาเป็นว่าเนาะเรื่องนี้เพราะว่าคือบนรู้นิติภาวะแล้วทั้งคู่อ่ะ23ก็อาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็นั่นแหละก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่ระดับหนึ่งแล้วเน
0: า
1: ะ
0: ก็คือถ้าจะโทษก็คือที่ในสังคมเขาพูดกันนะว่าก็ต้องโทษที่ไม่ป้องกัน
1: อ๋อใช่ถ้ายังไม่พร้อม
0: พ
1: ี่
0: บุ๋มบอกไงพี่บุ๋มบอกว่าถุงยางนะมันอันนั้นไม่กี่บาทรู้มันน้องรู้เลยนะถุงยางอันนั้นไม่กี่บาทแม่บุ๋มบรรดาบอก
1: เออน้องรู้ไหมคะนี่ถามฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชาย
0: คงทั้งคู่ใช่ไหมพี
1: ่ทั้งสองคู
0: ่เงินคนทั้งคู่
1: เ
0: นี่ย
1: ก็ประมาณนี้เนาะส่วนกีฬาก็เดี๋ยวก็คงจะเป็นกระแสฟุตบอลโลกเนาะช่วงนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่อัปเดตผลหน่อยนะเมื่อคืนเจ้าภาพนะครับเม็กซิโกนะเอาชนะแอฟริกาใต้ไปได้2ประตูต่อ0นะครับ
1: โอ้
0: เขาบอกว่าฟุตบอลโลกเนี่ย3คะแนนเนี่ยก็อาจจะเพียงพอให้เข้ารอบ2คือรอบ32ทีมต่อไปนะครับพี่เพราะฉะนั้นเจ้าภาพเม็กซิโกนี่มีสิทธิ์ละมีสิทธิ์แล้วเพราะได้3แต้มแรงมาก่อน
1: ค่ะ
0: โอ้ครับ
1: ค่ะส่วนอิหร่านก็นิดนึงแล้วกันนะคะเพราะว่าอิหร่านก็คงเครียดหน้าดูเนาะเพราะว่ากำลังจะไปแข่งบนโลกต้องเดินทางเยอะคนที่จะได้ไปก็ไม่ได้ไปนะถูกคุมเอาล่าสุดทรัมป์ก็โพสต์นะคะว่าจะโจมตีอิหร่านในคืนนี้ล่ะค่ะเช้าวันนี้
0: Now.
1: เดี๋ยวจะไปแข่งฟุตบอลโลกกันอยู่เนี่ยทรัมป์โพสต์นะฮะบนทวิตโซเชียลว่าสหรัฐจะโจมตีอิหร่านคืนนี้ช่วงเช้าวันนี้เลยตามเวลาของประเทศไทยเป้าหมายสูงสุดคือจะไปควบคุมเกาะคาร์กศูนย์กลางโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของเตหะรานให้ได้นี่เป็นท่าทีล่าสุดนะบอกว่าเดี๋ยวจะโจมตีให้อย่างหนักหน่วงเลยนะทั้งกองทัพเรือกองทัพอากาศเรดาร์ต่อต้านอากาศยานป้องกันตัวเองรูปแบบอื่นทั้งหมดรวมถึงศักยภาพในการโจมตีส่วนใหญ่ของอิหร่านจะถูกทำลายให้สิ้นซากเลยมัน
0: อืม
1: ดู

0: บนโลกอะไรของพี่นะคะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นคนนี้นะคะก
1: ็แทนที่จะล็อกฟุตบอลโลกให้จะไปดูพิธีเปิดเตรียมตัวอะไรให้มัน
0: ไม่มี
1: ความเป็นอเมริกันเกี่ยวกีฬา
0: เป็นเจ้าภาพนะไม่สนแม่เลยทั้งที่ก็คือหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์โพสต์ยังอิหร่านยังไม่มีท่าทีอะไรต่อคำแถลงนี้ล่าสุดของทรัมป์นะคะแต่ว่ากระทรวงการต่างประเทศระบุว่าข้อตกลงหยุดยิงเมื่อเดือนเมษายนหมดความหมายโดยสิ้นเชิงและเป็นแบบนี้
1: นะคนก็เนี่ยจับตาดูว่าโอ้ยภาวนาให้อย่าเข้ารอบสองมาเจอกันเลยนะโอ้โหไม่ต้องดูเดือดนะ
0: ใช่
1: เหมือนกับเมื่อวานนี้พี่บอลเด็กเราอ่ะU19อ่ะฟุตบอลU19แชมป์เอเชียนะครับไม่ใช่ขอไปชิงแชมป์อาเซียนนะครับแต่ว่ามีออสเตรเลียมาร่วมเตะด้วยนะฮะไทยเราเจอกัมพูชารอบรองเมื่อคืนไงเมื่อวานไง
0: ค่ะ
1: เราเจอกันนะเขาบอกว่าหนีกับพรมลิขิตคือวันนั้นในกัมพูชาเนี่ยโอกาสเดียวที่เขาจะเข้ารอบมาเจอกับเรานะคือเขาต้องเก็บแต้มกับออสเตรเลียนะที่ฝรั่งตัวสูงๆอ่ะออสเด็กออสเตรเลียเขาบอกว่ากัมพูชามันตีเสมอออสเตรเลียได้2-2อ่ะ
0: คุย
1: กัมพูชาเลยเข้ารอบมาเจอกับเรา
0: โอ้ธรรมดาเนี่ย
1: พรมลิขิตบรรดาชักพามาไทยนี่ช่วงนี้เนี่ยดีขึ้นหน่อยแล้วเนาะนี่จะเป็นช่วงที่แบบชายแดนกำลังตึงเครียดแล้วเจอกันเนี่ยโอ้โหสงสัยนักเตะสองประเทศนี่เต็มที่กันน่าดูนะฮะสุดท้ายแล้วเมื่อคืนเราเอาชนะไปแบบขาดลอยครับ4-0ครับเด็กไทยเราเอาชนะกัมพูชาไว้ได้4-0ทำให้เด็กรุ่นU19เข้าไปชิงกับออสเตรเลียนะครับที่เอาชนะอินโดนีเซียมา
0: โอ
1: ้โหคืนนี้ก็
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ถือว่าน
0: ักเตะกัมพูชามีแบบนำเข้าไหม
1: ไม่มีนะพี่ชุดนี
0: ้
1: เป็นเด็กเขาเลย
0: โอ้เขาเลยใช่ไหมโอเค
1: นะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใครที่เมื่อคืนแบบว่าเนี่ยมันก็สะใจเป็นนิดนึงมันจะเพิ่มอรรถรสเป็นนิดนึงอ่ะถ้าคิดถึงสิ่งที่ผ่านมานะ
0: มันเที่ยวเหรอเออนี่อย่าทำตัวไปโดนนั่นทับหน่อยเลย
1: มันจะรู้สึกว่าแบบว่าเวลาเจอกันแล้วชนะนี่มันสองเป็นสองเท่าอ่ะเออคนไทยรู้สึกเป็นสองเท่าเลย
0: สองเท่านะรู้สึกหืมคนนั้นทำนี่คือแกลุกตลอดเวลาไม่มีแถว
1: ไม่มีแถว
0: จริงๆนะคะปิดค่ะบันเทิงและกีฬา
1: ครับเมาข่าวเล่าบันเทิงก็นะฮะขอบคุณนะครับขอขอบคุณนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนะครับผู้ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาดีๆนะครับเพื่อคนไทยมาตลอดตอนนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นิวทาวเวอร์ครีม 91E และสบู่บอมซินนะครับมีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven ทุกสาขานะครับ
0: เมื่อวานนี้มีข่าวเรื่องของเดี๋ยวนะมันเกี่ยวกับประเทศไทยไหมเพราะว่าก็เกี่ยวสี่เรื่องนี้ทำไมจะไม่เกี่ยวเนาะเรื่องของเกี่ยวกับปมTSAI เนาะ
1: ครับผม
0: ที่เมื่อวานบริษัท
1: เครดิต
0: ม
1: ีเดีย
0: จำกัดใช่
1: คร
0: ับ
1: ออ
0: กแถลงการระบุว่าบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการที่มีการอ้างถึงบนสื่อสังคมออนไลน์แล้วก็บริษัทแพลนบีเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคู่สัญญาผู้ยื่นข้อเสนอผู้ได้รับคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคาผู้ร่วมค้าผู้รับจ้างหรือผู้ให้บริการในโครงการนี้เลยต่อไปถ้ามีการกล่าวถึงการลงทุนหรือการดำเนินการของบุคคลใดในฐานะส่วนบุคคลหรือในนามนิติบุคคลอื่นขอเรียนว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นเรื่องของบุคคลและนิติบุคคลนั้นโดยเฉพาะซึ่งแยกต่างหากจากการดำเนินงานของบริษัทแทนดีและไม่ได้ดำเนินการในนามของบริษัทแต่อย่างใดอันนี้ว่าจะ

0: ว่าเมื่อวานมีคนแชร์ภาพผู้บริหารนะคะเดี๋ยวภาพก็ไปอยู่กับฝ่ายโน้นภาพก็อยู่ฝ่ายนี้สรุปแล้วคือเป็นภาพ AI หรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
0: ใช่ไหมเออมีคนหนึ่งก็คือแชร์คุณไอซ์รัชนกนะคะแชร์ว่าผู้บริหารของแพนดีก็มีไปถ่ายรูปกับทางครอบครัวของคุณเนวินไม่รู้ว่าภาพจริงไหมแล้วก็ทางอีกฝ่ายหนึ่งก็แชร์ว่าคุณธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรก็ถ่ายรูปกับผู้บริหารของแพนดี
1: ก็
0: เออแล้วสรุปภาพไหนมันเป็น AI หรือภาพไหนจริงภาพไหนไม่จริงก็ไม่รู้นะ
1: เขาก็มีความสนิทสนมเพราะว่าคุณชัยชนกบอกว่าก็รู้จักกรรมการส่วนตัวใช่ไหมก็รู้จักกรรมการส่วนตัวคุณชัยชนกบอกรู้จักอยู่แล้วแล้วก็รู้จักหลายคนอยู่แล้วด้วยนะครับส่วนภาพที่ถ่ายคุณธนาธรกับอาจารย์ปิยบุตรเนี่ยเขาบอกว่าทางพรรคเหมือนกับช่วงที่หาเสียงอ่ะพรรคส้มเนี่ยก็มีการเข้าไปพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องแผนการโฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรแบบนี้ต่างๆ
0: ก็แสดงว่าเป็นภาพจริงทั้งคู่ถูกไหม
1: ก็น่าจัดนะพี่เพราะว่าก็เขาก็ดูรู้จักกันทั้งสองฝ่ายอ่ะ
0: ก็ไม่มีปัญหาอะไรเนาะ
1: แต่สรุปก็คือแพนบีเขาบอกว่าเขาไม่ได้เข้ามาร่วมประมูลโครงการนี้อย่างเงี้ยหรอ
0: ใช่นี่แหละเขาแถลงการออกแล้วเขาไม่ร่วม
1: เพราะฉะนั้นก็มันไปถูกดึงเนาะคนไปมองว่า
0: ค่ะก
1: ็ออกมาปกป้องสิทธิ์ของเขานะ
0: ใช่ค่ะคือในส่วนของตอนนี้เนี่ยถ้าเป็นนักการเมืองสายเทคเนาะในบ้านเราอย่างคุณพาวุฒิคุณป้อมพาวุฒิเนาะก็จับพิรุษในเรื่องของนี่แหละนะพาสปอร์ต AI แล้วก็เรื่องของอาจารย์การดีนะอาจารย์อ้อดร.การดีเลียวไพโรจน์นะคะก็น่าติดตามนะเพราะว่ามูลค่ามันก็ไม่น้อยนะ 1,600 ล้านเนี่ยนะคะจนเป็นเหตุให้กระทรวง DE ต้องออกมาเปิดเวทีประชาพิจารณ์และฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนแล้วก็จะเอาไปทำบันทึกข้อเสนอแนบท้ายในสัญญาเพราะว่าลงนามไปแล้วน้องดงมันไม่สามารถเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานใน TOR ได้แล้วเพราะฉะนั้นการชี้แจงเมื่อวานนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันเหมือนพอชี้แจงปุ๊บก็ยิ่งเต็มไปด้วยคำถามและข้อกังขาในเรื่องของการดำเนินโครงการในหลายมิติอ่ะเพราะฉะนั้นคุณป้อมเองคุณป้อมพาวุฒิพงศ์วิทยาพานุนะคนนี้ก็ต้องบอกว่าเลยเบอร์ต้นๆเลยในเรื่องของไอทีเนาะแกก็ชวนทุกคนวิเคราะห์ไปด้วยกันในตั้งคำถามเรื่องนี้ว่าต้องทำยังไงหาทางออกกันยังไง
1: เห็นอย่างดร.อ้อเนี่ยเขาก็ไปดร.อ้อการดีเนี่ยเขาก็ไปอยู่ในงานรับฟังเขาเห็นเมื่อวานด้วยนะฮะเขาก็เสนอ2-3แนวทางเนาะก็คือแนวทางแรกคือทางดีอีจะคู่เดินต่อไปอย่างเงี้ยท่ามกลางดราม่ากระแสคำถามจากสังคมจะเอาแบบนั้นไหมหรือ2นะฮะจะกลับมาตั้งต้นรับฟังความคิดเห็นกันใหม่ทำโครงการนี้ให้มันเกิดประโยชน์จริง
0: ๆ
1: นะฮะหรือแนวทางอีกแนวทางที่เขาบอกว่าก็ยกเลิกกันไปเลยอันนั้นเอกชนเขาจะมาฟ้องภาครัฐถึงความเสียหายกันนะ
0: เพราะว่าทำสัญญาไปแล้ว
1: ใช่ทำสัญญาไปแล้วซึ่งทางตัวเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วถ้ามันจะเกิดประโยชน์ที่สุดที่เขาอยากให้มันเกิดเนี่ยนะก็คือกลับมาทบทวนกันแล้วก็พัฒนาเรื่องของ AI เนี่ยให้เป็นกลุ่มของสตาร์เตอร์เป็นกลุ่มของ Work SME ที่ทำธุรกิจด้านนี้เอาตรงนี้ไปพัฒนาให้กับกลุ่มนี้เพื่อจ้างคนต่อมันจะเกิดประโยชน์กับคนเป็นการใช้เงินภาษีที่คุ้มค่ามากกว่าการแบบว่าอยู่ๆโผล่มาแจกแบบนี้พี
0: ่
1: ให้เอางบ 1,600 ล้านเนี่ยไปพัฒนาพวกสตาร์เตอร์ที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีแล้วมันจะเกิดการจ้างงานจ้างคนเพิ่มมากขึ้นมันจะมีประโยชน์มากกว่า
0: ใช่ไหมก็ยังเปลี่ยนแปลงได้เพราะนั้นเอาจริงๆนะถ้าเราดูในมิติทางการเมืองเนาะฝ่ายค้านเนี่ยเขาต้องใช้ประเด็นนี้แหละเป็นหมัดเด็ดในการล็อกรัฐบาลเพราะว่าโอ้มีแต่คนอย่างดร.อ้ออย่างเงี้ยคุณป้อมพาวุฒิอย่างเงี้ยเขาไม่ปล่อยอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็เห็นบอกว่า น่าจะ

0: ขยายผมไปสู่คำถามเรื่องการใช้งบของกองทุนพิเศษที่อยู่นอกกระบวนการงบประมาณปกติด้วยนะคะนี่แหละเดี๋ยวลองดูนะคะเหมือนเป็นไทย AI พาสปอร์ตเนี่ยเป็นเหมือนโครงการสายล่อฟ้าเลยอ่ะเออจริงๆเพราะว่าดูแล้วโหนะไม่ปล่อยจริงๆนะคะเพราะว่าดร.เขาพูดเมื่อวานนี้บอกว่าเทคโนโลยีเป็นเรื่องของการสร้างอนาคตก็จริงแต่ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสต้องทำให้เกิดขึ้นตั้งแต่วันนี้เพื่อรักษาผลประโยชน์อันสูงสุดของคนไทยทุกคนนะคะก็ถ้าไม่ยกเลิกโครงการก็ต้องชี้แจงทุกข้อสงสัยให้สังคมเข้าใจเนาะ
1: ครับผม
0: นะคะเออเพลงสดสักเพลงนึงนะคะเดี๋ยวกลับมาช่วงสุดท้ายค่ะ
1: ครับ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามรกิจโสภาค
1: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
2: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
3: นิวฟาวิชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิเตรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
6: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงบ้างยะ
2: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
2: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะกรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
3: ชีวิตยุคนี้

0: าฉลากทองเพียงแค่หยอกหอมหอมน่ากินอ่ะหอมอร่อยอ่ะ
1: ดูอาหารให้หอมอร่อยด้วยน้ำซอสปรุงรสตราฉลากทอง
2: ปวดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิตฟอร์ดยาน้ำลดกรดอลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิตฟอร์ดรสมินมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
3: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ

0: ยศิวิไลสมทรงและจามอนกิจโสภาค
1: ข่าวฮอตเพลงฮิต
2: ค่ะเชิญค่ะน้องโบ้ง
3: ครับผมนะฮะทิ้งท้ายกันนี่แหละเห็นไหมที่เราบอกไปนะพี่ว่ากำนันผู้ใหญ่บ้านนะนายอำเภอนายอำเภอนะฮะปลัดอำเภอพวกนี้จะเป็นตัวขับเคลื่อนที่จะช่วยเหลือกลุ่มประชาชนที่เขาเฝ้ารอวัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะพี่นะครับเมื่อวานนี้ที่อำเภอปานบุรีนะฮะนายอำเภอพากำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านลงพื้นที่ไปที่ศาลาประชาคมนะฮะแล้วก็บอกเลยนะครับว่าบ้านไหนที่มีผู้ป่วยติดเตียงไม่ต้องมาเดี๋ยวเราส่งเจ้าหน้าที่ไปหานะครับก็ไปเจอคุณยายอายุ92คนหนึ่งที่นะแกติดเตียงแล้วล่ะเอ้ยไม่ขออภัยไม่ถึงติดเตียงหรอกแต่แกก็ป่วยนอนอยู่ที่บ้านนี่แหละนะฮะโอ้พอเจ้าหน้าที่ไปลงให้นะแกลืมป่วยเลยอ่ะแกลุกขึ้นมาร้องเพลงขอบคุณนายอำเภอโอ้เป็นภาพที่เขาบอกว่าสร้างความประทับใจเนี่ยถ้าฝ่ายข้าราชการนะช่วยกันแบบนี้นะครับนะทุกอย่างมันต้องง่ายนะพี่ก็เป็นตัวอย่างให้นะครับว่าถ้าเจ้าหน้าที่ลงไปเนี่ยนะฮะทุกอย่างมันก็จะได้รับการช่วยเหลือครับผม
2: หรือว่าในหมู่บ้านทุกหรือว่าหลังคาเรือน
3: ที่นี่ใช่ไหมพี่
2: ทุกอำเภอทุกจังหวัดเลย
3: ครับผม
2: เนาะอยู่กับช่วยแบบนี้ต้องขึ้นชมนะคะต้องรีบทำอ่อนถึง27มิถุนายนนี้เน
3: า
2: ะ
3: ครับผม
2: วันจันทร์ตีห้าเราสองคนจะกลับมาเจอกันใหม่นะคะ
3: ครับพักผ่อนเสาร์อาทิตย์นะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: 5.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: กลับมาติดตาม Good Morning ASEAN ในช่วงสุดท้ายกันต่อนะครับยังอยู่กับเรา2คนผมเจษดาสารทองครับ
2: ปริซาอลิสาสิทธิวงศ์ค่ะ
1: ครับแล้วก็ในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะครับเราจะไปติดตามในหัวอัดกันนะครับรองศาสตราจารย์ดร.อัดพิสารวานิชผู้เชี่ยวชาญเศรษฐกิจ